การแสดงนะครับคืนนี้พร้อมด้วยพวกหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็สถานที่ให้เราทำการแสดงและท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นแรงเชียร์และก็แรงใจนะครับสิบนิ้วกราบขอบคุณที่มาชมนะครับอย่าเจ็บอย่าจนโรคเรามีความสุขนะจ๊ะแม่จ๋าอย่าจ๋าอ่อนเทพภาพยนตร์นฤพล

ึ่งอาการกดส่งร่างหนึ่งเครื่องรายเยเรมทีมงานพรเทพฝากลิเกลูกชายไว้หนึ่งคณะเน้นนะครับเป็นลิเกวัยรุ่นยุคปรับปรุงใหม่ศิลปินหนุ่มสาวตก60กว่าชีวิตทีมงานของพระเอกปัญใจมหาชนณฤพลพรทวีครับควบคุมทีมงานโดยพระเอกณฤพลนางเอกพรพันธ์

0: เจ้าคุณบอกลูกด้วยเถอะอย่ามาหลอกประหลาดกันเลยนะแล้วจะทำบุญอุทิศ
1: โผล่เพลโผล่เพลอย่างนี้ด้วยแม่จะมืดแล้วยังไม่เข้าต้นอีกเหรอ
0: นี่คุณจะบ้าเหรอท่านนคร
2: ไม่ใช่แม่ตะเคียนเหรอ
0: ไม่ใช่แล้วคุณนครหรือผี
2: โอ้ผีอะไรจะหลอกขนาดนี้เล่า
0: แน่ใจนะว่าเป็นคนน่ะ
2: เกณฑ์นิด
0: ก็มันใกล้ค่ำแล้วก
2: ัน
0: มาย
2: ื
0: นร้องเพลงแบบนี้ฉันก็ตกใจนะสิ
2: ก็ตกใจที่ร้องเพลงเนี่ยเอาเสียงเพลงเป็นเพื่อนมารอแม่แม่เข้าไปในวัง
0: คุณ
2: แล้วคุณมีทุกข์อะไรมาหน้าตาเหมือนหม่นหมองอยู่นะ
0: ฉันมีเรื่องกุ้มใจนิดหน่อยก็เลยออกมาเดินเล่น
2: ดูรู้เลยถ้าหากมีเรื่องในใจเนี่ยหน้าไม่ค่อยแจ่มใสถ้าหากว่ามีเรื่องทุกข์ใจก็คุยกันได้นะแต่ถ้ายังไม่รีบไปก็อยู่คุยเพื่อนก่อนได้ไหมล่ะ
0: ได้ที่
2: ถ้าหากแม่มาแล้วถ้ามันมืดจริงข้าจะไปส่ง
0: ตกลงจ้ะเดี๋ยวฉันอยู่คุยเป็นเพื่อนละกัน
2: ขอบใจมากเลยขอถามอะไรหน่อยได้ไหมล่ะ
0: ถามอะไรล่ะ
2: ขออภัยคุณชื่อ

0: ถามดูอยากรู้จัก
1: ฉันนี่ชักไม่ไว้ใจ
0: ฉันนี่ใช่เสื้อที่ไหนเพียงท

0: ื่อฉัน
1: ฟังให้ชัดๆ
0: พรพยนต์พรทวี
1: ช้าก่อน
0: เอ้าไม่อ่ะ
1: ทำแบบนี้ไม่ได้นะ
0: ปลาะตั้งงานยังไม่เผลออีก
1: นี่เดี๋ยวก่อนคุยกันมาตั้งพักนึงแล้วยังไม่รู้จักเลยว่าเธอชื่ออะไรแล้วมาทำอะไรที
0: ่นี่นี่ชื่อทุ่ง
1: ชื่อทุ่ง
0: น้องชายชื่อว่าไทยมีนะฉันชื่อไทย
1: ชื่ออะไรแน
0: ่ชื่อไทย
1: ชื่อว่าไทย
0: น้องชายชื่อว่าทุ่งแต่เป็นแม่ชื่อทองแต่ว่าน้องน่ะดวงดี
1: ทำไมอ่ะ
0: เป็นราชบุตรเคยถ้ามีเรื่องอะไรบอกได้เลยท่านนี่ที่มานี่แม่เข้าไปหาน้องรับรางวัลจากพี่ชายก่อนขอบคุณนะครับ
1: ได้ทั้งสองคนเลยค่ะสองคนเลย
0: ร่ำรวยนะครับ
2: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะ
0: มีอะไรให้ช่วยเหลือบอกได้เลยนะขอบคุณพี่นะครับขอบคุณครับพี่สาธุครับนี่เพราะว่าทุ่งน่ะเป็นน้องชายเราเองนี
1: ่เดี๋ยวก่อนเธอบอกว่าม้าตัวนั้นใครเป็นคนจับได้แน
0: ่นี่คนจับอยู่นี่เนี่ยมานะไม่อะไร

0: มาเอามาแล้วก็กลับแล้วไม่ยุ่งกับเขาหรอกน้องก็สบายเราก็ดีใจ
1: ถ้าอย่างนั้นเราเองก็ขอแนะนำตัวให้เธอรู้จักเราเองมีนามว่าลุงทิพย์เป็นพระคู่มั่นคู่หมายที่กำลังจะแต่งงานกับบุญทุ่งยังไงล่ะ
0: ลุงทิพย์โอ้ข้าขอโทษข้าขออภัยด้วยข้าไม่รู
1: ้
0: ข้าขออภัยที่ข้าร่วงเกินท่าน
1: ฉันไม่ถือสาและเธอเองอ่ะกำลังทำให้ทุกคนภายในเมืองนี้ตาสว่างพระบุญทุ่งน่ะหลอกทุกคนภายในเมืองนี้ฉันจะนำความเรื่องนี้กราบทูลต่อเสด็จพี่ให้ตัดสินความกับเธอใหม่บุญทุ่งกำลังหลอกทุกคน
0: เดี๋ยวก่อนเขาไม่เอาลงมาล่ะเขาไม่เอาก็ได้
2: ไอ้ไทย
0: แม
2: ่ไอ้ไทย
0: เป็นอะไรที่แม่เป็นนางกรเป็นไรร้องไห้ทำไมแม่แม่ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่เจอน้องใช่ไหมแม่ขะเลิกกับล่าอย่างนี้บอกแล้วเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่ให้เข้าหรอก
2: แม่เจอมัน
0: เจอแล้วทำไมมาถึงร้องไห้กลับมาเล่า
2: แม่เอาของให้มันกลับเหวี่ยงของมันแม่ทิ้งมันบอกมันไม่เคยกินกะปิปลามันเคยกินแต่หมูเห็ดเป็ดไก
0: ่แม
2: ่สภาพอย่างแม่นะจะเป็นแม่มันอับอายขายขี้หน้าเขามันไล่แม่ออกจากเมืองมันก็หมูกับหมาตัวหนึ่งมันแม่ไม่ใช่แม่ของมัน
0: แม่อย่าร้องไห้อย่าเสียใจแม่จ๋าฉันขอโทษที่ฉันเคยล้อเล่นกับแม่ไม่เคยเถียงกับแม่แม่อย่าโกรธฉันนะแต่ฉันรักแม่ฉันไม่เคยเลยฉันรักแม่จริงๆฉันรักแม่รักน้องรักพ
2: ่
0: อ
2: ใช
0: ่แม่อย่าร
2: ้
0: อง
2: ไห้อย่ามายุ่งกับมันเลยลูก
0: แม่จ๋าถึงแม้ว่าใครจะด่าใครจะว่าฉันใครจะตีจะต่อยฉันก็ทนได้แต่ถ้าใครทำแม่ฉันเนี่ยฉันทนไม่ได้ไอ้เนรคุณ
2: ไอ้ไทยมึงจะไปไหนมึงหาเรื่อง
3: ไทยทำไทยเจ็บไทยทนได้แต่ถ้าใครทำแม่เจ็บไทยทนไม่ได้รีบคว้าดาบเข้าเมืองหลวงแบวเรื่องกับน้องแล้วจะได้เจอน้องหรือไม่ทำการแสดงกันต่อนะฮะพระคุณแม
4: ่เฮ้อยู่กับฉันสบายมาเลย
0: ไอ้ลูกอย่าไป
4: อะไรวะ

0: ป่ะทำเสียจนยับย่ำแย่อันพระคุณแม่นั้นคุณค่าอนันต์เหลือจากคณาใหญ่กว่าแผ่นน้ำผืนฟ้ามึงนครคณาเสียแน่อีตอนเล็กๆอ้าปากร้องแม่สิกับตองพัดควายแม่เอาผ้าคอยห่มเอานมป้อนให้แม่คอยปัดไล่ดูแลยามึงถ่ายแต่ละทีเป็นสีเทาแม่นั่งเปิบข้าวอยู่ในครัวยังลุกมาล้างก้นทอลเกลือกกลัวมึงน่ะตรองให้ทั่วท้องแท้เหตุฉะไหนหัวใจมึงหยาบไม่อายบาปคิดสร้างบุญมีแม่เพียงคนไอ้เนรคุณมึงน้ำมันสะทุนแท้ๆมึงกล้าทำแม่ไอ้ทุ่งมึงแย่กว่าหมาเลี้ยงมาแล้วมึงยังกล้าทำแก
1: เฮ้ยแม่แกพี่น้องแกเปล่าไม่ใช่
2: กลับบ้านเถอะลูก
3: กลับแม
2: ่อย่ามายุ่งกับมันเลยเชื่อแม่เถอะ
4: มึงพูดอะไรมันไม่ตลกมึงอย่ามายกขยาย
0: ไอ้เนี่ย
4: บอกไอ้พวกไพรจง

0: ฉันฝากแม่
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยเออน้องแกจริงเปล่า
0: ใช
1: ่นี่แม่ลูกแกจริงเปล่า
0: ดูแลแม่ให้ด้วยพี
1: ่เออยังไงกันวะ
0: มันเป็นน้องชายฉันจะสาบานได
1: ้เออ
0: มันชื่อไอ้ไทยไม่ใช่ไอ้ทุ่งนี่แม่จะชื่อทูล
1: ทอง
0: แม่ทอง
2: ได้ไง
0: พ่อชื่อทอง
2: ไม่โกหกมึงไอ้บ้านตอกตะโกหกเหรอวันนี้กูจะฆ่ามึง
0: แม่มึงชื่อทูลเหรอ
1: ดีว่า
0: สะใจเว้ย
3: ไปดูแม่ด้วย
1: ดูไม่ทันมันสองคน
0: จัดการมันลูกพี่
1: ใจเย็นใจเย็น
0: ตาย
1: ไ
0: ปไปไป
2: ดีว่า
0: เก่งจริงเข้ามา
4: ไอ้คนไม่ชั่ว
0: เก่งจริงเข้ามา
4: เจอกันหน้า
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อน
1: กระเทิบมัน
0: ไ
1: หม
0: ใจเย็นเหรอ
2: ใจเย็นก่อน
1: กระเทิบมันไหมขีดแต่ไอ้เวน
0: เบาๆเดี๋ยวโดนอนุทิน
2: มีอะไรก็พูดก็จ้า
0: ผ่าหลุดแล้ว
1: เรื่องจริงยังไงเนี่ย
2: เลื่อน
1: โอ้ไม่รู้ภาษีภาษาเลยไอ้เวน
2: เลื่อนลงมาอีกหน่อยกำลังร้อนเลย
0: นั่นกวน
1: ผมจะติดทุกแมปในขวดแล้ว
2: อย่าช่วยด้วย
1: กระทืบแมปเลยไอ้คนดอกแบบเนี้ย
2: เฮ้ยมึงอยู่ข้างกูมึงต้องด่ามัน
1: มึงเลวนะกูจะอยู่กับมึงได้ยังไง
0: เ
1: ฮ
0: ้ยคนเลวคนชั่วแท้ก็ไม่อยู่กับมึงหรอก
1: เออแม่มึงจะแท้มึงยังด่ามึงยังถีบมึงยังตบยังงั้นอย่างนี้แล้วนี่พี่มึงเนี่ยถ้าเขาไม่ใช่พี่ไม่ใช่แม่มึงก็จะมาตู่ทำไม
2: ไม่ใช่
0: คนได้อะไรแล้ว
1: เออได้อะไรขึ้นมาคนที่ไหนว่าเกิดมันจะรู้ก็บอกไม่ไผ่
2: ตีแกแต่งตัวขอทานไม่จะเป็นแม่ฉันเหรอ
0: ไม่เห็นไม่พี่มันได้อีแก
1: มึงถอยจ
0: ิอย่างนั้นอย่างนี้มันย่ำยีสารพัด
1: มึงนี่เลวจริง
0: ๆเลว
1: กูเกิดมาเพิ่งเห็นมึงเนี่ยด่าพ่อด่าแม่เนี่ยเพิ่งเคยพบเคยเห็นเนี่ยเออมึงนิดอะไรเนี่ยม
0: ึ
1: งเคยฟังพระท่านเทศไหม
2: ตื่นไม่ทัน
1: ใกล้ทิพย์หายนอนกินบ้านกินตําเมือง
2: มึงก็บอกให้พระสวดให้เทศดึกๆนี่มา
1: พระบ้านพ่อมึงเทศกลางคืนน่ะเ
2: หรอกูไม่ว่างมึงบอกให้พระเทศตั้งตี 3 ตี 4แต่กูกําลังตื่น
1: ย้อนอย่างงี้ย้อนยอกตอก
2: เ
1: หรอมึงไปฟังพระนั่นมั่งวัน
2: กูบอกว่าตื่นไม่ทันว่ะ
1: เออก็ให้ใครปลุกดิวะมึงก็ไม่ไปปลุกมันด้วยไม่งั้นก็กดอีเมลไปหามันเออพระนักเทศน์น่ะตบพ่อตบแม่น่ะมือจะเท่าใบลาน
0: มึงฟังด้วย

0: พ่อด่าแม่นะปากจะเท่ารูเข็มแม่ผู้มีพระคุณมึงเกิดมาได้เพราะใครเพราะพ่อเพราะแม่แล้วมึงลืมคุณแบบนี้ได้ยังไงตบพ่อตบแม่ด่าพ่อด่าแม่ด่ากันมันของไม่ดีเข้าใจไหมอีแกอย่างนั้นอีเลวอย่างนี้เดี๋ยวคนดูก็จะพากันไปลือว่าเออลิเกพรเทพอะไรว่าด่ากันจังเลยด่าไม่รู้จักคนเฒ่าคนแก่ไม่รู้จักพ่อจักแม่ด่ากันได้ด่ากันดีจำไว้เลยลิเกหน้าเวทีอย่าด่ากัน
1: ครับ
0: โบราณเขาถือจำไว้นะ
1: ครับ
0: ห้ามด่ากันนะไอ้แม่เย็ด
2: เฮ้ยมึงฟังไหม
3: ลั่นเลย
2: หรือว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแม่นะมีพระคุณตั้งแต่มึงโตมาเนี่ยมึงคิดดูสิ
0: มันเลวเนี่ย
2: พอ
3: ไม่ให้เขาสอนนี่สักหน่อยเหรอ
2: มึงเคยทำอะไรบ้างเคยป้อนข้าวป้อนน้ำมึงไหมยาแม่ไม่สบายมึงหาอยู่หายาให้ไหมมีแต่แม่หายมึงกินมึงคิดบ้างไหมว่าคนเราอะกตัญญูรู้คุณค่าเพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทิตาจึงเป็นผู้เจริญแต่มึงกับเอาพ่อแม่มาเหยียบย่ำมึงดูสิเห็นไหมพ่อนาควันนี้ถึงเวลาแล้วเขาได้ดิบได้ดีเป็นข้าราชการเขาก็ยังบวชทดแทนพระคุณให้พ่อแม่เขาตระกูลสิงโตมึงดูแล้วมึงกับกูมีสองคนพี่น้องเนี่ยมึงเคยคิดถึงแม่บ้างไหมอีกในละคุณมึงไม่รู้หรอกพระคุณแม่ลำปามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เหนือกว่าสุธาทานพระคุณใดในเจ้าปานคุณมารดาไอ้เลวไอ้เนรคุณกูจะเอาเลือดหัวมึงออกมาล้างตีนแม
4: ่ช่วยด้วย
2: โอ้ย
3: อะไรกันเนี่ย
2: ไอ้
3: แม
2: ่โอ้ย
3: ไอ
2: ้แม
3: ่ล้มไล่ไอ้เลวไอ้ชั่วเดี๋ยวกูทีมันได้ไปโน่นเลยมึงนี่เดี๋ยวกูตบหลังแหวนเลยมันไส้จริงเลย
4: เลว
3: เลวมาก
4: เลวมาก
3: เลวที่สุด
4: เลวที่สุด
3: มันใช่ไหม
4: มึงแหละ
3: หนูอยู่ข้างพี่นะเนี่ย
4: เมื่อกี้มึงด่ากูมาอยู่กับมันเลย
3: เ
4: กิดอะไรขึ้นบนทุ่ง
5: โคเนจ้าในโบสถ์ให้ความเป็นธรรมให้ข้าหม่อมฉันด้วยพระเจ้าค่ะข้าหม่อมฉันนั่งอยู่ดีๆไอ้บ้านนอกนั้นมากับอีแก่คนนึงบอกว่าเป็นแม่มันรู้ว่าข้าหม่อมฉันได้ดีได้ดีมาจากหมู่บ้านเดียวกันจะมาขอทรัพย์สินเงินทองข้าหม่อมฉันข้าหม่อมฉันก็ให้ไม่พอประมาณที่ข้าหม่อมฉันมีอยู่ไม่พอใจมันบอกว่าอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ข้าหม่อมฉันก็บอกว่าข้าหม่อมฉันไม่มีสิทธิ์ต้องไปทำความดีความชอบพระองค์ถึงจะประทานให้
2: ไม่จริง
5: มันไม่เชื่อข้าหม่อมฉันมันจะฆ่าข้าหม่อมฉันมาดู
4: มันจะฆ่าจะแกล้งกันเลยเหรอ
5: ใช่
2: เขาเป็นน้องชายของฉันนี่คือแม่ของเราทั้งสองคน
4: หยุดพูดพูดไปก็เหมือนการแก้ตัวไอ้หนุ่มแปลกหน้าลืมอะไรไปหรือเปล่าวะการกระทำของเจ้านั้นบ้านก็ยังมีกฎบ้านเมืองก็ยังมีกฎเมืองแล้วกฎเหล็กสำคัญในสถานที่นี้ห้ามไอ้อีหน้าไหนพกพาอาวุธเข้ามาในเขตพระราชฐานมึงฝ่าฝืนไม่หนำซ้ำยังหมายจะเอาชีวิตเชื้อพระวงศ์พระน้องเขยบนทุ่งอีกเพราะฉะนั้นการครั้งนี้ถ้ากูไม่ลงโทษชาวประชาก็จะเป็นเยี่ยงอย่างบนทุ่งรับคำสั่งสั่งทหารอีกครั้งหนึ่งฉุดกระชากลากตัวมันสู่ตะแลงกลางแล้วตัดหัวมันทิ้ง
3: มาใส่เจ้าอย่าไปเลยมาไปเจ้า
6: จากผู้ที่จับมาได้กลายเป็นนักโทษประหารชีวิตใครจะเชื่ออ
3: ย่าอย่าฆ่าลูกฉันในใจลูกฉันมันไม่ผิดอย่าฆ่ามันเลย
6: คำสั่งพระวรเทพสร้างความเจ็บปวดให้กับยายทองเป็นยิ่งนัก
3: เจ้าออกมาคนไอ้ไข่ลูกฉันมันไม่ผิดอย่าฆ่ามันเลยเจ้าเจ้าออกมาคนเจ้าห่วยเป็นจะฆ่า
4: แม่
3: อย่าฆ่าลูกฉัน
4: ใครมาเล่นยิงเปรี้ยว
3: ลูกฉันไม่ผิด
4: ตายซะให้หมดดูสิพรเทพตายและคณะพรเทพไม่มีพรเทพกูจะยึดคณะและถ้าไม่มีพรเทพดูสิใครจะมาดูนอนอยู่บ้าน
3: นี่มันเป็นเวรกรรมอะไรของฉันนี่ไม่ทำเวรทำกรรมให้กับใครมันถึงมาลงโทษฉันเฮ้ยแม่ขอโทษแม่ไม่น่าพาเองมาตายเลยคนที่ตายมันน่าจะเป็นแม่เองเป็นคนดีแม่ขออธิษฐานว่าตั้งแต่ชาตินี้ถ้าชาติหน้ามีจริง ก็จะแท้เหอะแม่จะให้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของแม่ได้รอแม่นะลูกนะอย่าทิ้งแม่ไม่นานนักแม่จะตามเองไป
1: ทหารเปิดเพลงมันๆหน่อยนี่เพลงนี้มันวังเวงว่ะใกล้เมนด้วยกูก็เสียวหลัง
3: ไอ้ทุ่ง
1: เอ้านี่มึงยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ย
3: ไอ้ชาติชั่วไอ้อกตัญญูไอ้มหาจะเกิดมึงทิ้งมาเกิดกูไม่นึกเลยมึงจะเลวได้ถึงขนาดนี้กูเป็นแม่ของมึงแท้
1: แกมีผัวใหม่ปะเนี่ย
3: มึงทำกูได้ลงคอ
1: ให้ใครครับอะไรนะครับได้เลยเดี๋ยวบอกไม่ต้องประหารมันแต่200แล้วกูฮะอะไรนะครับไม่ประหารครับผมไม่ประหารแน่นอนถ้าพี่กลัวพรเทพตายเอามาอีก100เดี๋ยวปล่อยตัวบ้าง
3: ไอ้ไทยไอ้ไทยมันเป็นคนดีมึงเป็นลูกของกูแท้ๆมึงยังทำมากูได้ลงคอทั้งที่กูเลี้ยงมึงมาด้วยความรักยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมมึงอยากจะได้อะไรกูก็หามาให้มึงทุกอย่างโตขึ้นกูอยากให้บวชเลี้ยงมาทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่เปล่าเลยคำพูดของกูไม่มีความหมายมึงกลับเปิดเฉยในคำพูดของกูมึงกินเหล้าเมายาหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเขาไม่ได้เว้นตะละวันทั้งที่มึงเป็นคนผิดกูก็ว่ามึงถูกกูเท่าไปด่าชาวบ้านเขาเพราะกูรักลูกของกูกูไม่อยากให้ใครมาว่าลูกกูสิ่งใดที่มึงอยากได้แม้จะกูเด็ดเหนื่อยแสนสาหัสกูก็ต้องหามาให้มึงแต่บุญคุณของความเป็นแม่ของกูมันไม่มีความหมายสำหรับมึงเลยมึงเห็นกูเป็นหมูหมาตัวหนึ่งผิดไก่ไทยไก่ไทยมันไม่ใช่โลกกูตะทอนเก็บมันมาจากไหนกูไม่รู้กูดุด่าว่ากล่าวใช้งานมันสารพัดคำน้อยมันไม่เคยปิปากบ่นมันหากินเลี้ยงกูเลี้ยงมึงเลี้ยงพ่อมึงกูยังไม่เคยรักมันแม้แต่สักนิดเดียวเพราะมันไม่ใช่ลูกกูแต่ลูกที่กูรักกูหวังดีทุกอย่างมันกลับทำกูได้ลงคอนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมึงกับกูตัดแม่ตัดลูกกันกูตายมึงไม่ต้องไปเผาผีกูไอ้ชาติหมา
1: ฉันผิดแล้วแม
3: ่ถุยไอ้ชาติชั่ว
7: เย่ทอง
3: รอแม่ด้วย
7: เล่าความจริงทั้งหมดให้จ
3: ับกับเองอย่าทิ้งแม่
7: เจ้าบุญทุ่งขวางว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นใครแล้วถมน้ำลายลดหน้าสายเลือดในอกคือเจ้าบุญทุ่งเดินหายไปด้วยความเจ็บปวดความจริงถูกเปิดเผยเจ้าบุญทุ่งรู้ความจริงว่าเจ้าไทยไม่ใช่พี่น้องแต่แม่ก็ยังรักตนเองที่สุดเพราะตนเองคือสายเลือดความรู้สึกของลูกกตัญญูวิ่งเข้าสู่สมองหันไปมองแม่แล้วตะโกนอย่างสุดเสียงว่าคำว่าแม่คำนี้มีความหมายแต่ยายทองจะได้ยินเสียงเรียกของเจ้าบุญทุ่งหรือไม่ย้อนมายังอมรเทพอีกครั้ง
4: ทำไมเมื่อเราต้องเกิดความวุ่นวายขนาดนี้ฮะ
8: จะไม่เห็นตัดสินใจอะไรไปเพื่อนไม่ไต่ตองให้ดีกว่า
4: แต่มันก็ทำผิดอย่างที่พี่เห็น
8: ไหนพี่เนี่ยคะ
4: อ้าวลุงทิพย์มีอะไรน้อง
8: ก็ตอนนี้บุญทุ่งกำลังหลอกทุกคนภายในเมืองเพคะ
4: หลอกอะไร
8: ความจริงแล้วอ่ะเขามีพี่และเขาก็มีแม่ด้วยเพคะคนที่จับมาได้ไม่ใช่บุญทุ่งแต่ผู้ชายที่ชื่อว่าไทยเพคะเศรษฐี
4: ไทย

0: ไงพี่คะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นก็เป็นความจริง
0: จุ๊พี
1: ่พี่พลาดแล้วทั้งนั้นน่ะพี่สั่งตัดหัวเจ้าไทยไปแล้ว
0: ไม่ได้พี่คะไปไหนพี
1: ่ไปช่วยกัน
2: และไม่รู้ความจริงจากรุ่งทิพย์ว่ากำลังจะตัดหัวคนดีรีบวิ่งออกจากตำหนักหวังจะไปช่วยเจ้าไทยแต่จะทันหรือไม่เพราะทหารพาเจ้าไทยมาถึงแดนประหารแล้ว
3: ก่อนเพชฌฆาตจะลงดาบมีอะไรจะสั่งเสียไหม
4: ไม่มีนะพี่
3: อยากกินอะไรไหมมือสุดท้ายแล้ว
4: อยากกับพ่อกับแม่แล้วก็น้องเท่านั้นฉันไม่อยากกินอะไรอีกแล้ว
3: หมูกระทะ
4: ไม่กินแล้วพี
3: ่ MK
4: ไม่เอา
3: ตีน้อยอ่ะ
4: ไม่กินอะไรทั้งนั้น
3: ฝากแทงหวยงวดหน้ามะ
4: งวดนี้ได้เลขอะไรล่ะ
3: เดี๋ยวฟันหน้าซะงวดที่แล้วใช้เขาหมดยังเนี่ยเบิกตัวเพชรค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันไม่มีความหมายสำหรับฉันแล้ว
3: แกร้องทำไม
5: ฉันยังไม่ตายทำไมเอายมมาทูตมาแล้วเราน
3: ี่ไม่ใช่ยมมาทูตนี่เพชรคาดนี่เพชรคาดมือหนึ่งเลยนะเนี่ย
4: เอาเลยอีกมือหนึ่งแล้ว
3: อีกมือหนึ่งเขาแปลงอ่ะมือแปลงก็แทนที่จะอยู
4: ่กูจะตายเลยเขาจะตายวะเนี
3: ่
4: ย
3: แกสองคนนะจับฉลากกันเลยใครจะตายก่อนกัน
6: เราเพชฌฆาต
4: ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันไม่มีค่าถ้าจะเล่นจะตายแล้ว
6: ทำไม
4: พี่อย่าไปขายเลยได้เท่าไหร่ลอยให้หมดเลยนะงวดเนี้ย
3: จะขายได้กี่บาทเนี่ยพ่อ
6: 35บาทคงได
3: ้แหวนของปลอมใครจะเอาล่ะ
6: นักโทษมีสิทธิ์ขอได้1ข
3: ้ออ
6: ่ะข้อที่1ขอฟังพระเทศน์1กัน
3: ได
6: ้ข้อที่2ขอกินอาหารดีๆหนึ่งมื้อแต่ว่าห้ามขอจากการประหารชีวิตจะขออะไรไหม
4: จะไม่ขออะไรอีกแล้ว
6: เราขอท่านมั่งได้ไหม
4: ขออะไรแล้ว
3: ขออะไรเป็นราคาอยากได้อะไรบอกมา
6: ถ้าท่านตายแล้วคณะของท่านขอให้เราเป็นหัวหน้า
3: ทำไมก็อยากเป็นหัวหน้าล่ะ
6: กูจะบังคับลิเกมให้อยู่มั่งไปหมดแล้วเฮีย
3: ไปไหนแล้วลิเกเราอยู่กับเต็มปิบลิเกเรารักกันพระโถ
6: มึงคิดดูไอ้วอน
3: ทำไมพ่อลิเกเราอยู่กันเต็มหมด
6: ลิเกเทพเนี่ย
3: ทำไม
6: หนุ่มๆสาวๆกลับกันเกลี้ยง
3: แล้วเหลือล่ะ
6: เหลือทิ้งไว้แต่ตัวที่จะเดินไม่ไหวกันแล้ว
3: ไม่จริงหรอกเนี่ยเขากำลังปรึกษาเรื่องกันอยู่ว่ากองทัพจะมาตอนไหน
6: ปรึกษาเรื่องเฮียอะไรลูก
4: ขอโทษนะพี่นะ
6: น่าเห็นไหม
4: มันปวด
6: อยู่แต่ตัวนั่งไม่ไหวแล้ว
3: น้าแกจะเล่นไหวไหมปีหน้า
6: ต้องขัดตำหมาดแล้วมึงเห็นไหมไอ้วอสกูถึงอยากเป็นหัวหน้า
3: ทำไมอ่ะ
6: จะให้ราบเป็นตัวพึ่งเลยขอไหม
4: ไม่ขอ
6: ไอ้เหี้ย 2,500 กลับกันเกลี้ยง
3: แล้วทำไมอ่ะ
6: 1,200 ยังกูเล่นยันเลิกเฮียคิดแล้วก็เครียดวะ
3: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดและแล้วเพชฌฆาตกันไปเมื่อเครียดเขาเลยใจชักมีดออกมาฟึ๊บอ้าวทำไมสั้นอย่างนั้นล่ะพ่ออ้าวและแล้วส่องดูส่องส่องแล้วทำไงเคาะอ้าวเป็นไงบ้างเพชฌฆาต
6: ไม่ได้ฆ่าคนมา90ปี
3: โอ้โหแกอายุเท่าไหร่อยู่เนี่ย
6: หนูกินดาบไปครึ่งหนึ่งแล้วหยิบมีดมาจริงจริงมา
3: อ่ะอันนี้มีดจริงป่ะ
4: พี่พยายามมองหน่อยแต่คิ้วกิน
3: ผมว่าแกไม่ต้องฆ่ามันหรอกมันนั่งเฉยๆมันก็แย่แล้วพ่อ
6: กูถึงว่าทนไปสิลูกเอ้ยเราเป็นหัวหน้า
3: อ่ะ
6: ยังไงก็ต้องพาลูกน้องหากิน
3: ถูกต้องเลยถ้าไม่มีน้าสักคนนึงลูกน้องเนี่ยจะเกาะใครกิน
6: ใช่
3: อ
6: ่
3: า
6: จำไว้ลูก
3: อ่
6: าเข้มแข็งไว
3: ้เข้มแข็งไว้
6: พระอรหัง
3: เขายังไม่ตายแกไปบอกทางเขาทำไมเนี่ยพยายามมองไปทางโบสถ์
4: อย่ามองเลยจะไม่อยากตายอย่างกลัวตาย
3: อย่ามองไปทางเมนขอร้องหนีไม่พ้นดูพ่อยนต์ดิวันนี้หรือพรุ่งนี้เหอะ
4: ขอจริงสักที
3: ไม่วันนี้หรือพรุ่งนี้ที่จะเล่นลิเก
4: ขออยู่แค่อายุ99ก็พอแล้ว
3: ในปีหน้าก็จะเล่นขี้แล้วแกอ่ะ

0: ขออยู่แค่99พรเทพบอกและแล้วอาจารย์จ๋าคำรู้ให้หน่อย
1: แม
0: ่ฝากกันไว้ด้วยช่วยกันเชียร
1: ์เมตตาก
0: ับดาวตลกที่อายุใกล้จะลงวันสองวันไม่รู้ไอ้ตัวล่างหรือตัวบนใครจะตายก่อนกัน
1: แม
0: ่ดูแล้วพรเทพก็ไม่น่ารอด
1: โอ้ทีเดียวตะคิวกิน
0: ข้างบนก็แย่ข้างล่างก็แย่แม่จ๋าฝากไปถึงเจ้าภาพไม่ต้องหาปีหน้าเอาปีนี้ให้รอดก่อนจ้ะแม
1: ่แม่กูอยากเล่น
0: อยากเล่นก็หากันว่าฝากไว้ด้วยช่วยเชียร์ครับผมกับดาวตลกหน้าอ่อนพรพยนต์พรทวีคนนี
1: ้
0: บุหรี่ไม่เอาเหล้าไม่กินหนี้สินไม่สร้างกะหรี่เที่ยวบ้าไปข้างทางกะหรี่ป๊าสระบุรีเขาชอบกินมาก
1: ชอบกินมาก
0: ครับผมเขาได้ลิเกตั้งแต่อายุ7ขวบตอนอันนี้อายุเขาได้81ย่าง82มีเงินฝากในธนาคารรวมทั้งสิ้น46บาท
1: โ
0: อ้แต่เขามีหลายบัญชี
1: โอ้มีหลายบัญชี
0: ครับผมประวัติเขาไม่ได้ธรรมดานะครับผมเขามีน้องสาวอยู่1คนตอนนี้น้องสาวเขาได้เด็ดได้ดี
1: ส่งน้องเขาจะได้ดีเลยนะ
0: ไปทำงานที่กรุงเทพ
1: โอ้สาธุ
0: กลับมาบ้านนอกที
1: ไม่ละพี
0: ่ก็ขนผัวมาเป็นคันรถสองคันรถ
1: โอ้ดีจริงๆเลยเจ้าประคุณ
0: อะไรจ้าเพื่อนที่ทำงานเขาเยอะครับผมพรพยนต์พรทวีเคยหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ10ขวบ
1: ทำไมล่ะพี
0: ่หลังจากที่เขารู้ความจริงว่า
1: ทำไมวะยังไง
0: พ่อกับแม่ของเขาเป็นผัวเมียกัน
1: ไอ้ยา
0: เคยได้กับแม่ยาย2คนในครัว
1: โอ้โหจังไรจริง
0: ๆพอตาจับได้เลยต้องไล่ออกจากบ้าน
1: โอ้ทำไมพี่ทำอย่างนี
0: ้เขามีหมา3ขา1ตัวพี่แข้ง2ถุงจักรยานคอหัก1คันเป็นของตัวเองเคยไปลำมาหลายสถานที่ไม่น่าเชื่อเพื่อนเขาเดินมาอีกแล้วแล้วแต่คนนี้วันนี้เขาพกตังมาเท่าไหร่วะเนี่ยตังไม่หมดสักทีเดี๋ยวกูว่าสั่งเมียตีจนได้เดี๋ยวกูว
1: ่
0: าเอารับรางวัลจากพี่ชายก่อนแล้วคนให้กับคนรับหน้ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลย

0: ให้ไม่ให้แต่นั้นมาให้ไม่ให้เพชรฆาตก็เลยเชื่อขอโอ้ยรับรางวัล
1: ขอบคุณนะครับ
0: ขอพระคุณเป็นอย่างสูงใครจะให้รางวัลพยนต์รีบให้เลยเผื่อวันเผาไม่ได้ไป
1: มา
0: และแล้วแม่ทนดูไม่ได้พับเสือกลับบ้านไปคนหนึ่งแล้วแม่จะกลับไปไหนยังไม่เลิกเลย
1: ยังไม่กลับ
0: ยังไม่กลับแม่เขาไปเยี่ยวเอ๊ะทำไมไปเยี่ยวเอาเสือไปด้วยเคยไปไล่ลำหลายสถานที่ได้รางวัลจากแม่แม่พี่ๆ MC วันนี้มาวัดใจกับพี่น้องชาวอินบุรีจะได้รางวัลกับเขากี่บาทเงินที่ได้มาทุกบาททุกตังค์เขาไม่เอาไปไหน
1: ไปไหนหรอกครับ
0: เขาเก็บสะสมไว้ซื้อเมลลอย
1: ไม่ลอย
0: ไม่ลอยส่วนตัวของตัวเอง
1: ครับ
0: และแล้วลำไปครับผมออกจากเพลงช้าเข้าสู่เพลงเร็วเพชรฆาตคนนี
1: ้ลูกหลานก่อน
0: ได้รางวัลจากแม่แม่
1: จะบวชทดแทนพระคุณในแม่
0: และแล้ว
1: ชัดแล้ว
0: และแล้ว
1: ลูกจะมาเกิดเป็นลูกของแม
0: ่และแล้วตาคนนั้นก็ขอตังค์คืนจนได้โอ้ไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้
1: แม่แม่จ๋า
0: แม่จ๋าให้กูอยากเห็นเมียแต่คนนี้ยังเลยรูปร่างจะเป็นยังไงวะไม่ต้องเห็นและแล้วละนาดลัวเพชรฆาตลงดาวสันเทีย
2: แม่แม่แม่มาบังทำไมแม่จ๋า
0: ข้าผิดตัว
2: แม่แม่มาบังทำไม
0: ตำรวจ
2: ก็ไล่ลูกเนี่ยแม่มาบังทำไมเนี่ย
3: ไป
2: แม่จ๋าแม่แม่มาบังทำไมแม่มาบังทำไมแม่อย่าเป็นไรนะฉันจะพาแม่ไปหาหมอ
0: พ่อวิ่งแล้วแกฆ่าผิดตัวตำรวจมาแล้ว
2: พ่อไว้คนร้ายอยู่ตรงนี้
0: ตำรวจถึง

0: ผมว่าตำรวจไม่ได้มาจับแกหรอกน่าจะมาจับแต่คนนี้นะ
1: ไม่ไหมไอ้บอล
0: อะไร
1: เฮ้ยแถวแถวนี้ดึกดึกนี้มีรถสองแถวไหม
0: โอ้เข้ามาลึกนี่จะมียังไงพ่อแกกลับเพลินเร็วเร็ว
1: เดี๋ยว
0: ตำรวจเขาล้อไปแล้ว
1: มีมา
0: อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี
1: ้มีตอนสายรับจ้างไหม
0: ไม่มีพ่อ
1: เดี๋ยวกูจะหนีทันเลย
0: เอาไงล่ะพ่อตำรวจมาแล้ว
1: เอ้ยเอาไง
0: พ่อหนีมีทางรอดมีทางรอดแล้ว
1: เอาไง
0: แกต้องซ่อนแกต้องซ่อนก่อน
1: ซ่อนไหน
0: ซ่อนไงลงไปเดี๋ยวตำรวจเห็นลงไป
2: หลบเร็ว
0: ๆลงไปเร็วพอเร็วลงไป
1: มิดไหมมิดไหม
0: เออเอาหัวมุกเข้าไปเอาหัวมุกเข้าไปเออตำรวจมา
1: ไอ้บอล
0: อะไร
1: มึงอย่ารีดอย่ารูดซิปนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: กูหายใจไม่ออก
0: ท่านผู้ชมที่มากันถึงแล้ววันนี้เราก็มีงูมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูอ้าวใครอยากดูงูโชว์งูหน่อยเร็วนี่งูออกมาแล้วไอ้เห่าไอ้เห่าออกมา
1: ไอ้บอล
0: ฮะ
1: กูของเล่นมึงเลยเนี่ย
0: ต่ออยู่เฉย
1: เออเอาไงเอ้ยไอ้บอล
3: ไม่เจ้าหน้าที่อย่าลากไปทางงูทางโน้นมีเจ้าหน้าที่ลากมาทางนี
1: ้ไอ้บอล
0: อะไรพ่อ
1: มึงดูสิว่าใครกลัวใครวะเออไป
4: ตำรวจมาตำรวจมา
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮียตำรวจหรือปอติ๊กตึง
0: ตำรวจ
1: รถหวอนี่วะ
0: เอางี้เอางี้พ่อเอางี
1: ้เอาไง
0: เดี๋ยวผมอุ้มแกไปเลย
1: เออ
2: เร็วๆเข้าอุ้มไป
1: อุ้มไว้เอ้ยไอ้บอลเอ้ยเดี๋ยวลวก
2: นู่นเลยนะเอาไปปล่อยหลังกุฏิหลวงพ่อเลยนะ
1: ไอ้บอล
0: อะไร
1: กูคนนั้นไม่ใช่หมามันจะได้อุ้มกูทิ้งเนี่ย

0: น้องอยู่ไหนล่ะลูก
1: แม่มาฟังทำไม
0: แม่เป็นห่วงเอ็งไม่สมควรตายคนตายน่าจะเป็นแม
1: ่ไม่แม่อย่าเป็นไรนะจะพาแม่ไปหาหมอ

0: ม่เจอ
1: แม่แม่ไม่เคยเกลียดลูกแต่แม่น้อยใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกทำแม่อโหสิกรรมให้บวชให้แม่นะลูกนะ
0: หนูจะบวชให้แม่จ้ะแม่หนูก็จะบวชให้แม
1: ่ใ
0: ช่เ
1: จอจริงๆแล้วเองไม่ใช่ลูกแม่ตาโทนก็เก็บเองมาจากไหนแม่ไม่รู้อโหสิกรรมให้แม่ด้วย
0: จะเป็นลูกใคร
1: แม่ด่าว่าเอง
0: แม่เลี้ยงยันมาจนโตได้แม่จะเป็นลูกแม
1: ่ถ้าแม่ตายไปอย่าทิ้งน้องทิ้งพ่อนะลูกนะ
0: จะไม่เจอ
1: ตาโทนแกอยู่ที่ไหนตาโทน
0: ไม่เป็นไรนะ

ศพลงมานี่นะหรือมันกับกูค่อยเคลียร์กันข้ามาไม่ทันเลยยายทองขอโทษทหารท

0: เล่นไวยังเออแต่งตัวไม่ทัน
1: เห็นไหมเนี่ย
0: เอาหวัดดีอ่ะ
1: สวัสดี
0: อ่ะเอาหวัดดีอ่ะ
1: เออ
0: เอ็นหมออ๋วง
1: หมอหลวง
0: อ่ะอินไหนอันไอ้อูดไม่อ้อยอัด
1: อินไก่สั้นพูดไม่ค่อยชัด
0: พูดไม่อ้อยอัด
1: อ๋ออ ัน
0: นี้อู้อ้วยอัน
1: ผู้ช่วยพยาบาล
0: อ่ะหนองโอนมีวะอะไรเรียกอ่ะผมอันมา
1: ก็จะให้มาเก็บศพไง
0: ไอ้อายอ่ะ
1: นี่นอนอยู่เนี่ย
0: อ๋อนี่โอนอาย
1: คนตาย
0: แต่วันหลังไม่ต้องโอไปอึงอกอ้าวนะ
1: เออโทรติดยากมากเลยเนี่ย
0: อึงอกอ้าวอายมันอ่อน
1: เหรอ
0: เออโอไอเอออวนอัว
1: ขอไปเลยขอไปเลยทั้งนั้นอ่ะ
0: เอออวนอัวนะ
1: เอออ
0: ูนแปดอีแปดอีอ้าแปดอีอ้า
1: อีกทีนี
0: ้อูน8 e 8 e r 8 e r
1: 0 8 4 8 4 5 8 8 4 5
0: อ่าๆ8 e e 8 r ก็ได
1: ้อ่าเบอร์เดียวพ
0: อโอเอ
1: นี่ๆนอนอยู่เนี่ย
0: โอนี่ออนไอเหรอ
1: ใช่
2: แม่จ๋าคร
0: ับอันนี้ออนไอเดี๋ยวอ้องพี่อูดอบก่อนเฮ้ย
1: เฮ้ย
2: โอ้เอาเล่นดีมาตลอดเลยมาเสียอีฉากนี้เองกูไม่น่าเลย
0: อันนี้โอ้เหรอ
2: จ้าแม่ฉัน
0: อ้นอาย
2: จ้า
0: โอ้ว่าให้อบอินยาอุ่มไว้ก่อนเลย
2: ไม่แล้ว
0: เดี๋ยวมีน้องเนี่ยแอปมึงอ้องฟังหัวไอแป๊บมึงฟังหัวไอก่อน
2: โอ้จังไรจริงๆเลยดูนั่งนั่นโอ้เ
0: อ้ย
2: จะมีเธ
0: อโอ้โอ้นะเดี๋ยวอังแป๊บมึงนะอังอังอีบอ่อนว่ายังเอ็นหนูมา
1: เอาโอ้ยจะต้องฟังอีกเหรออ
0: ังอังอ่ะ
1: มีไหมเป็นไง
2: โอ้ยตายลูกก็ยังงั้นหลานก็ยังงี้เล่นกันยังโอ้เวรจริงๆเลยครู
0: อายแอลอายแอลอายแอลอีบอ่อไม่เอ็นเลย
1: ตายแน่นะ
0: อายแอล
1: ต้องทำไงต่อไป
0: อ๋ออีดฟอร์มาลีน
1: อ๋อฉีดฟอร์มาลีนกันเน่า
0: เอออันเน่า
1: อ๋อดีดีดีฉีดไป
0: แต่ว่าเดี๋ยวอ่อนอีดฟอร์มาลีนต้องหาเอ็นอ่อน
1: เส้น
0: เพราะมันต้องอีดอิดเอาง่าม
1: เข้าก้าม
0: อันนี้เอาอ้ามเนี่ยเดี๋ยวเอ็นว่าต้องอิดเอาอ้ามเอ็นแป๊บนึงนะเอ็นไม่เจอเนี่ย
1: เจอไหมเน
2: า
1: ะไม่ขึ้นเลยเหรอ
0: ไม่ขึ้นเลย
1: เป็นอะไร
0: เหม็นอี
1: เหม็นผี
2: ผี
0: ไม่ใช่ไม่น่าเชื่ออีเหม็นมาก
1: ผีเหม็นมากก็ตายแล้วก็ต้องมีกลิ่นบ้างแหละ
3: ต้องเข้าใจครับแม่ผมเดินทงแต่หัวค่ำ
0: อีเปี้ยงเปี้ยงนะเดี๋ยว
2: ขออภัยนะท่านผู้ชม
0: ไอ้แม่งวัวหมออบอบ
2: เด็กๆไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยพอโตแล้วไม่รู้ไปยังไงก็ไม่รู
4: ้กินกินแกงเฮียเข้าไปเยอะ
0: หมอไปอบอบอบหมอมีแมสมา
1: อ๋อโอ้โหดีดีดีดี
0: ไม่ได้อิ่ม
1: นะทำงานสะดวกหน่อยมีการกงการกิน
2: แม่แม่จ๋า
0: เอ็นหาไม่เอิงจริงวะ
1: มันไม่ขึ้นเลยเหรอ
0: ไม่อึนเลย
2: ใส่แมสคอยชวนเอาเอาเอาทำไมล่ะ
1: เป็นอะไรอีกล่ะ
0: อินหนีทะลุแมสเลย
1: กินผีทะลุแมส
0: โอ้ยแมสจริงๆนะ
2: หมดแล้ว
1: ก็ต้องมีบ้างแหละ
2: ไม่เหลือแล้ว
0: ความมาตรฐานหมอมาตรฐานหลุดแล้วทั้งคณะมีหมอคนเดียวเดี๋ยวเอ็มเอาเอ็มมาหน่อย
1: เข็มจะฉีดฟอร์มาลีนเอาฉีดเลย
2: แม่ถูก
1: เฮ้ย
0: อะ
1: เข็มอะไรเนี่ย
0: เอ็มอีดวาย
1: นี่แหละครับคน
0: รูปอ้างแม่มึงก็เหมือนวายอ่ะเนี่ยอีดได้เหมือนอันโอเค
1: เออรีบเลย
0: อีดนะ
2: หมูอย่าจ้องงั้นที่แม่ก็กลัวสิ
0: อีด้วยอะไรหน่อยอีด้วยอะไรอ่อยจับอีดิ
2: จับผีนี่จับขาผีเข้าไป
0: จับผีดิจับมาดิ
2: จับขาผี
0: เฮ้ย
2: ยกขาผีขึ้นไป
0: แล้วอ่ะ
1: ขานี
2: ่โอ้จังไรแท้
0: อันนี้นะ
2: คุณพระคุณเจ้ากูจะอยู่ดูมันอีกสักกี่ปีโอ้ยแม
0: ่เอ๊ะจับผีไว้ดิ
2: อ้าวโอ้ยอ้าวโอ้ยโอ้แม่โอ้ยนั่น
4: โอ้ยลมจะเยอะไปนะ
2: โอ้แม่
0: ทำไงอ่ะ
4: ปล่อยลมสิ
3: พยาบาลหมอเมาหรือเปล่าหยิบขวานดู
2: ไม่เจอ
0: โอ้ยเดี๋ยวอีกอาก่อนนะเดินยาแป๊บนึง
1: อ้าว

0: ตาย
1: เฮ้ยอะไร
2: เอ็มหายไปไหนอ่ะ
1: เอาจะไปรู้ละชีอยู่คนเดียว
2: อะไรเอ็มมาหัวเอ็มมา
1: เอาไม่รู
2: ้เอามามองอังก็ย้ายแป๊บมึง
0: โอ้เอาโอ้ยตายโอ้เอาเบาๆไว้มั่งนะหมอสงสารสงสารฉันเถอะ
3: กลัวหน้าที่การงานจะไม่มั่นคงนะมุกเนี่ยพอแล้วกางเกงกูตึงไปข้างแล้ว
2: พี่เนี่ยพี่เนี่ย
1: ทำไม
2: จมน้ำตายไหม
1: ไม่ได
0: ้ไ
2: ม่อ๋อนี่เอ็มนะเอ็มนะอีลูกยิ้มหน่อย
0: ยิ้มไม่ลงเลย
2: เอ็มนะ
0: จะดีอยู่แล้วเชียวเอ้าเป็นกูจะบอกกู
3: กินมาดามหอมเชื่อใจ
0: ไปปิดกล้องก่อนเถอะไปปิดกล้องมันอย่าให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นไปมากกว่านี้เลย
3: ของแท้รู้ยังไงของปลอมจะหอม
2: ของแท
1: ้อ่ะเอายังไงต่อเนี่ย
2: เดี๋ยวต้องขออนุญาตทางลูกหลานหน่อยนะ
0: ไม่แล้วพี่
2: เพราะว่ามันต้องมีพิธีการเขาเรียกว่าผ่าพี่อุ่นก่อน
0: ร้องเถอะเดี๋ยวแม่ฉันจะไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าผ่าเลย
2: เดี๋ยวป้าอันไม่จ่ายถ้าไม่ผ่าป้าอันไม่จ่ายจริงนะ
0: ก็มึงเล่นกับเธอกูไปแล
2: ้วโอเคไม่ผ่าก็ได้โอเค
0: ไม่ต้องผ่านะพี่นะ
2: โอเคโอเคเอากลับไป
4: ขออนุญาตยกศพนะ
0: ฮะไม่ค่อยยกนะพี
2: ่เออขออนุญาต
0: แม่จ๋า
2: อย่านะ
0: จ้าพี่
2: อึ่งเอาป้าป้ามาเอาผมมาอึ่งอ๋องอามอกนะอุกเงาอักอกนะนะอกอึ่งอองอักอกอีอออีอออีอออุลาอัมมาอุลาอัมมาอีบึมวิบึมบึมอ่านไหมอึ่งอองอักอกอีอออีอออีอออุลาอัมมาอุลาอัมมาอีบึมวิบึมวิบึม
1: อะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
2: 12ยกอ่ะแล้วรถพยาบาลวิวอพระสวดกุตลาธรรมากุตลาธรรมาจุดพุวิบึมวิบึม
1: ก็พูดได้เนี่ย
2: อ๋อเอาออกมาอ่อยเอียว
1: อ๋ออ
2: ึงงองามอกนะเอาอึงงองามอก
0: เยอะโอ้ยอ้าวยกผีจังไรอีกแล้วโอ้คุณพระคุณเจ้าขออภัยท่านผู้ชมโอ้ทำไมทำกับแบบนี้เนี่ยพวกมึงเนี่ยไม่เห็นหัวกูเลย
2: ไม่ต้องห่วงสอนรามก็ไม่มีอย่างนี้เพราะเขาไม่มีตัวจังไรอย่างพวกเราอ่ะเอาอกเอาพี
0: ค่อยๆยกนะพี่ค่อยๆยกนะแม่ก็จะพาแม่ไปแล้วแม่จ๋าแม่
2: อ
0: ัน
2: นี้แม่
0: จ๋าพี่
2: อย่าบอกนะตาคนนี้ผัวเขาอะให้ผัวเขาไหม
0: ไม่ใช่
2: ไม่ได้ผัวเขา
0: ไม่ใช่
2: อ๋อพี่นี่ผัวเมียใช่ไหมใช่ด้วย
1: ยักหน้าด้วย
2: โอเคเออเอาอย่ากูก็ไม่กล้าเล่นเลยผัวเขามายืนอยู่เงี้ยเอององามอกเอาเอององามอก
3: เอาโอ้มาโถทำไมทำอย่างนั้นเรากลิ้งไปแล้ว
2: องามอกนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่องามอกอ๋อมันน่ะโอ้โอยประมาณนี้หมายเอ้ยเอององามอก
0: มือ
2: พี่อุ้ยห้างโบสถ์หลังนู้นน่ะออสโปรเอสล้ำกันเยิ้มเลย
5: ไม่มีเจ้าวันนี้มีลิเกคณะเดียว
2: ไอ้ควายกูจะหลอกเขาจ้ะถ้าเขาไม่ใช่ผัวเมียกันเขาเล่นอย่างนี้ไม่ได้หรอก
5: ไม่ใช่
0: ไม่จะโถดูสิไม่เจอโถหมดแล้วเอาอุ้ยอะไรเอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยพี่แม่แม่ก็จะไปทางไหนก็ไปซะทางทำไมทำอย่างนั้นเล่าโอ้โหพอเลยแม่โอ้พวกแกนี่ไม่ต้องเลยหมอเหี้ยอะไรอย่างงี้แม่สวยแม่จ๋าเอาแม่ก็เหลือเกินพลอยยิ่งกว่าเด็กๆอีกแม่จ๋า
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคราวนี้เป็นเรื่องมึงกับกูมั้งไอ้ทุ่ง
0: ปองท่าน
1: ไอ้ประสบวันแรกกูบอกว่ายังไงคนอย่างกูรักใครรักเต็มร้อยอยากได้อะไรกูให้ได้หมดแต่สิ่งเดียวแค่นั้นที่กูเกลียดคือการ

0: เลือกที่จะโกหกกูตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นโทษฐานครั้งนี้กูไม่ปล่อยไว้แน่นอนทหารจับตัวไอ้ทุ่งสู่ตะแลงแกงแล้วตัดหัวมันทิ้งเดี๋ยวนี้
1: ไม่ได้นะ
0: ใครเอา

0: ชมแม่รอฉันด้วย
1: อย่านะ
2: ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานการแสดงของพรเทพทวีคืนนี้หมดเวลาลงแล้วลุกออกจากที่ตัวดูสิ่งของมีอะไรตกหล่นอยู่หรือไม
0: ่
2: วันพรุ่งนี้พบกันที่วัดพนมวันดีลังพัฒนานิคมลพบุรีนะครับ
3: ก่อนจะลาขอคำสัญญา
4: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
5: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: การให้โดยตั้งเป้าจะนำร่อง 100,000 ร้านค้า 100,000 ร้านอาหารระยะโครงการนำร่อง3เดือนนี่ฮะท่านผู้ชมกำหนดจะเริ่มได้ทันทีที่ผ่านครม.คาดว่าจะนำรายละเอียดที่กรมการค้าภายในจัดทำเสนอครม.ได้ภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้กรกฎาคมเพื่อจะเริ่มโครงการก่อนเดือนสิงหาทั้งนี้โครงการนี้อาจจะเรียกว่าข้าวแกงไทยช่วยไทยก็ได้โคชพจีบอกว่าต้องการช่วยลดภาระมนุษย์เงินเดือนและต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์โดยใช้ร้านอาหารที่มีอยู่โดยไม่ต้องการไปบังคับร้านอาหารหรือเข้าไปแทรกแซงว่าต้องลดราคาเมนูปรุงสำเร็จจากที่มีการปรับเพิ่มไปก่อนหน้า
2: แล้วราคาเฉลี่ยจะเกินเมนูละ50บาทค่ะ
1: เพราะฉะนั้นราคาเฉลี่ยมันไป50บาทเกินไปแล้วก็ต้องการทำโครงการนี้คือ40บาทต่อจานโดยจะเป็นความสมัครใจ
2: ที่ร้านอาหารเข้าโครงการต้องคัดเมนูอาหารปรุงสำเร็จให้ครบทั้งคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็จำหน่ายในราคาประหยัดค่ะขายไม่เกิน40บาทต่อจานท่านยกตัวอย่างด้วยอย่างเช่นข้าวราดกับข้าวอย่างน้อย2อย่างแบบนี้เป็นต้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมอันนี้ผมคาดว่ามีดราม่าอีกแหละ
2: ค่ะ
1: สองมุมมุมหนึ่งอาจจะมองในมุมว่า40บาทมันก็ไม่ได้ถูกนะ

0: ในมุมที่ว่าถ้าจะช่วยแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: หรือบางมุมก็มีบางคนบอกว่าร้านอาหารจริงๆมันก็ยังมีอยู่แต่ถามผมก็หายากอาหารปรุงสำเร็จเนี่ยพวกข้าวผัดข้าวกะเพราอะไรอย่างเงี้ย
1: อาจไม่ค่อยมี
0: บางคนก็บอกว่ามันมีอยู่แล้วไหมหรือต่ำกว่านี้แต่ถ้าถามผมส่วนตัวหายาก
1: ค่ะแต่ว่าข้าวราดแกง2อย่าง40หลังตึกเรา2อย่าง40
0: มีอยู่แล้ว
1: มีอยู่แล้ว
0: ทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายจะต้องขอเงินก่อน
1: ค่ะ
0: ต้องขอคณะรัฐมนตรีเพราะจะไปอุดหนุนวัตถุดิบไงไหนๆพูดถึงคุณสุภจีแจ้งไปเลยวันก่อนแจ้งไปแล้วนะครับผู้ชมว่ากำลังจะคิกออฟวันนี้วันที่10
1: 12
0: พรุ่งนี้13
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้คุณสุภจีจะคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพัฒน์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพัฒน์โดยจะดำเนินการมอบโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่อาชีพสร้างรายได้ธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านมาตรการเชิงรุกโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพัฒน์จะคัดเอาธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานมุ่งเน้นแพ็กเกจขนาดเล็กโดยผู้เข้าร่วมโครงการก็คือคนสนใจจะทำแฟรนไชส์ที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมไปซื้อแฟรนไชส์รัฐจะให้สิทธิ์3ตัวตัวที่1รัฐช่วยจ่าย 50% โดยอุดหนุนเงินร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแรกเข้าแฟรนไชส์นั้นๆครึ่งหนึ่งทันทีแต่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ราคาไม่เกิน 100,000 บาทข้อที่2
1: การสนับสนุนทำเลค้าขายและยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนค่ะได้รับความร่วมมือจากบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนในการเปิดพื้นที่ทำเลศักยภาพในเครือของ Lotus และ Macro มากกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศค่ะ
0: โดยจะยกเว้นค่าเช่าฟรีในช่วง6เดือนแรกแล้วก็ยังมีพื้นที่ค้าในตลาดกว่า100ตลาดจากสมาคมตลาดสดไทยให้เป็นทำเลที่ไปขาย1ก็คือช่วยค่าซื้อแฟรนไชส์แรกเข้าครึ่งนึงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท2หาทำเลให้โดยที่6เดือนฟรีค่าเช่าและ3สนับสนุนแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารของรัฐโดยให้การค้ำประกันเบื้องต้นจำนวนผู้เข้าสนใจโครงการก่อนจะเปิดเป็นการพรุ่งนี้อยู่ที่ประมาณ100รายเดี๋ยวตามกันดูอันนี้คือไทยช่วยไทยแฟรนไชส์พลัส11:04 ช่วงนี้เป็นช่วงคุณสุภจีล้วนๆเลยช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิตครับ
2: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
3: กรุงเทพประกันชีวิต
4: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
5: ฟันผุเยอะเลย
6: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
7: มีนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อโฟลายที่มากกว่าไม่พอแก
11: ่ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
12: ผมไปแต่งงานมาครับ
13: แต่งงาน
12: มาพอดีเลย
11: ตรี
12: สาเสร็จยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
14: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานแฟนเก่า
15: ตร
14: ี
15: คืนพรุ่งนี้ 20:30 นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ด่าต่อหน้าด่าในโซเชียลแล้วยิ่งทำแอปนะโดนรีวิว1ดาวนี่คือโลกแตกถ้าจิตไม่แข็งวันไหวกับคำวิจารณ์มีแต่ตายกับตาย
18: พี่เซนก็ไม่จำเป็นต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้นี่คะ
17: แรงตรงไหน
19: คนพูดบอกว่าไม่ได้ด่าแต่คนฟังนี้เหมือนโดนจิกหัวด่าเลยค่ะ
1: ไป
5: แกไปหาที่เปิดร้านได้เลยนะเว้ยแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่ก็มาคุย
15: The Running เงินงานความรักคืนนี้20:20

0: าที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สลากออมสินพิเศษฉลอง113ปีลุ้นเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งแบบบึ้มๆเตรียมลุ้นโค้งสุดท้ายแจกอีกรวม70ล้านบาทรับรางวัลแบบบึ้มๆไม่เสียภาษีซื้อเลยที่ออมสินทุกสาขาหรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
5: Is that good?

0: นะ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
2: 11นาฬิกา8นาทีเรื่องเล่าสาธิตครับท่านผู้ชมครับติดตามข่าวกันต่อเมื่อวานนี้เกิดเรื่องที่ชุมพรเป็นประเด็นที่มีการจัดงานเขาเรียกว่าเขาปีบมิวสิกเฟสติวัลเขาปีบเนี่ยอยู่ที่จังหวัด

0: โดยประกาศของผู้จัดเนี่ยก็ระบุท่านผู้ชมฮะเป็นการประกาศนี่เดี๋ยวขอดูตรงนี้นิดนึง
1: บอกว่าประกาศยกเลิกงานเขาปีบมิวสิกเฟสติวัลปี2เนื่องจากเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นทางผู้จัดจึงจำเป็นต้องขอยกเลิกการจัดงานในปีนี้แล้วก็บอกด้วยว่ารายละเอียดการคืนเงินค่าบัตรและคำชี้แจงเพิ่มเติมจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดขออภัยทุกท่าน
0: เป็นการประกาศในวันที่จะจัดก็คือวันเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: 11กรกฎาคมนี่จริงๆจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เขาเตรียมศิลปินไว้มากมายจะจัดขึ้นที่บริเวณสี่แยกเขาปีบอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรยกเลิกกระทันหันก็ปรากฏว่าแน่นอนการยกเลิกกระทันหันศิลปินเองทีมงานออร์แกไนเซอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่เตรียมมาขายของเขาจ่ายเงินจ่ายทองแม้กระทั่งคนที่ซื้อบัตรล่วงหน้าจำนวนมากได้รับความเสียหายเนี่ยท่านผู้ชมฮะปรากฏว่ามันมีประเด็นนักข่าวลงพื้นที่ไปเป็นจัดสถานที่จัดงานตอนที่ลงไปเมื่อวานนี้กำลังรื้อถอนคือจริงๆเนี่ยตั้งเอาไว้หมดแล้วอ่ะพวกระบบเวทีแสงสีเสียงอุปกรณ์ต่างๆรื้อถอนขณะที่กลุ่มผู้ประสานงานและออร์แกไนซ์หลายรายยืนยันว่าเป็นเพียงผู้ประสานงานด้านแนวคิดและดำเนินการบางส่วนไม่ได้เป็นผู้รับเงินจากการขายบัตรหรือการเช่าพื้นที่ของพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาขายของเงินทั้งหมดถูกโอนตรงไปที่ผู้จัดงานนี่ฮะท่านผู้ชมคนที่รับหน้าที่ PR กับยิงโฆษณาให้กับงานบอกนะครับว่าตัวเองยังไม่รับเงินค่าจ้างเลยค่าน้ำมันค่าที่พักเนี่ย 45,000 แล้วมารู้ในเวลาต่อมาศิลปินชื่อดังหลายรายถูกเอาชื่อมาใช้ประชาสัมพันธ์งานมันมีการทำสัญญาว่าจ้างตามที่โฆษณาไว้บรรยากาศที่ทุ่งตะโกโรงพักเมื่อวานนี
1: ้มีคนเข้าไปแจ้งความค่ะนำหลักฐานการโอนเงินเอกสารต่างๆมาให้กับตำรวจเพื่อดำเนินคดีแล้วก็ติดตามความรับผิดชอบจากคนที่เกี่ยวข้อง
0: ย้อนไปถามคนที่รับหน้าที่ PR กับยิงโฆษณาให้หน่อย
2: อย่างที่เห็นนะคะมันมีการประกาศยกเลิกเนื่องจากผู้จัดไม่ได้ชำระค่าตัวศิลปินตามจำนวนที่ตกลงกันไว้กับศิลปินทีนี้ศิลปินก็เลยขอยกเลิกงานเนื่องจากไม่ได้ทำตามสัญญาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทีมงานทั้งหมดหรือคนที่จะต้องมาทำงานทั้งหมดนะคะทั้งระบบรวมถึงร้านค้าผู้ประกอบการที่จะต้องมารวมถึงทีมเวทีเครื่องเสียงอะไรเงี้ยต่างๆหรือทีมที่มาทำงานเนี่ยมันเลยเกิดผลกระทบค่ะ
0: คือสามารถยกเลิกกันดื้อๆได้แบบนี้เลยไม่รู้เหตุผลไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากค่ายต่างๆเป็นตัวว่าคุณโจอี้ภูวสิทธิ์สังกัดค่ายจีดีเรคคอร์ดก็แจ้งแฟนๆว่าค่ายมีความจำเป็นต้องยกเลิกการแสดงของศิลปินโจอี้ภูวสิทธิ์ในงานเขาปีบมิวสิกเฟสติวัลซึ่งกำหนดการแสดงเมื่อวานนี้11กรกฎาคมให้เหตุผลว่าเหตุขัดข้องในการดำเนินงานและเงื่อนไขบางประการทำให้ไม่สามารถแสดงตามที่กำหนดเอาไว้เดิมอีกหลายค่ายก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมไล่ขึ้นมาดูนี่ก็ประกาศเหมือนกันไม่สามารถขึ้นทำการแสดงเพราะทีมผู้จัดงานไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ศิลปินประกาศถอนตัวกันจ้าละวันเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมประกาศถอนตัวแต่ที่ชัดเนี่ยคงเป็นเสกโลโซพี่เสกแกตรงอยู่แล้วเสกโลโซเขียนเลย
1: คอนเส
0: ิร์ตที่เขาปีบชุมพรวันนี้ยกเลิกนะครับ
1: เจ้าภาพจ่ายเงินไม่ครบจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันขอบคุณครับ
0: เจ้าภาพจ่ายเงินไม่ครบคนอื่นก็บอกเหตุขัดข้องโน่นนี่แต่เสกโลโซบอกตรงๆเจ้าภาพจ่ายเงินไม่ครบเมื่อวานนี้ก็ยังมีตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าสายเร่มีผู้ประกอบการ 5-60 ร้านมาจากหลายพื้นที่ไกลเนี่ยมาถึงสงขลานี่ขึ้นมาถึงชุมพรก็มีแต่ละร้านเนี่ยจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล็อกละ 5,000 คิดเป็นมูลค่าเฉพาะค่าเช่าไม่น้อยกว่า 2-3 แสนยังไม่รวมค่าเดินทางค่าขนส่งค่าที่พักคือต้องมาเตรียมตัวไงมาจากต่างพื้นที่เนี่ยขนาดที่ไปฟังเสียงสักหน่อย
3: ชำระค่าที่ไปแล้วอะไรแล้วไม่ได้ขาดอะไรเลย
4: ตอนนี้คือ
3: เตรียมของเดินทางไม่มาครับเดินทางมาใช้เงินเป็นหมื่นหมื่นต่างหากเติมมันมาก็3,500เติมขับอีก3,500มันขึ้นนอนโรงแรมพี่800กินข้าวพี่2,000แล้วเนี่ยกินข้าวกินกาแฟ
0: นี่ท่านผู้ชมไม่นับแฟนคลับศิลปินวงต่างๆที่ซื้อบัตรเอาไว้ล่วงหน้าพากันเอาหลักฐานการจ่าย

0: เงินมาเข้าแจ้งความเช่นเดียวกันรายหนึ่งซื้อ7ใบ 5,530 นำหลักฐานการโอนเงินมาให้กับตำรวจเพื่อใช้ประกอบคดีเนี่ยจำนวนมากทีเดียว
1: ครับ
2: เพื่ออยากได้เงินที่ซื้อบัตรคืน
1: ซื้อบัตรไว้
2: ใช่
1: กี่ใบฮะ
2: 7ใบ
1: 7ใบใบละ
2: 790บาท
1: ใบละ790บาทจ่ายสด
2: ใช
1: ่ใจแนะนำบอกฮะ
2: โอนจ่ายค่ะ
1: โอนจ่ายจะโอนจ่ายในบัญชีของใครอ่ะครับ
3: มันเป็นบัญชีก็เขียนว่าบจ.สุขอนันต
1: ์ยังไงโอนในชื่อ
3: โอนในชื่อบจ.สุขอนันต์789
1: อ๋อมีสลิปมีอะไรพวกนั้นใช่ไหม
2: บ
1: ้
2: านแรกก็บ้านนิดนึงก
1: ็
2: ยังคิดว่าเดี๋ยวเขาก็จะเคลียร์กันได้อะไรอย่างนี
1: ้คือตั้งใจจะมาพิเศษอย่างเดียว
2: ก็พวงอื่นด้วย
1: อะไร
2: แต่ที่นี่อยู่ก็พวงอื่นก็เริ่มมีทยอยยกเลิกเกิดอะไรขึ
1: ้
2: น
0: ขณะที่มีรายงานระบุว่าผู้จัดงานชื่อนิรภัทรหลังเกิดเหตุยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับมีความเคลื่อนไหวล่าสุดผ่านเพจที่เปิดขึ้นมาเพื่อกิจกรรมนี้คือเขาปีบ2 Music Festival เมื่อตอน 4:30 นของเมื่อวานนี้ระบุแต่เพียงว่างานไม่สามารถจัดได้เนื่องจากเหตุขัดข้อง
4: และจะเร่งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินให้ผู้ซื้อบัตรโดยเร็วแล้วก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นเพิ่มเติมเลยค่ะ
0: แต่ปรากฏว่าเพจเขาปีบมิวสิกเฟสติวัลที่ประกาศยกเลิกงานที่ประกาศจริงๆเนี่ยปกติงานจะเริ่มเมื่อวานนี้ตอน 5:00 นประกาศยกเลิกตอนบ่าย 2:58 นาทีแต่ปรากฏว่าขายบัตรจนนาทีสุดท้ายเลยคือจนถึงอีก1วันจะเล่นคอนเสิร์ตก็มีการขายบัตรต่อเนื่องยังบัตร VIPทางเพจประกาศโพสต์เปิดปิดการขายเที่ยงคืนนี่ฮะหรือบัตรทั่วไปเนี่ยขายถึง2 ทุ่มจริงๆเนี่ยจุดเริ่มที่ทำให้เรื่องระแคะระคายก่อนที่จะมีการประกาศงดการแสดงอย่างที่บอกไปหรือยกเลิกการแสดงของผู้จัดงานเสกโลโซนี่แหละที่โพสต์ตั้งแต่ช่วงสายเลย
4: ค่ะ
0: 10:00 กว่ายกเลิกจ่ายเงินไม่ครบ
4: เจ้าภาพจ่ายเงินไม่ครบค่ะ
0: ผลกระทบอันเนื่องมาจากเรื่องนี้น่าสนใจท่านผู้ชมวง Little Angels เป็นวงดนตรีนักเรียนระดับประถมที่มาจากแม่สอดจังหวัดตากกำหนดการจะมาแสดงคอนเสิร์ตได้โพสต์ประกาศจากวงพวกหนูไม่สามารถขึ้นทำการแสดงได้เนื่องจากทีมผู้จัดงานไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้พวกหนู
4: ตั้งใจซ้อมกันมากๆเพื่องานคอนเสิร์ตลาโรงเรียนเพื่อเดินทาง18ชั่วโมงมาถึงชุมพรพวกหนูโดนลอยแพที่นอนก็ไม่มีแต่ต้องขอบคุณพี่ๆออร์แกไนเซอร์ที่สละที่นอนให้พวกหนู1ห้องก็หาที่พักไม่ได้เลยและที่พักที่แจ้งว่าเตรียมให้ก็ไม่มีพวกหนูและแม่ๆ8คนได้นอนด้วยกันในห้องส่วนทีมงานซาวด์เอนจิเนียร์และทีมผู้ดูแลต้องนอนรอความหวังในรถตู้อีก6คน
0: เด็กๆบอกว่าซ้อมกันทุกวันหนักเพื่องานนี้อยากเจอคุณอาเสกโลโซและพี่ๆศิลปินในโปสเตอร์ทุกคนอยากเจอแฟนเพลงฝันสลายแล้วก็มีการไล่เรียงขอบคุณคนที่ให้ที่พักขอบคุณคนที่ช่วยมอบค่าเดินทางให้ 3,000 มอบทุเรียนทอดทุเรียนอีก3ลูกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านผู้ชมและระบุว่าคนชุมพรน่ารักมากกันแล้วก็ตามต่อมาเพจ Little Angel โพสต์ว่าได้รับโอกาสให้ไปเล่นดนตรีที่ร้านป้าป้าชุมพรตอน 4:00 เรียกว่าเป็นผู้ใจดีมาช่วยซัพพอร์ตนี่อย่างน้อยก็ยังดีนะเมื่อคืนนี้ขณะที่เสกโลโซท่านผู้ชมแชร์ภาพจากข้อความของวงนี้วงเด็กๆเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชม18ชั่วโมงที่เดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตราดเสกโลโซระบุว่าสักวันคงได้พบกันครับแล้วก็มีรายงานว่าช่วยค่ารถให้กับวงนี้เนี่ย10,000 บาท
4: ค่ะ
0: ไหนไปดูภาพ

0: พระนเรศวรนี่ก็เลยหันมาจะขอบคุณคุณลุงปุ๊บแล้วที่โล่ง
1: อย่านะ
0: ลุงไม่มี
1: อย่านะลุงไปแล้ว
0: ไม่มีใครเลยมีผมยืนอยู่คนเดียว
2: ตอนนั้นกี่โม
3: งเนี่ย
0: มืด4-5 ทุ่มเป็นเราปกติเราวิ่งแล้วแต่แบบวันนั้นด้วยอะไรไม่รู้ขึ้นไปดูก็แล้วกันก็ขึ้นไปโหคนเดียวเลยว่ะไม่มีใครก็กราบเลยเห็นเป็นพระนเรศวรก็กราบกราบเสร็จกราบอยู่สักพักอยู่ดีๆอ่ะไม่รู้ทำไมผมทำมืออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็เหมือนท่านอ่ะยื่นดาบมาแล้วก็วางบนมือผมก็รับดาบท่านไว้คือรู้สึกเลยนะว่าหนักแต่พออยู่ดีๆดาบก็หายไปฟุ๊บกับตายอย่างเงี้ยแล้วหันไปดูอ๋อตรงนี้ไม่มีดาบถวายนี่หว่าก็เลยเป็นในใจลึกๆอยากจะตีดาบเพื่อถวายตรงนี้ตั้งแต่วันนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่มีที่ตีดาบระดับ
3: ยังไม่ได้ทำหรอ
0: ดาบที่คู่ควร
3: จะจัดให
0: ้ใช้คำว่าดาบที่คู่ควร
3: เอาไว้เดี๋ยวจัด
0: ได้โอ้ดีเนี่ยบุญสัมพันธ์เนี่ย
3: น้ำพีไปเลย
0: ก็ได้แต่ขอให้
3: ดีเลยดีเลย
0: นั่นคือที่มาที่ไปวันนั้น
3: เหรอหมายถึงว่าไม่ได้ฝันนั่นคือ
0: เห็นกับตามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันมากกว่าความรู้สึกนึกภาพออกปะ
3: เฮ้ย
0: ซึ่งเรางงมากว่าคืออะไรเหมือนอย่างเงี้ยพี่ลิงแบ
3: กมือแล้วก็เหมือน
0: ป
3: ุ๊บ
0: แล้วคือเห็นมาอย่างเงี้ย
2: ที่เขาบอกอะ
0: วางบนมือแล้วเรารู้สึกถึง
3: ว่าเรารับอยู
0: ่เออแล้วอยู่ดีๆก็ค่อยมาหายแล้ว
3: คืออะไร
0: อ่ะนั่นก็คือความรู้สึกมีมาตลอดมีวันนึงองค์เดิมหลวงพ่อแสงเพชรมากรุงเทพท่านแวะมาให้ที่บ้านมายืนสวดเพื่อขอให้สร้างบ้านได้ราบรื่นท่านก็มายืนดูโอ้ดีนะโยมอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จตอนนั้นอะมีพระนเรศวรตั้งอยู่ตรงเนี้ยสององค์เป็นองค์ยืนกับทรงม้าผ่านไปไม่กี่วันท่านกลับไปวันเกิดผมพอดี15 ตุลาท่านบอกว่าโยมเดี๋ยวคืนนี้ดึกหน่อยนะมีคนกำลังออกจากพิษณุโลกอาตมาเอาของขวัญไปให้โยมรอรับเปิดประตูได้ไหมได้ได้ครับพระอาจารย์ผมเปิดออกมาคือองค์นี
3: ้ท่านเอามาให้
0: ท่านให้องค์นี้มาผมก็ถามว่าท่านให้ผมทำไมองค์นี้คือรุ่นนี้ท่านบอกใช่ก็บ้านโยมไม่มีไม่ใช่เหรอพระนเรศวรแล้วก็แบบไม่มีอะไรท่านนั่งอยู่นี่ตั้งอยู่นี่2 องค์ท่านก็เดินดูทุกองค์ทำไมจะไม่เห็นล่ะท่านบอกไม่มีอาตมาไม่เห็นผมก็เลยอ๋อมันคาใจมันไม่ใช่ตั้งแต่เรารู้สึกแล้วก็เลยเอาสองเชิญองค์นั้นไปไว้อีกที่นึงแล้วก็เอาองค์นี้ตั้งตรงนี้แทนแล้วก็ที่พระราชวังจันทร์มีอยู่วันนึงก่อนที่จะไปถึงพระราชวังจันทร์อ่ะเราอยู่วัดนางพญาแล้วเราต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินก็แค่คิดในใจแบบพิษณุโลกเมืองสองแควอยากไหว้พระนเรศวรจังเลยไหว้ตรงไหนวะไม่รู้เรื่องแค่คิดในใจพูดกับเบนซ์เดินขึ้นรถคนรถบอกว่าแวะไหว้พระนเรศวรไหมครับทันบอกเฮ้ยเอาดิ
2: หันมามองหน้า
0: อยู่วัดนางพญาคุยกัน
3: เพราะวัดนางพญาที่มีพระที่มีพระอยู่ตั้งข้างหน้าแล้วที่มีสมเด็จนางพญาปิดตอนนั้นยังไม่ปิดทอง
0: ยังไม่ปิดทอง
3: ตอนนั้นยังไม่ปิดทองตอนนี้ท่าน
0: ปิดทองหมดแล้วแล้วจะบอกว่าไม่รู้ด้วยตอนนั้นว่าในวัดนางพญาที่ติดกับวัดใหญ
2: ่
0: มีศาลาที่มีพระนเรศวรทั้งครอบครัวอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้รู
2: ้เสร็จแต่ภาพที่เห็นคือเขาเข้าไปนั่งปกติพูดเยอะใช่ไหม
4: คะ
2: วันนั้นไปอ่ะพี่เข้าไปนั่งตรงนั้นแล้วเขาก็กราบของเขาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเลยหนูก็ก้มไปมองว่ามันเป็น

0: ไรวะนั่งร้องไห้อยู่นานมาก
1: มันรู้สึกอะไรตอนนั้น
2: คือตอนนั้นน่ะมันงงกับความรู้สึกเพราะตอนนั้นคือช่วงแรกๆที่เริ่มรู้สึกอะไรอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไรร้องไห้ทำไมเราไปสัญญาอะไรท่านไว้ก็ยังแอบคิดไปถึงเรื่องดาบหรือเปล่าร
1: ู้สึกปีติเหรอ
2: ใช
3: ่ต้องถามภรรยาปกตินางร้องไห้ง่ายไหมแบบอินอะไรร้องไห้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติ
0: ไม่ค่อยนะไม่ค่อยแต่ถ้าจะมีก็คือลูกงอนเนี่ยร้องไห้แต่อื่นๆก็ไม่เป็น
4: เมียงอนร้องไห้ไห
0: มสนใจที่ไหนก่อน
2: โอ้นี่ไม่ร้องไห้ให้เห็นเดี๋ยวเขารู้ว่าเราอ่อนเลย
3: ก็คือจริงๆไม่ใช่แบบว่าคนร้องไห้ง่าย
0: ไม่เลยไม่เลยไม่ค่อยเห็นเขาร้องไห้เลย
5: แต่วันนี้ค่ะ42ราศีนะเรายังมีการเช็คดวงเหมือนเคยแล้วมาเปิดศึกกันเอาละค่ะเปิดศึกข้อที่1
6: ราศีใดในช่วงนี้รักเลิศหรูได้แต่งงาน
0: อีย่าอะไรดีอะ
1: ราศีอะไร
5: แต่พี่เบนแต่ว่า
1: ราศีมีนแล้วก็ราศีตุลนะครับผม
5: ทำไมถึงเป็นมีนคะ
2: เพราะว่ามีคนเพื่อนหลายคนที่ราศีมีนจากที่แซวๆว่าทำไมไม่แต่งงานสักทีวะเราก็อีกไม่กี่ปีเข้าเลข5แล้วนะมันเริ่มแบบ
5: มาแต่ง
2: จะขอแต่งงานเออ
1: จริ
2: งแล้วก็มีคนขอเพิ่งขอแต่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออ
5: พ
2: ี่
5: เบนค่ะ
1: พี่เบนทำไมถึงเป็นต
0: ุ
1: ล
0: พอเบนแค่รู้สึกว่าตุลเขาเท่าที่เคยได้ยินมาจะแบบผิดหวังเรื่องความรักเรื่อยๆก็เลยคิดว่าปีนี้น่าจะควรจะเป็นปีที่ดี
1: ของเขา
2: เราทานยากแต่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา
1: โอเค
5: อาจารย์ฟันทิ้ง
6: ราศีที่ในช่วงนี้รักเลิศหรูได้แต่งงานคือราศี
5: ตุลใช่ไหม
6: ราศี
7: Happy birthday แล้วก็ Happy anniversary 12ราศีนะคะ20ปีแล้วก็ประทับใจหลายอย่างเลยค่ะใครสายเคยโดนทำนายว่าจะมีธุรกิจใหม่แล้วก็ความรักจะดีมากๆจนตอนนี้ยากมากใครสายก็ได้เข้าห้างแล้วความรักใครสายก็โดนขอแต่งงานอยากให้รายการนี้อยู่คู่คนไทยไปยาวนานแสนนานค่ะสุด12ราศีสุดนี้สุดเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาจารย์คริสาฟันทิ้ง
1: ทำจอหน่อยสิ
2: ไอ้นี่มันตัวตลกมาจีบนางเอกแม่ไม่ชอบขี้หน้าตอนนี้แม่ยกมือไหว้ขอโทษทุกวัน
5: ของรักกันมา22ปี
1: เหนื่อยไหม
0: เหนื่อย
5: มีเทคนิคอะไรที่ทำให้คลองรักกันมายาวนาน
2: อภัย
0: ช่างมันพูดช่างมันบ่อยๆคือเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้คือตอนที่ไปพม่าร้องไห้แบบร้องไม่หยุดเลยนะร้องตัวสั่นเลยอ่ะหนูงงมากหนูก็ร้องทำไมวะร้องแล้วก็กอดไม้ตรงนั้นอ่ะเกาะอยู่งั้นแล้วก็ร้องอยู่งั้นอ่ะ
8: ดวงชะตาของผู้หญิงเป็นดวงชะตาของผู้นำปฐุม
9: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
10: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
13: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
14: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกถึงคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
15: หิวๆแบบนี้นะจะพาไปกินอาหารเหนือแท้ๆกับกะเพรารสชาติสุดเข้มข้นเลยจ้า
16: ต่อด้วยอาหารอิตาเลียนแบบพรีเมียมแล้วก็ไอศกรีมแบบรสไทย
17: ๆสุดๆไปเลยพร้อมมาช็อปงานฝีมือจากบนดอยค่ะงานนี้นะคะได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ช็อปของสวยๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ
18: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจันนี้8นาฬิกา25นาที
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: คุณอลาธรคุณภูมิ
21: จะเข้าไปในไข่มุก

0: รังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ด่าต่อหน้าด่าในโซเชียลแล้วยิ่งทำแอปนะโดนรีวิว1ดาวนี่คือโลกแตกถ้าจิตไม่แข็งวันไหวกับคำวิจารณ์มีแต่ตายกับตาย
3: พี่เซนก็ไม่จำเป็นต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้นี่คะ
2: แรงตรงไหน
4: คนพูดบอกว่าไม่ได้ด่าแต่คนฟังนี่เหมือนโดนจิกหัวด่าเลยค่ะ
5: ไป
6: แกไปหาที่เปิดร้านได้เลยนะเว้ยแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่ก็มาคุย
0: The Running เงินงานความรักคืนนี้20นาฬิกา25นาที
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
8: ป้าดาน
9: ี่ชุดแม่คะ
8: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
7: ต้องนี่ใหม่ Breathe ทำต่อเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลยสมาชิกมดจัดกลับรับส่วนลด 50% ใช้คะแนนเท่ายอดซื้อและส่วนลดเพิ่ม 10% รีบไปช้อปปิ้งว้าว25มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนี้เท่านั้น
10: ร่วมเปิดศึกโดยมาม่ารสไก่เผ็ดซอสเกาหลีและรสซุปปลาหมึกแห้ง
11: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
12: ราศีที่ในช่วงนี้รักเลิศหรูได้แต่งานคือราศี
13: ราศี
14: ตัวเลือก
13: ราศี
12: กรกฎครับเป็นกรกฎนะไม่ใช่มีนไม่ใช่ตุลนะ
11: ผิดทั้งค
12: ู่กรกฎ
15: ราศีที่ในช่วงนี้รักเลิศหรูได้แต่งงานได้แก่ชาวราศีกรกฎครับคือชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโอกาสสมหวังในความรักลงเอยในความรักอยู่3ช่วงจังหวะช่วงแรกนับตั้งแต่ปีที่แล้ววันที่2ตุลาถึง22ธันวาคมจังหวะที่2ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจนถึง20ตุลาคมและจังหวะที่3คือตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ถึง22มิถุนายนปี2570เนี่ย3จังหวะเนี้ยใครเป็นโสดและอยู่ราศีกรกฎมีโอกาสได้ลงเอยแต่งงานเจอคนรักสมหวังสมปรารถนาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องความรักไม่ใช่แต่งงานก็จะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนที่ร่วมกันประกอบกิจแล้วพารวยรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปัจจุบันว่าราศีที่ในช่วงนี้รักเลิศหรูได้แต่งงานได้แก่ชาวราศีกรกฎฟันธงครับ
11: ถ้าเรื่องความรักเนี่ยในวงการบันเทิงก็ต้องนึกถึงคู่นี้ละค่ะเพราะว่าครองรักกันมา
12: 22
11: ปี
12: เหนื่อยไหม
16: เหนื่อย
11: ตอบเร็วอ่ะไม่คิดเลยอ่ะ
12: บอกแล้วไม่น่าขอแฟน20คนตั้งแต่เด็กเลย
11: ก็ไม่ต้องถามไงว่าแบบเออมีเทคนิคอะไรที่ทำให้ครองรักกันมายาวนานมีอะไรจะอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหม
17: อภัย
11: อ
17: ภัย
12: พูดแล้วเหนื่อยนะ
17: เหนื่อย
12: พูดแล้วแบบไม่ได้พูดแบบพูด
16: อภัย
17: เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราทำทุกอย่างได้ง่ายมากแต่เรื่องที่ยากที่สุดคือการอภัยให้กับใครสักคนความแค้นมันจะเหลือในใจเสมอแต่ว่าความเป็นคู่มันต้องอภัยให้เร็วแต่เราก็ไม่ได้แปลว่าเราทำได้ทุกครั้งนะต้องยอมรับ
16: แต่เป็นว่าจริงๆสำหรับเบนนะช่างมันพูดช่างมันบ่อยๆเพราะว่าบางครั้งเราต้องรู้ว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้อะคือเราไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้แล้วเราก็เปลี่ยนตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ทำได้คือก็ยอมรับแล้วก็ช่างมันตามนั้นแหละ
17: อีกอย่างที่น้องๆมาถามบ่อยแล้วเราจะชอบตอบน้องๆคือให้มองกันเป็นเพื่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่สมมติเป็นแฟนนัดไปกินข้าวเบี้ยว
11: โอ้เธอไม่ให้ความสัมพันธ์กับฉัน
17: งอนมันจะมีโอ้โหความเป็นอีโก้อะไรออกมาเต็มเลยแต่สังเกตไหมสมมติเป็นเพื่อนนัดไปกินข้าวเบี้ยวด่าวันรุ่งขึ้นเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเออก็ได้วะหายไม่โกรธซะงั้นเราก็มองกันเป็นเพื่อนให้มากกว่าเป็นเพื่อนที่เรามีเป้าหมายในอนาคตด้วยกันอย่างนั้นก็ได้มันก็จะลดอารมณ์หึงหวงขี้งอนอะไรไปได้ระดับหนึ่ง
12: โอ้สุดยอดเลย
16: จริงป่ะ
12: เ
16: นี่
12: ย
16: พี่
12: แล้วไงแล้ว
17: เกือบดีแล
12: ้
17: ว
12: เฮ้ยหอมโชว์แล้ว
17: หอมโชว์หน่อยสิ
12: เฮ้ย
11: เกือบดีแล้วหวานจะตายแหมพอเราถามว่าแกล้งเป็นพูดแบบโอ๊ยจะตีกันตายครบรอบแต่งงาน12ปีคุณบอกว่าพี่เบน
12: ซ์12เหรอ
11: 12
12: ตอน12ใช
11: ่
12: ไหม
11: เขาบอกว่าคุณคือพรหมลิขิตโอ้พรหมลิขิตคุณมิตร
17: เราต่างคนต่างโตกันมาคนละ

0: ครอบครัวคนละแบบ
1: ค
0: เล
1: นล
0: ย
1: ะแนวจริง
0: เล่นละครก็ไม่เคยเล่นด้วยกันหลายคนก็มองว่าไอ้นี่มันตัวตลกมาจีบนางเอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากแม่ไม่ชอบขี้หน้าตอนแรกๆตอนนี้แม่ยกมือไหว้ขอโทษทุกวันขอโทษนะที่แม่งี่เง่าใส่แม่ไม่ต้องไหว้แล้วครับลูก3แล้วไม่เป็นไรมันไม่ไปไหนแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ผมก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ใช่พรหมลิขิตมันก็ไม่ใช่อย่างอื่นแล้วล่ะ
1: พี่มีเขามีอะไรอย่างแบบเนี้ยแล้วเราล่ะไม่มี
2: ม
1: ีไหมแบบว่าม
0: ีไหมมี
1: หรือว่าพอเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีแบบอินเรื่องอะไร
2: หนูว่าชอบคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนไม่มีเซนเลยพี่เหมือนเป็นแบบเขารู้สึกอยู่คนเดียวอ่ะเข้าใจป่ะเหมือนเราเดี๋ยวอีพ่อมันก็ขนลุกเดี๋ยวมันก็เป็นอะไรไม่เห็นจะรู้สึกอะไร
3: ไม่จริง
1: จริง
3: หรอแต่ถ้ามีคุณบอกไม่จริง
2: ไม่เพราะหนูไม่
1: จะพูดเองหรือให้สามีเป็นคนพูด
2: ถ้านี่พูดชั่วโมงนึงถ้านี่พูด10นาทีเอานี้ดีกว่านะตอนนี้ไปรู้สึกครั้งแรกเลยไปชเวดากองก็คือไปทัวร์นี่แหละแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะ
0: เป็นที่เก็บฉัตรอันเดิมที่อยู่ด้านบนของเจดีย์ชเวดากองเขาบูรณะเขาเลยเอาฉัตรอันแรกที่เขาสร้าง
2: พี่ลิงเคยไปเน
0: า
2: ะ
0: เก็บมาไว้ในหอที่อยู่ด้านล่างที่ทุกคนก็เข้าไปเดินใต้ฉัตรได้เป็นหอที่เขามาเก็บไว้ตรงนั้น
2: แล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยอาจารย์เขาก็เหมือนกับให้เราพูดขอขมานะพ่อเนาะขอขมาแล้วก็ให้เหมือนกับถ้าเราเคยสัญญาอะไรกับใครไว้อะไรเงี้ยเราก็ขอให้เราหลุดพ้นจากกันนะอะไรเงี้ยตอนแรกพูดก็เฉยๆนะแต่พอพูดไปสักพักเริ่มรู้สึกแบบโอ้เป็นอะไรอ่ะแล้วก็เหมือนพูดแล้วก็ร้องไห้แบบร้องไม่หยุดเลยนะร้องตัวสั่นเลยอ่ะ
3: เดี๋ยวมันเป็นเองเราเลยเข้าใจมิกวันนั้นไหม
2: ใช่หนูงงมากหนูก็ร้องทำไมวะร้องแล้วก็เกาะไอ้ไม้ตรงนั้นอ่ะเกาะอยู่งั้นแล้วก็ร้องอยู่งั้นอ่ะจนคนอื่นเขาออกไปกันหมดแล้วอ่ะแล้วเราก็เริ่มแบบว่ารู้สึกโล่งใจมากกว่าว่าเหมือนเราได้พูดอะไรออกไปแล้วเนี้ย
1: แล้วตอนที่เราร้องเรารู้สึกตัวไหม
2: รู้สึก
3: รู้
2: ทุกอย่างเลยรู้ว่ามีคนเดินรู้เรื่องหมดเราร้องไปตอนที่เราพูดน่ะคือพูดไปแล้วมันไอ้คำพูดเรามันคง
1: มันทัชอะไรสักอย่าง
2: ใช่แล้วก็ร้องแบบร้องหนักเลยอ่ะเพิ่งครั้งนั้นอ่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็อีกครั้งนึงที่เป็นเยอะๆก็คือตอนที่ไปเจอท่านบัวมินของเนาะอันนั้นก็พม่าอีกพี่ตอนแรกอ่ะไหว้รวมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไว้รวมๆกันหลายๆคนสักพักนึงอาจารย์เรียกพี่มานี่แล้วก็พูดอีกหนูเคยดื้อค่ะหนูขอโทษนะพูดเหมือนเด็กอ่ะพี่บอกว่าที่หนูเคยดื้อไว้หนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะพี่เหงอุ้ยอาจารย์ก็รู้สึกเหมือนโดนแม่ดุอ่ะความรู้สึกเราอ่ะ
1: อยู่ดีก็แบบเหมือนสารภาพเองหนูดื้อค่ะหนูขอโทษ
2: ใช่เหมือนที่หนูเคยดื้อไว้หนูขอโทษนะคะหนูไม่เหมือนตัวเองพูดกับแม่หรืออะไรสักอย่างความรู้สึกเรามันเหมือนเด็กน้อยตัวเล็กๆที่แบบโดนดุอะไรเงี้ยหนูขอโทษนะอย่างเงี้ยหนูเป็น2ครั้งเนี่ย
1: ไหนว่าคุณไม่มีเซนไงที่เล่ามานี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะ
3: แล้วก็ทำเล่นไปนะ
4: ก็คุยพอๆกันเลยนะเขาไม่ได้แบบว่าน้อยอะไรไปประกันเลยนะ
1: แต่มีอีกค่ะที่เข้ามาแล้วสะดุดว่าแบบนี่เราจะต้องไปพม่าไม่ใช่หรอถึงจะไปไหว้เทพทันใจได้
0: ใช่แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วมาไหว้ที่บ้าน
1: แล้วไปได้ได้ยังไงไปได้มาได้ยังไง
3: แล้วองค์ใหญ่มากคือ
1: ใช่นี่คือแท้ๆมาจากพม่า
0: คือปกติไปไหว้ที่พม่าเนี่ยผมจะชอบไปที่วัดสุเลพอไปไหว้เสร็จมีอยู่ครั้งนึงที่ไปครั้งล่าสุดเนี่ยครับไปเสร็จปุ๊บอยู่ดีๆหันมาเห็นว่ามีองค์นี้อยู่ด้านข้างซึ่งไม่เคยเห็นแปลกมากไม่เคยมีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นจ๊ะเราก็จะไปไหว้แต่องค์ใหญ่ก็ไปไหว้องค์ใหญ่ทุกครั้งแล้วเราก็แบบอยากได้องค์นี้จังเลยแต่วันนั้นอ่ะเบนซ์เดินเข้ามาปุ๊บอยู่ดีๆเบนซ์ก็นึกสนุกไปหาคุณยายที่นั่งอยู่ข้างหน้าคนนึงยืนแก้มให้เขาทาธนาคารแล้วก็นั่งแล้วก็เป็นผู้มิตรเราก็ไหว้อะไรของเราเสร็จอยู่ดีๆก็บอกว่าอยากได้กลับจังเลยเขามีให้เช่าไหมให้ล่ามไปช่วยพูดล่ามบอกมีแต่ว่าเป็นองค์สีทองล้วนแต่ว่าไม่มีความละเอียดตรงชดาอะไรก็คือเป็นแค่เรียบเราก็แบบไม่ใช่อ่ะอยากได้องค์เนี้ยเขาบอกอ๋อไม่ได้องค์นี้อยู่คู่ที่นี่มันนานมากแล้วไม่ได้องค์นี้คือมีเจ้าของที่เขาตั้งไว้ที่นี่ให้คนมากราบแล้วก็เสียดายจังเลยก็ผ่านไปอีกสัก20นาทีมั้งคุยไปคุยมาอยู่ดีๆเขาเดินมาบอกว่าเจ้าของเขายอมแล้วเขาให้เพราะอยู่จะทำบุญให้สุเลใช่ไหมบอกใช่ทำบุญดิไม่ได้ขอทำบุญเขาบอกอ่ะถ้างั้นให้ใครคือเจ้าของชี้ไปคุณยายคนที่คุณยายคนที่มายืนแก้มมาให้ทาแป้งนั่นแหละซึ่งไปทุกครั้งไม่เคยเจอคุณยายคนนี้ก็เลยได้องค์นี้กลับมาแล้วทีเนี้ยเราก็นั่งคุยกันว่าแล้วจะเอาออกจากประเทศได้ยังไงเพราะเราเคยเห็นข่าวหลายครั้งที่ไม่ว่าจะเป็น

0: หลักผู้ใหญ่บินไปได้เป็นองค์เล็กๆมา
1: เขาไม่ให้ออก
0: ก็ไม่ให้เอาออกจากประเทศและอันนี้เป็นไม้สักไม่น่ามาได้ฮะอยู่ดีๆทางวัดบอกเลยเดี๋ยวทำเอกสารให้รอกรรมการวัดมาเลยเขียนเอกสารสแตมป์เป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วผมก็คิดแล้วจะอุ้มขึ้นเครื่องยังไงอะล่ามาถึงบอกว่าเดี๋ยวผมเอาไปต่อรังไม้ให้ไหมครับบ
2: อกคืออำนวยความสะดวกทุกอย่าง
0: ไปต่อรังไม้จนมาถึงพอไปถึงสนามบินเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาดู
1: มาลุมกันใหญ่เลย
3: แล้วมีปัญหาแน่
1: ไม่ได้ไปแน่
3: เขาก็แบบขอดูเอกสารแล้วก็วางแล้วเขาอย่างเงี้ย
2: หรออ
0: ยู่ในปล่อยผ่านขึ้นเครื่อง
2: แล้วอย่างเงี้ยเราต้องถือขึ้นเครื่องหรือเราต้อง
1: โหลดค่ะ
0: โหลด
1: รังใหญ่มากเลย
0: ใส่รังแบบตอกรังประกอบเพื่อไม่ให้ท่านเคลื่อนเลย
1: มันเป็นแหลมๆเนาะแล้วก็เป็นไม้ด้วยอ่ะ
2: ไม่งั้นมันหัก
0: ก็เลยได้โอนี้กลับมาใช่
2: เอาแล้วค่ะมาเช็คดวงกันต่อค่ะเปิดศึกข้อที่2
4: ราศีใดในช่วงนี้ฟ้าฝนลงทันโอ้ย
1: โอ้ยไม่อยากให้โดนเลย
4: ราศีอะไรว่าไปสิ
2: แล้วพี่มิกพี่เบนแต่ว่าราศี
4: ราศีเฮ้ยสิงเอ้ย
2: เดี๋ยวคุณล็อกอะไรเนี่ย
1: ไม่ได้มองเลยนะ
0: ผมว่านะดู TikTok แล้วมันลิงก์เหมือนกันอยู่บ้านเดียวกัน
1: ได
0: ้จะได้ข้อมูลใกล้ๆกัน
1: รอพี่ดูเหรอ
0: ฮะ
1: แล้วเขาบอกว่า
0: ก็ดูเขาบอกตอนนี้คนราศีสิงห์อาจจะเจอวิกฤตอาจจะเจอความเหนื่อยการทำธุรกิจอาจจะเจอคนหักหลังอะไรมันอาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้
2: อาจารย์ลิงฟันทิ้ง
4: ราศีที่ในช่วงนี้ฟ้าฝนลงทันคือราศีราศีราศี
5: เป็นรายการที่ผมกับแม่นั่งดูด้วยกันแม่ผมชอบมากเพราะแม่ผมเขาเป็นสายมูนะครับผมแล้วแม่ผมชอบรายการนี้มากแล้วก็จะเปิดให้ผมดูตั้งแต่เด็กแล้วก็วันหนึ่งที่ผมได้เข้าไปเล่นในรายการผมรู้สึกดีใจมากเพราะนี่เป็นสิ่งที่แบบเราเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้ววันหนึ่งเราได้เข้าไปอยู่ในนั้นก็รู้สึกดีใจมากครับสนุกมากเลยครับมีทั้งสาระความบันเทิงแล้วความสนุกตลกในพี่ๆทุกคนที่มาเขาบันเทิงอยู่แล้วครับผมก็เลยเป็นอะไรที่ครบรสมากครับผม

0: ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขขังสุขขีอยู่ดีกินอร่อยค่าทาสใช้สอยอย่างน้อยครึ่งโหลสุขะภละฐานะใหญ่โตเคหาอาโอสมบัติมากมีครับ
1: ฟันธงเป็นคนยอมคู่แพ้ทางคู่ครับค
2: ุ
1: ณต้องแพ้ทางคู่
3: สุดท้ายก็ยอม
1: ดวงชะตาของผู้หญิงเป็นดวงชะตาของผู้นำกระทุ่งเราเป็นผู้ชายจะเหนื่อยทำไมให้ผู้หญิงเขานำล่ะเราสบายดีหลังจากดวงชะตาเนี่ย
3: เฉียบครับอาจารย์
1: 3ปีเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาโด่งดังมีชื่อเสียงกระทุ่งลูกต้องมาเป็นองค์ประกอบร่วมในเรื่องงานเหมือนโมเน่ช่วยพ่อแม่ค้าขาย
4: แล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าต้องทำกับล
5: ู
4: ก
5: เออใช
6: ่โลโก้ก็มีรูปลูก
5: ราศีที่ในช่วงนี้ฟ้าฝนลงทันคือราศีตับThe All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
7: ยกระดับเช้าดีๆด้วย Nescafe Gold คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับ Nescafe Gold
8: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
9: อยากผมยาวสวยทำไงดี
10: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
11: ด้วยความเมตตาของเจ้าอาวาสวัดต่างๆในอินเดีย53วัดจะรวมตัวรวมใจกันมารับเทียนพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
12: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
13: ไม่รู้เรื่อง
14: ขึ้นจะเกิดดับทุกขณะ
15: ม
14: ันดับไปเรียบร้อย
15: แล้วดับไปแล้ว
14: ดับไปแล้วแต่ก็เอาขึ้นมาตลอดเอาขึ้นมาตลอดแล้วซ้ำตัวเองบูลลี่ตัวเองตลอดจึงกลายเป็นปมตั้งชื่อซะด้วยว่าปม
16: ท่าน MD ครับท่านประธานให้นำเลขาคนใหม่มาเซอร์ไพรส์ท่านครับ

0: โชคดีนะครับ
1: ทำไมคุณต้องมองหน้าผมแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่า
2: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
3: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แต่การผ่าฟิล์มกองใหญ่ขนาดนั้นมันเกินกำลังเด็กผู้หญิงนะจอม
5: เฮ้ย จอมเป็นผู้หญิง
6: ที่เชิญมาเนี่ยก็อยากจะให้เซอร์ไพรส์หม่อมดูเถอะนะใครกลับมาทำสถิตแล้ว
7: ก็ตาปานเห็นกูลองจมน้ำตายไปแล้วอะพวกโดนพวกหนังยักษ์มันกันแกล้งเอาตาปานนี่ก็ตาเลยนะ
2: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เป้ยปานวาดและคุณหมอต้นนะคะ
9: เขาไม่ได้เป็นเป้ยปานวาดเลยรู้สึกว่าเขาก็ทานได้เยอะดีเนาะ
10: เห็นมีแบนคู่ด้วยแต่งเมื่อไหร่
11: อุ้ย
10: พี่โปรดพี่ปาลินว่าไงคะ
12: ปากเหม็นแน
13: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
14: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
15: ์ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
16: ร่วมเปิดศึกโดย
17: อิชิตันไอซ์ทีเลมอนสไตล์โกลบลูน้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญ
18: อาจารย์หิ่งฟันทิ้ง
19: ราศีที่ในช่วงนี้ฟ้าฝนลงทันคือราศี
20: ราศี
19: ราศี
20: จะเป็นราศ
19: ี
20: อะไรนะ
19: ขอราศีราศีสิงห์ครับ
20: เฮ้ยตายแล้วเนี่ยจีนปะเนี่ยอาจารย
19: ์เป๊ะ
21: ราศีที่ในช่วงนี้ระวังฟ้าฝนลงทันได้แก่ชาวราศีสิงห์ครับเพราะเวลานี้ดาวราหูเนี่ยจรเล็งชะตาฝนลมใช่ไหมราหูแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้ดูเท่านี้ดูดาวพฤหัสบดีที่จรคือดาวคุณบุญรักษาเทวดาคุ้มครองดาวดวงนี้ดันโคจรไปเป็นวินาศกับดวงชะตาถึง20ตุลาคมเพราะฉะนั้นดาวตัวคุ้มครองไม่มีมันจึงแปลว่ามีเหตุอาเพศวิปริตเกิดขึ้นได้กับคนเกิดสิงห์เพราะราศีสิงห์มีดาวประจำตัวคือดาวอาทิตย์แล้วดาวเกศเนี่ยแปลว่าดาววิปริตเคยไปสัญญาสาบานอะไรไว้ไหมขอให้ฟ้าผ่าระวังนะครับน่ากลัวอันตรายนะครับและที่สำคัญท่านทั้งหลายก็สามารถหาเหรียญพระราหูมาไว้ติดตัวประจำตนเป็นมงคลคุ้มครองดวงชะตาได้หรือพระที่คุณศรัทธาเช่นหลวงปู่ทวดก็จะได้เป็นมหามงคลตามโบราณที่มีมาว่ามีภัยแล้วต้องมีสิ่งคุ้มครองตัวเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบปัจจุบันว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังฟ้าฝนลงทันได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันธงครับ
19: สองเด็กสองเด็กไปไหนสามเด็กสามเด็กไปไหนเนี่ย
22: วันนี้บอกว่าพี่ลิงกับพี่ไอซ์จะมาบ้านเด็กๆบอกขอไม่ไปโรงเรียนได้ไหม
19: แล้วทำไมไม่
22: ขอเจอลุงลิง
19: แล้วทำไมไม่ให้หยุดอ่ะ
22: คำนวณมาแล้วถ้าเกิดหยุดวันนึง5,000ต่อคนไปเรียนเ
10: ลยวันนี้ปริมคนโตอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
22: กำลังจะ10ขวบอีกไม่กี่วัน
10: เร็วมาก
19: แต่ตัวสูงนะ

0: ข้าแข็งแรงแต
1: ่ไม่ชอบ
0: ครูบอกคุณพ่อคุณแม่ช่วยเอาปางมาว่ายน้ำแต่ปางว่ายเก่งมากถ้าเทียบปิ่มอายุเท่าปางปางเก่งมากนะพอถามปางปางว่ายน้ำไหมไม่ชอบแต่พอว่ายชนะได้เหรียญมาโชว
1: ์ถ้าแข่งชนะแต่ว่าไม่ชอบ
0: ว่ายอีกไม่รู้ไม่ชอบแต่ต้องบังคับให้เขาลงอ่ะ
2: เขาทำเสียงเหมือนแม่เขาเลย
0: เหมือนแม่
2: เหม
0: ือ
2: นแม่ตอน
1: เด็กเหมือนพ่อค่ะเหมือนพ่อ
2: เหมือนพ
0: ่อส่วนเปมก็กำลังจะหกขวบครับ
2: เปมเก่งด้านไหน
1: ชอบเทควันโดชอบเล่นฟุตบอล
0: ออนพอลวันพ่อพาเปมไปตีกอล์ฟได้ไหมครับพาเปมไปตีกอล์ฟกับพ่อเอาที่ลูกไปดิไปดิ
3: ถามหน่อยสองคนเนี่ยเคยดูดวงอาจารย์หลักไหม
1: เคยดูนะแต่ว่าดูละเอียดเลยอ่ะยังไม่เคยดู
0: อาจารย์เหมือนเคยดูแบบผ่านๆให้
2: งั้นวันนี้อาจารย์รักมีดวงของคุณแต่เขาไม่รู้นะว่าชื่ออะไรไม่รู้นะ
0: คือแค่รู้
2: ไ
0: ม่เขารู้แค่วันเดือนปีเกิด
2: แต่ไม่รู้ว่าเป็นเราไม่รู้ว่าเป็นเราแต่รู้ว่าดวงผู้ชายผู้หญิง
0: แค่นั้น
2: อ่ะเชิญอาจารย์ครับ
4: เอาละครับดีดวงชะตาเอาวันเดือนปีเกิดมาให้ผมดูก็ไม่รู้ว่าเป็นดวงใครอันนี้เป็นดวงชะตาของชายหญิงคู่หนึ่งครับตามดวงชะตาเนี่ยจะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเกิด15ตุลาคมตามดวงชะตาเกิดราศีกันลัคนาอยู่ราศีมีนครับตามพื้นดวงดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนปัตตานีเรียกว่าตนุปัตตานีเป็นคนยอมคู่แพ้ทางคู่ครับทีนี้คู่ที่เป็นคู่แท้มันก็ต้องเป็นไปตามนี
1: ้
4: ค
1: ุ
4: ณ
1: ต้อง
4: แพ้ทางคู่นี่เวลาจะดูดวงคู่กันเนี่ยมันดูให้ไม่ได้เพราะอะไรเราไม่รู้ในว่าคู่หรือเปล่าหรือคู่ตอนนี้แล้วต่อไปใช่หรือเปล่าถูกต้องไหมถ้าคนเป็นผู้ชายนะรู้สึกว่าเกรงจะเป็นดวงชะตาที่สามารถ
0: ยอมมาตลอด
4: เติบโตและยิ่งใหญ่เราเป็นผู้ชายจะเหนื่อยทำไมให้ผู้หญิงเขานำแหละเราสบายดีจากดวงชะตาเนี่ยดวงผู้หญิงนี่นะครับลัคนาอยู่ราศีพิจิกเกิด20มิถุนายนอาทิตย์กำเนิดอยู่ราศีมิถุนลัคนาตามราเกิดอยู่พิจิกดวงผู้หญิงเนี่ยเป็นดวงมารัยโยกครับแล้วได้เกณฑ์ลัคนานำพลครับดวงชะตาของผู้หญิงเป็นดวงชะตาของผู้นำปทุงนำพลประวันนำขุมกำลังเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วมีความคิดที่แปลกแตกต่างไม่เหมือนใครตามดวงชะตานี้จะเห็นได้ว่ามีดาวชุมนุมอยู่ในเรือนกรรมะถึง3ดวงตีความได้ว่าชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเคยฝันเคยคิดจะทำอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนวิถีมาเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาเรียกเปลี่ยนแปลงแต่ดวงชะตาสุภาพสตรีเนี่ยมีพระจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวได้เป็นเกณฑ์ประทุมเกณฑ์ด้วยมีเสน่ห์เมตตามหานิยมให้เป็นที่รักที่ชื่นชอบแล้วตามพื้นดวงชะตานี่จะเห็นได้ว่ามีมุมของดวงชะตาที่มีดาวอยู่ในเรือนกรรมะ3ดวงคือพฤหัสอังคารพฤหัสบดีเสาร์เนี่ยตีความหมายได้ว่ามีงานทำได้หลายอย่างในหลายรูปแบบที่สามารถกระทำได้แล้วก็สามารถที่จะก่อร่างสร้างตนให้ประสบความสำเร็จได้บนลัคนานำผลและจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ปีที่แล้วต่อปีนี้และต่อไปแปลว่าจากนี้จนถึงอายุ50ปีจะจำเริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเป็นผลดีโดดเด่นปรากฏในดวงชะตาจากวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาถึง20ตุลาคมการคิดเรื่องค้าขายการต่อก่อเกิดขยายดีหมดเลยตะลุยสุดกำลังส่วนดวงชะตาของผู้ชายเนี่ยนะครับเกิดลัคนาราศีมีนมีนเนี่ยเป็นราศีปลาคู่นะมันยึกยักลังเลเพราะดวงผู้ชายยังลังเลแล้วบางครั้งตัดสินใจผิดพลาดดังนั้นเนี่ยต้องให้ผู้หญิงนำทางแล้วดีแต่จุดของความสำเร็จมีดาวอังคารเป็นเกษตรแปลว่ากล้าแข็งขยันลุกสู้ลุยสำเร็จและจะสำเร็จในช่วงเวลาไหนปัจจุบันจนถึงอายุ50ปีเป็นวัยแห่งความเหนื่อยยากดิ้นรนต่อสู้แล้วดาวเสาร์มาโจรทับดวงชะตาตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงเหนื่อยยากกดดันตึงเครียดเวลาเนี้ยดวงผู้ชายเครียดกว่าดวงผู้หญิงจากดาวจรดาวเสาร์จรทับคนเกิดราศีมีนจึงราศีมีนจึงเครียดดังนั้นในเวลานี้จะเห็นได้ว่าเป็นเวลาแห่งโอกาสในการคิดเริ่มต้นค้าขายก็เริ่มจะมีความสว่างเกิดขึ้นตั้งแต่3พฤษภาคมถึงวันที่20ตุลาคมนี้ว่าการคิดการค้าการขายการซื้อมาขายไปหรือกิจกรรมอะไรก็ตามมีแนวโน้มประสบความสำเร็จแล้วถ้าเกิดมีลูกต้องมาเป็นองค์ประกอบร่วมในเรื่องงานคือปุตตะกรรมะลูกต้องมาเป็นตัวช่วยขยายในองค์ประกอบการตลาดโซเชียลนู่นนี่นั่นโอ้โหถ้าได้มาช่วยเกื้อกูลจะประสบความสำเร็จเหมือนโมเน่ช่วยพ่อแม่ค้าขายมันก็หามุมหาช่องที่จะให้ลูกได้ใช้เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงมาเกื้อกูลกิจในชีวิตของดวงชะตานี้รุ่งโรจน์ปทุมคือดวงผู้ชายเนี่ยนะครับดาวการเงินเนี่ยเป็นสุภาษิตและเป็นเกษตรราศีคือคนส่วนมากเวลาจะดำเนินไปในชีวิตอยากรวยบางทีโดยดวงมันไม่รวยอ่ะก็ต้องไปสร้างบุญเสริมใช่ไหมแต่เนี้ยดวงชะตามีเกณฑ์รวยได้ถึงว่าฝันว่าจะรวยเท่านี้แต่เวลาคุณไปทำจริงๆที่ลงมือกระทำนำพาและโดยเฉพาะเริ่ม

0: ต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะเวลามันเกิดมีเป็นนะมันจะตุ้มตามมากและมันจะมากเกินความฝันไอ้การเงินรายได้ที่คาดไว้เท่านี้มันจะมีมากกว่าคือดวงผู้ชายเนี่ยมีมาตรฐานพื้นดวงแบบนี
1: ้
0: รวยแน่นอนคือดวงของสุภาพสตรีนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของความโด่งดังความสำเร็จต่างๆเนี่ยพระจันทร์เป็นประทุมเกณฑ์และเป็นราชาโชคดาวเจ้าเรือนสุภาพราหูได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรเพราะฉะนั้นในเวลานี้เลยที่มันจะกลับมาดังก็คือตั้งแต่พฤษภาคมปี2569เป็นต้นไป3ปีเนี่ยจะมีโอกาสกลับมาโด่งดังมีชื่อเสียงมีคนที่ได้สนใจในกิจกรรมที่คุณกระทำนำพาหรือสื่อออกไปรับรองจะประสบความสำเร็จได้ขอทุ่ง
2: ดีดีด
3: ีดูแล้วอ่ะพวกคุณคือโอเคแต่ต้องเอาลูกอ่ะ
2: ลูกมาเสริม
3: มาช่วยไม่รู้ว่าคิดจะทำอะไรกันไหมด้านกิจการอะไรเขาไม่แล้วมี
4: ก็มีขนมครับที่เราเพิ่งทำก
1: ็ทำขนมของเด็กค่ะทำเอง
4: เป็นคอนเฟลกคือชอบ
2: ทำอย่างทำอย่าง
4: ทำแล้วเดี๋ยวให้
1: เอาลูกไง
3: เฮ้ยจริงจริงมันน่ารักมากเลยอ่ะ
1: อ
3: ้
1: าวอ
3: ันนี้หันคนหรือหันหมาเนี่ย
1: หันคน
3: เฮ้ยมันน่ารักมากเลย
1: ก็แดดดี้แบร์
4: ก็แดดดี้แบร์ใส่นาฬิกาสอง
3: เฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวนี่
4: แล้วก็อุ้มลูกไง
3: นี่มีลูก3ตัว
1: ใส่นาฬิกา2ข้างด้วยพ่อมันน่ะ
3: เออพ่อบ้านนาฬิกา
4: ใช่ก็คือตั้งใจทำให้มันอร่อยแต่น้ำตาลน้อยหน่
3: อ
4: ยกินได้ไม่รู้สึกผิดเท่าเดิมแล้วก็ลูกเกดก็คือไปคัดมา
3: พี่ลูกเกดมาเกี่ยวด้วยเหรอ
4: ไม่เกี่ยวลูกเกดไม่ใช่แต่เอาแบบที่มันหนึบเหมือนเยลลี่แต่ต้องไม่ติดฟันแล้วก็ไม่หวานจัด
3: เฮ้ยอร่อย
1: เนี่ยแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าต้องทำกับลูก
3: เออใช่อาจารย์บ้าไปแล้ว
1: อาจารย์บ้าไปแล้ว
4: แล้วก็ได้อยู่นี่ไม่ได้ดูโล
1: โก้อะไรเลยอ่ะ
4: โลโก้ก็มีรูปลูก
1: นั่งไลฟ
3: ์หลาย
1: เนี่ยนั่งไลฟ์ขายลูก
5: เออๆให้เด็กๆมาช่วยขายได้อันนี้ได้เด็กๆช่วยได
3: ้แล้วจริง
1: แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่คิดว่าก
5: ินเพลินๆน
3: อ
5: น
3: ไ
5: ม่หลับ
3: นอนไม่หลับนี่อร่อยจริงๆนะเนี่ย
1: โอ้วันนี้สนุกมากเลยอ่ะไม่คิดว่าแบบโหนี่แค่เข้าไปในห้องเดียวนะเนี่
5: ย
1: ท
5: ั
1: ้งรายการยังสนุกรู้สึกว่าเวลายังไม่พอเพราะว่าถ้าจะพูดถึงทุกองค์เนี่ยคงต้อง4สัปดาห
5: ์ถูก
1: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่มิกพี่เบนมากนะคะ
3: ขอบคุณคร
1: ับ คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังนะคะและอยากให้เราเป็นมิตรแฟนฉลอง20ปีศึก12ราศีที่ไหนนะคะก็แนะนำเรามาได้นะคะทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะ YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15
6: มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดี
1: รู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเฮ้ยอร่อยมาก
1: อร่อยมาก
4: เดี๋ยวกลับไปเลย
3: อร่อยมาก
1: โหเลอาต้องกินไม่หยุดอ่ะ
7: โอลิพัสจะให้
8: แคเรียร์คอปเปอร์ไอออนเพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่คอปเปอร์ไอออน

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: และนี่คือรายการวาไรตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะแม่เราจะไม่เหยียบกันเองนะคะวันนี้
1: เพราะว่าแอบจะเหยียบของตัวเองนั่นแหละค่ะ
0: วันนี้บอกเลยเพื่อนแม่คนนี้หวานมากเลยนะหวานไม่พักผ่อนเลยโลกเป็นสีชมพูมาก
1: ไม่รู้จะแซวอะไรเขาแล้วอะพูดจริง
0: จริงเหรอเพราะกลัวโดนแซวกลับ
1: ไม่ใช่
0: เก็บความหวานไม่อยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะคุณเป้ยปานวาดและคุณหมอต้นนะคะนายแพทย์นิติช่วยสกุลค่ะสวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะตรงกลางเลยค่ะ
3: ตรงกลางเลยค่ะ

0: ที่รัก
1: เอาแบบทนเสียงด้วยสิทนเสียงที่รักยังไง
0: มันขอสถานการณ์จริงค่ะขอสถานการณ์จริง
1: ที่รักคือต้องโลกเอียงอีกด้วยใช่มั้ย
2: ไม่รู้เป็นคอชอบเอียงฝ่ายอย่าง
0: ไม่แล้วของเค้าของเค้าเค้าเรียกยังไงเคยได้ยินนะ
3: ก็เรียกที่รักเหมือนกันค่ะ
2: อ๋ออุ๊ยลืมแนะนําอ่ะต้นนะคะ
0: ค่ะ
2: ต้นนะคะ
1: ให้สัมภาษณ์คู่ครั้ง
0: แรกใช่มั้ยคะ
3: ใช่ครับ
1: ขอบคุณคุณหมอต้นนะคะ
3: ยินดีครับ
0: ให้เรามาเชือดที่แรกนะคะอยากรู้ว่าแม่รู้ตอนไหนแม่รู้พร้อมชาวเน็ตมั้ย
1: รู้แค่ว่าเพื่อนมีความรักแน่ๆ
0: มันผิดปกติใช่มั้ย
1: ใช่เพราะว่าเค้าดูแบบมีช่วงนึงที่เราถ่ายละครด้วยกัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รู้แล้วเอ๊ะอันนี้ดูไม่ปกตินะเ
0: พื่อนแบบเหมือนเปลี่ยนไป
1: เหมือนมีคนดูแลอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้ก็รู้พร้อมชาวเน็ต
0: เอาเป็นว่าวันนี้ไม่ขออะไรมากนะขอมีมเยอะๆขอไวรัลเยอะๆนะเอาแบบว่าไปตัดรีวตัดช็อตตัดอะไรเงี้ยลง TikTok เยอะๆอะไรเงี้ยเน้นสร้างมีมนะวันนี้นะโอเคนะนะเพราะว่าชาวเน็ตเขารออยู่
2: ทำไมขาอยู่วินิ่งอะคะ
3: ก็เขินนิดหน่อย
1: คุณแฟนเขามีบรีฟอะไรมาก่อนไหมคะ
3: ไม่มีเลยครับใช่เขาบอกว่าก็เนี่ยธรรมชาติ
1: อ๋อเปิดหมุดได้เลยใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทุกอย่าง
2: เฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจอกันได้ยังไงคะ
3: จริงๆรู้จักกันอยู่แล้วครับเป็นคุณเปิ้ลก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆรู้จักกันอยู่แต่ว่าไม่เคยคุยกันมาก่อนรู้จักกันได้คุยกันเพราะว่าเขามาปรึกษาครับ
2: โอ้เล่าให้ฟังก็แม่ป้อมวินิตแม่ป้อมวินิตคือแม่ป้อมวินิตเป็นเหตุให้เป้ยต้องมาคุยกับเขาคือเรื่องของเรื่องก็คือแม่ป้อมก็คือมาแต่งหน้าแล้วบอกว่าเอ้ยลูกสาวจมูกดูงุ้มไปเนาะแต่ถ้าเกิดลูกสาวเสริมตรงนี้นิดนึงเนี่ยจะทำให้ลูกสาวหน้าพุ่งและดูเด็กบรรดาเพื่อนอ่ะก็มีแต่เพื่อนที่เป็นหมอสกินนะคะแต่ไม่มีเพื่อนที่เป็นหมอสันก็เอ้ยคนนี้เขาเป็นหมอสันนี่เขาเป็นแฟนกับเราอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ก็ก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเราทำจมูกเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือตอนนั้นไม่มีอะไรเลยก็คือคุยกันปกติมากแค่ขอคำปรึกษาชมอย่ามองมือสิเหมือน
0: ภาษาไกลแกก็ตกลงเลยแล้ว
2: ก็อันนั้นคือเป็นเหตุค่ะตัดเราต่อขอโทษนะคะ
3: ใช่แล้วก็เขาก็มาถามเรื่องจมูกใช่ครับว่าแบบถ้าสมมติว่าเนี่ยอยากให้ปลายมันสูงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยพอเป็นไปได้ไหมแล้วก็ต้องทำยังไงก็ตอนนั้นก็อธิบายเขาฟังว่าโอเคก็ถ้าสมมติว่าอยากทำให้ปลายมันสูงมากยิ่งขึ้นมันก็มีวิธีไหนบ้างอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วสุดท้ายคือ
3: ก็ยังไม่ได้ทำให้
2: เขาบอกมาก็คือว่าคาแรคเตอร์เราจะหายไปนะหน้าเราจะไม่ใช่แบบนี้แล้วนะแต่ตัวเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะพอใจหน้าแบบนี้ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าก็ชะลอไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็
0: เลยคุยเรื่องอื่นต่อเลย
2: มันก็คุยแต่ก็เป็นคุยเรื่องอื่นทั่วไปไม่ได้คุยประจำทุกวันนะคะ
3: ก็
2: มาไปๆอะไร
3: ใช่ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบ
2: ไม่มีอะไร
3: คือบางทีเขาก็จะมาอีกแล้วว่าแบบอันแล้วอันนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ตอนนั้นไม่คิดอะไรเลยนะชม
1: แต่ว่า
2: ค
1: ิดอะไรนานแค่ไหนแล้วคะที่ปรึกษาเรื่องทำจมูก
2: ไม่นานแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นให้คุยมีการอะไรอย่างเงี้ย
3: บางทีเขาก็จะพอเรื่องจมูกเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาเรื่องตา
1: ไม่จบ
3: เป็นการคอนซัลท์ซะส่วนใหญ
2: ่คือเป็นคอนซัลท์ฟรีแล้วก็ชอบไงชมใช่ปะ
1: แล้วมันเริ่มเปลี่ยนเรื่องคอนซัลท์ตอนไหนอะคะ
3: จนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สบายช่วงนึงครับเหมือนกับเป็น
2: แต่ก็นานเหมือนกันนะ
3: ก็เหมือนกับว่าเขาไม่สบายแล้วก็แอดมิดที่โรงพยาบาลใช่ครับเราก็เลยเหมือนถึงว่าเป็นโรงพยาบาลที่เราในเครืออยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเยี่ยมเงี้ยเพราะว่าเหมือนว่าเขาเป็นต่อมน้ำลายอักเสบอะไรเงี้ยครับ
2: ตอนนั้นแอดมิด
1: แล้วตอนนั้นที่คุณหมอตามไปดูแลเนี่ยมันเป็นฟิลไหนคะ
3: ไม่เชิงไปดูแลไปเยี่ยมดีกว่า
1: ไปเยี่ยม
3: ใช่ครับไปเยี่ยม
2: ใ
3: ช่ก็ไปเยี่ยมแล้วก็คือจริงๆมันก็เป็นโรคที่เราก็ต้องรักษาอยู่แล้วด้วยหมายถึงว่าเป็นฟิลเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยเข้าไปช่วยดูว่าแบบมันยัง

0: แล้วก็เริ่มพัฒนาจากตรงนั้น
1: น่าจะตรงนั้น
2: น่าจะตรงนั้น
3: วันนั้นมันมีอะไรคะมันถึงพัฒนาจากวันนั้น
4: แม่ไม่ตอบแม่เลย
3: ก็เอาคุยทำตาทำจมูกมาตั้งนานแต่ว่าพอต่อมน้ำลายอักเสบแล้วปิ๊ง
1: ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าก็เราเริ่มมีการคุยเรื่องอื่นเพิ่มมากขึ้นดีขึ้นหรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ไปเยี่ยมแค่ครั้งเดียว
3: ใครจีบก่อน
2: มันไม่มีแบบมาจีบเจิบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการแบบคือในความรู้สึกมันเหมือนเป็นการพูดคุยแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่มีอีอะแบบอะไรอย่างนี้ไม่มีเท่าไหร
3: ่ก่อนหน้านี้คือคอนซัลท์กับทางโทรศัพท์อะไรเงี้ย
2: คือเป็นการใช่ค่ะเป็นการพูดคุยยังไม่เคยเจอหน้ากัน
3: อ๋อ
2: สักพักใหญ่เลยแล้วเพิ่งมาเจอกันที่นั่นแหละที่โรงพยาบาล
0: วันนั้นก็คือให้คะแนนเลยไหมคะ
1: ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาให้คะแนนครับเราก็ไปในฐานะที่เราเป็นหมอไงฮะ
2: แต่ฉันปลื้มนะฉันปลื้ม
3: ก็แปลว่าวันนั้นประทับใจ
2: ก็ประทับใจก็ปลื้ม
3: แล้วยังไงหลังจากวันนั้นก็คือคุยกันเรื่อยๆ
1: ใช้คำว่าเรื่อยๆมากกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันก็ไม่ได้แบบวื้อว้าวแบบคนจีบกันอะไรเงี้ยครับใช่แต่แค่ว่าแบบโอเคพอมีเรื่องนี้มันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาคุยด้วยเพิ่มมากขึ้น
3: จนเมื่อไหร่คะถึงได้ตัดสินใจไปเดทกัน
2: ก็มีแบบชวนกันไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้ง
3: สองคนไม่คิดอะไรนะ
0: ก่อนที่จะไปทานข้าวกัน2คนมันก็ต้องเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ใช่เพื่อน 100%
2: มันถามมากอย่างไม่ได้ไปแบบไปตั้งเป้าว่าเขาจะชอบเราหรือเราจะต้องชอบเขาคืออะไรที่มันเป็นมิตรภาพที่ดีๆแล้วก็แค่รักษาไว้ก็แค่นั้นเองก็มีความรู้สึกว่าก็ดีใจที่ได้รู้จักแล้วมีเพื่อนเพิ่มอะไรอย่างงี้เท่านั้นเองแล้วก็ถามว่าไปกินข้าวมั้ยคือเราอ่ะโดยปกติเราก็ไปกินข้าวกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายอยู่แล้วแต่อาจจะแบบคนนี้อาจจะเป็นคนแรกที่แบบสองคนอะไรเงี้ยเท่านั้นเองเพราะว่าเราก็ไม่มีปัจจัยอื่นที่จะแบบเฮ้ยมาจอยด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่
3: ที่เราออกไปกินข้าวด้วยกันครั้งแรกที่ว่าไปร้านอาหารเกาหลี
1: รู้สึกว่าตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าไปร้านแบบทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติเราไปกับเขาเราน่าจะประหม่าอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าโอ้มีคนมองเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกอึดอัดครับก็เลยอ่ะเอาง่ายๆเป็นร้านง่ายๆแล้วก็มันมีแบบห้องที่เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสายตาผู้คนได
3: ้แล้วในใจเราคิดว่าเป็นเดทไหมคะวันนั้น
1: ไม่ได้คิดว่าเป็นเดทหมายถึงว่าก็เป็นแค่ไปทานข้าวครับเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกิดจากเริ่มต้นว่าเราตั้งใจที่จะจีบแบบโหเดินหน้าเต็มที่อะไรเงี้ยครับแต่แค่ว่าเป็นการที่เราอาจจะอยากรู้จักกันมากขึ้นลองดูว่ามันจะมี potential ไหมที่มันจะเป็นไปได้อย่างนี้มากกว่า
0: แล้ววันนั้นเป็นยังไงคะเ
2: ปิ้ลอร่อยมากเป็นอาหารเกาหลีที่อร่อยที่สุด
0: คุณหมอคิดไว้ไหม
3: กลับมาแล้วเป็นยังไงเรากลับบ้านอ่ะปิดประตูปังแยกกันแล้วเป็นยังไง
2: ขอเล่าก่อนในระหว่างอาหารเนี่ยคือเป้ยปกติเป็นคนที่ทานอาหารเนี่ยก็จะทานแบบเนื้ออันนี้ต้องจิ้มกับอันนั้นน้ำจิ้มนี้นะคือต้องทานแบบนี้นะเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยเขาก็ห่อให้เราเอาจริงคือกินเนื้อปกติไม่เคยห่อผักอะไรเลยจนเขาเอ้ยอยู่ๆก็มาห่อให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบมันแปลกดีแล้วมันดันอร่อยพอมันดันอร่อยแล้วหลังจากวันนั้นที่กลับไปอ่ะพอเราไปกินอาหารเกาหลีกับเพื่อนๆน่ะเราก็ไปบอกต่อแล้วเราก็นึกถึงโมเมนต์นี้จะอธิบายยังไงแต่มันทำให้เรานึกถึงชมมาก
0: แม่จะหมายถึงคืนนั้นใช่ไหมพอกลับบ้านแล้วมัน ยังไง
3: ฉันก็อยากรู้ว่าพอไปส่งป่ะคะวันนั้นไปส่งป่ะ
1: เขามีคนรถครับ
3: ก็พอบ๊ายบายแยกกันขึ้นปิดประตูรถตู้ปิดประตูปึ้งแล้วเป็นไง
2: รู้สึกดีน่ารักดีแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไร
3: ไม่ได้แบบบัตเตอร์ฟลายอะไรอย่างง
2: ี้ยังไม่
3: บัตเตอร์ฟลายมาอะไรกันตัว
2: ยังไม่บิน
0: พอไปเดทแรกเนี่ยคุณหมอรู้สึกว่าเป้ยเขาเป็นเป้ยแบบที่คุณหมอคิดไว้ตอนแรกไหมคะว่าเป้ยปานวาดจะเป็นประมาณเนี้ย
1: เขาไม่ได้เป็นเป้ยปานวาดเลยครับ
0: เป็นยังไงคะ
1: เขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยที่ก็ดูเหมือนคนทั่วไปปกติครับไม่ได้มีความเป็นเป้ยปานวาดอยู่เลยใช่ก็ดูเอนจอยดูแบบแฮปปี้มีความสุขอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นหน้าสดไปแล้วตอนนั้นที่โรงพยาบาล
3: break the ice ไปแล้ว
1: ใช่ break ice ไปแล้วก็เลยแบบว่า
0: จะมีส่วนหลังจากนั้นก็คือฉลุยละง่ายๆละสบายละ
2: เธอไม่นึกถึงฉันเลยเหรอหลังจากที่ทานเสร็จฉันถามจริงๆฉันอันนี้ฉันอยากรู้ส่วนตัว
1: ก็รู้สึกว่าเขาก็ทานได้เยอะดีเนาะ

0: จากเดทแรกวันนั้นคุณหมอจำได้ไหมคะว่าวันนั้นคุณเป้ยเขาใส่ชุดอะไร
1: อ๋อจำได้เลยครับเป็นเสื้อกล้ามสีขาวกางเกงยีนใช่
2: ถูกถูกค่ะถูก
0: จำได้ไหมคะคุณหมอใส่เสื้อสีอะไรอ่ะ
2: จำไม่ได้
0: โดน
3: แล้วจากวันนั้นตกลงเป็นแฟนกันตอนไหนคะ
1: โหไม่เคยตกลงกันเป็นแฟนเลย
3: จริงเหรอ
1: ใช่ครับไม่เคยมี
3: ไม่แล้วมันแบบว่ามันเพิ่มเวลมาได้ยังไง
1: เรียนรู้กันมากขึ้นเหมือนความสัมพันธ์มันก็เติบโตจากการที่เราค่อยๆ คุยกันมากกว่าแต่ว่ามันไม่มีช่วงที่แบบโอเคนะเรามาเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวันที่ขอหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มี
0: แต่จากที่คุณหมอเล่าอะเหมือนแบบเป็นธรรมชาติมาเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาแล้วมันมาถึงเบอร์หวานเบอร์นี้ได้ยังไงอะ
2: คือมันไม่เหมือนเด็กอะในความมันไม่เหมือนเด็กเลยอะชม
3: มีแต่เด็กนะแถวเนี้ยพูดอะไร
2: คือมันไม่เหมือนป๊อปปี้เลิฟที่เราเคยเป็นแบบเมื่อก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้น
0: แต่เห็นอาการเพื่อนตอนนี้มันคืออาการป๊อปปี้เลิฟนะคือเพื่อนกำลังพูดอะไรอยู่ไปมาหวานเบอร์เนี้ย
3: ยังไง
2: นะไอ้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือ
0: มันเป็นเข้าใจผิด
2: มันเป็นความรู้สึกที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแบบเหมือนค่อยๆเพิ่มขึ้นนึกถึงการมากขึ้นทำอะไรอยู่ก็ค่อยๆ คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
3: บอกว่ามีฟิลเก็บตั๋วหนัง
2: คุยกันไม่ค่อยเข้าใจทำไมเขาไม่รู้เลยได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักเธออยู่ไม่รู้เรื่องเลยหรอ
1: โอเคงั้นเราเป็นเพื่อนกันไหม
3: ก็เลยเปิดตัวเป็นรูปคู่กันในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาลงแค่นี้ลงทำไม
2: ชุ่มชื่นหัวใจ
3: ก็ลงไปเลยดี
0: มีงอนกันไหมคะ
1: เขาบอกเขาเป็นคนที่งอนมากนะเขาแบบยื่นโนติสเลย
2: หายไปไหนไปทำอะไรเล่น IG ใช่ไหมเราเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายอยู่แล้วค่ะ
0: สรุปเองแต่ว่าคุณหมอบอก
3: เห็นมีแบนคู่ด้วย
0: แต่งเมื่อไหร
2: ่อุ้ย
3: พี่โปรดพี่ปาลินว่าไงคะ
4: Excuse me Who's up
5: Online data trackerFollows me everywhere I browse.

0: เหม็นแน่แน่ลาวรา
1: อีทอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดทอเกตเกลือ
2: หอมแรงฉุนไป
3: หอมละมุน
2: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักด้วยโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
3: ท้องเลย
2: ใหม่โอโมพลัสคอตตอนบลูม
4: พบกับผมและน้องแคนดี้วงบลิสในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์วันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงที่อลายพาร์คฮอลล์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วพบกันนะครับ
5: เพราะเมื่อก่อนกลัวลูกไม่รักเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าชีวิตที่ผมยืนได้หรือว่าอยู่ได้ทุกวันนี้มันถูกหล่อเลี้ยงด้วยเฟรยาเพราะผมมีความรู้สึกว่าถ้าผมไม่มีลูกคนนี้จริงๆผมไม่อยู่แล้วก็ได้นะ
6: หอมกระหอยช
7: ่อตรี
8: สาสิทธิ
7: ์คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐานไฟเก่าเขาไม่คุกหรอกใช่ไหม
9: นกปีอีตัวเดียวบินไม่ได้มันก็คงไม่ได้บินอีกแล้วล่ะ
10: ประจิตไปไหนครับประเทียม
11: ไปกับคุณเฟื่องค่ะ
10: พี่เฟื่องมาที่นี่เหรอครับ
12: กินหนีไปไหนไม่รอดแล้วแหละ
13: ตายจะเถิดนะประจิต
1: ทาตรีจันทร์อังคาร20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้น
16: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั้นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
17: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
16: แต่ฉันเกลียดมัน
18: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนี่อยากมีความสุขกับพี่ดันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนี่เหมือนกัน
1: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ท่าน MD ครับท่านประธานให้นำเลขาคนใหม่มาเซอร์ไพรส์ท่านครับโชคดีนะครับ
11: ทำไมคุณต้องมองหน้าผมแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่า
1: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
14: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB

0: มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
1: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
2: สนับสนุนโดยลาลินพร็อพเพอร์ตี
3: ้โอ้มีฟิลเจ็บตัวหนัง
4: เจอคนเยอะๆกับเขาครั้งแรกของผมใช่หรือว่าเขาชวนไปดูละครเวทีเราก็อ่ะโอเคไปก็ได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นตั๋วที่เขาก็เป็นคนจัดการครับโอเคเขาอยากดูถามเขาก็ถามว่าอยากดูไหมอะไรเงี้ยเราก็อ้าวไปดิใช่
5: อันนั้นตอนนั้นความรู้สึกมันเริ่มเพิ่มขึ้นละก็รู้สึกดีกับเขาละอะไรเงี้ยก็ถามได้บัตรมาไปดูไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงกันว่าจะเป็นแฟนกันนะแต่ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกดี
6: แต่การที่เป็นเป้ยมันก็ต้องคิดเยอะไหมคะกับการที่เอาเรารู้ว่าเราจะไปในที่สาธารณะ
5: คิดเยอะเลยค่ะก็อย่างที่บอกคือเราก็คุยกันมานานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปเหมือนไปแจ๊สเขาอะค่ะว่ามันจะต้องออกมาอย่างนี้มันคือเราไม่ได้ไปแบบว่าเขาจะต้องมีใจให้เราหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่กับเรามันก็มีกำแพงหน่อยๆที่แบบทำให้เราค่อนข้างจะระวังตัวเองแต่ในจุดที่ชวนเนี้ยก็เราก็เริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่ามันคืออะไร
3: วันนั้นน่ะคือวันที่เขาชวนเราอะ
4: ครับ
3: ไปเจอคนเยอะๆซึ่งแน่นอนเขาก็จะต้องมีทางเขาก็จะต้องมีฟีดแบ็กว่าใครอะพาใครอันเนี้ยถูกไหมเรารู้สึกไหมว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นแบบอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว
4: ก็รู้สึกลึกๆค่ะว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งใช่แต่สิ่งที่กังวลมากกว่าคือเรื่องของบางทีคือปกติเป็นคนอินโทรเวิร์ตแบบไม่ค่อยชอบไปที่ที่คนเยอะๆถ้าไปกับเขาเนี่ยเราก็รู้แหละว่ามันจะต้องมีคนมองเรานะครับดังนั้นก็ประหม่ายประมาณนึงมันไม่เหมือนกับตอนที่ไปทานข้าวหรืออะไร
6: ครับ
4: หรือว่าเราแค่ไปดูหนังหรือว่าอะไรมันไม่คนไม่ได้เยอะขนาดนี
3: ้มันก็น่าจะปลดล็อกในระดับนึง
4: ก็ระดับนึงคร
6: ับ เห็นบอกว่ามีช่วงที่ศึกษากันแล้วมันเจออะไรที่มันไม่แมทช์กันแล้วสุดท้ายทําให้ทั้งคู่มีช่วงแบบโมเมนต์เศร้าด้วยอ
5: ่
6: ะ
5: เราคบกันแล้วเราเริ่มคบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุยกันคนละภาษาคุยกันไม่เข้าใจ
3: แต่ก่อนหน้านี้ก็คุยกันมาตั้งนานเนี่ยทําไมเพิ่งมาไม่เข้าใจ
5: แต่พอมันเริ่ม
4: รู้สึกพยายามที่จะเมื่อก่อนมันก็คุยกันแค่ผิวเผินใช่มั้ยครับแต่พอมันมีเรื่องของอะไรต่างๆเข้ามามากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าบางทีเราคิดแบบนี้เขาคิดแบบนี้อะไรเงี้ย
5: เป็นช่วงที่ศึกษากันเริ่มศึกษากันแล้วอะค่ะ
4: ใช่
5: ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมมันเหมือนเราคิดแบบนี้ทำไมเขาคิดอีกแบบทำไมเขาไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบเพลงในหัวขึ้นมาเลยได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักเธออยู่ไม่รู้เรื่องเลยหรอกเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาแบบไม่รู้เลยแล้วเราอะก็ไม่กล้าที่จะแบบว่ารู้สึกกับเธอมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกที่จะแบบบอกตรงก็กังวลในส่วนของตัวเองเหมือนกันกว่าจะก้าวข้ามผ่านในจุดนี้ได้แล้วก็เป็นห่วงทางด้านเขาเหมือนกันก็เลยไม่กล้าที่จะแบบไปแบบเร่งรีบอะไรมากมายคือก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกลายเป็นว่าพอเขาไม่รู้เรื่องในสิ่งที่เรากำลังทำในสิ่งที่เรากำลังจะแสดงออกมาก็มันก็เลยทำให้แบบเหมือนไม่ค่อยเข้าใจกัน
4: พอเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็จริงๆผมก็เลยบอกเขาว่าโอเคงั้นเราเป็นเพื่อนกันไหม
6: เพื่อนก็เศร้ามาก
5: เศร้า
6: แต่คุณหมอไม่รู
5: ้รักเศร้าแต่เราก็ไม่บอกเขาชมเป็นเราไม่กล้าพูดอะไรเลยเหมือนเข้าใจตอบเขาโอเคค่ะสั้นๆโอเคเขาก็นึกว่า
3: เราโอเคง่าย
5: แสดงว่าเราก็ไม่ได้อะไรกับเขา
3: หรือว่าเราเปรี้ยว
5: เขาเป็นนี่ก็เราแบบ
3: มันเฟียสอยู่แล้ว
6: ถามจริงตอนนั้นคุณหมอไม่รู้เลยจริงๆว่าเป้ยเขารู้สึกว่าเป้ยเขาเศร้า
4: เขาก็ใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยเราก็ดูใน Instagram เขาก็ดูใช้ชีวิตปกติไปเที่ยวกับเพื่อนไปเกาหลีไปนู่นไปนี่ดูเอนจอยอะไรเงี้ยครับอันนั้นคือสิ่งที่เรารับรู้แต่เขาไม่ได้แสดงด้านอื่นให้เราเห็นเราก็เลยรับรู้ไม่ได้หรอกว่าเขาเสียใจอะไรขนาดไหนแต่นี่คือสิ่งที่เรารับรู้ตอนนั้นอะไรเงี้ย
6: แล้วตอนหลังมาเคลียร์กันได้ยังไงคะ
4: ตอนก่อนที่จะคุยกันว่าเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาเคยอยากได้ให้เขาเนี่ยก็เลยไปซื้อมาก็เลยยังต้องติดต่อเขาอยู่ว่าให้คนรถมารับมา

0: ไอ้เสื้ออะไร
1: คือเราอ่ะฝากซื้
0: อ
1: เราก็ไม่คิดว่าเขาอ่ะจะซื้อด้วยเขาถ่ายรูปมามันเป็นเสื้อคู
2: ่
1: เราก็เข้าข้างตัวเองไงชมหุ้ยเสื้อคู่เขาต้องแบบยังมีใจให้กับเราแน่ๆเขาเลยถ่ายรูปมาแบบนี้เอออะไรอย่างเงี้ย
2: เสื้อคู่
1: ก็
0: ใช่
3: สุดท้ายมันก็เป็นเสื้อคู่จริงๆ
1: ก็เลยแอบคิดว่าเขายังมีใจให้เราก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่พูดอะไรไปแต่ณตอนนั้นดีใจกระโดดโลดเต้นแล้วว่ามันเหมือนจากที่แฟดๆอยู่อ่ะก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาร
2: ู้สึกแต่ก็ดีใจ
1: แต่ก็ดีใจ
0: ไม่เดือดคิดลุกอยู
1: ่ก็มันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ค่อนข้างจะยากสำหรับเป้ยที่มันจะก้าวผ่านความคิดตรงนั้นหรือว่าความรู้สึกณตรงนั้นก็กลับมาก็เลยไปรับเสื้อก็ไปรับเสื้อกินข้าวกัน
0: อ
1: ีกครั้งนึงแต่ตอนนั้นเราก็พยายามแบบคีปมากแบบไม่เป็นไร
2: คีปคู
1: คีปคูใช่คีปคูแบบเพื่อนเพื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความเป้ยอ่ะมันเสียดายว่ะสักนิดละกันออกแบบตอนนั้นบอกให้เขาแบบเอารถไปทำที่ร้านของเราค่ะที่ไอคอนบอกเออแล้วก็ปกติอ่ะเขาก็ต้องไปรับรถเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็พิมพ์ไปบอกเขาว่าไอ้ต้นมันมีรถบริการรับส่งไปรับรถนะแต่จริงๆอ่ะคือเราอ่ะไปรับเขาเองเพื่อที่เราต้องการจะเจ
2: อ
1: ก็เลยทำให้มีโอกาสแบบกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงแต่ว่าเป็นการคุยที่แบบก็อย่างที่บอกก็เหมือนมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็มันมีจุดนึงเนาะที่เรามาคุยดีฟทอล์กกันนะคะเธอรู้สึกไงทำไมเธอถึงรู้สึกอย่างนี้ทำไมวันนั้นเธอถึงพูดคำนี้ออกไปและฉันรู้สึกยังไงมันเปลี่ยน
2: ล็อก
1: เหมือนมันปลดล็อกแล้วมันได้รู้ว่าอ๋อเขาคิดแบบนี้นี่เอง
2: อ
1: ๋อเราเข้าใจเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้รู้ความรู้สึกของเราด้วยไม่มีละกำแพงอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: เกือบไปแล้วนะ
1: เนี่ยที่อาสาไปครับ
2: ก็เลยเปิดตัวเป็นรูปคู่กันในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา
1: อันนี้คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ
2: ลงแค่นี้ลงทำไม
1: ชุบชื่นหัวใจ
2: ก็ลงไปเลยดี
1: ก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยก็อย่างที่บอกไม่อยากฝืนอยากให้มันทุกๆอย่างเป็นไปตามธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปเพราะเรารู้แหละว่าถ้าเกิดเราเปิดแล้วเขาจะต้องอะไรยังไงนักสืบก็ไปก็จะมีชาวเน็ตอะค่ะ
2: เห็นแค่นี้สืบได้เหรอ
1: สืบแล้วก็ตัวเขาเองอะก็เป็นคนที่บอกว่าแท็กเขาสิเราฮะแท็กได้หรออะไรอย่างเงี้ย
0: คือจริงๆก็ไม่ได้แปรนะครับเพราะถือว่าเวลาเขาลงรูปใน Instagram เราก็เข้าไปคอมเมนต์คือก่อนหน้าที่เขาจะลงรูปเนี่ยเราก็เข้าไปคอมเมนต์ปกติ
3: แต่อันเนี้ยพอจะลงแบบออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วมันต้องมีผลอะไรตามมาต้องมีคนไปสืบต้องอะไรก่อนจะโพสต์คุยกันว่ายังไงคะ
1: คือเราชัดอะเราเต็มอิ่มแล้วอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเราคิดแล้วแล้วเราผ่านกระบวนการคิดทุกอย่างมาอย่างดีแล้วแล้วเราก็เรียนรู้กันแล้วมั่นใจในสิ่งนี้แล้วแล้วก็ไม่อยากจะปิดในความรู้สึกของเราณตอนนั้นนะคะ
2: อันนี้ถ่ายที่ไหนอะคะ
0: ที่ญี่ปุ่นครับใช่เพราะเราอยู่เมืองไทยคือความเป็นเขามันก็เหมือนกับว่ามันมีบาริเออร์ระดับนึงไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องกังวลเรื่องสายตาคนมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้เราก็รู้จักกันมากขึ้น
3: อะไรทำให้เรามีทริปบ่อย
0: ๆก็สนุกดีครับเวลาที่ไปเที่ยวกับเขา
1: อยู่ด้วยกันแล้วมันดี
0: จริงมันก็ทำให้เรารู้สึกรู้จักเขามากขึ้นครับเพราะว่าเราก็อาจจะต้องมี question ในใจว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาไปเที่ยวกับเราอย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะไปเที่ยวแบบคนปกติได้ไหมลำบากได้ไหมเดินได้ไหมหรือว่าตากฝนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าหรือว่าจะต้องแบบอะไรยังไงเราก็ได้เรียนรู้ตรงนั้น
3: หนึ่งจุดที่ชอบคุณหมอมากคือคุณหมอถ่ายรูปเก่งมาก
1: ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะยังไม่ได้แบบคบกันแบบอะไรเงี้ยเป็นแค่เพื่อนก็เห็นแล้วล่ะเขาเป็นคนถ่ายรูปได้ก็คิดว่าเอ้ยเคยเงี้ยวเงี้ยวกับเขาว่าเอ้ยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมแต่ว่าก็จนมาวันนึงที่เราได้คบกันก็มีโอกาสที่เขาได้ถ่ายรูปให้เราจริง
3: ๆซึ่งอันนี้คือรูปโปรด
1: ใช่ป้อยชอบนี่ไปทานข้าวกัน
3: สวยมาก
1: ถ่ายรูปไว้เรา
3: ใครจะได้มีช่างภาพส่วนตัวขนาดนี้คะนางแบบก็สวยแล้วถ่ายสวยอีก
1: ชอบที่ได้เป็นนางแบบชอบที่มีช่างภาพ
2: อันนั้นคืออันที่เป้ยเลือกใช่ไหม
1: ใช่อันนี้คือเป้ยชอบ
2: อันนี้คุณหมอชอบนี่
3: อ่ะ
2: ใจตรงกันอันนี้ใช่ไหมชอบเหมือนกัน
0: รูปแรกก็เป็นรูปที่ผมเป็นคนลง ใน Instagram ตัวเองรูปแรกของเขาก็รู้สึกว่าโอเคเราประทับใจกับทริปนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยลงก็เลยชอบถึงน่าจะดูดุๆแต่เค้าก็แฮปปี้อยู่นะฮะถ่ายไม่ยาก
3: แต่อะไรยากคะ
0: แต่ยากตรงที่ว่าถ้าจะลงจะต้องผ่านแอปพูฟก่อนใช่เพราะว่าถ้าลงโดยที่ไม่ผ่านแอปพูฟมันจะเขินใช่มั
1: ้ยไม่มีที่รักก็มีลงแบบว่าไม่บอกเค้าเหมือนกัน
0: ก็พอจับทางได้ว่าต้องเข้าแอปไหนอะไรปกติเราถ่ายรูปแลนด์สเคปเราถ่ายรูปวิวทิวทัศน์เราก็ไม่ค่อยชินกับการที่จะต้องมาปรับผิวลบรอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเรียนรู
3: ้แต่ตอนนี้คือเป็นแล้วนะคะเข้าใจ
0: ก็เขาบอกว่าต้องเอาเข้าวันนี้อันนี
1: ้ไม่อย่างนี้ก็ปัดปารีสให้เป้ยอ่ะก็เขาคิดว่าปารีสก็คือเข้าแอปแล้วแต่มันไม่พอไง
0: ก็คิดว่าถ้าสมมติว่าจะลงรูปไหนก็ส่งให้เขาก่อน
3: นอกจากนั้นมันมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะการที่เป็นแฟนคุณเป้ยปานวาดเนี่ยเวลาที่ตัวเองตกหล่นบ้างแล้วคุณหมองอนเนี้ย
2: ไม่มีสิ่งงอน
3: แล้วเราทำยังไงล่ะคะ
0: เขางอนกลับนะ
3: หายไปห้องผ่าตัดมา6ชั่วโมงแล้วออกมาแล้ว
1: ที่รักเหนื่อยไหมบีบมากเท่าที่พอกดฟังเองอ่ะเวลาจะส่งเสียงใช่ปะเขากดฟังเองเฮ้ยมันดูม้วน
2: แต่คนเขาแห่ไปอะไรนะวัดโลกโมลีกันตามเธอ
1: ไปมูฉ่ำเลย
2: 3 วัน 7 วันคือได้เลยใช่ไหม

0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ลูกใหม่ปะเนี่ย
2: เหมือนเดิม
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรียวเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ออกซิเจนแซด 87% VP 60-30 ค่ะมีเลือดออกในช่องอกขวาค่ะ
5: 100% ออกซิเจนเตรียมเปิดช่องอกพร้อมเลย
6: เบรดครับเปิดช่องอกเพิ่ม
7: หัวใจเพิ่ม
4: คุณหมอคะคนไข้หัวใจหยุดเต้นค่ะ
8: No heart rate
9: ดูยังไม่อยากเกิด
10: มันคือชะตากรรมของการเปลี่ยนแปลงการพบเจอและการพลาดจาก

0: พกเองเนี่ยนะมาเยี่ยมข้าแทนที่จะเอาของติดไม้ติดมือมาเนี่ยดันมากินข้องข้าอีก
1: แม่เองนี่แฟนคลับเยอะจริงๆนะ
2: หมู่ไม่น่าเรียกพวกฉันมาเลยกินก็ไม่ได้กินแทนต้องมาเสียตังค์อีกหาทางไล่พันไม่มีตังค์จ่ายมีว่างติดคุกกันหมดแน
3: ่อย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ตัวใครตัวมัน
4: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย
5: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ด่าต่อหน้าด่าในโซเชียลแล้วยิ่งทำแอปนะโดนรีวิว1ดาวนี่คือโลกแตกถ้าจิตไม่แข็งวันไหวกับคำวิจารณ์มีแต่ตายกับตาย
7: พี่เซนก็ไม่จำเป็นต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้นี่คะ
6: แรงตรงไหน
8: คนพูดบอกว่าไม่ได้ด่าแต่คนฟังนี่เหมือนโดนจิกหัวด่าเลยค่ะ
9: ใช่
10: แกไปหาที่เปิดร้านได้เลยนะเว้ยแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่ก็มาคุย
4: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: กรกฎาคมนี้เจ้าแซ่บเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
11: พบแน่นอน
12: เจ้าแซ่บเฟอร์ค
13: ่
12: ะ
13: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
14: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
12: แต่ฉันเกลียดมัน
15: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
4: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30
5: นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: คุณนราธรคุณภูมิ
17: เดี๋ยวเข้าไปในไข่มุก

0: างสีดำจันทร์ถึงศุกร์ 19 นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
5: เครื่องทำน้ำอุ่นอควาซีรีจากรินไน
6: นอกจากนั้นมันมีเรื่องอื่นๆไหมคะการที่เป็นแฟนคุณเป้ยปานวาดเนี่ย
7: จริงๆการเป็นแฟนเป้ยปานวาดไม่ได้ต้องปรับตัวเยอะแต่ว่าอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยปรับตัวเยอะหมายถึงว่าปรับตัวให้เข้ากับเขาอันนี้เยอะ
6: เรื่องอะไรคะที่ต้องจูนกันมากที่สุด
7: เขาเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองเขามีมุมมองที่เป็นเขาอยู่ก็คือทุกคนมีมุมมองของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยครับเราต่างคนต่างใช้ชีวิตกันมาเยอะหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้อายุน้อยๆกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคพอเราตัดสินใจที่จะลองคบกันอยู่ด้วยกันเนี้ยมันก็เลยต้องปรับใช่เพราะว่าทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเอง
6: มีงอนกันบ้างไหมคะ
8: มีค่ะ
6: แล้วใครเป็นคนงอส่วนใหญ่
7: ใช่เป็นผมด้วยแหละครับก็จริงๆเขาบอกตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกเขาเป็นคนขี้งอนมากนะใช่เขาแบบยื่นโนติสเลยใช
6: ่ขี้งอนมากนะ
7: ก็เตือนแล้วก็จริงอย่างที่เขา
6: จริงเรื่องอะไรคะที่คุณเป้ยจะงอน
7: เราไปผ่าตัดแล้วลืมบอกแล้วเราแบบเหมือนหายไปเลยอะไรเงี้ยแบบไม่อ่านข้อความนู่นนี่อะไรเงี้ยก็อาจจะงอนรู้สึกแค่เป็นเรื่องเล็กก็ไม่ใช่เรื่องใหญ
8: ่ยังไม่เคยมีเรื่องใหญ่อะค่ะซึ่งแหมที่รักก็เป็นเหมือนกัน
7: ก็เป็น
8: โอ้ไปผ่าตัดนะออกจากห้องผ่าตัดต้องเห็นข้อความเป้ย
7: ห้ามน้อยนะเราอยากเห็นดีกว่าเราอยากเห็น
8: ถ้าน้อยนะถ้าน้อยแปลว่าคิดถึงน้อยหายไปไหนไปทำอะไรอ๋อเล่นไอจีใช่ไหมยังไงเราไม่คิดถึงเขาเลยเหรอคือโอ้โหแบบคล้ายๆกันตรงนี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดรู้ว่าเขาจะต้องผ่าตัดเนี่ยเหมือนแบบทุกอย่างจะต้องแบบเฮ้ยเขาเฮ้ยเป็นไงที่รักสู้ๆนะโอเคยากหรอเป็นกำลังใจให้นะอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะไม่หายให้เขารู้สึกแบบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเช่นกันเขาจะคอยรายงานตัวเราตลอดเวลาก่อนหน้านี้เขาจะรายงานว่าเขาจะทำอะไรเขากำลังจะออกจากคอนโดนะหรืออะไรก็ตามแต่เวลาที่เขาขับรถเขาจะต้องโทรหาเราคุยกับเราตลอดเวลาจะทำอะไรทุกอย่างคือจะบอกแล้วอยู่ปุ๊บหายตัวไปแล้วก็จะแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมถึงหายก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้สึกงอนอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าคือจริงๆทั้งสองคนก็เหมือนอยากรู้ความเป็นไปซึ่งกันและกันตัวเขาเองก็เหมือนกัน
7: ที่เราโทรไปหาเขาแล้วตอนที่เราขับรถแต่ว่าเรามีเพื่อนนั่งมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ
8: อันนี้ล่าสุด
7: เราก็คุยโทรศัพท์กับเขาไม่ได้เราก็แค่โทรบอกว่าโอเคเรากำลังจะไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนมาด้วยแต่ว่าตอนนั้นอาจจะไม่ได้บอกว่ามีเพื่อนมาด้วยแต่ว่าเราแอดซูมว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเราบอกเขาว่าเราจะไปกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็งอน
6: ว่าทำไมปกติระหว่างทางต้องโทรหา
8: ใช่ใช่ใช่ก็แค่นั้นนะไปกับเพื่อนใช่ไหมก็แต่ก็แอบงอนนิดนึง
9: ในวงเล็บทำไมไม่บอก
8: ก็แค่นั้นเอง
9: แบบอะไรอย่างเงี้ย
6: แปลว่าต้องรู้กันตลอดเวลาว่าตอนนี้ทำอะไร
8: คือจริงๆอ่ะแค่วางไว้เอ้ยกำลังจะขับรถไปกับเพื่อนอาจจะคุยไม่สะดวกจบเลยจบทุกอย่างคือแบบเราเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายอยู่แล้วค่ะ
6: สรุปเองแต่ว่าคุณหมอบอก
8: คือเขาทำอะไรให้มันแบบเหมือนเราติดนิสัยเขาทุกอย่างที่เขามันเป็นรูทีนหมดแล้วอ่ะเขาจะทำอย่างนี้จนพอมันหายไปอ่ะเราก็เลยรู้สึกเกิดอะไรขึ้นอะไรงั้น
6: แล้วเวลาที่ตัวเองตกหล่นบ้างแล้วคุณหมองอนเนี้ย
9: ไม่มีสิ่งงอน
7: มีสิทธิ์งอนครับแต่ว่าเขาไม่งอ
8: ไม่ใช่ไม่งอหรอกที่ละมันไม่เหมือนกันคืออาจจะด้วยวัยของเราถ้าเรากำลังมีอารมณ์อยู่อะ เราเลือกที่จะไม่คุยดีกว่าเพราะเรากลัวว่าเราจะหลุดคำพูดที่มันไม่ดีออกไปนี่คือเราก็เลยจะไปตั้งสติค่อยๆใจเย็นแล้วเราถึงคุยแต่เขาอะเป็นคนที่เหมือนกับยังไงนะต้องคุยเลยต้องเคลียร์เลยขอเคลียร์เลยได้ไห
10: ม
8: เอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบตรงนี้เป็นข้อนึงที่เราอาจจะต้องปรับการอะไรอย่างเงี้ย
6: เอาก็ถ้าคุณหมองอนอยู่แล้วเราทำยังไงล่ะคะ
7: เขางอนกลับ
6: งอนมางอนกลับไม่โกง
7: นานๆทีเขาจะงอสักทีนึงงอนไปสักพักผมก็โอเคงอเองก็ได
6: ้หายก็ได้
7: เพราะดูแล้วเขาไม่น่าจะงอแน่นอน
8: ไม่ใช่หรอกงออยู่แล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าเอออันนี้เหตุผลของเขามันถูกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องเป็นคนไปคุยแต่เราเลือกที่จะแบบอย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นคนแบบนี้เลือกที่จะแบบเหมือนทำให้ตัวเองใจเย็นก่อนเพราะเราไม่ชอบกับการที่ใช้คำพูดที่มันไม่ดีสาดใส่กัน
6: คุณหมอติดแฟนไหมคะ
7: ก็ติดครับติดใช่หมายถึงว่าเราก็อยากรับรู้ว่าเรา

0: เขาอยู่ตลอดโอเควันนี้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแต่จะไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: หมออธิบายแบบทำให้คำว่าติดแฟนมันแบบมันดูมีเหตุมีผล
2: ดูแบบว่าแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่อง
0: เพราะว่าบางทีเราก็ยุ่งเราก็ทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยเราบางทีเราผ่าตัดทั้งวันวันนี้ก็อะไรก็แค่อยากรับรู้ว่าเขาทำอะไรวันนี้เขาหายไปเลยเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาหลับ
1: อยากรู้ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเบอร์เขาอ้อนเบอร์ไหนคะ
0: เราอาจจะชินกับเขาที่เขาเป็นนางร้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตั้งแต่รู้จักเขามาก็ไม่เคยรู้สึกว่าเขาเป็นแบบนางร้ายจริงๆเลยครับเขาก็มีความน่ารักของเขาอยู
1: ่เขาขี้อ้อน
0: ก็ระดับนึงเลยฮะ
3: จริตเราเยอะอยู่แล้วไม่ธรรมดา
1: คุณผู้ชมบอกว่านึกไม่ออกค่ะนึกภาพไม่ออก
3: เหมือนชอบตะเงี้ยวตะเงี้ยวกับแฟนอยู่แล้วอ่ะชอบแบบสกินชิปชอบแบบขี้รักอย่างเงี้ยงี้แบบอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะจะเป็นแบบเหมือนเป็นคนที่แบบพอกับแฟนนะไอ้สาระไปวันๆงุ้งยิงใส่เขาจนแบบแล้วเขาก็นิ่งมากนิ่งฮัลโหลฮัลโหลไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบเอ๊ใช่เขาก็งงบางทีวันนั้นเขางงมากอยู่ๆเราก็ยื่นมือไปแบบอย่างเงี้ยเขาทำอะไร
1: หายไปห้องผ่าตัดมา6ชั่วโมงแล้วออกมาแล้วเรียกที่รักยังไงคะ
3: ที่รักเหนื่อยไหม
0: ใช่ประมาณนี้ครับ
3: อย่างเงี้ยเหนื่อยไหมสู้สู้นะอุ้ยเจ๋งที่สุดในโลกเลยตอนแรกมันต้องเสร็จนานกว่านี้ใช่ไหมนี่เขาพิมพ์นี้เลยตอนแรกมันต้องเสร็จอ๋อเขาส่งเสียงตอนแรกมันต้องเสร็จนี้เนี่ยเพราะว่าที่รักเก่งมากเลยรู้ป่ะอะไรเงี้ย
1: นี่คือเสียงผ่านโทรศัพท์ก็เสียงนี้หรอ
3: มันอาจจะไม่ถึงขนาดนี้แต่เวลาส่งเสียงเวลาพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยบีบเสียงสุดฤทธิ์บีบมากเท่าที่พอกดฟังเองอ่ะเวลาจะส่งเสียงใช่ป่ะพอกดฟังเองเฮ้ยมันดูห้วน
2: เอาใหม
3: ่ลบใหม
1: ่คุณเช็คเสียงก่อนด้วยเหรอคะ
3: เช็ค
1: ก่อนส่งนะคะ
3: เช็คเสียงเรามันแหบห้าวไงไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดฟังก่อนเฮ้ยมันอ่านได้ละมันบีบได้ละมันอ้อนละค่อยส่ง
2: มีชาวเน็ตตาดีเขาสังเกตว่าคุณน่ะแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นมีการ QC อะไรหรือเปล่าคะหรือว่ามีการแบบว่าปรับทัศนคติหรือว่าอะไรหรือเปล่า
0: ก็นิดหน่อยครับหมายถึงว่าเราก็แค่บอกเฉยๆว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่คอมฟอร์ตกับตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยปรับให้หน่อยได้ไหม
2: มันเป็นคำพูดประมาณไหนคะถึงเปลี่ยนมันได
0: ้ค่อยๆยื่นชุดความคิดเขาทีละนิดทีละนิดครับเขาก็ค่อยๆเปลี่ยน
3: ต้นคุยกับเป้ยมาตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะเขาชอบแบบนี้แบบนี้ตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะคบแต่เราก็เรียนรู้ว่าอ๋อเขาแบบนี้ประมาณนี้ก็มีหลงบ้างแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อยๆพูดเทียนนิดแล้วเราก็มองว่ามันเป็นความคิดของเขาแต่ที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากเคารพความรู้สึกของกันและกันเราก็เลยเลือกที่จะเบาไปแล้วก็เบาแต่ว่าเราก็มีการต่อรองแล้วก็คุยด้วยเหตุด้วยผลว่าบางทีถ้าเกิดในรูปแบบการทำงานมันอาจจะต้องมีบ้างซึ่งเขาก็ไม่ได้ติดตรงนั้น
1: เราก็เลยโละทั้งตู
3: ้ไม่ถึงกับโละขนาดนั้นก็มีอะไรที่มันแบบบางทีเราชอบซื้อชุดที่แบบมันเหมือนแบบเราต้องออกงานหรือเราต้องใส่ถ่ายงานแล้วก็ซื้อเก็บไว้อะไรเงี้ยเราก็มองว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องใส่ขนาดนั้นแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก็ค่อยๆโลแล้วปล่อยไปบ้างอะไรให้คนอื่นบ้างแต่ถ้าเกิดวันธรรมดาทั่วไปที่แบบก็ถ้ามิดชิดได้มันก็ดีกับตัวเราเขาก็บอกด้วยวัยเราด้วยอ่ะวัยมันถึงจะแบบก็จริงของเขาเลย
2: เปย์ขี้หึงไหมคะเห็นมีแหวนคู่ด้วยแต่งเมื่อไหร่
3: อุ้ย
2: พี่โปรดพี่ปาลินว่าไงคะ
0: โอดก็ดูแฮปปี้นะครับ
3: เป้ยมีอะไรเป้ยไม่เคยปิดลูกเป้ยไม่อยากให้เขารู้มาจากข่าวทีหลัง
2: แต่คนเขาแห่ไปอะไรนะวัดโลกโมลีกันตามเธอ
3: ไปมูฉ่ำเลย
2: 3วัน7วันคือได้เลยใช่ไหม
0: บางอย่างเนี่ยเวลาเรามาอยู่ด้วยกันบางทีเราต้องเปลี่ยนทัศนคติพยายามมากๆที่จะทำตรงนี้ให้กับเราขอบคุณมากๆที่ทำให้
3: ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่ให้เกียรติและขอบคุณที่ยอมรับและมีคำว่าคุณแม่ด้วยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาในชีวิต

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: ร้อนเงิน
2: ร้อนเงินดับไวยืมลายดีกว่า
1: ดับไวยืมลายดีเคอนุมัติไวรายได้ 5,000 ก็ยืมได้วงเงินสูงสุด 800,000 ไม่ใช้สลิปเงินเดือนแอดเลยแอดไลน์ BK ผู้ที่จะไปแล้วชำระคืนไหว
3: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
4: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อม

0: องแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
1: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
0: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
2: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
3: เรื่องล่าสุดมันแรงไง
4: ก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตจะไปออกขนกระแสแบบไม่ได้ไปขายของ
5: นั่นน่ะ
4: ตอนนั้นมันไปคิดได้จุดไหนว่าเฮ้ยก็โดนเนี่ย
6: อันนี้ไม่มีในคำถามนะโอ๊ต
7: สิเจออะไรมาบ้างหนูจะได้ตัดสินใจได้ไปจากอิสาตานซะ
8: เรานี้ไปเจอสามีนี้ที่ไหนอะพัดถามสันแล้วสันบอกว่าสันไม่รู้อะ
9: สามีนี้เขาเป็นญาติสัน
10: สันทำลายชีวิตพัดเราเลิกกัน
11: สิเขาแค้นผม
9: แค้นถึงขนาดฆ่าตัวตายสร้างตาบาป
11: นี่คุณเลิกถามผมสักทีได้ไหมเรื่องนั้นมันจะเป็นความลับกับผมไปจนผมตาย
12: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
13: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
15: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคุบเหยื่อเก่าทั้งที่มันขายไปแล้วอ่ะ
16: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
17: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
18: ไม่ได้หรอกครับ
14: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
19: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
12: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ผมไปแต่งงานมาครับ
21: แต่งงาน
20: มาพอดีเลย
22: ตรี
23: สาสิทธิ
24: ์ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
22: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐาน
12: ท่าตรีคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
25: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
4: แต่ฉันเกลียดมัน
26: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
12: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์ 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
28: มีนิดเดียว
29: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
30: อ๋อ
31: ต้องบีบเต็มแปลง
32: เพื่อโฟลายที่มากกว่า
33: ด้วยโฟเก
34: สทำไงจะลดดีกัน
35: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
36: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
37: สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Copper Ion
38: เต้ยที่หึงไหมคะ
39: นิดหน่อยละกันก็มีบ้างก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้แบบโหแบบไม่มีเหตุผลอะไรขนาดนั้นน่าจะอยู่ในเลเวลของผู้หญิงทั่วไปก็พยายามจะทำให้เขารู้สึกคอมฟอร์ตกับเรามากที่สุดอะไรเงี้ยครับ
38: เห็นมีแบนคู่ด้วย
40: นี่มันเป็นอะไรที่น่ารักเนาะก็อยากแบบแลกกันใส่ไว้
39: เขาอยากจะมีอะไรสักอย่างที่เราใส่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยเลือกอันนี้เขาเป็นคนเลือก
40: คุณเป็นคนตัดสินใจ
39: ก็ต้องก็เขาบอกแล้วอ่ะแล้วก็อย่าไปขัด
38: แต่งเมื่อไหร
40: ่อุ้ยคือณตอนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีมากอยู่แล้วค่ะมันโอเคอยู่แล้วอะค่ะแล้ววันนี้ก็คีปตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะเนาะที่แล้วเราเคยคุยเนาะเราเคยคุย
39: ใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปแตะอะไรมันเยอะเราอาจจะยังให้ความสำคัญกับการที่เรายังเรียนรู้กันในทุกๆวันอยู่จริงๆผมก็มองว่าการแต่งงานหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ครับจริงๆพอเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วหรือว่ามีเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละสำหรับเขาก็เลยมองว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบโอเคมีกำหนดการหรือว่ามีคือถ้าสมมติว่าโอเควันไหนมันพร้อมหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมี
38: พี่โปรดพี่ปาลินว่าไงคะ
39: โปรดก็ดูแฮปปี้นะครับหมายถึงว่าเวลาที่ก็เจอเขาก็ดูโอเค
40: ปาลินก็เป็นเด็กน้อยค่ะอาจจะยังไม่รู้รายละเอียดเท่ากับโปดแต่ก็พอจะรู้บ้างว่ามันคืออะไรเป้ยมีอะไรเป้ยไม่เคยปิดลูกแล้วเป้ยหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเป้ยจะเป็นคนเดินเข้าไปบอกเขาก่อนเพราะเขาโตแล้วเป้ยไม่อยากให้เขา

0: รู้มาจากข่าวทีหลังหรือว่าเพื่อนๆมาบอกโดยที่เขาไม่รู้อะไรเรื่องต้นเนี่ยโปรดเขาก็จะรับรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอ๋อแม่คุยกับอยู่คนคนนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็บอกลูกๆว่าเราไม่มีใครแทนที่ใครนะเออเราไม่ได้แบบรีบร้อนหรืออะไรเงี้ยทุกๆอย่างมันจะค่อยเป็นค่อยไปอะไร
1: เคยเจอกันหรือยัง
2: เคยเจอแล้วครับเคยไปทานข้าวด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันไปต่อแถวซื้อไอติม
0: ก็โอเคเขาแต่งตัวสไตล์คล้ายๆกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใส่รองเท้ามาแบบชนกันแล้วเอาให้ป้อยดูแล้วบางทีป้อยไม่เก็ตรองเท้าอะไรใส
2: ่กันอยู่เจนซี
0: เจนเราไม่รู้เรื่องป้อยก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตเป็นไงแต่ณวันนี้คือเรารู้สึกดีมากๆที่เขาก้าวเข้ามาในชีวิตของเราด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรามันก็เลยสร้างกำแพงให้กับเราแต่กำแพงเหล่านั้นมันหายไปเพราะว่ามันเกิดจากพฤติกรรมที่เขาแล้วก็สิ่งที่เขาทำให้เรามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ากำแพงนั้นอ่ะมันค่อยๆลดลงไปแล้วสิ่งหนึ่งที่เหมือนไปบอกไปข้างต้นนะคะป้อยชอบที่เขาเหมือนกับไม่นิ่งนอนใจที่จะไม่มีคำว่าเราอะค่ะเขาจะคิดทุกอย่างที่มันมีคำว่าเราเสมอและตลอดเวลาไม่ว่าจะทะเลาะกันแทบตายหรือจะมีอะไรที่จะต้องงอนกันหรือไม่เข้าใจกันเขาก็จะเลือกที่แบบจะเหมือนทำให้มีคำว่าเราขอบคุณนะนิ่งมากเลย
1: แล้วคุณหมอเห็นภาพในอนาคตกับเบ้ยยังไงคะ
2: เราก็น่าจะเป็นกำลังใจให้กันและกันในทุกๆวันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะครับแค่ว่าโอเคเรามีเขาอยู่ข้างๆคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซัพพอร์ตเขาก็แค่นั้นครับ
0: สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้มากๆคือไม่ว่าจะเป็นยามที่เราสุขทุกข์หรืออะไรก็ตามแต่ก็จะมีเขาที่แบบคอยยืนข้างๆเราตลอดเวลาคือเขาทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนคู่คิดอ่ะคือชีวิตคนเรามันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายมันแค่นี้กลับมาแบบเหนื่อยๆกินข้าวยังเหนื่อยเปล่ามันก็มีความสุขแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไหนๆเล่าให้พวกเราฟังขนาดนี้นะขอซีนแบบซึ้งๆแบบ
3: ยังไม่ได้มี
1: พูดถึงกันและกันหน่อยได้ไหมคะ
3: ยังไม่มี
0: ม
3: ยังไม่มีไว
0: รัลก็พูดเยอะแล้ว
1: เอาแบบพูดบอกกันและกันไง
2: โอ้มีมิวสิกวิวด้วย
1: สมมติว่าไม่มีใครเลยค่ะคุณหมอ
0: ไม่มีใครเลย
1: คนเลยค่ะ
3: ไม่อยู่เราไม่ได้อยู่ตรงนี
2: ้ก็ขอบคุณครับที่เรารู้แหละว่าการที่เขาเป็นแบบนี้ได้อะเขาก็อาศัยความตั้งใจเยอะมากๆแล้วก็ความพยายามเยอะมากๆในการที่บางอย่างเนี่ยเวลาเรามาอยู่ด้วยกันบางทีเราต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในตัวเราเปลี่ยนจุดที่เราเคยเป็นมาก่อนครับซึ่งเขาพยายามมากๆที่จะทำตรงนี้ให้กับเรามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเห็นจากตัวเขาเนี่ยมันเหมือนกับผมใช้คำว่าอะไรดีอะเหมือนภูเขาน้ำแข็งนะครับสิ่งที่เรามองเห็นที่เขาทำกับเราอะแต่ว่าเบื้องหลังแล้วลึกๆเนี่ยเขาต้องจัดการอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะโชว์ให้เราเห็นในสิ่งที่เราแฮปปี้ที่จะอยู่กับเขาอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้
0: ก็เช่นกันค่ะก็ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณที่ให้เกียรติและขอบคุณที่ยอมรับในความเป็นเราแบบนี้แล้วมีคำว่าคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆที่ไม่ได้ไปแบบปรับเปลี่ยนอะไรเราและเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นอยู่ขอบคุณที่ดูแลซึ่งกันและกันมาตลอดเลยอ่ะไม่ว่าจะทำอะไรหรืออะไรก็ตามแต่แบบพยายามเรียนรู้และเข้าใจป้อยมากๆรู้เลยว่าบางทีป้อยงงแงมากๆชีวิตเขาก็เครียดมากพอแล้วแต่ว่าเขาก็ยังเก็บเอาคำถามไร้สาระของเราเนี่ยมาทำให้มันมีสาระเขาไม่เคยปล่อยให้เราแบบเหมือนคุยคนเดียวบางทีเรารู้สึกไม่โอเคเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งเราก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาในชีวิตนะคะ
1: จบแล้วสปีชงานแต่ง
3: ฮะตอนนี้มีแต่คนเขาแห่ไปอะไรนะวัดโลกโมลีกันตามเธอ
1: ทำไมล่ะแม
3: ่ก็เธอไปมูใช่ไหม
0: ไปมูฉ่ำเลย
3: 3 วัน 7 วันคือได้เลยใช่ไหม
0: ก็ไม่ก็ต

0: ก็เลยไปมูซะหน่อยอะไรเงี้ยขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรแบบไหนคือกลับมาก็ทุกอย่างมันก็โอเคขึ้นคลี่คลายขึ้นราบรื่นขึ้นจริงๆฟ้าเปิดอะค่ะฟ้าเปิดต้องกลับไปแก้ละ
1: ไม่ๆแล้วบนด้วยอะไรบนได้เลยจะบอกบุญหน่อย
0: อ่านตามป้ายเลยชม
1: เอาหรอ
0: เขาจะมีดอกไม้ก็คือไปแบบไม่มีเตรียมอะไรเลยไม่ได้เป็นพิธีการใหญ่โตแต่ว่าเราตั้งมั่นและตั้งเป้า
1: โอเคมานิเฟส
0: ต์จิตเราแบบชัดเจนมากว่าเราต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็อธิษฐานแล้วก็มีแค่พวงมาลัยอะตอนนั้น
2: ขอฟังมุมศัลยแพทย์ค่ะฟังรู้ไหมคะ
3: ก็คือจริงๆตอนนั้นรับรู้ว่าเขาไปเชียงใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาก็โอเคไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รู้คิดว่าเขาไปมู
2: ไม่รู้ว่ามีเราอยู่ในนั้น
3: ไม่รู้ครับ
0: ฉันไม่รู้อะไรบ้างเลย
1: ขอบคุณคุณหมอต้นนะคะแล้วก็เปิดมากๆ
0: ขอบคุณ
1: เ
0: ช่นกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้พวกเราสามแซ่บต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มาเร็วมาเร็วโอเค
2: ลูก
3: แบบ
4: รัวๆเลยลูก
5: เดี๋ยวขอมุมนี
1: ้ไม่เอามุมนี้มุมนี้มาเลยมาเลยอาดินมาถ่ายรูปให้หน่อยค่ะให้ดินเป็นตากล้องโอเคอ
6: ย่างนี้อยู่เล่นเกมดีกว่า
1: ไม่ได้เขาต้องถ่ายให้
2: ไม่แต่เด็ก
1: ถ่ายให้ก่อนเลย
2: การถ่ายรูปพี่เมฆ
5: เอาแค่2รูปดีเอา
1: 2รูป
5: 2รูปดีๆเลย1 2 3
1: โอเค1 2
6: 2 3
1: ตากล้องผ่าน
6: ไหมไม่ผ่านเลย
1: ทำไมอ่ะ
6: มันถ่ายยากมากทุกคนขยับมันควรจะอยู่นิ่งๆไม่ใช่หรอ

0: วันนี้มาหาดาด้าหน่อยครับผมบอกว่าเป็นอัครมหาเศรษฐีโอ้จริงจริง
1: ต้องเป็นเศรษฐีนะเพราะว่าอันนี้เป็นโรงแรมคุณที่อยู่ใจกลางบางลำพู
2: ใช่ก็คือการเดินไปด้วยอันนี้เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันค่ะไปดูจริงๆอันนี้ไม่ใช่ของด้าคนเดียวคือมันจะเป็นแบบของพี่น้องด้วยของตระกูลของครอบครัวด้ามันเป็นที่ดินของครอบครัวด้า
1: เสร็จแล้วเป็นคนย่านบางลำพู
2: จริงๆอ่ะจริงๆไม่ใช่คนย่านบางลำพูแต่ว่าอันนี้เป็นตั้งแต่ที่ดินของคุณทวดเลยค่ะแล้วก็เมื่อก่อนมันก็จะเป็นตึกแถวหลายๆห้องให้เช่าแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเอามาทำโรงแรม
0: แต่มันก็ต้องรวยนะถ้าว่าสมัยก่อนแบบว่ามีเก็บค่าห้องส่งห้องเช่าไม่ธรรมดา
3: เออนี่น้องบอกว่าคุยกับมหาเศรษฐีแล้วเนี่ย
1: ดูห
0: น่อยแล้วทายาทตรงนี้นี่น้องผมสีนี่หล่อมาก
3: หล่อไหมเราเจอตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยไปที่คอนโด
2: ใช่เคยมาแล้วสำหรับตีไทยครัวมาที่คอนโด
3: อันนี้ก็เป็นร้าน
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของโรงแรมจริงๆอ่ะตรงนี้เป็นล็อบบี้ของโรงแรมแล้วก็เป็นคาเฟ
0: ่ได้ข่าวว่าคุณเป็นบาริสต้า
2: น่าสั่งกาแฟได้ไหม
0: ทำกาแฟได
2: ้ดูซิไหนรับออเดอร์ไหนซิรับออเดอร์
4: เอากาแฟอะไรครับ
0: เอากาแฟอะไรครับลุงขออเมริกาโน่ได้ไหม
4: เอาหวานหรือไม่หวานครับ
0: นี่เดี๋ยวเรื่องมันต้องคุยมันต้องโยกกันไปอย่างนี้ไ
3: หมแต่ไม่ขอรับเบอร์
0: งั้นลุงขอหวานๆครับ
4: เอาหวานมากหรือหวานน้อย
2: เยอะใหญ่จะใหญ
0: ่อาไข่นี่ต้องเข้าแล้วเอาหวานมากครับ
4: เอาหวานกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดหวานมาก
1: ไม่ได้กินหรอกเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้ยเดี๋ยวระวังร
2: อไปนั่งตรงดูกันนะคะ
0: ที่นั่งกันดีกว่าครับ
2: มาเลย
0: แต่ขออนุญาตสรุปอีกครั้งเลยนะว่าลูกค้าที่นี่เนี่ยหล่อจริงๆ
2: หน้าตาดีใช่ไหมคะ
0: หน้าตาดีมีสไตล์อะ
3: ตายแล้วพี่ที่ให้ขายโรงแรมเขาเต็มเลยนะทีนี้ไม่ได้ต่างชาตินะคนไทยนี่แหละ
0: ใช่ไปบอกบุโกะก็จะมารอนะ
2: โอ้โหบุโกะประทับใจมากเคยมากินข้าวที่นี่แล้วบุโกะก็บอกว่าขอจอง1คืนเลยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าพนักงานโรงแรมไม่ต้องทักเขาเผื่อเขาไปห้องอื่นบ้างไม่ต้องทักไม่ต้องดูแลดีอะไรอย่างเงี้ย
3: บุโกะขอคำถามหน่อยด้วยว่าที่เจอคุณแม่กี่โมงเนี่ย
2: ได้เจอ
3: แม่บ้างไหม
2: ได้เจอแม่บ้างไหม
4: ไม่เจอ
2: ไม่บางวันหนักงานยุ่งจริงๆเพราะว่าแบบแต่ว่าถ้าปิดเทอมอ่ะก็จะดีอย่างเพราะว่าเวลาเราทำงาน
3: ไม่ได้นะ
2: เราก็จะทำงานที่บ้านอยู่แล้วไงยกเว้นว่าแบบไปจัดรายการไม่ใช่ยุ่งทีวี
1: เวลาแม่ไลน์ก็ไลน์ที่บ้าน
2: เขาจะอยู่กับเราแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่เขาแบบเปิดเทอมอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยได้เจอแต่คุยกับแม่ต้องคุยในไหนคุยในติ๊กต็อก
0: ทักแม่ในติ๊กต็อก
3: ถามจริงถามจริง
0: เอ็นดู
4: แบบแม่ผมไลฟ์ขายของก็ไปเข้าไลฟ์แม่แล้วก็ไปบอกแม
2: ่ไปไลฟ
0: ์แม่หิวข้าว
2: แต่ว่าเขาช่วยขายใช่บางทีเดินมาบอกแม่ผมหิวข้าว
3: แต่เขาบอกว่านี่ลูกชายนี่ช่วยขายของนี่ขายดีกว่าแม่อีกใช่ไหม
2: จริงจริงเซอร์ไพรส์มากมีอยู่ครั้งนึงอ่ะด้าแบบนั่งแบบวันนั้นไลฟ์ขายของหลายชั่วโมงมันต่อเนื่องใช่ป่ะก็เลยแบบอุ้ยไปเข้าห้องน้ำก็เลยให้เจสันนั่งเป็นนั่งไว้ก่อน

0: และนี่เจสันเขาอ่านคอมเมนต์ไม่ออกเขาก็เลยเรียกดีนมานั่งด้วยช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยตลกมั้ยนี่ขายของให้เลยอ่ะลูกค้าถามอะไรตอบได
1: ้
0: สคริปต์ที่เราขายเป๊ะเลย
2: เออนี่ดูหนูสักนิดได้มั้ยสมมุติเรากำลังขาย
0: ขายโรงแรม
2: สมมุติเนี่ยถ้ามีห้องเยอะมั้ย
1: มีห้องเยอะมั้ยคะ
3: มีเยอะมากครับมีหลายสไตล์คุณอยากได้สไตล์บ้าง
1: เนี่ยมีสไตล์ไหนบ้างช่วยขายให้ป้าดูฟังหน่อย
3: มีห้องเล็กครับก็มี1เตียงเริ่มตั้งแต่ประมาณ600 บาท

0: ีไหมอยู่ในห้อง
1: มีครับมีครบทุกอย่างเลยครับแล้วก็มีอีกห้องนึงมี2เตียงก็ประมาณเริ่มจากประมาณ 1,500 บาท
2: ว้าว 1,500 บาทลุงตังค์ไม่พอลุงขอ 1,200 ได้ไหมลูกลดสัก300ได้ไหมลูก
1: บอกลุงสั่งผัดไทยของลีลิตก่อนได้ไหม
0: แสดงว่าผ
3: ั
0: ดไทยอร่อย
3: นะ
0: คร
3: ับ
1: ถ้าเกิดคุณนึกถึงลิลิตต้องนึกถึงผัดไทยของลิลิต
0: วันนี้เราจะได้ขายแล้ววันนี้เราจะได้กินไหมเนี่ย
1: แน่นอนสิ
3: มาไปห้องอาหารก่อนเพราะว่าลุงสองคนอยากไปกินผัดไทย
1: อ๋อได้เลยครับ
0: ได้ไหม
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมตามผมมาเลยครับ
4: ไปกินผัดไทยกับผัดกะเพรา
3: เฮ้ยวันคิวหน้าไม่ต้องมาเลย
5: อะดีเดี๋ยวพามาโซนนี้โซนนี้จะเป็นโซนที่แบบว่าโซนดินิ่งอะไรเงี้ยลูกค้าโรงแรมก็จะกินมาแทนเบรคฟาสต์ตรงนี
3: ้ดูนี่ดีนะ
5: ใช่
3: สระว่ายน้ำ
5: แบบนี้ก็คือเทควิวสระว่ายน้ำได้แบบนี้ค่ะสั่งอาหารไว้แล้วเผื่อทุกคนจะหิวไง
3: นี่เลยวันนี
6: ้ดูของที่นี
5: ่ใช่นี่ต้องบอกว่าเป็นเมนูซิเนเจอร์เดี๋ยวเสิร์ฟน้ำก่อนดีกว่าเอาน้ำเลยคะเชิญเลย
6: ต้องลิลิตลาเวนเดอร
5: ์นี่เสิร์ฟเลยลิลิตลาเวนเดอร
0: ์และอันนี้อะไรนะ
5: อันนี้หรอเป็นอะไรนะมะนาวโซดาม
0: ะนาว
5: ล
0: ิ้
5: น
0: จี่
5: อ
0: ัน
5: นี้อะไรลิ้นจี่โซดา
0: ไหมลิ้นจี่ก็ได
5: ้ลิ้นจี่โซดา
0: สดชื่นหน่อย
5: ที่โรงแรมเราอ่ะนี่คือซิเนเจอร์ผัดไทยปูนิ่มอร่อยมากถ้าไม่ต้องปรุงเลยลองไหมลองเลยเดี๋ยวจะคลุกเคล้าให้ก่อน
6: เอาตัวใหญ่ครบก่อนอันนี้อะไร
5: ใช่อันนี้ก็คือเป็นปอเปี๊ยะมันจะเป็นสปริงโรสปินัชนะคะก็คือผักขมอบชีสแล้วก็ทำมาเป็นแบบปอเปี๊ยะใช่แล้วก็อันนี้เป็นเมนูใหม่ที่โรงแรมเดือนนี้เลยเป็นข้าวผัดทะเล
6: อ
5: ันนี้เมนูอาหารไทยแต่อันนี้ก็ขึ้นชื่อมากอยากจะท้าพี่ป๋อมาคอมเมนต์หน่อยทราบมาว่าคุณชอบกะเพราเนื้อมาก
3: ลูกอย่าตั้งชื่อว่าเพราเลย
5: มาจากกะเพราเหรอ
3: ใช่แล้วถูกต้องจริงๆหลวงพ่อตั้งว่าเป็นมือสำเพาพ่อชอบกะเพราก็เลยเอาเลยที่
6: มา
3: เลย
5: นี่อันนี้คอมเมนต์หน่อยนะคะว่าอร่อยหรือไม่
3: เดี๋ยวก่อนนะติชมได้เต็มที่ใช่ไหม
5: ได้เลย
3: เอาจริงๆเลยนะ
5: จริงๆเลยแล้วก็ไก่เป็นไก่โคคอนัทนะคะชิคเก้นโคคอนัทอย่างนี้ต้องคุกซอสก่อนนะพี่อันแล้วก็แบบว่าคุกถั่วอะไรให้เรียบร้อยก่อน
6: กลัวทำไม่ถูก
5: ตัวปูอัดนะตอนแรกเป็นเมนูพิเศษไม่ใช่ปูอัดอะไรเนี่ยเบอร์และ
6: ปูนิ่ม
5: ตอนแรกเป็นแบบเมนูพิเศษแต่หลังๆอ่ะลูกค้าตอบรับดีมากก็เลยกลายเป็นเมนูแบบซิกเนเจอร์ของที่โรงแรมโอเคบีบมะนาวนิดนึงแบบนี้ไปเลย
3: โอ้
5: ย
3: ได
5: ้อร่อยไหม
3: อร่อย
5: เห็นไหมกะเพราเนื้อ
0: ใช่ไหม
5: เป็นกะเพราแบบเนื้อตุ๋น
3: ต้องดีครับอยู่บ้านนี่คุณแม่ทำกับข้าวกินนะครับ
1: ไม่ทำ
3: เอาเลยเลิกลากเลยครับ
6: แล้วใครทำอาหารแม่น้องดีนกินมาลูก
1: พี่เลี้ยงครับ
0: แม่ไม่เป็นไรแม่ที่ทำงานเก่งหาเลี้ยงลูกไม่ต้องทำอาหารก็ได้
5: ใช่
1: ก็ถามแม่ให้สั่งจากแกร็บมากิน
5: สั่งนี้วันนี
3: ้
5: ก็คือบางทีลูกตื่นแบบบางทีอยากแล้วลูกเป็นแบบลูกอภิชาติบุตรมากเราจะตื่นสายกว่าลูกวันไหนวันหยุดอะไรอย่างลูกก็จะเดินมาที่ห้องนอนบอกว่าแม่ผมหิวแล้วสั่งอาหารนิดหน่อย
0: เดี๋ยวนี้ต้องให้แอปเข้าไปแล้วให้เขารู้จักสั่งเองอยากกินอะไรตื่นมาจะให้แบบให้คุณแม่นอนยาวๆ
5: ได้ไหมได้ไหมทุกทีต้องปลุกแม่ใช่ไห
0: ม
5: แม่
0: เป็นหนุ่มละ
5: ใช่
3: เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยเน
5: า
3: ะ
5: ใช่เลี้ยงลูกแบบเพื่อนค่ะ
3: เหมือนเขาก็เข้าใจไลฟ์สไตล์คุณนะว่าคุณต้องทำอย่างนี้เขาก็ไม่ได้บ่นไม่อะไรใช่ไ
5: ห
3: ม
5: เหมือนเขาชินอ่ะพี่ป๋อเขาชินไหมลูกแม่ทำงานตลอดเวลาชินไหมครับชินแต่แบบบางทีนะก็แบบบางทีเราก็รู้สึกแบบบางครั้งอ่ะวันนั้นแบบพอเรามีเวลาว่างทั้งวันที่แบบไปพร้อมกันพ่อแม่ลูกอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะวันนั้นที่แม่พาไปดู Toy Story ใช่ไหมลูกโอ้ยเขาหันมาบอกว่าแม่วันนี้สนุกจังเลยอุ้ยเรารู้สึกผิดเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบมีเวลาให้ลูกทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกวันนี้เป็นวันพิเศษมากอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆก็อยากอยู่กับคุณแม่ไปเที่ยวด้วยใช
5: ่
0: ไหม
5: ใช่
3: แต่เห็นบอกว่าไม่ชอบเวลาแม่ไลฟ์สดที่บ้าน
5: ทำไมอ่ะลูกเพราะอะไร
1: เพราะมันใช้อินเทอร์เน็ตเยอะแล้วผมเล่นเกมแล้วมันแหลก
6: แย่งเน็ต
5: แบบเน็ตเขาจะช้ามันแหลก
3: เน็ตช้าแย่งเน็ตกันแม่ตาย
0: อีกหน่อยเธอบอกให้เอ็ดต้องเพิ่มมาเพิ่มได้ไหมเพิ่มเน็ตได้เร็วกว่านี้ได้ไหมคุณพ่อเขาทำงานเป็นเวลาแบบเหมือนกับ

0: ็นเวลาใช่ไหม
1: ยังไงคะ
2: ใช่ครับคุณพ่อเขาทำงานอยู่ที่บ้าน
0: ใช่เขาออนไลน์
1: ใช่ค่ะก็เพราะว่าอย่างด้าทำธุรกิจนำเข้าสินค้าเกาหลีก็จะเป็นเจสันนี่แหละเป็นคนดีลทางฝั่งเกาหลีให้อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะทำงานที่บ้านกัน
3: จะส่วนใหญ
1: ่ได้เลยไหมเชิญมาเลยนี่ให้แบบว่าต้อง
0: พี่
1: ก
0: ัน
1: พ
0: ี่
1: กร
0: อน
1: ไปน
0: ี่
1: ไง
0: พี่กรอนให้เรา
4: สวัสดีค่ะ
0: พ
4: ู
0: ดไทยได้หรือยัง
1: Can you speak Thai
4: ไม่ได้ยัง
0: ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้
1: ยังไม่ได้
5: เคยเจอกันเมื่อหลายปี
1: ใช่หลายปีตั้งแต่ดีเด็กๆอ่ะดีไทยครัวไปเหมือนเจสันย้ายมาจากเกาหลีใหม่ๆเลยจำได้ประมาณนั้น
5: เจสันจำคุณโอได้ไหมตอนนั้น
4: ใช่จำได้ครับ
1: สวยไหมมอบิวตี้ฟู
4: ใช่ครับ
5: ก่อนจะตอบมองหน้าภรรยานี่ไง
0: พ
5: ี่
0: บอกว่าตอบดีนะ
6: พี่เจสันก็พยายามสุภาพ
0: ใช
6: ่แต่ว่าอย่างนี้คือคาแรคเตอร์ด้าเนี่ยพูดถึงเรื่องหัวเราะนิดนึงได้ไห
1: ม
6: ว่าคาแรคเตอร์เขาเรื่องหัวเราะเนี่ยพาความเขาเรียกว่าวิบัติมาหลายรอบแล้วใช่ไหม
1: ไม่แต่นี้เป็นคนแบบหัวเราะตลอดเวลาเคยแบบว่าเจอแบบหัวเราะเยอะจนเกินไปตอนสมัยก่อนนะจากรายการวิทยุอ่ะหัวเราะเยอะจนขนาดแบบว่าคนฟังตกใจอ่ะ
5: หมายถึงว่าเกินคาแรคเตอร์
1: เกินคาแรคเตอร์ก็กลายเป็นว่าแบบอ้าวหัวเราะเยอะ
5: เจอดาด้าเข้าไป
1: เจอดาด้าไปอ๋อสวัสดีค่ะหัวเราะละเลงไง
2: คนครับมีตอนนึงใช่ไหมครับแม่ผมไลฟ์ขายของดึกแม่ผมหัวเราะดังมากจนผมตื่นจากที่นอนเลยครับ
6: ความวิบัติยังไม่จบครับคุณโอ
0: มีอะไรอีก
6: หัวเราะจนเป็นอะไรนะฤทธิ์สีดวง
1: จริงๆอ่ะเขาเด็กกว่าด้า7ปีนะแต่นี่ก็รู้สึกว่าเขาแก่กว่าด้า
2: เพราะคนนี้เขาแบบเขาสงบมากเลย
0: สงบ
1: แล้วแม่ล่ะแม
2: ่โอ้ดังมาก
7: Who's that?
8: Online data tracker. Follows me everywhere I browse.

0: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี้ที่ตรงหน้า
1: ผาทุกการกระทำคือคำเราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
2: ไป
3: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ4:30พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
2: คุณนราธรคุณภูมิ
4: เข้าไปในไข่มุก

0: รังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ผมไปแต่งงานมาครับ
3: แต่งงาน
2: มาพอดีเลย
4: ตรี
2: สสิ
5: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
4: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐาน
0: ท่าตรีคืนพรุ่งนี้20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: มาทำอะไรสนุกสนุกกันนี่เลยแบงแบงเฟรเซ่สแต็กเก็ตเซ็นเต้ไบเจอร์
7: แบงแบง

0: ช่วงย่องเบาเข้าบ้าน
1: หัวล้อจนเป็นอะไรนะลิศสีดวง
2: ไปเส้นเสียง
3: เส้นเสียง
2: นี่คือตอนนี
4: ้ดวงคอหรอ
2: ใช่เป็นตอนนี้
1: ไม่ใช่ตรงนั้น
2: ไม
1: ่
2: ใช่เป็นแบบเส้นเสียงอักเสบแม่หลอกมันเป็นเพราะว่าเราใช้เสียงเยอะ
3: ไม่ได้น่าจะเกี่ยวกับหัวล้อ
2: แล้วก็ทำงานอ่ะเราก็ใช้เสียงแล้วพอแบบ
1: แต่เขาเรียกลิศสีดวงใช
2: ่
1: ไหม
2: เป็นลิศสีดวงที่เส้นเสียงเลยค่ะ
1: ลิศสีดวงที่เส้นเสียง
2: ใช่ก็คือเส้นเสียงมันเกิดการกระทบกระทั่งกันจะเป็นแผลบ่อย
3: ๆ
2: มันก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นแบบเนื้อมันนูนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รักษาอยู่เพราะว่าเสียงมันไม่ได้กลับมาใสเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะมันจะมีความ
3: แบบ
2: แหบปน
1: มันมีแหบนะ
2: แหบปนใช่ไม่ปกติแบบคือหมอบอกว่าต้องรักษาแบบเป็นปีเลยบางตอนแรกอ่ะด้ารักษาอีกโรงพยาบาลนึงเขาก็จะให้พาเสร็จแล้วด้าก็รู้สึกว่าอุ๊ยผ่ามันก็เรื่องใหญ่เดี๋ยวลองไปหาอีกโรงพยาบาลนึงเอาแบบ second opinion หมออีกโรงพยาบาลนึงก็บอกว่ารักษาก่อนยังไม่ต้องพา
3: แต่ทำให้เขาต้องให้หยุดใช้เสียง
2: ใช่ใช
3: ่ไหม
2: ไม่ได้แต่ว่าก็พยายามแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเราชอบแบบทำงานเสร็จวิทยุเสร็จแล้วเราก็มาไลฟ์ขายของยาวๆแบบ 5-6 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วเราก็แบบ3ชั่วโมงเสร็จแล้วก็พักเสร็จแล้วค่อยขึ้นใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะประมาณนี้มากกว่า
1: For the first time when she met you she laughed like this
3: Yeah. How do you feel? How do you
5: feel? Let's say how you
2: feel. Little
6: awkward. Like when the first time you met mom, do you think like she's a little childish?
5: I think mom is about, I think probably 10 years younger than me. It feels like it.
2: แต่เขาบอกว่าจริงแต่ว่าเจสันนะเขารู้สึกว่าด้าเด็กกว่าเขาสัก10ปีเพราะว่าแบบนี่เป็นความมีความเป็นเด็กสูงแต่นี่เขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวจริงๆอ่ะเขาเด็กกว่าด้า7ปีนะแต่นี่ก็รู้สึกว่าเขาแก่กว่าด้า
6: เพราะคนนี้เขาแบบเขาสงบมากเลย
2: สงบแล้วแม่ล่ะแม
6: ่ดังมาก
1: The way she work, right? Like the way she work, she have to like laugh and speak loud.
5: Yeah.
1: Like MC all the time.
2: Yes.
1: It's a character.
5: Yeah. That's why I love my wife.
2: Nice. สวยแม
1: ่
2: สวย
1: Support Support. แต่ชอบน้องดินนะน้องดีมีคาแรคเตอร์แบบพูดแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคือได้สอนน้องยังไง
2: เหมือนเขาเกิดมาเป็นเนี้ยไม่ได้สอนอะไรเยอะเลย
1: แม่สอนไม่ยุ่ง
2: สอนน่าว่าเขาเกิดมาเหมือนด้าประมาณ 80% เลยอ่ะพี่ป๋อคุณล้อเก่งแล้วก็พูดเสียงดังตอนเด็กๆอ่ะครูที่โรงเรียนอ่ะค่ะปรึกษามาเรียกผู้ปกครองไปแล้วเราเอ๊ะเรียกไปทำไมบอกว่าลูกชายอ่ะพูดเสียงดังมากให้ไปแบบไปเช็คหูบอกว่าลองไปแบบว่าให้แบบพาน้องไปเช็คแบบการฟังหน่อยเผื่อแบบเขาจะมีปัญหาการฟังบอกว่าเขาพูดเสียงดังมากก็เลยบอกว่าก็เลยอยากบอกครูว่าครูไม่ต้องเครียดแม่เสียงดังกว่าลูกอีกนะ
1: แต่เข้าใจฟีลเวลาครูเรียกนะครูเรียกเหมือนมันมีปัญหาหนักแต่พอแม่รู้ปัญหาแล้วแม่บอกโอ้ปัญหาที
7: ่พอแม่ไปเรียนครูบอกเข้าใจแล้วเห็นว่าน้องดินเป็นนักกีฬาด้วย
6: ใช่
7: เล่นอะไรครับ
6: เล่นบาสครับ
7: มันเล่นแบบระดับไหนแข่งเลยไหม
6: แข่งครับใช่ครับเป็นลีกครับ
2: เป็นลีกเด็กอย่างเงี้ยค่ะอย
1: ู่ที่เด็กๆเขาแข่งกันนะ
2: อยู่11อะไรเงี้ยค่ะก็ทุกเสาร์อาทิตย์ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่มีวันหยุดเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดได้ว่างเนี่ยก็จะไปอยู่สนามบาสไปดูเขาเชียร
3: ์คุณพ่อไปบ้างไหม
2: ไปบ้างแต่ว่าถ้าไปเนี่ยเขาจะเล่นไม่ดีก็หลังๆคุณพ่อก็ไม่ไป
7: ทำไมอ่ะ
6: ไม่รู้ผมไม่รู้
2: เวลาไปอ่ะอันนี้เขาคือGet in the pen. Yeah. When you support the like cheering basketball.
5: Basketball.
2: Yeah. Sometimes he's shouting like, get in the pen, Dean. Dean got กดดัน
6: ก็คนบอกว่าให้ทำอีกแบบนึงคนนี้บอกว่าให้ทำอีกแบบนึงมันงงว่ามันต้องทำอะไร
2: ได้กดดัน
1: พ่อก็จะเชื่อโค้ชก็จะเอาด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: เลยไม่เอาฟังใคร
6: มันจะเอาอะไรเนี่ย
2: สมองไม่งงเลยตอนเล่นบาส
7: ความคอมเมดี้เนาะ
1: แบบมีจังหวะนะ
2: หลักๆอ่ะก็คือเจสันน่าจะอยู่กับดีนมากกว่าได
7: ้เยอะ
2: หลังๆนี่ว่า
1: เขา
2: ใช่ ได้จะซึมซับเพราะนี่เขาทำงานที่บ้านใช่ไหมโต๊ะทำงานเลยเพราะอยู่ที่บ้านหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะสะดวกเขาตื่นมาเขาก็ทำงานแล้วพอนี่กลับมาจากโรงเรียนนะคะบ่ายสามโมงเนี้ยหน้าที่เขาก็คือแบบคอยดูแลดีหลักๆนี่คือเก่งเลขเพราะว่าเขาเลยเขาจะใส่เขาเป็นคนเก่งเก่งเลขมากเขาก็จะสอนเลขให้ดีเมื่อก่อนอ่ะดีนจะอ่อนแบบเหมือนวิชาการอ่ะจะไม่ทันเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะโดนแบบให้คุณครูก็จะแบบเขียนอีเมลมาบ่อยมากประมาณเนี้ยแล้วพอแต่งงานอ่ะพอเขาเห็นอีเมลต่างๆอ่ะเขาก็ปรับเรื่องของรูปแบบการเรียน
7: ให้ดีมาก

0: ่งเล็กเลย
1: ตอนแม่ผมสอนการบ้าน
0: เป็นยังไงคะแม่สอนการบ้านเป็นยังไงคะ
1: มีตอนนึงครูถามว่าสิ่งอะไรที่เกิดทำให้แผ่นดินไหวแล้วผมยกมือขึ้นแล้วบอกว่าแม่ผมตอนสอนการบ้านผม
0: ไม่เป็นคนแบบนี่เป็นคนใจร้อนแล้วเวลาเนี่ยเวลาชอบกวนประสาทอะเวลาทำการบ้านอะแล้วเป็นเด็กแบบสมมติทำไม่ใจจดใจจ่อไม่โฟกัสอะแบบสมมติว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงอะทำข้อนึงเดินไปกินน้ำแล้วก็กลับมาแต่ว่าเจสันอะเขาอดทนสูงกว่านี่คือแบบจะโวยวายไงทำให้เสร็จเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเป็นนางยักษ์ก็เลยไม่อยากจะสอนการบ้านลูก
2: เลขก็เก่งแล้วแล้วภาษาอังกฤษอ่ะเป็นไงบ้าง
0: ภาษาอังกฤษเป็นไงตอนนี้
3: ต้องดีนะ
1: ได้อยู่คร
0: ับ ได้อยู่
2: ได้แล้วฟังจากสำเนียงแล้ว
4: จริงๆแล้วดินพูดภาษาอังกฤษดีตั้งแต่เด็กๆเลยไหมเพราะว่าน
1: กหนู
4: ไม่หรอกเพราะถ้าตอนที่แม
0: ่อ๋อคลิปแต่งงานใช่ไหม
4: ใช่เขาร้องไห้กันทั้งงาน
0: โอ้จริงคลิปนั้นอะไวรัลเลยนะ
2: เล่าบรรยากาศหน่อยดิในงานที่คุณร้องไห้ไหมตอน
0: อุ้ยร้องไห้กันทั้งงานเลยคือมันเซอร์ไพรส์มากพี่ป๋อคือเราไม่ได้แบบว่าเซตอะไรคือได้จัดงานแต่งงานเล็กๆวันนั้นนะคือมีเพื่อนมาร่วมงานแบบ20คนเองค่ะไม่ได้เชิญแบบใครเป็นพิเศษและช่วงนั้นมันช่วงโควิดด้วยแล้วก็เลยแบบเชิญเฉพาะคนสนิทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศมันก็เลยอบอุ่นแล้วพอแบบให้เพื่อนแต่ละคนอ่ะอวยพรใช่ไหมแล้วพอวนๆมาที่โต๊ะเขายกมือบอกว่าผมอยากพูดบ้าง
4: โดยที่เราไม่รู้
0: ยกมือเลยแบบจริงๆไม่มีแบบเขาจะต้องพูดใดๆเลยเขายกมือบอกผมขอพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หยิบไมค์มาพูดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีประโยคนึงเขาหันไปพูดกับเจสันว่าเจสัน please take care my mom เท่านั้นแหละคนในงานร้องไห้กันทั้งงานเลยอย่างเงี้ย
3: พี่สันไม่ยังจะร้องไห้เลยนะเนี่ย
4: คนไหว
3: คนไหว
4: คนเท่ามีนะทรงอย่างเงี้ย
0: มันตื่นมาแล้วคนและในงานแบบคนที่ร้องไห้ก็คือเจสัน
4: เพราะเป็นเซนซิทีฟเพราะว่านางใกล้จะถึงวันของนางแล้ว
0: ใช่แล้ว
4: เดี๋ยวกลับมาที่เรื่องนี้ว่
3: า
4: หลังจากครั้งนั้นที่เห็นน้องดีนพูดภาษาอังกฤษอ่ะก็ยังเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วน้องดีนก็พูดคล่องขึ้นเรื่อยๆด้วยถูกไหม
0: ใช่
4: สอนลูกยังไง
0: เด็กอ่ะพออยู่ในวัยแบบนี้บางทีก็จะไม่เชื่อพ่อแม่ 100% เพราะหลังๆอ่ะมาเจอแอปหนึ่งชื่อว่าแอป5 One Talk อันเนี้ยอยากแนะนำเลยค่ะว่ามันดีมากๆเพราะว่าจะเป็นเรียนตัวต่อตัวเลยประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทำเวลาของเราเองได
2: ้ก็ถือว่าสะดวกมากๆ
0: สะดวก
2: ตอนนี้ไปบ้านดาราหลายบ้านเลยนะเขาก็ใช้5 One Talk นี่แหละต้องบอกเลยว่าเพราะว่ามันสะดวกมากๆ
0: ใช่
2: ก็เรียกว่าคอร์สเลยดีกว่า
0: ใช่สถาบันน่ะเขาน่าเชื่อถือเพราะว่าปีนี้ครบรอบ15ปีด้วยนะคะแล้วก็เห็นพี่ชาคริสเนี่ยเขาก็ให้น้องโคอะเรียนด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วพอไปดูข้อมูลอะของแอป5 One Talk อะค่ะก็รู้สึกว่าน่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะเพราะว่าครูทุกคนอะก็ผ่านการอบรมการสอนนะคะทีซอลด้วยนะคะแล้วก็ผ่านการอบรมจิตวิทยาเด็กมาโดยเฉพาะเลยค่ะก็ทำให้แบบทุกครั้งเราสังเกตเวลาที่ลูกเรียนอะเขาก็จะแฮปปี้มากๆเลยนะคะสามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะทั้งฟังอ่านเขียนก็ครบหมดเลยค่ะพูดก็จะเก่งขึ้นอย่างบางส่วนเนี่ยบางทีลูกเราพูดไปแล้วแกรมมาผิดอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะ correct ให้คือหมายความว่าแก้ไขแกรมมาที่ถูกให้เด็กก็จะได้จำในสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วย
5: So many you cannot see them anymore. For example, dinosaurs, of course.
1: We have all seen pictures of dinosaurs, but have you ever seen a real? You may see the skeleton of a real dinosaur in a museum, but it is impossible to see a real dinosaur today. Many animals like the dinosaur have become extinct.
5: That's right. Okay, nice reading. See, I know you can read very well.
0: Wow.
5: Okay.
0: แล้วที่ด้าชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเขาอะมี AI ช่วยวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนด้วยนะคะอย่างด้าเนี่ยสามารถที่จะดูย้อนหลังการเรียนของน้องดีนได้เลยค่ะว่าพัฒนาการภาษาอังกฤษของเขาอะดียังไงบ้างแล้วก็ดีนก็มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นด้วยค่ะ
2: ถามน้องดีนบ้างดีกว่านะว่าเรียนแล้วเป็นไงลูกชอบไหมคร
1: ับสนุกมากเลยครับผมได้เล่นเกมแล้วก็ฝึกการพูดอังกฤษของผมไปด้วยเลยค่ะสกิลพูดอังกฤษผมดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
2: หลากหลายด้วยนะมันมีที่แบบสนุกอะเด็กไม่เบื่อเรียน
0: มันเหมือนการเล่นเกมแล้วก็ได้พูดกับครูแบบตัวต่อตัวเขาก็จะสนุกของเขาอะไรประมาณนี้ดีน่ะด้ารู้นิสัยดีนคือวันว่างอะบางทีเขาชอบเล่นเก
2: ม
0: เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราปรับการเรียนภาษาอังกฤษอะให้เล่นเกมกับครูในแอป5 One Talk อะมันก็มีประโยชน์กับเขาก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ครอบครัวเราอย่างดีน่ะเมื่อก่อนก็เป็นคนแบบถ้าเรื่องวิชาการใช่ป่ะจะไม่ชอบแต่พอมาเรียนกับแอป5 One Talk แล้วว่าดีน

0: ชอบมากก็ไม่รู้สึกว่าโดนบังคับให้เรียนหนังสือหรือเรียนภาษาอังกฤษเลยอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นแอปที่น่าเชื่อถือเป็นแอปที่ดีและมีประสบการณ์มากๆอย่างงี้พลาดไม่ได้รีบไปโหลดกันเลยนะครับ
0: เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากให้ลูกคุณเนี่ยเรียนสนุกแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็ได้ก็แนะนำเลยค่ะเรียนภาษาอังกฤษกับแอป5 One Talk ได้เลยซึ่งตอนนี้คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองเรียนฟรีได้เลยไปโหลดกันได้เลยนะคะ
2: ถ้างั้นก็ไปดาวน์โหลดกันเลยนะครับ
1: ไปเลยต้องไปรีบไปโหลดกันเลย
3: เรียนกันหลายบ้านมากนะ
0: ใช่ใช่เริ่มต้นน่ะรู้สึกว่าคนนี้คุณสนุกพักเราทุกวันเลยอะไรเงี้ย You text me every day after we met ใช่
4: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้
1: โอเค
0: บางทีเขาก็จะงอนไม่คุยกันนะเป็นอาทิตย์เลยนะ
3: พูดเกินไป
0: ไม่
1: เอาแล้วเอาแล้วดีกว่า
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตเรียกขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
6: ้เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
7: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทฟันปลอมให้พร้อมก่อน
8: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
9: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
8: คู่แท้ฟันปลอมเลือก Polident
10: Which Pot ครับ
11: ใครก็ตามที่ชอบอะไรในลักษณะนี้ผมการันตีท่านได
12: ้คนชอบชีสอ่ะ
11: อันนี้คือความแตกต่างจริง
12: มันมีความเค็มมีความเข้มข้น
11: แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี่จะหมดไหมไม่ต้องห่วง
13: หมด
11: หมดแน่นอน
14: ครัวคุณปอย
0: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั้นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
15: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
0: แต่ฉันเกลียดมัน
16: นี่อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนี่อยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนี่เหมือนกัน
17: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ด่าต่อหน้าด่าในโซเชียลแล้วยิ่งทำแอปนะโดนรีวิว1ดาวนี่คือโลกแตกถ้าจิตไม่แข็งวันไหวกับคำวิจารณ์มีแต่ตายกับตาย
1: พี่เซนก็ไม่จำเป็นต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้นี่คะ
19: แรงตรงไหน
17: คนพูดบอกว่าไม่ได้ด่าแต่คนฟังนี่เหมือนโดนจิกหัวด่าเลยค่ะ
2: ไปแกไปหาที่เปิดร้านได้เลยนะเว้ยแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่ก็มาคุย
17: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
16: ช่วงตีท้ายครัว
11: สนับสนุนโดย
0: ไก่ทอด KFC

0: ของโรงแรมแล้วแบบนี
1: ้ใหญ่สุดก็ใหญ่นะได้
0: ใช่ก็จะมีโซนแบบ living room แล้วก็แบบตรงนั้นจะมีแบบจักรุสีพี่โอ๋เหมาะเลยพี่โอ๋เหมาะเลยเด็กเขเล่นให้ด้วยที่ท้ายครัวห้องนี้ส่วนมากจะเต็มมากสุดเลยเพราะว่าแบบสมมติว่าถ้าเป็นแบบเหมือนฝรั่งที่พอแบบเขาอยากจะได้แบบเดินไปเข้าศาล8นาทีแต่อยากได้กลางคืนแบบความเงียบๆก็จะมาพักโรงแรมเรา
2: เอามาคุยเรื่องเขาดีกว่าเป็นไงเจ้าคุณ

0: คบกันมากี่ปีแล้วตอนนี
1: ้อุ้ยก็ how many years that for we married 5 years right
2: จำไม่ได้
3: จำไม่ได้
4: ไปเจอกันยังไงอ่ะ
1: เริ่มต้นเลยอ่ะจริงๆอ่ะเขาอ่ะมาประชุมเมืองไทยเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเหมือนบริษัทเขาว่ามันต้องการแบบเหมือนเป็นบริษัทแบบ

0: เก็ตติ้งบวกแบบบันเทิงด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้สมัยหน้าที่เขาทำงานเป็นออฟฟิศอ่ะเขาก็มาประชุมเสร็จแล้วก็มาเจอด้าเพราะว่าบางทีเขาอยากจะมาแบบเหมือนหาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะประชุมแบบทำโปรเจกต์ในเมืองไทยอะไรประมาณนี้เราก็แบบพอรู้จักคนในวงการบันเทิงก็เลยแนะนำให้แต่หลังจากนั้นพอรู้จักก็กลายเป็นเพื่อนกันเริ่มต้นน่ะรู้สึกว่าคนนี้คุยสนุกเขาทักเราทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ย he text me every day after we met ใช่
1: จำไม่ได้
0: จำไม่ได้
2: Are you okay
0: เขาเขิน
2: you
0: text me every day
2: why you text her every day
0: after we met
1: becauseI like you.
2: Oh, okay.
1: That's why I married you.
2: So you mean you have a crush on her for the first time?
1: No, not first time.Not first time
0: ใช่ก็คือแบบเหมือนแบบพอเจอกันครั้งแรกอ่ะนี่ก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบชอบเขานะแต่ว่าพอหลังจากพอเขาได้มาคุยกันไปคุยกันมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้นิสัยดีแล้วประกอบกับว่าเวลาเราไปเกาหลีอ่ะเราก็รู้สึกว่าไอ้ร้านไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถามเขาแต่อันนั้นไม่ได้รู้สึกว่าจะอ่อยนะแค่แบบเราอยากรู้จริงๆแล้วเขาก็แบบพาไปกินข้าวอะไรอย่างงี้
3: แล้วทำตัวอ่อนแอคืออะไร
0: อ่อนแอ
3: เขาดูแรงก็แบบอันนี้ถือว่าอ่อยไหม
0: ไม่รู้อ่อยไปเกาหลีแล้วจะแบงค์เลยว่าไปไม่ถูก
3: เกาหลีเลยซึ่งก่อนหน้านี้ไปเอง
0: โหลดแอปที่สามารถลงสถานีนี้ไปได้หมดแล้วก็แบบรู้จักเขาไปยังไงนะ
3: ขอถามขอเหมือนให้รู้ว่าเรามาเยือนแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แสดงว่าด้าต้องชอบ
0: ก็หลังๆอ่ะก็เริ่มรู้สึกชอบเพราะว่าเขาก็คุยกันทุกวันอะไรประมาณนี
4: ้มันเริ่มสนิทกัน
0: เริ่มสนิทขึ้นเรื่อยๆพอช่วงแบบพอเริ่มที่จะคุยกันแบบคบกันอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะบินมาเมืองไทยอ่ะทุก2อาทิตย์ด้าก็จะบินไปเกาหลีทุก2อาทิตย์ตกลงกันไว้แบบนี้ตอนยังไม่แต่งก็คือเกาหลีแค่นักซอยเมื่อก่อนนะตอนเช้าวันศุกร์นะคะจัดรายการเสร็จปุ๊บอะไปสนามบินเลย
3: ต้องบินละ
0: สมัยก่อนมันมีไฟบ่าย3โมงแล้วจะไปถึงที่เกาหลีอะตอนเที่ยงคืนเขาก็จะมารอรับที่สนามบิน
1: สุขสันต์ที่แซวๆกันคือเรื่องจริงใช่ไหมเพราะพี่ก็คิดว่าเขาแซวกันขำๆ
3: แล้วก็สุขสันต์อาทิตย์สันบินกะโอ้ยเกาหลีปากซอยจริง
0: ใช่ก็คือพอกลางคืนวันอาทิตย์น่ะไฟล์กลางคืนมันจะมีเที่ยงคืนของวันอาทิตย
3: ์
0: มันก็เข้าสู่เช้าวันจันทร์แล้วมาถึงเมืองไทยอ่ะตีสี่
3: ต้องทำงานเลย
0: เสร็จแล้วอ่ะกลับมาที่สนามบินตีสี่เสร็จกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็ไปจัดรายการวันจันทร์ต
3: ่อ
0: ความรักมาเรียกร้อง
2: ทีมงานเราปรบมือสรรเสริญนะ
5: แล้วถ้าว
1: ี
5: ไก
0: ่
5: แม่แบบ
0: วัน
5: น
0: ี้
5: ก
0: ับ
5: เสาร์อาท
0: ิ
5: ตย์ข
0: ึ้
5: นมา
0: แล้วก็จะตกลงกันไว้นะเราจะไปหาเขาทุก2อาทิตย์แล้วเขาก็ต้องมาบินมาหาเราทุก2อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าวีคไหนเรามีงานแล้วมันเป็นเทิร์นที่เราอยากจะต้องจองตั๋วเครื่องบินนี่เขาประทับใจมากเขาบอกไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนจองตั๋วเครื่องบินให้เขา
1: จองให้ว่าเธอมาเถอะค่ะฉันไปไม่ได้
0: เออไปไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินให้เขาเขาบอกว่าไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้
2: สาวไทยใจส
0: ู้ How do you feel that I booked the ticket for you when my turn that actually I have to fly to Korea but I have to work I have an event so I booked the ticket for you
1: สุดยอด
3: สุดยอดอย่างเดียวไม่พอคือหมายถึงว่าแล้วพอเขามาเราต้องไปทำงานเราไม่ได้ดูแลเขาแล้วยังไง
0: เขาจะตามไปด้วยประกอบเขาตื่นเต้นมากแบบไปงานอีเวนต์เขาก็แบบรู้สึกตื่นเต้นว่าเอ้ยวงการบันเทิงในเมืองไทยเป็นอย่าง
2: น
0: ี้ก็จะตื่นเต้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ตามแล้วนะ
3: ไม่ตามแล้ว
1: นี่เคยทะเลาะกันบ้างไหมเนี่ย
0: Do we fight
1: little bit now
3: a little bit now
1: sometimes because young Mark
0: นี่เขาจะน้อยใจเวลาแบบหน้างานยุ่งอะไรเงี้ยนี่เขาจะเป็นคนแบบประเภทแบบต้องมีเวลาให้การสไตล์ฝรั่งแล้วชอบแบบทัชแบบอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาบางทีเรางานยุ่งอ่ะพี่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีเราเหนื่อยเราอยากจะนอนทิ้งตัวไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากคุยกับใครเราคุยทั้งวันพอได้สติบางทีเขาก็จะงอนเคยลงโทษด้าไม่คุยกับด้าเป็นอาทิตย์เลยนะจริงไม่คุยกับด้า when we fight sometimes you did not talk to me like 1 week
1: 7 days
3: ใช่แล้วเราอยู่ได้ยังไงเป็นอาทิตย
1: ์ I talk to her
0: ไม่พูดแล้ว You don't talk to me 1 week
1: I don't hug you maybe 1 week
0: ไม่สนใจเลยไม่สนใจแต่เวลาลูกกลับมาทุกอย่างเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอะไรอย่างเง
1: ี้ยแล้วงอยากไหม
0: ก็นี่ก็แบบว่าไม่คุยใช่ไหมก็ไม่คุยสักพักนึงเขาว่ามาคุยเองบอกวินนี่ทูทอล์กอันนี้
3: ใช่
2: แต่ก็ดีนะคู่นี้
4: เกินไป

0: ไม่เอาแล้วเอาแล้วดีกว่าเดี๋ยวว่าจบที่คุยไม่รู้เรื่อง
1: ดาด้าเป็นสายเมาส์เวลาเมาส์วงการบันเทิงอะเนาะแล้วถ้าเราโดนบ้างเราจะยังไงเรื่องล่าสุดมันแรงไง
2: มันแรง
1: มันไปคิดได้จุดไหนว่าเฮ้ยก็โดนเนี่ย
3: ตอนนี้ไม่มีในคำถามนะโอ๊ย
4: ตู้ฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์สูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
5: ้ BlueScope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
6: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
7: คิดให้ดี
5: คิดเผื่ออนาคตด้วย
7: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
5: เลือก Metal Sheet BlueScope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
8: Thank you.

0: พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียปานเนี่ยทำจุดดูแลผู้แสวงบุญไว้ทุกจุดเลยมีห้องน้ำมีห้องรับรองมีห้องทานอาหารสำคัญที่สุดเนี่ยหลวงพ่อพรหมวชิรโพธิบอกว่าจิตคิดให้มันเบาจิตคิดเอามันหนัก
1: ถ้ารสชาติของมัทฉะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคาเฟอีนเหมือนกาแฟแต่มีมากกว่าแต่พอกินมัทฉะแล้วคาเฟอีนของเขาเนี่ยสามารถทำให้เราสดชื่นได้ทั้งวัน
2: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
3: ไม่รู้เรื่อง
2: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
4: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคูปเปียร์เก่าทั้งที่มันขายอยู่แล้วอ่ะ
5: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
6: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
7: มีได้หรอครับ
8: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี้
9: พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
10: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
13: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
14: มาทำอะไรสนุกๆกันนี่เลยแบงๆ Freeze it Stack it Zip it Bite it Bang bang
15: ช่วงแอบแทงข้างหลัง
16: สนับสนุนโดย
17: ถุงขยะแชมเปี้ยนกินไม้ซันชาย
18: แต่บอกว่าตอนนี้แฟนที่เป็นไฮสไตล
19: ์นักศิลป์นักประดิษฐ์
18: นักประดิษฐ์อะไรเงี้ย
19: อุ๊ยมีของเล่นใหม
18: ่
19: ตอนนี้เขากำลังฮิต 3D printer อยู่ไหนเนี่ยมา 3D printer
20: ขึ้นปะ
19: ทำไมหน้าดูพูดเกินไปตลอดเลยอ่ะ
20: ทักกิ้งกับทักกิ้งกับ
19: ทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับท
20: ัก
19: ก
20: ิ้
19: งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งก
18: ับ
19: ทักกิ้งกับทักกิ้งกับทักกิ้งลิ้นชักไปวัดขนาดว่าเอ้ยอันนี้จะใส่แว่นตานะใส่แว่นตาถ้าเอาไปตากว่าก็ดีนะตอนแรกอะด่ารู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเลยซื้อ 3D เป็นปรินเตอร์แต่พอเขาซื้อมาเออคุ้มว่ะบ้านเป็นระเบียบขึ้นเยอะเลย อย่างเงี้ยเปิดลิ้นชักมาทำที่ใส่เข็มขัดทำที่ใส่แว่นตาม ันฮีทมันฮี
20: ทบางคนเขาทำเป็นธุรกิจนะ
19: อ๋อใช่ไหม
20: เขาทำธุรกิจ
18: เอ็ดฟิลเลอร์ยูวอนต์ทูเซย์ซัมติง
20: I'm sweating She talked too much
18: ไม่แต่ที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณเป็นคนลกไงแล้วก็ She's so messy That's why you
20: Yeah I'm numb
19: ฮะ
20: My me I'm numb

0: ีกลับมาก็คือแบบ
1: ไม่อาบน้ำ
0: บางทีเผลอหลับมาตื่นมาตีสี
2: ่ยังไม่อาบน้ำจะงอนอย่างนี้เลย
0: ไม่บางทีมันเหนื่อยมากพี่ป๋อบางทีแบบนั่งดูซีรีส์แบบให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็เปิดซีรีส
1: ์
0: เผลอหลับที่โซฟาตีสี่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ตีสี่แล้วไงอาบน้ำหรือว่านอนเลย
0: นอนต่อนอนเด็กเพราะถ้าอาบน้ำเดี๋ยวมันตื่นก็เลยนอนต่อเลยอย่างเงี้ยเขาบอกอะไรยังไม่อาบน้ำเลยอย่างเงี้ยอย่างเขาเนี้ยเขาจะเป็นคนมีระเบียบมากการจัดระเบียบนี่เป็นคนโลกเขาก็จะจัดแบบตู้เตอร์เขาจะเป็นคนแบบคอยออแกไนซ์ใช
1: ่ดีเลยสามีเป็นคนเจ้าระเบียบใช่ไห
2: มชอบทำโลกเข้ากันเข้ากัน
1: วันนี้เรามีของมามอบให้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: บอกแล้วอันนี้เป็นทีเด็ดเลย
2: การจัดระเบียบ
1: ช่วยในการระเบียบให้บ้านสะอาดนะครับผมเหมือนใหม่เลย
0: โอ้
4: ถูกขยับแล้วนะคะ
5: นี่เลยครับไอ้ผู้สี่สุดๆครับตัวช่วยเรื่องของการทำความสะอาดครับถ้านึกถึงเรื่องการจัดเก็บขยะต้องถุงขยะแชมเปี้ยนครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะเขามีกลิ่นใหม่ค่ะกลิ่นไมซันชัยนะคะที่น้องบิวกิ้นนี่มาร่วมดีไซน์ด้วยค่ะเป็นกลิ่นที่ให้ฟิลแบบลักชัวรี่มากๆเลยค่ะ
1: บอกเลยครับนี่สามารถดึงถุงออกจากแคปซูลได้ง่ายๆเลยนะครับพกง่ายเวลาใช้นะครับดึงออกมาอย่างนี้ครับได้นะ
0: สะดวกเน
1: า
0: ะ
1: ต้องบอกว่าสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับผมมีหูหิ้วปุ๊บนะแล้วก็มัดแน่นมากๆครับหิ้วไปทิ้งได้ง่ายๆเลยทีเดียวจ้า
2: ค่ะถุงขยะแชมเปี้ยนนะคะเขามีกลิ่นให้เลือกมากกว่า10กลิ่นถุงหอมต้องถุงแชมเปี้ยนเท่านั้นนะคะเขายังมีถุงดำถุงหนาถุงแบบมีหูผูกนะคะมีครบทุกแบบค่ะ
5: ถุงขยะแชมเปี้ยน
2: หอมหนาหูเย็นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
5: เขาควรได้เจนสันแล้วน้องดินเลย
0: ดีจังเลย
1: เอาดีเอาเดี๋ยวพูดดีๆให้มาทีคนเดียวเลย1 2 3
4: ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมนะหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
2: นี่พร้อมค่ะพี่เซนเตอร์
1: เอารับไปเลยรับไปเลยเดี๋ยวต้องคุยกันได้นิดนึง
5: exclusive
1: ให้เด็กๆไปทักก่อนดีกว่า
2: เด็กๆเอาพ่อด้วย
0: ลูกชายคนโต
2: ค
0: น
2: ใหญ่คนเล็กคุณพ่อและคุณลูกไป
1: ขอบคุณแจสันนะครับขอบคุณครับ thank you ครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณนะคะ
1: ขอบคุณดีนะ
0: เก่งมากน้องดีวันนี้เก่งมาก
1: สุดยอด
4: เติมแก้วให้ด้วยน้ำหนัก
2: โอ้ยให้พ่อหนึ่งพันหนึ่งลูก
1: อ
2: ่ะมาเมาเรื่องส่วนตัวบ้าง
0: ได้
2: เขาบอกดาด้าเป็นสายเมาเวลาเมาเมาวงการบันเทิงอะเนาะ
0: ไม่ด้วยความที่หน้าที่การงานที่ทำแบบนี้
2: เข้าใจ
0: เราทำงาน
1: ดูดี
0: เรารักในการทำงานเพราะเราอยู่สายแบบบันเทิงเราก็ต้องแบบอ่านข่าวบันเทิงประจำอะไรอย่างเงี้ย
5: เคยมีเขาโกรธเราไหมเราต้องมาเคลียร
0: ์มันก็จะมีดาราบางคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวนะอะไรอย่างก็มีอะไรประมาณนี้แต่บางทีอะก็เราอะอ่านตามข่าวบางทีอะสมัยก่อนนะแต่นี้ไม่มีแล้วสมัยก่อนเขายังไม่เข้าใจเมื่อก่อนข่าวบันเทิงมันแรงแล้วพี่โอ๋เมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: แรงแล้วมันไม่ได้เปิดขนาดนี้นะ
0: ใช่
1: เพราะอะไรที่มันเป็นเรื่องสักเรื่องนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเลย
0: ใช
5: ่ยุคเริ่มต้นที่จะมาแบบถามกันตรงๆคุยกันตรงๆแบบนี้มันเลยแบบอาจารย์โดนเขาโกรธได้
0: โดนเขาโกรธบางทีเคยไปงานอีเวนต์แล้วเขาก็เดินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเหมือนที่เราเมาข่าวแต่จริงอ่ะเราก็อ่านจากข่าวแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็เข้าใจกันดีพอเดี๋ยวนี้มันเปิดกันแล้วอ่ะดาราแต
2: ่
0: ละคนก็จะเข
2: ้
0: าใจ
2: มีใช่
1: มันมีคนเขาเกลียดเรา
0: ไม่เกลียดแต่บางคนแค่เห็นเราแล้วเขาจะระวัง
1: เขาจะระวังตัว
2: แล้วถ้าเราโดนบ้างเราจะยังไง
5: โอ้ย
2: เป็นข่าวซะเอง
0: ก็เครียดเหมือนกันไม่แต่เดี๋ยวนี้ชินเริ่มแบบจริงๆอ่ะมานั่งย้อนอ่ะในปีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบทัวลงนะเรียกทัวลงอ่ะก็ทุกๆ3เดือนเลยประมาณนี้มันก็จะมีแบบเรื่องบางทีแบบมาจากการที่เราเบ้าข่าวบันเทิงบ้างเล่าข่าวบ้างแล้วก็บางทีอาจจะแบบเห็นไม่เห็นด้วยแบบเค้าเรียกอะไรเห็นตรงข้ามกับชาวเน็ตชาวเน็ตก็จะทัวลงเราอย่างเงี้ยหรือบางทีก็เป็นข่าวเราเองเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีที่ทัวลงบ้าง
2: เพราะว่าเรื่องล่าสุดมันแรงไง
0: มันแรง
2: มันเรื่องล่าสุดไงพวกนี้มันเผือก
0: เนี่ยคือเรื่องก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าชีวิตจะไปออกขนกระแสแบบไม่ได้ไปขายของ
1: นั่นแหละ
0: พอช่วงนั้นอะแบบพอรู้แบบความจริงเนาะแบบว่าเป็นอะไรยังไงช่วงนั้นก็ยอมรับออกตัวแรงจริง
2: เพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่รู้เรื่อง
0: อะไรเงี้ยตอนนั้นไม่รู้เรื่องเราก็ออกตัวแรง
2: ตอนนั้นอะมันไปคิดได้จุดไหนว่าเฮ้ยก็โดนอย่างนั้น
0: อ
2: ะ
0: ตอนแรกยังไม่รู้วันแรกที
5: ่อันนี้ไม่มีในคำถามนะโอ้ตาย

0: อันนี้ช่วงนี้ให้โอเลย
1: ไม่ได้โอเลย
2: ไม่มีในสคริปต์อ
1: ันนี้สงสัยเองไงว่าเฮ้ยเรามันไปจุดตรงไหน
3: พอแบบว่าพอพี่หนุ่มโทรมาใช่ไหมสักพักมดดำโทรมาอะไรแบบวันนั้นอะคืนนั้นเลยคืนจากที่มันเป็นข่าวดังอะแล้วตอนนั้นอะยังไม่รู้ความจริงใดๆใช่ป่ะเสร็จแล้วอะหลังจากนั้นอะทีเนี้ยก็เริ่มที่จะแบบรู้ความจริงแต่ว่าเหตุการณ์นี้มันผ่านไปตรงแบบแต่ด้าเป็นคนตรงๆนะพอหลังจากที่เราทราบเหตุการณ์อะด้าก็โทรตรงกับเขาเลยก็เคลียร์กันเลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิไปหาเขาถึงบ้านแล้วก็ด่าแบบเหมือนด่ากันเสร็จสับแล้วด่าจบด่ากันแล้วแล้วก็จบแล้วก็แบบวิธีการแก้ปัญหาของด่าก็คือโอเคคุยกันแบบถอดอารมณ์โกรธทั้งหมดว่าในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
0: สามีว่าไง
3: สามีตกใจแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ปกติก็คือแบบกับแบบเหมือนเมื่อก่อนมันจะแบบไปไหนมาไหนด้วยกันแบบสนิทกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือสามีเขาก็จะแบบไม่พูดเรื่องนี้ไม่พูดเลยอย่างเงี้ย
0: โกรธ
3: ยอมรับว่าเขาโกรธเขาโกรธเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ปกติแบบกลับมาดีอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่ยังไม่ได้
1: เรื่องราวครั้งนี้ให้บทเรียนอะไรบ้าง
3: ก็ให้บทเรียนเยอะเราก็รู้สึกว่าคือต่อให้เป็นแบบเพื่อนสนิทกันหรืออะไรอ่ะเรื่องเงินก็อย่าไว้ใจใครเนาะมันก็เป็นบทเรียนว่าแบบไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้ 100% อะไรประมาณเนี้ยเ
1: นาะมันทำให้เสียไปหมดเลย
3: ก็ต้องระวังมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนอ่ะเคยคิดแบบอย่างเจสันเขาเป็นคนระวังตัวเองมากเขาเมื่อก่อนแบบเขาจะมีกำแพงมาก่อนใช่ป่ะมันก็จะหงุดหงิดเขาว่าทำไมต้องมีกำแพงก่อนเราเป็นคนแบบโอเพนมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องแบบเอ้ยคิดแบบเขาก็ดีนะอะไรเงี้ยก่อนที่ให้ใครมาสนิทมากๆเราต้องระวังตัวเองด้วยอะไรประมาณเนี้ย
2: คือไม่ใช่แค่เพื่อนนะจริง
3: ใช่
2: พี่น้องญาติเรื่องเงินมันทำให้ความสัมพันธ์เสียกันมาเยอะแล้ว
3: ถูกต้อง
0: นี่ก็ต้องขอบคุณนะอัครมหาเศรษฐี
2: มหาเศรษฐี
1: เจ้าของโรงแรมมาเธอต้องรับ
0: ขอบคุณครับดาด้าครับเอาละครับคุณผู้ชมครับติดให้ครัวหมดเวลาลงแล้วจ้าติดตามนะครับอาทิตย์หน้าพวกเราจะไปซนที่บ้านใครกันต่อนะครับแต่ทุกๆวันที่ครับเจอกันแน่นอนครับ14นาฬิกา15นาทีนะครับชมทีวีกดช่อง
2: 33
0: มือถือ
2: 3ครับ
0: YouTube
2: โนทีวี
0: เป็นไงคุณห
2: มอ
0: YouTube
2: โนทีวี
0: ลาไปก่อนสวัสดีจ้า
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
1: ตีท้ายครัว
4: ประโยชน์ดีๆดัชชี่ไบโอ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของเราในวันนี้นะครับมี2คนนี้เข้ามาแน่นอนจะต้องมีเรื่องเด็ดๆดีๆมาเพราะว่าช่วงแรกท่านอย่าพลาดเพราะช่วงนี้คือช่วง
2: เยี่ยมๆมองๆครับ
0: เราไปมองใครเราไปเยี่ยมใคร
2: วันนี้เราไปมองคนที่กำลังสนใจแล้วก็เรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับตัวชายเขียวหนักๆเลย
3: ครับ
2: จริงจังเลยครับ
0: มีคนเดียวเท่านั้นแหละครับ
3: โคโซมิชื่อร้านโคโซมิ
0: อ่ะชื่อหน้าหอย
3: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เขาเรียกกันหอยอกหักครับ
3: เขามีแฟนครับ
2: โอเค
0: อ
2: ๋
0: อเหรอ
3: แฟนเขาชื่อเค้กต้มแล้วร้านนี้เกิดขึ้นมาจากโฮโตมิมาจากพี่หอยและก็เค้กครับ
2: กับน้องส้มอะไรเงี้ยก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นโฮโตมิอะไรเงี้ยเขาขายชาเขียวเข้ามา
0: เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูว่าเขาทำอะไรยังไงนะทำกับส้มสองคนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวเด็ดๆดีๆของชีวิตเขาร
4: สชาติของมัทฉะมันแปลกนะพอเราได้รับประทานแล้วเราลองศึกษามันจริงๆน้องก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคาเฟอีนเหมือนกาแฟแต่มีมากกว่าแต่อันเนี้ยไม่ใช่กาแฟไม่ดีนะมันเป็นคนละประเภทกันแต่พอกินมัทฉะแล้วคาเฟอีนของเขาเนี่ยสามารถทำให้เราสดชื่นได้ทั้งวันไม่ได้แบบปี๊ดแล้วร่วงอยากจะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของพี่หอยว่าถ้าสมมุติว่ามันโด่งดังไปทั่วโลกทำไงวะเพราะอันนี้มันมีอยู่จริงว่าอันนี้คือเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมีไส้อะไรบ้างนะ
5: มันจะมีทั้งหมด4ไส้ค่ะจะม
4: ี
5: เป็นถั่วแดงเนยแล้วก็จะมีเป็นครีมชีสบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็จะมีเป็นมายองเนสซอสสีดาชาที่เป็นแฮมชีสค่ะ
2: มีมัทฉะร้อนๆกินไหม
4: มัทฉะร้อน

0: กินร้อนกันไหม
1: เขาทานร้อน
2: เขาทานร้อน
1: แต่เราไม่ได้เสิร์ฟแบบร้อน
2: เรามีหมดแหละว่าจริงๆแล้วเอกลักษณ์ที่น้องเขาคิดเนี่ยละเอียดมากนะอย่างเช่นอันเนี้ยคุณสังเกตดิ
0: อันนี้เป็นโลโก้พี่หอยนี
2: ่ใช่นี่เขาทำมาแบบโอ้โหน่ารักมาก
3: เป็นประตูบานใหม่อีกบานนึง
4: ใช่
3: ครับหอยเปิดประตูประมาณ28บาน
2: วิทย์อาแต่เขาจริงจังมากนะ
3: ทุกอย่างที่หอยทำจริงจัง
2: จริงจังหมด
3: ผมบอกตรงๆเขาเป็นคนจริงใจและจริงจังมาก
0: ใช่ครับ
3: ผมการันตีในตรงนั้นได้และงานนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เขาตั้งใจทำจริงๆเพราะนั้นนะถ้าท่านอยากจะสับสนุนเขาแล้วก็ลองไปร้านเขาดูแต่วันนี้ผมเอามาให้ดูก่อนเป็นตัวอย่าง
0: ใช่ครับ
3: ส่วนในช่วงทอล์คโชว์ของผมในวันนี้นะท่านอย่าพลาดเราถือเป็นโอกาสดีที่จะมาบอกบุญกับท่านผู้ชมเพราะว่าสัปดาห์หน้านี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็จะเข้าพรรษาแล้วแต่นี้พอเวลาถึงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคนไทยเราเนี่ยพิธีกรรมในทางพุทธศาสนาเราอย่างนึงเราก็คือมอบเทียนเข้าพรรษาตอนนี้เราก็ถวายเทียนกัน
2: ครับ
3: ถวายเทียนเข้าพรรษากันแล้วก็ถวายเทียนกันแต่ในประเทศไทย
2: บ้านเราก็เรียกว่าแห่เทียนเข้าพรรษา
3: ถูกต้องแต่ครั้งนี้ผมเอาบุญมาบอกที่ยิ่งใหญ่มากๆที่แตกต่างออกไปเพราะวันนี้ผมได้กราบเรียนเชิญพระราชโพธิวิเทศวชิระมุนีท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอยู่ที่อินเดียประเทศดี
2: เราไป
3: กัน
0: เราไป
3: สังเวยกันมาหมดละแต่ว่าบางท่านก็ยังไม่มีโอกาสแล้วก็บางทีโอกาสก็น้อยมากที่จะได้ไปวันนี้นะจึงได้เชิญท่านมาตัวท่านเองเนี่ยเป็นประธานงานการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกในพระราชูปถัมภ์ด้วยแต่ที่สำคัญท่านเคยออกมารายการละปีที่แล้วแต่คราวนี้ว่าท่านมาบอกบุญแบบใหม่แบบว่าถ้าเกิดท่านอยากจะถวายเทียนเข้าพรรษาเทียนเข้าพรรษาอันนี้เราร่วมกันได้เราร่วมกันแล้วเอาไปที่วัดที
2: ่อินเดีย
3: วัดไทยที่อินเดียทั้งหมดเลย
0: ทั่วเลย
3: ทั่วเลย
5: ด้วยดำริของหลวงพ่อนะฮะวัดในอินเดียตอนนี้ขยาย
3: ครับ
5: มีทั้งหมด53วัดวัดไทยในอินเดียทั้ง4สังเวยทั้งเนปาลด้วยนะ53วัดโยมไม่ต้องกลัวว่าโยมไปจะลำบาก
3: ครับ
5: เพราะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเนี่ยทำจุดดูแลผู้แสวงบุญไว้ทุกจุดเลย
3: ครับ
5: จุดผู้ดูแลแสวงบุญในที่นี้ก็คือมีห้องน้ำมีห้องรับรองมีห้องทานอาหาร
3: ผู้หญิงกลัวเรื่องห้องน้ำกัน
5: เ
3: ดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
5: ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทางถนนอะไรดีหมด16จุดก็สร้างห้องน้ำท่ามจุดก่อนแล้วสร้างเป็นวัด
3: ใช่
5: ฉะนั้นโยมไปอินเดียสบายใจได้เริ่มต้นที่รากเหง้าของศาสนา
3: ครับ
5: นี่เราไม่แค่พูดถึงความศรัทธาของชาวพุทธไทยที่ไปสร้างวัดนะ
3: ครับ
5: การที่เราจะไปสร้างวัดหรือใช้พื้นที่ของคนอินเดียเนี่ยคนแขกเนี่ยดูถ้าเขาไม่ยินยอมให้เราใช้เนี่ยไม่ได้หรอก
3: ไม่มีทาง
5: แต่เนี่ยเขาศรัทธาในความเป็นพระสงฆ์ของไทยสำคัญที่สุดเนี่ยหลวงพ่อพรหมวชิรโพธิบอกว่าจิตคิดให้มันเบาจิตคิดเอามันหนักโยมเชื่อไหมอยู่ที่วัดเนี่ยพอเราจะทำอาคารให้ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยคนอินเดียเขาอนุโมทนาเขาก็เห็นด้วย
3: ท่านอย่าพลาดมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แต่เดี๋ยวท่านเจ้าคุณจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไง
2: สำหรับพุทธศาสนิกชนนะ
3: ถูกต้อง
2: นะคือครั้งนึงอ่ะเวลาเข้าพรรษาเราก็ชาวบ้านอ่ะเราก็มักจะชอบแห่เทียนเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราถวายแล้วทำบุญที่ประเทศอินเดียเลย
3: เราแห่ในใจเราได้แล้วไปที่อินเดียอย่าพลาดเด็ดขาดครับถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุย
6: เขาไม่รู้เรื่อง
7: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
8: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
7: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
9: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษ 1-31 กรกฎาคมนี
10: ้เราจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
11: ฮะ
10: วันอังคาร
12: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199บาทจาก382บาทถึง26สิงหาคมนี้
13: ครัวคุณต่อยยกทั
14: พบุกเซ็นทรัลชลบุรี
15: อร่อยเด็ดอร่อยดี
16: 10-16 กรกฎาคมนี
17: ้ครัวคุณต่อยยกทั
18: พสิเจออะไรมาบ้างหนูจะได้ตัดสินใจได้ไปจ่ายซาตานซะ
19: เรานี้ไปเจอสามีนี้ที่ไหนอะพัดถามสันแล้วสันบอกว่าสันไม่รู้อะ
0: สามีนี้เขาเป็นญาติสัน
4: สันทำลายชีวิตพัด
8: เราเลิกกัน
5: สิเขาแค้นผม
0: แค้นถึงขนาดฆ่าตัวตายสร้างตาบาป
6: นี่คุณเลิกถามผมสักทีได้ไหมเรื่องนั้นมันจะเป็นความลับกับผมไปจนผมตาย
17: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
1: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์

0: รังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: พวกเองเนี่ยนะมาเยี่ยมข้าแทนที่จะเอาของติดไม้ติดมือมาเนี่ยดันมากินของข้าอีก
3: แม่เองนี่แฟนคลับเยอะจริงๆนะ
4: หมู่ไม่น่าเรียกพวกฉันมาเลยกินก็ไม่ได้กินแทนต้องมาเสียตังค์อีกหาทางไล่พันไม่มีตังค์จ่ายมีว่าติดคุกกันหมดแน่อ
5: ย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็ตัวใครตัว
0: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย
1: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Planet
7: ไม่เคยเห็นคนหล่อดิ
8: ประสาท
7: คุณเป็นใคร
8: ในฐานะ CEO คนใหม่ของ Blue Planet ห้ามมีเรื่องชู้สาวห้ามไปแย่งผู้หญิงของใครสุริยนะ
0: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์ 8:45 นเริ่ม19กรกฎาคม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ท่าน MD ครับท่านประธานให้นำเลขาคนใหม่มาเซอร์ไพรส์ท่านครับโชคดีนะครับ
10: ทำไมคุณต้องมองหน้าผมแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่า
0: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
1: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ครัวคุณต่อยยกครับ
12: บุกเซ็นทรัลชลบุรี
13: อร่อยเด็ดอร่อยดี
12: 10ถึง16กรกฎาคมนี
11: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
14: โอ้ยบาปริกาโดนเ
12: น่ชอบอร่อย
14: สนุกไปได้กัน
11: ครัวคุณต่อยยกครับ
12: บุกเซ็นทรัลชลบุรี
13: อร่อยเด็ดอร่อยดี
12: 10ถึง16กรกฎาคมนี
11: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
15: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เอาล่ะช่วงยิ้มยังมองครับเราอยู่กับพี่หอยแล้วก็น้องส้มโอ
17: เค้กส้ม
16: เค้กส้มเค้กส้ม
17: สวัสดีครับเมียพี่ป๋องครับ
16: สวัสดีครับ
17: อ
16: ัน
17: น
16: ี้
17: พี่หอยกับหนูเรียกซอแล้วกันเพราะปกติหนูเรียกซออยู
18: ่จ้า
16: พี่หอยอันนี้คืออะไรเนี่ยพี่อันนี้

0: กันด้วยไหม
1: เคย
2: สกินชิปสกินชิป
1: เขาไม่ชอบ
0: เขาไม่ชอบ
1: ที่พยายามติด
0: บอร์ดพยายามติดอยู
2: ่ดีนะมองรายการถ้าอยู่ข้างนอกขี่หลังนะ
1: นี่คือมันหัวคอเลย
2: เสร็จแล้วครับพอผมมากินกาแฟเขาก็ไม่ได้กินมัทฉะอยู่สลับกันอย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าผมเป็นผู้ชายผมเปิดใจเลยแล้วกันลองกินมัทฉะพวกผมไม่ชอบผมไม่ชอบเสร็จพวกผมไม่ได้กิน
0: ไม่ชอบคือไม่ชอบมัทฉะหรือไม่ชอบเขา
2: ไม่ชอบคุณ
0: เออขอบคุณนะ
2: พี่เขาบอกเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบมัทฉะเขากินกาแฟ
1: เออ
2: เออพี่อะไรกันเนี่ยว้าอะไร
1: จิ้มตา
2: อะไรจิ้มตา
1: เฮ้ย
0: เป็นยังไงต่อ
1: เชียวจริงๆแล้วต้องบอกว่าพอเราเริ่มเปิดใจเราเป็นผู้ชายเราเปิดใจก่อน
0: ครับ
1: เราเริ่มไปกินเรากลัวนะความเขียวของมัทฉะหรือว่าเรากลัวมากแต่พอเราได้เริ่มทานไปปั๊บจนถึงวันนี้ผมไม่ได้กินกาแฟเลย
2: จริงป่ะ
1: เพราะว่ารสชาติของมัทฉะมันแปลกนะพอเราได้รับประทานแล้ว

0: เราลองศึกษามันจริงๆน้องก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคาเฟอีนเหมือนกาแฟแต่มีมากกว่าแต่อันเนี้ยไม่ใช่กาแฟไม่ดีนะมันเป็นคนละประเภทกันแต่พอกินมัทฉะแล้วคาเฟอีนของเขาเนี่ยสามารถทำให้เราสดชื่นได้ทั้งวันไม่ได้แบบปี๊ดแล้วร่วง
1: สามตัวที่ทำมาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างหนูอยากชิ
0: ม
2: ตัวแรกจะเป็นตัวเคลียร์มัทฉะค่ะ
1: นี่
2: ใช่ค่ะจะเป็นมัทฉะชงกับน้ำเลยเคลียร์มัทฉะ
3: เป็นมัทฉะแบบเพียวๆ
2: เพียวๆเลย
3: ชงแบบเย็นหรือเป็น
2: แบบเย็นค่ะ
0: ชงตอนสี่โมงมันจะเป็นมัทฉะเย็น
2: อันนี้น่าจะไม่ได้นอนแล้วเป็นหมดแก้ว
1: ไอ้โค้กช้าช้าเขาบอกให้เคลียร์มาฉายกำลังเคลียร์อยู
2: ่ยังเคลียร์อยู
1: ่กำลังเคลียร์อยู่ยังไม่หมด
2: คนละเคลียร์
0: ต้องบอกนะผมชื่นชมน้องเขาละกัน
3: ครับ
0: อันนี้ผมถือว่าคือพอเราเริ่มกินมัทฉะแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยอย่างนั้นเราทำร้าน
3: เ
0: พราะฉะนั้นเราเลยไปเลือกสายพันธุ์จริงๆสายพันธุ์ของมัทฉะมันมีเยอะมากจริงวันนั้นจำได้ไปกับน้องเขา
1: หนูเคลียร์มัทฉะแล้ว
0: ที่ไหนสักที่
1: เคลียร์มัทฉะ
0: เคลียร์เรื่องนี้ก่อน
3: พี่โก้รสชาติเป็นไง
1: กินแล้วรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นมัทฉะแล้วแบบว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นเจือปนรู้สึก
3: หวานไหม
1: ไม่มันไม่ได้หวานขนาดน
0: ั้
1: นแต่ว่าถ้าคนที่กินมัทฉะจะชอบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขากินเคลียร์มัทฉะเนี่ยเขาจะไม่กินหวาน
3: หมายถึงพวกคนกินอเมริกาโน่เข้มๆเอสเปรสโซ่เข้มๆแล้วทำไมหนูถึงชอบหนูอะไรนะแกงส้มใช่ไหม
2: แกงส้ม
3: เค้กส้มอ่ะ
0: เคยจำชื่อใครได้มั้ง
3: พี่เป็นใครเนี่ยทำไมก็ถึงชอบมัทฉะ
2: คือตอนแรกหนูก็ไม่ได้ชอบหนูชอบชาไทยแต่ทีนี้พอลองได้ทานมัทฉะก็รู้สึกว่ามันสดชื่นมันรู้สึกว่ามันแบบเวลาเราใช้ energy ทั้งวันมันแบบอยู่ได้ทั้งวันม
1: ัน
2: แบบ
1: คือหนูจะบอกใครจะได้ก
0: ็แม่โอ้โซมี่เรารู้สึกว่ามีอะไรเล่นแต่จริงๆแล้ววันนั้นที่ไปเทสเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากเขาตั้งมาเลย50สายพันธ
3: ุ์
0: แล้วเราเทส
2: ทุกตัวค่ะ
3: จริงเหรอ
2: ชิม
0: ว่าเราชอบแบบไหน
1: อ่ะตัวแรกเคลียร์มัทฉะเราเคลียร์แล้วต่อไปเป็น
3: มัทฉะสตรอเบอร
2: ี่ค่ะ
3: พี่แล้วมันต้องยังไงแม่พี่มีชงสดให้หนู
2: มีค่ะจะมีเมนูที่มาทำโชว์จะเป็นมัทฉะน้ำมะพร้าว
3: พี่แล้วทำไมพี่ถึงชื่อโฮโซมิครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนนั้นที่บอกแล้วความแตกต่างที่ลงตัวคือจริงๆแล้วนี่คือชื่อว่าหอยส้มจริงๆแล้วตัว i มันจะอยู่ตรง
3: มันจะต้องเป็น s o i s o m หอยส้ม
0: หอยส้มแต่เรารู้สึกว่ามันจะชื่อมันจะเหมือนว่าขายอาหารทะเลมันเราขายมัทฉะเอาอย่างนี้เราเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเราต้องยอมเปิดใจเปิดตัวแล้วก็ยอมเป็นช้างเท้าหลังเอาตัว i ไปใส่ไว้ข้างหลัง
3: ไปแล้วไป
0: ดันพออ่านไปโฮสมิบ้าแล้ว
1: ทำไมมันมีความหมายไหมพี
0: ่มันจริงๆก็ตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันมีความหมายพอโฮโซมิปั๊บเฮ้ยมันดูญี่ปุ่น
1: เ
0: ข้ากับมัทฉะ
1: มัทฉะเลย
0: แต่พอไปดูแล้วมันความหมายดันบอกว่าความแตกต่างที่ลงตัวว่ะ
3: ทีนี้เวลาคนจะไปกินอ่ะเขาต้องไปที่ไหน
0: เขาต้องไปที่ตอนนี้เราเปิดที่หาดไทยราชในตลาดมารวยเข้าหาดไทยราชก็ได้หรือลำลูกกาก็ได
3: ้
0: ชื่อว่าโฮโซมิตอนนี้สังเกตไหมนี่เขาไปเรียนมานะ
1: ตัวเอ็มนี่ตัวเอ็ม
3: อ๋อคือเขาต้องฝนว่ามิตลอดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ไม่ใช่เวลาเขาทงมัจฉะเนี่ย
0: เก่งว่ะ
1: เขาต้องเป็นตัวเอ็ม
0: ไม่ใช่หรอก
1: ตอนไอ้นุ่นบอก
0: ไอ้นุ่นบอกไม่ใช่หรอกจริงๆก็มันต้องเป็นตัว H มากกว่า
3: ทำไม
0: แต่มันทำยากไง
1: ม
0: ันก็เลยเป็นตัว M ดีกว่า
1: เฮ้ยพี่ช่วยคุยกับเขา
3: พี่แล้วทีนี้สมมติเรามีเด็กๆไปอ่ะมันจะกินแต่ชาอย่างเดียวมันก็จะไม
0: ่มันมีนะจริงๆแล้วคุณเห็นข้างหน้าไหมอ
3: ันนี้อะไรอ่ะ
0: อันนี้เราจริงๆแล้วมันเป็นมัทฉะแอนด์เบเกิล
3: แล้วทำไมมันเป็นทรงเนี้ย
0: คือจริงๆแล้วเราไปกินที่เซี่ยงไฮ้พอเราเริ่มอยากจะทำแบบร้านมัทฉะอะไรเฮ้ยถ้าสมมติมีอะไรที่กินกับมัทฉะแล้วมันจะอร่อยเราดันไปเจอเบเกิลที่เซี่ยงไฮ
3: ้แต่เบเกิล
1: มันจะไปดู
0: มันจะกลมๆ
3: มันจะเป็นกลมๆเหมือนโดนัทแล้วก็เขาเอามาไว้เป็นแบบเหมือนแซนด์วิชเวลากินอย่างนี้
0: ใช่แต่อันนี้เราคิดว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของร้านเรา
3: ผมขออนุญาตให้พี่หอยชูให้กล้อง
1: อ๋อหนูรู้ละนี่เหมือนที่มัดผมพี่ใช่ไหม
0: โอ
3: ้ยพี่
1: ให้เขาเห็นขนาดนั้นจะเหรอ
3: พี่ใส่เถอะพี่ใส่เถอะ
1: นี่อ๋อเหมือนกันเลยนี
0: ่คือภูมิใจนี่คนคิดคือคนนั้น
1: อ๋อเหรอ
0: เขาบอกว่าอยากจะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของพี่หอยว่าถ้าสมมติว่ามันโด่งดังไปทั่วโลกทำไงวะเพราะอันนี้มันมีอยู่จริงว่าอันนี้คือเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะมีไส้อะไรบ้างนะ
2: มันจะมีทั้งหมด4ไส้ค่ะจะม
1: ี
2: เป็นถั่วแดงเนยแล้วก็จะมีเป็นครีมชีสบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็จะมีเป็นมายองเนสซอสสีดาชาที่เป็นแฮมชีสค่ะ
0: พี่เป็นรูปเราอ่ะเรา
3: โอ้พี่ใส่พี่เอาใส่ผมเถอะ
0: แต่จริงๆแล้วที่บอกว่ากว่าเราจะเลือกจาก50สายพันธุ์ได้ตอนนี้เราเหลือ

0: สี่สายพันธุ์ที่เราชอบนะที่เราชอบบางคนอาจจะชอบแบบสาหร่ายหรือแบบอย่างอื่นแต่เราชอบแบบนัตตี้แบบเป็นถั่วมันจะมันหอมๆ
1: อันนี้แน่ๆก็คือโฮโซมิเป็นร้านเครื่องดื่มของพี่หอยน้องเค้กส้มถูกไหมครับอยู่ที่อาไทราชอยู่ในตลาดมารวย
0: ครับ
1: นะครับก็คือใครชื่นชอบมัทฉะที่จะเป็นรสชาติที่พิเศษจากการคัดเลือกทั้งหมดก็มาที่นี่
0: ผมบอกเลยนะครับว่าคือจริงๆแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: น้องเขาหลอนไหมดึก
0: ๆไอ้มัทฉะเนี่ยเราเป็น
2: เกรดเกรดพิธีการนะคะ
3: จะมัทฉะเผือกดีมาก
0: หัวหน้ามัทฉะเผือกนี่น้อง
2: เขาคิดสามพัน
1: คุณผู้ชมใครชื่นชอบมัทฉะและอยากกินมัทฉะในเกรดพิธีการแบบนี้หรืออยากกินเบเกอร์แบบนี้ฝากด้วยครับนี่คือโฮโซมิครับของพี่หอยกับน้องเค้กส้มอยู่ที่ไทยราชในตลาดมารวยเพลสเลยนะครับก็
2: เบิร์ดหนูมั่นใจในพี่หอยแล้วก็ขออย่างตัวนี้ว่าพี่หอยเนี่ยเวลาเป็นคนทำอะไรแล้วก็ทำจริงแล้วเขาไปศึกษาแน่นอนก็คือฝากไว้ด้วยตลาดมารวย
1: ผมถามสุดท้ายแล้วมีมัทฉะร้อนร้อนกินไหม
0: มัทฉะ
1: ร้อนก
0: ิน
1: ร้อนกันไหม
2: เขาทานร้อน
0: เขาทานร้อน
2: แต่เราไม่ได้เสิร์ฟแบบร้อน
0: เรามีหมดแหละว่าจริงๆแล้วเอกลักษณ์ที่น้องเขาคิดเนี่ยละเอียดมากนะอย่างเช่นอันเนี้ยคุณสังเกตดิ
1: อันนี้เป็นโลโก้พี่หอยนี
0: ่ใช่นี่เขาทำมาแบบโอ้น่ารักมากนี่เหมือนอันนี้อันนี้นี
2: ่เป็นทีร่อนชา
0: ทีร่อนชาเนี่ยไม่ต้องวิธีการร่อนง่ายมากครับ
1: เป็นยังไงครับพี่
0: จับอันนี้ให้แน่นๆ
1: ไม่ใช่
2: มัทฉะน้ำมะพร้าว
1: เพราะฉะนั้นเอาฝากไว้ก่อนแบรนด์นี้นะครับนี่คือโฮโซมิของพี่หอยกับน้องเค้กส้ม
0: จ้ะ
1: ใครชื่นชอบมัทฉะแบบนี้ทำกันสดๆแบบนี้ไปเจอเขาได้ที่นี่ครับ
2: ตลาดมารวย
1: ตลาด
2: ว
1: ัน
2: นี้ขอบคุณพี่หอยแล้วก็น้องเค้กต้มนะครับมาไม่
3: ได้ใช้แล้ว
2: แล้วสำหรับช่วงนี้ครับพักสักครู่ครับ
4: เราอยากทำเราช่วยเหลือคน
5: ก็รับ
4: แต่กำลังเหมือนเราน้อย
5: ใช่ก็รับ
4: กำลังเราน้อยแต่เราคิดการใหญ
5: ่ก็รับ
4: แต่ตอนนี้เมื่อเราคิดก่อนเนี่ยการใหญ่แล้วเรามีกำลังใจแล้ว
5: ครับ
4: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือโยมไตรภพหรือทุกคนเนี่ยให้กำลังใจพระสงฆ์ในการทำงาน
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานและการติดหวานนี้เกิดขึ้นใกล้ตัวเด็กมากๆแม้กระทั่งในบ้านของเด็กเองทำให้เด็กติดหวานอาจเสี่ยงโรคตอนโต
9: คุณพ่อทราบข้อมูลเหล่านี้บ้างไหมคะ
8: หยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
10: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
2: อร่อยเด็ดอร่อยดี
10: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
11: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเดินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
2: อ
11: ัจฉริยะ
10: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
2: อร่อยเด็ดอร่อยดี
10: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
12: อร่อยตอนนี้ของเราวันนี้ไปกันที
13: ่เยาวราช
12: กรอบนอกและนุ่มในแล้วก็หอมๆเลยนะครับเขาทำได้อร่อยมากจริงอร่อยจริงๆอร่อยไม่ได้พูดเล่น
2: มันมีรสชาติอยู่ในตัวคุณผู้ชม
12: มีอายุ
2: 130ปี
12: ท่านผู้ชมนึกภาพ
14: วิชพอตครับ
12: ใครก็ตามที่ชอบอะไรในลักษณะนี้ผมการันตีท่านได
15: ้คนชอบชีสอ่ะ
12: อันนี้คือความแตกต่างจริง
15: มันมีความเค็มมีความเข้มข้น
12: แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี่จะหมดไหมไม่ต้องห่วง
2: หมด
12: แน่นอน
13: ครัวคุณต่อย
16: ตามบุชไปเที่ยวที่ตลาดปลาที่โอตารุประเทศญี่ปุ่นก่อนเขาจะพาไปกินอาหารซีฟู้ดสดสด
17: ผมเนี่ยจะมาตามล่าหาปลาชนิดหนึ่งที่อยากกินมากๆปลาชนิดนั้นนะครับก็คือปลาฮากากุปลาชนิดนี้ไม่ใช่ปลาแปลกใหม่ของคนฮอกไกโดนะครับแต่สำหรับคนไทยเห็นแล้วเนี่ยแปลกแน่นอน
18: ที่เนี่ยแค่ข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วอุ๊ยมันจะจริงหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือตามฝนมาพิสูจน์กันเลยค่ะ
16: สดจริงๆเลยนะยังแช่อยู่ในน้ำทะเลเลยนะคุณจะไว้เสียน

0: คนหล่อดิ
1: ประสาท
0: คุณเป็นใคร
1: ในฐานะ CEO คนใหม่ของ Blue Planet ห้ามมีเรื่องชู้สาวห้ามไปแย่งผู้หญิงของใครสุริยนะ
2: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์ 8:45 นเริ่ม19กรกฎาคม
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ผมไปแต่งงานมาครับ
5: แต่งงาน
4: มาพอดีเลย
6: ตรี
4: สาสิทธิ์
7: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
6: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐาน
2: ท่าตร
6: ี
2: คืนพรุ่งนี้ 20:30
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ครูต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
9: อร่อยเด็ดอร่อยดี
8: 10-16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
10: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
9: อร่อยเด็ดอร่อยดี
8: 10-16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
11: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
12: ด์ป้าทาจิมะ
13: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
14: ไม่มี
15: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
16: เสนอโดยยามาฮ่า PG1
17: กลับมาคุยรายการของเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show Talk Show ของผมในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วผมเอาบุญมาฝากเอามาจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ10วันประมาณนะครับก็จะถึงวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็ต่อด้วยวันเข้าพรรษาซึ่งสำหรับคนไทยเราพุทธมามกะไทยเราวันทั้ง2เป็นวันที่สำคัญจริงๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีประเพณีที่เป็นประเพณีแบบไทยๆคนไทยเขาเรียกกันว่าถวายเทียนพรรษาวันนี้เรื่องราวที่จะพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องราวเรื่องนี้แหละครับส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องราวของบุญซึ่งปีที่แล้วเราเคยทำกันไปก็จะมาแสดงความคืบหน้าให้ได้ทราบกันบุคคลที่ผมได้นิมนต์มาในรายการวันนี้ท่านคือพระราชโพธิวิเทศวชิรมุนีท่านเจ้าอาวาสวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียท่านเป็นประธานการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกในพระราชูปถัมภ์ซึ่งในปีที่แล้วท่านก็ได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราฟังกันว่าทำไมเราต้องไปสร้างที่นั่นที่อินเดียและทำไมที่เราควรจะมีเมตตาเพราะว่าเขาเมตตาต่อเรายังไงคนอินเดียเขาเมตตาต่อเรายังไงเราก็ควรจะทำอะไรที่เป็นเรื่องราวของชาวพุทธเพราะว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเรื่องราวความสำเร็จบางส่วนงานที่ได้ทำไปเดี๋ยวผมจะกราบเรียนถามท่านและอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่บอกว่าเอาบุญมาฝากวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเทียนพรรษารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเชิญท่านผู้ชมรับชมรับฟังได้เดี๋ยวนี้เลยครับ

0: นมัสการพระคุณเจ้าดีใจจริงๆที่พระคุณเจ้ามาในรายการวันนี้อีกครั้งหนึ่งอย่างที่ผมได้บอกกับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้พระคุณเจ้างานที่เราทําไปเมื่อปีที่แล้วผมขอถามเรื่องนี้ก่อนนะพระคุณเจ้าเป็นยังไงบ้างขอรับ
1: ขออํานวยพรโยมไตรภพดีใจวันนี้ปีติ
0: ขอรับ
1: ครบรอบปี
0: ขอรับ
1: ที่ได้มาได้ให้พรโยมแล้วก็ได้มาแสดงความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกที่เมืองปรินิพพานขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นถึงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซึ่งก็ขณะนี้ที่วัดก็ได้ดำเนินการไปเรื่อยๆนะ
0: ครับ

0: อยากเล่าให้โยมฟัง
1: ได้ครับ
0: ตั้งใจมาครั้งก่อนเคยบอกความตั้งใจของโยมว่าตั้งใจอยากทำโรงพยาบาลนอกจากเป็นการช่วยเหลือคนในประเทศอินเดียและคนชาวพุทธไทยที่ไปแสวงบุญแล้วแต่โยมได้พบเชื่อไหมว่าความปิติใจที่เกิดขึ้นก็คือสถานพยาบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คืออยู่ในพระราชูปถัมภ์ด้วยเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพรหมวชิระโพธิวงศ
1: ์ขอละ
0: ท่านก็เลยบอกว่าวัดไทยกุสินาราเนี่ยเราทำถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งอุโบสถทั้งพระมหาเจดีย์หรือวัดทั้งวัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่มาบัดเนี้ยอาตมาภาพเป็นเจ้าวาดเหมือนเป็นรุ่นลูกก็เลยอยากจะสร้างโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกหรือโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าที่โยมเรียกกัน
1: ครับ
0: อยากจะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็เลยได้ปรับแก้แบบใหม
1: ่ครับ
0: ให้มันดูสง่างามแล้วก็ให้มันดูได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วให้สอดคล้องเคียงคู่กับวัดไทยกุสินารา
1: ครับ
0: ซึ่งจะทำในนามคนไทยทั้งประเทศที่ตั้งใจทำว่าสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกในพระราชูปถัมภ์ที่ตั้งอยู่ณสถานที่แห่งนี้เมืองกุสินาราเนี่ยเราจะทำถวายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราราชการที่10ก็เลยทำให้การก่อสร้างเนี่ยขยับขยายไปนิดนึง
1: ครับ
0: ขยายไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ถือว่าช้าก็ถือว่า
1: สำหรับผมที่เห็นแบบใหม่สวยจริงๆนะพระคุณเจ้าแบบใหม่นี่สวยกว่าแบบเดิมเพราะแบบเดิมเนี่ยพูดกันตรงๆไงนะว่าก็เอาไว้รักษาคนน่ะได้
0: เจริญพร
1: แต่ว่าถ้าพูดถึงเข้ากับวัดเข้ากับสถาปัตยกรรมต่างๆแล้วก็ความยิ่งใหญ่อลังการหรือว่าความงดงามอันนี้สวยจริงๆพระคุณเจ้า
0: เล่าให้ฟังก่อนว่าครั้งก่อนเนี่ยคิดแบบคนเดียวคิดแบบวัดว่าอยากจะทำ
1: ครับ
0: แต่มาวัดเนี้ยเราสร้างถวายผู้ที่เป็นที่รักของปวงชนชาวไทยก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วตั้งอยู่ในสถานที่ขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเชิญศิลปินมาออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัด
1: ครับ
0: วัดเป็นของพ่อโรงพยาบาลเป็นของลูกฉะนั้นด้วยความตั้งใจของชาวพุทธหรือตั้งใจของคนไทยคณะสงฆ์ทั้งหลายก็คือตั้งใจเพื่อสร้างไว้ตรงนั้นแล้วให้คนอินเดียหรือคนต่างชาติหรือคนนานาชาติว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่นานาประเทศนานาอารยชาติได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
1: ครับงานก็ดำเนินไปก็ต้องอาศัยเวลาแล้วนอกจากอาศัยเวลาแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมด้วยนะก็ยังอาศัยความร่วมมือถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าการที่ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นเป็นความสำคัญการที่เราจะช่วยผู้เจ็บป่วยทั้งคนที่ไปแสวงบุญซึ่งเป็นคนไทยเราเนี่ยนะครับที่ไปที่นู่นหรือว่าจะเป็นคนอินเดียก็ตามที่เขาอยู่ที่นู่นแล้วที่เขาลำบากเดือดร้อนถ้าเรามีเมตตาท่านก็ร่วมสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ได้อยู่นะครับถ
0: ู
1: กไหมครับ
0: ได้อยู
1: ่ยังได้อยู่นะครับ
0: ครับใช้ระยะเวลาคิดว่า2ปีแล้วปีหนึ่งปีนี้อีกปีนึงก็เสร็จสำเร็จสมบูรณ
1: ์ก็น่าจะอย่างนั้นแต่ว่าทุกอย่างนี่ผมพูดภาษามนุษย์นะขอรับพ
0: ู
1: ดภาษาคนว่าการอะไรก็ตามก็ต้องอาศัยเงินถ้าท่านมีเมตตาถ้าท่านมีความกรุณาท่านก็มองโครงการนี้แล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพุทธศาสนากับประเทศไทยกับชาวโลกแล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้วยก็อยากจะให้ท่านลองดูแล้วกันนะครับว่าท่านจะร่วมทำบุญได้ด้วยอย่างไรบ้างขอรับ
0: โยมใจพบครั้งแรกที่คิดจะทำโรงพยาบาลเนี่ยแต่ด้วยความว่าเราอยากทำเราอยากช่วยเหลือคน
1: ขอรับ
0: แต่กำลังเหมือนเราน้อย
1: ใช่ขอรับ
0: กำลังเราน้อยแต่เราคิดการใหญ
1: ่ขอรับ
0: แต่ตอนนี้เราเนื่องเราคิดการใหญ่แล้วเรา

0: มีกำลังใจแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือโยมไตรภพหรือทุกคนเนี่ยให้กำลังใจพระสงฆ์ในการทำงาน
1: ครับ
0: สมัยก่อนคิดว่าอยากทำให้คนเขามีความสุขนะแต่ตัวเองมีความทุกข์ก็เลยกลับมาคิดว่าเราอยากให้คนอื่นมีความสุขก็คืออยากช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขอยากช่วยเหลือให้เขาหายป่วยอยากทำให้สำเร็จแต่ในทางกลับกันคนคิดเนี่ยตัวเราเองเนี่ยกลับมีความทุกข์ในเรื่องนี้โดยสภาวะสถานการณ์ในสังคมก็ดีโดยสภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ดีกลับมาดูใจตัวเองว่าเราคิดอย่างนั้นมันคิดผิดนะเราจะเดินทางผิดนะก็เลยมานึกถึงว่าเราคิดผิดนี่โรงพยาบาลเราไม่ใช่ว่าไม่มีเรามีอยู่แล้วเรารักษาอยู่แล้วแต่นี่เราจะทำอาคารใหม่ให้มันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมก็เลยคิดว่าต้องเป็นไปตามเหตุและปัจจัย 1. ไม่เดือดร้อนตัวเอง 2. ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็เลยทำตามเหตุและปัจจัยและเรามีกำหนดเวลาที่จะเสร็จไม่เร่งไม่รีบและตรงตามที่เรากำหนดเวลาน
1: ี่เท่ากับพระคุณเจ้ามาสอนผมอีกซึ่งผมดีใจมากแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมด้ว
0: ยโยมไม่ต้องกลัวว่าโยมไปจะลำบาก
1: ครับ
0: เพราะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดปานเนี่ยทำจุดดูแลผู้แสวงบุญไว้ทุกจุดเลย
1: ครับ
0: จุดผู้ดูแลแสวงบุญในที่นี้ก็คือมีห้องน้ำมีห้องรับรองมีห้องทานอาหาร
1: ผู้หญิงกลัวเรื่องห้องน้ำกันเด
0: ี๋
1: ยวนี้ไม่มีแล้ว
0: ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทางถนนอะไรดีหมด16จุดก็สร้างห้องน้ำท่ามจุดก่อนแล้วสร้างเป็นวัด
1: ใช่
0: ฉะนั้นโยมไปอินเดียสบายใจได้
2: ใหม่เพลย์ฟูลได้ทุกวันกับนิวฟีเจอร์นิวยามาฮ่าพีจีวันเท่ทุกวันมันทุกสไตล
3: ์ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
4: อร่อยเด็ดอร่อยดี
3: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
4: อร่อยเด็ดอร่อยดี
3: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
5: ยายทวดเนาะเขาจะเปิดร้านขายของชำแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะผมก็5บาทบ้าง3บาทบ้างจำได้ว่า65บาทไปซื้อเทปพี่เจเจ็ดนึง
6: ช่วงหนึ่งนะบ่อยก็จะเป็นข่าวใหญ่เนาะว่างานน้อยลักสะดุดอะไรต่างๆเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
5: ผมว่าเวลาในการที่ผ่านมาตรงนั้นได้อ่ะเวลามันจะเยียวยาหลายๆอย่างปรับวิธีความคิดผมไปใช้ยาอยู่พักนึงเลยนะเพราะเป็นซึมเศร้า
7: หอมกระหอยชอ
8: หิวๆแบบนี้นะจะพาไปกินอาหารเหนือแต้ๆกับกะเพรารสชาติสุดเข้มข้นเลยจ้า
9: ต่อด้วยอาหารอิตาเลียนแบบพรีเมียมแล้วก็ไอศกรีมแบบรสไทย
10: ๆสุดๆไปเลยพร้อมมาช็อปงานฝีมือจากบนดอยค่ะงานนี้นะคะได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ช็อปของสวยๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะ
11: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วจานนี้8:25 น.

0: ทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ด่าต่อหน้าด่าในโซเชียลแล้วยิ่งทำแอปนะโดนรีวิว1ดาวนี่คือโลกแตกถ้าจิตไม่แข็งวันไหวกับคำวิจารณ์มีแต่ตายกับตาย
2: พี่เซนก็ไม่จำเป็นต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้นี่คะ
1: แรงตรงไหน
3: คนพูดบอกว่าไม่ได้ด่าแต่คนฟังนี่เหมือนโดนจิกหัวด่าเลยค่ะ
4: ใช
5: ่แกไปหาที่เปิดร้านได้เลยนะเว้ยเราต้องลงทุนเท่าไหร่ก็มาคุย
6: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั้นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
8: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
7: แต่ฉันเกลียดมัน
9: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
6: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ครัวคุณต่อยยกครับ
11: บุกเซ็นทรัลชลบุรี
12: อร่อยเด็ดอร่อยดี
11: 10-16 กรกฎาคมนี
10: ้ครัวคุณต่อยยกครับ
13: เขาว่ากันว่าลองออนหน่ะทำให้รักแร้ดำ
14: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่ Nivea Extra Bright Gen ใหม
15: ่รวมพลัง HA
16: และ Vitamin C เข้มข้น
15: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
16: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
15: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
16: Nivea Is For Skin
17: Cremil
18: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหาร
17: และกรดไหลย้อนจากกรดเกิน
18: Cremil 2 in 1ไม่ต้องเขียว
17: อาจารย์ใช้ยา
19: เสนอโดย New Isuzu V-Cross 4x4
20: ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเราเห็นเรื่องของเหตุและปัจจัยเห็นซะก่อนว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยนะครับมันมีเหตุมันจะมีผลถ้าเข้าใจตรงนี้สักอย่างแล้วเราตั้งใจทำดีสักอย่างพอแล้วผมว่ามันจบแล้วทำไปตามหน้าที่ทำไปตามเหตุตามปัจจัยครับ
21: แต่ก่อนคิดไงคิดจะให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวเองกลับ
20: มันกลายเป็นทุกข์ไปซะ
21: ใช่ไหม
20: แต่คราวนี้คิดใหม
21: ่คิดใหม
20: ่ว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมัน
21: ใช่
20: ขอรับ
21: ก็เลยได้ทำอะไรใหม
20: ่ๆขอรับ
21: หนึ่งได้คือได้ทำอะไรใหม่ๆได้ทำสร้างใหม่ๆแล้วก็หนึ่งใจเราที่เคยคิดแบบนั้นได้รีโนเวทใจเราด้วยนะก็เลยทำให้เดี๋ยวนี้การทำงานก็มีระบบแล้วก็มีระเบียบแล้วก็ใจนิ่งขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือคนเราช่วยได้อยู่แล้วถึงแม้เราไม่รีบก็เราช่วย
20: เราก็มีของเราอยู่แต่ผมว่าการให้มันดีอยู่แล้วพระคุณเจ้า

0: อยู่ที่วัดเนี่ยพอเราจะทำอาคารให้ใหญ่กว่าเดิมเนี่ยคนอินเดียเขาอนุโมทนาเขาก็เห็นด้วยเขาก็ทำให้เขาอะนะถ้าคิดในใจเราทำให้เขาก็เรียกว่ายินดีแล้วก็เดี๋ยวนี้นะหมออินเดียยังมาขอเป็นจิตอาสากับเราสมัยก่อนเนี่ยเราจ้างเขาแต่มาบัดเนี้ยเนี่ยหมอส่วนหนึ่งคนส่วนหนึ่งอยากเป็นจิตอาสากับเรา
1: และที่สำคัญที่สุดคือเราไม่ได้บังคับด้วยเขาต้องนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าเขาต้องอะไรไม่มีความสำคัญเลย
0: ถ้
1: ามันเป็นเพื่อนมนุษย์กันเถอะ
0: เจริญพรถ้าเป็นเรื่องศาสนาเกี่ยวกับที่อินเดียนะโยมเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้ยึดมั่นเรื่องศาสนาเลย
1: ครับ
0: พุทธคริสต์อิสลามมุสลิมอินดูนีต่างเข้ามาในวัดหมดเลยนะ
1: ใช่
0: เพราะทุกคน
1: มาอันนั้นเป็นภาพที่สวยมาก
0: เจริญพร
1: ภาพที่งดงามของความเมตตาแล้วผมว่าคนทั้งโลกรับได้หมดอ่ะ
0: เจริญพร
1: ใช่ไหมใช่ไหมขอรับเขามาต่อให้เขาเป็นศาสนาอะไรเขาก็ป่วยเป็นนี
0: ่
1: แล้วเขาจะศาสนาอะไรเราก็รักษาได้นี่
0: เจิมอาตมาพอไปเห็นคนนะบางทีคลุมฮิญาบมาหรือกางหมวกมาถึงกับพระกับเราเขายังแสดงความเคารพ
1: ใช่
0: เขาไม่ได้สำคัญเขาสำคัญว่าเราเป็นคนให้เขา
1: ใช่
0: ให้เขาแล้วก็มาเยอะมากโดยเฉพาะที่ตั้งที่วัดเนี่ยโยมเป็นที่เป็นเรียกว่าหลากหลาย

0: ันข้างหน้าจะถึงวันอาสาฬหบูชา
1: เจริญพร
0: แล้วก็จะถึงวันเข้าพรรษา
1: เข้าพรรษา
0: พอมาพูดถึงตรงนี้ก็มาถึงเรื่องของเทียนพรรษาที่คนไทยรู้จักกันดีตอนนี้เห็นว่าทางอินเดียพวกคุณเจ้าก็ทำเรื่องนี้อีกว่าในปีนี้เรื่องราวเกี่ยวกับเทียนพรรษายังไงพวกคุณเจ้า
1: เจริญพรด้วยดำริของหลวงพ่อนะฮะวัดในอินเดียตอนนี้ขยาย
0: ครับ
1: มีทั้งหมด53วัดวัดไทยในอินเดียทั้ง4สังเวทั้งเนปาลด้วยนะ53วัด
0: เยอะมากนะคุณเจ้าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะเมื่อวันแรกที่เริ่มเนี่ยนะตอนผมไปแรกๆมีอยู่4-5วัดเอง
1: ใช่มีหลักๆวัดหลักๆแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความศรัทธาของชาวพุทธไทย
0: หรือ
1: ต่างๆก็ไปสร้างวัดโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อทำจุดดูแลผู้แสวงบุญไว
0: ้
1: ท
0: ั้
1: งหมด16จุดฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะนี้ถ้าโยมไตรภพไปอินเดียเนี่ยโยมไม่ต้องกลัวว่าโยมไปจะลำบาก
0: ครับ
1: เพราะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนี่ยทำจุดดูแลผู้แสวงบุญไว้ทุกจุดเลย
0: ครับ
1: จุดผู้ดูแลแสวงบุญในที่นี้ก็คือมีห้องน้ำมีห้องรับรองม
0: ี
1: ห
0: ้
1: องทานอาหาร
0: ผู้หญิงกลัวเรื่องห้องน้ำกัน
1: เ
0: ดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
1: ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทางถนนอะไรดีหมด16จุดก
0: ็
1: สร้างห้องน้ำท่ามจุดก่อนแล้วสร้างเป็นวัด
0: ใช่
1: ฉะนั้นโยมไปอินเดียสบายใจได้
0: สังเวชนียสถาน4ที่สบายหมดไปได้สบายหมดเมื่อก่อนไม่มีนะท่านผู้ชมต้องจอดข้างทางแล้วไปคุมโปงกันบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้สบายมาก
1: สบายใจแล้วก็หมอก็มีทุกจุด
0: ครับตอนนี้มาพูดถึงวัด
1: เจริญพร
0: ตั้ง50กว่าวัด
1: 53วัดเนี่ยด้วยความเมตตาของเจ้าอาวาสวัดต่างๆในอินเดีย53วัดจะรวมตัวรวมใจกันมารับเทียนพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
0: ครับ
1: ฉะนั้นโยมทั้งหลายในวันนั้นเนี่ยโยมสามารถนำเทียนพรรษามาถวายที่วัดได้ซึ่งทางวัดรับเทียนพรรษารับเทียนพรรษาที่ทุกคนสามารถถวายได้ก็คือเทียนแสงจันทร์เบอร์6ซึ่งทุกวัดจะใช้ไปจุดแล้วก็นอกจากนั้นทุกคนก็สามารถนำอาหารแห้งอาหารแห้งนะ
0: ครับ
1: พวกอาหารแห้งเพราะว่าไปถวายพระช่วงเข้าพรรษา
0: ครับ
1: ถ้าโยมเข้าใจจริงๆก็คือเข้าพรรษาเนี่ยคนยังไม่ได้ไปอินเดีย
0: ครับ
1: ฤดูการแสวงบุญ
0: ยังไม่มีย
1: ังแต่พระเข้าพรรษาในวัดในอินเดียเนี่ยรวมแล้วน่าจะประมาณ300กว่ารูป
0: ครับ
1: ทั่วหมดนะฮะฉะนั้นเรื่องอาหารก็สำคัญ
0: ครับ
1: ก็ต้องเอาเครื่องปรุงเรื่องอะไรก็เอาไปในวันก่อนเข้าพรรษานั่นแหละฉะนั้นโยมชาวพุทธไทยก็โชคดีนะโชคดีคือพระสงฆ์ที่อินเดียระดับผู้บริหารระดับเจ้าวาดมารับถึงวัดสุวรรณภูมิพุทธยันตีคือมารับที่ประเทศไทย
0: ขอรับ
1: ฉะนั้นโยมที่มาก็สามารถนำเทียน
0: วันไหนนะพระคุณเจ้า
1: วันที่18กรกฎา
0: คม18กรกฎาคมไปกันที่วัด
1: ไปกันที่วัดสุวรรณภูมิพุทธจันทร
0: ์เริ่มตั้งแต่กี่โมงครับคุณเจ้า
1: เริ่มโยมสามารถไปได้ตลอดทั้งวันแต
0: ่
1: พ
0: ิ
1: ธีจริงๆเนี่ยเราจัดพิธีประมาณบ่ายสามโมง
0: แต่ถ้าสะดวกตอนไหนไปได้ทั้งวัน
1: ไปได้ทั้งวัน
0: จะไปบริจาคก็ได
1: ้
0: หร
1: ือ
0: จะไปร่วมสมทบทุนที่ซื้อเทียนก็ได
1: ้
0: หรือว่าจะเป็นการสมทบทุนที่จะถวายอาหารแห้งก็ได
1: ้
0: ได้หมดอ่ะ
1: โยมจะได้เจอกับเจ้าวาดทุกวัดที่อยู่ในประเทศอินเดีย
0: 52 53วัดมาอยู่ที่นั่นนะครับวันที่18
1: กรกฎาคม
0: ไปได้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วไปจนแต่พิธีจริงๆจะเริ่มพิธีใหญ่จะเริ่มตอน
1: บ
0: ่ายสามโมงแต่ว่าถึงจะเลยบ่ายสามโมงก็ยังรับไปได้จนถึงเย็นถึงค่ำนะไม่เป็นไรนะครับทำกันยังไงตอนนี้คือเทียนพรรษาที่รับไปเนี่ยก็เอาไปที่อินเดียเลยจริงใช่ไหม
1: เอาไปอินเดียจริงเลย
0: จริง
1: เจ้าว่าแต่ละวัดขนไปเองเลย
0: ใช่ถ้าเกิดผมอยากไปอินเดียแต่ไปไม่ได้ไงก็อย่างน้อยสุดผมก็มีเทียนของผม
1: ฝากเทียนไปแล้ว
0: ไปจุดที่อินเดียได้
1: เริ่มต่นะเทียนแสงจันทร์เบอร์6อ่ะโยมสามารถเขียนชื่อนามสกุลโยมติดไว้ที่กล่องเทียนได้เลยอ๋อเพราะว่าในแต่ละเวลาจะจุดเทียนน่ะหลวงพ่อทุกวัดเนี่ยจะอ่านชื่อโย
0: ม
1: ให้กับพระที่วัดฟังก่อนสวดมนต์นี่เป็นธรรมเนียมที่ทำกันมาตั้งแต่นานแล้วหลวงพ่อท่านแสดงถึงความกตัญญูว่าโยมถวายมา
0: พระพรหมท่านสั่งไว้อย่างนั้น
1: ใช่ให้เขียนไว้แล้วก็จะอ่านชื่อเลยนะชื่อเจนโยมไตรภพลิพพั
0: ฒน์
1: จุดเทียนวันนี้สวดมนต์ให้โยมหลวงพ่อท่านเมตตากับโยมมากเลยเอาไป

0: ต้องถามนิดนึงทำไมต้องเบอร์6อยากรู้อันนี้ส่วนตัว
1: เทียนเบอร์6เนี่ยก็คือเหมาะสำหรับการปักแล้วก็เทียนเป็นเทียนแสงจันนะ
0: อ๋อเหมาะกับการปักต้องเป็นเทียนแสงจันเบอร์6
1: แล้วเทียนแสงจันไม่มีควัน
0: อ๋อ
1: เจริญพร
0: มันจะง่ายหน่อย
1: มันจะง่ายแล้วก็สะดวกในการขนแล้วเล่มเล็กๆพอที่จะสำหรับไปต่างประเทศหนึ่งเดี๋ยวนี้การขนน้ำหนักไปมันก็ยาก
0: ลำบาก
1: ก็เลยเอาเทียนขนาดเล็กๆไป
0: ครับ
1: ส่วนเทียนพรรษาขนาดใหญ่ๆทางวัดก็จัดไปแล้ววัดละต้นเพราะมันหนักมาก
0: อ๋อซึ่งท่านไม่ต้องมาหรอกเอาแต่เอาเทียนพรรษาอันนี้ดีกว่า
1: เจริญพร
0: เพราะฉะนั้นเกิดไปที่วัดวันที่18กรกฎาคมนี้พระคุณเจ้าก็อยู่ใช่ไหม
1: อยู่เจริญพร
0: เพราะฉะนั้นก็ทำได้สองเรื่องเลยสิเรื่องโรงพยาบาลด้วยก็ได
1: ้
0: เจอพระคุณเจ้าเรื่องโรงพยาบาลแล้วอยากจะมอบเทียนก็ทำอย่างนี้ได้ด้วย
1: ทำได้ด้วย
0: ครับ
1: นายอำเภอบางทีนายอำเภอของที่อินเดียมานั่งสมาธิมาสวดมนต์นะซึ่งการนั่งสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธศาสนาทุกคนสามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นคนหลากหลายศาสนาก็สามารถมานั่งสมาธิที่วัดได
0: ้เป็นสากล
1: เจริญพรเราเลยสอนเรื่องสมาธิก่อนหลังจากนั้นก็นำธรรมะขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขาเข้าใจบ้าง
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
5: อร่อยเด็ดอร่อยดี
4: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
6: แม็กเซเวอร์69บาทอร่อยฟินคุ้มเวอร์วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
4: ์ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
5: อร่อยเด็ดอร่อยดี
4: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
7: อาทิตย์นี้เตรียมหาตัวกองกับตุ๊กกี้บูบูและพี่วัวคนสวยค่ะ
8: นี
9: ่พี่ตุ๊กกี้เคยเลี้ยงวัวเหรอ
8: เคยเลี้ยงวัวค่ะตั้งชื่อวัวว่า
10: พี่เสือ
9: คุณตั้งชื่อหมาว่า
10: วัว
8: พี่จักใจเลยนะ
11: นั่งนานมากนั่งนานมากทุกครั้งเขาดิ้นนะ
10: เขารู้ว่าเขาออกทีวีอยู่เขาร
8: ู้เออพี่ใจคุกค่าตัวสักหน่อยต้องแบ่งแล้วล่ะทั้ง
12: ในรายการเทพเทเนตรักนี้มีหาทางช่อง3ราคา
13: ท่าน MD ครับท่านประธานให้นำเลขาคนใหม่มาเซอร์ไพรส์ท่านครับโชคดีนะครับ
14: ทำไมคุณต้องมองหน้าผมแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่า
15: ละครครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
16: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: แต่การผ่าฟิล์มกองใหญ่ขนาดนั้นมันเกินกำลังเด็กผู้หญิงนะจอม
18: เฮ้ยจอมเป็นผู้หญิง
19: ที่เชิญมาเนี่ยก็อยากจะให้เซอร์ไพรส์หม่อมดูเถอะนะใครกลับมาทำสถิตแล้ว
2: ก็ตาปานเห็นกูลองจมน้ำตายไปแล้วอะพวกโดนพวกหนังยักษ์มันกันแกล้งเอาตาปานนี่ก็ตาเลยนะ
15: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ยายทวดเนาะเขาจะเปิดร้านขายของชำแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะผมก็5บาทบ้าง3บาทบ้างจำได้ว่า65บาทไปซื้อเทปพี่เจเสร็จเอง
7: ช่วงหนึ่งนะบอยก็จะเป็นข่าวใหญ่เนาะว่างานน้อยลักสะดุดอะไรต่างๆเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
11: ผมว่าเวลาในการที่ผ่านมาตรงนั้นได้อ่ะเวลามันจะเยียวยาหลายๆอย่างปรับวิธีความคิดผมไปใช้ยาอยู่พักนึงเลยนะเพราะเป็นซึมเศร้า
1: หอมกระหอยชอ
4: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
5: อร่อยเด็ดอร่อยดี
4: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
0: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ครัวคุณต่อยยกครับบุกเซ็นทรัลชลบุรี
5: อร่อยเด็ดอร่อยดี
4: 10ถึง16กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
3: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์

0: ป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
1: กรุงเทพประกันชีวิต
2: ตอนนี้ที่อินเดียเนี่ยที่อินเดียที่วัดต่างๆของเราตอนนี้นะครับทั้งหมดตั้ง50กว่าวัดเนี่ยจริงๆความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างพระคุณเจ้า
3: เจริญพรที่วัดเนี่ยเรียกว่าถ้าให้คือความอยู่ถ้าพูดถึงความลำบากก็ไม่ได้ลำบาก
2: โอ้ดีจัง
3: ไม่ได้ลำบาก
2: ด
3: ี
2: ใจอ่ะ
3: เรื่องแค่เรื่องอากาศแค่นั้นเองเพราะว่าร้อนร้อนที่สุดหนาวก็หนาวบางครั้งก็ติดลบฝนก็ตกทั้ง3เดือน
2: ครับ
3: เรื่องอาหารการฉันเนี่ยในแต่ละวัดก็บิณฑบาตทุกวันสำคัญเพื่อแสดงให้คนอินเดียเห็นว่านี่คือจริยวัดของพระภิกษุสงฆ์ของประเทศไทย
2: ครับ
3: หลังจากนั้นก็เป็นโยมที่เป็นจิตอาสาหรือแม่ชีก็ทำอาหารถวาย
2: ครับ
3: แต่การบิณฑบาตเนี่ยทุกวันพระหรือวันสำคัญยังปฏิบัติตามกิจอยู
2: ่ครับ
3: ถึงแม้คนนอกศาสนาก็มาใส่นะมาใส่บาตร
2: เขาก็เหมือนที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเขาก็รู้จักความเมตตาเหมือนกัน
3: เจริญพร
2: เขารู้จักการให้เหมือนกัน
3: เจริญพร
2: ลักษณะนั้น
3: มีชาวพุทธไม่มากครับแต่ส่วนมากเป็นคนต่างศาสนาแต่ด้วยความรักและด้วยความศรัทธากันก็จะมาเหมือนที่วัดเนี่ยบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนายอำเภอบางทีนายอำเภอของที่อินเดียมานั่งสมาธิมาสวดมนต์นะซึ่งการนั่งสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพุทธศาสนาทุกคนสามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นคนหลากหลายศาสนาก็สามารถมานั่งสมาธิที่วัดได
2: ้ครับเป็นสากล
3: เจริญพร
2: ครับ
3: เราเลยสอนเรื่องสมาธิก่อนหลังจากนั้นก็นำธรรมะขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เขาเข้าใจบ้าง
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้การขับเคลื่อนเนี่ยเรียกว่าพัฒนาจากเดิมการเผยแผ่ฮานพระธรรมทูตนะโยมต๋อยเหมือนอาตมาภาพพูดภาษาอินดีก็ไม่เก่งพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งทำยังไงยังรู้ไหม
2: ไม่ทราบ
3: เอาครูของอินเดียเนี่ยที่เขาเคารพนับถือเนี่ยส่งมาเรียนธรรมะที่เมืองไทยโดยเฉพาะธรรมะหลักสูตรธรรมะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะที่เรียกว่าธรรมนาวาวังเราส่งคนอินเดีย
2: มาเรียน
3: ธรรมะที่นี่แล้วคนอินเดียเนี่ยที่เป็นครูเขาเรียกบัณฑิตเพราะคนอินเดียเชื่อบัณฑิตเชื่อพราหมณ์เชื่อบัณฑิตเมื่อนำมาเรียนตรงนี้แล้วก็เอาไปสอนเขาทำให้เขารู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนคนอินเดียมองเห็นเราเนี่ยโยมเห็นถึงจริยวัตรและศรัทธาแต่วันหนึ่งคนอินเดียเห็นธรรมลึกซึ้งคือธรรมะของพระพุทธเจ้าโยมเอ้ยนั่นแหละคือคำตอบที่สูงสุดว่าทำให้คนเดียเข้าถึงพระรัตนตรัย
2: ครับ
3: นั่นคือสิ่งที่พระธรรมทูตไปเผยแผ่ฮานพระธรรมทูตที่อินเดียแล้วหรือฟื้นพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนให้ต่อยอดได้ครบ 5,000 ปีเนี่ยต้องเอาคนที่นั่นให้เข้าใจหลักธรรมด้วย
2: ครับ
3: ฉะนั้นคนอินเดียยุคนี้สมัยนี้เลยเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยการนำธรรมะพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัวที่เรียกว่าธรรมะนาวาวังยาสองมิตรไปให้คนอินเดียได้รู
2: ้ครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นจากไม่กี่วัดแล้วปัจจุบันนี้พูดจริงๆในเวลาไม่กี่สิบปีนะมันขึ้นมาเป็น52
3: วัด
2: มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะพระคุณเจ้ามันทำให้พระศาสนาเนี่ยกระจายไปได้และเริ่มกลับมาในอินเดียได
3: ้เริ่มต้นที่รากเหง้าของศาสนา
2: ครับ
3: นี่เราไม่แค่พูดถึงความศรัทธาของชาวพุทธไทยที่ไปสร้างวัดนะ
2: ครับ
3: การที่เราจะไปสร้างวัดหรือใช้พื้นที่ของคนอินเดียเนี่ยคนแขกเนี่ยโยมถ้าเขาไม่ยินยอม

0: อมให้เราใช้เนี่ยไม่ได้หรอก
1: ไม่มีทาง
0: แต่เนี่ยเขาศรัทธาในความเป็นพระสงฆ์ของไทย
1: ครับ
0: เขาจึงให้ที่ให้พื้นที่เมื่อเราได้พื้นที่แล้วพื้นที่เหล่านี้ก็เป็นพื้นที่ของพระพุทธศาสนา
1: คร
0: ับเราสามารถขยับขยายได้นี่คือการสอนให้เขาเข้าถึงความเป็นพุทธหรือเข้าถึงซึ่งธรรมะคนอินเดียรู้จักเราในภาพรักพระสงฆ์อย่างเนี้ยแต่วันหนึ่งเขาเข้าใจถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่อยู่กับพวกเราเนี่ยวันนั้นโยมรู้ดิพระพุทธศาสนาจะคืนสู่ประเทศอินเดีย
1: ครับ
0: เร็วขึ้นนะ
1: กราบขอบคุณพระเดชพระคุณจริงๆที่กรุณากับรายการของเราวันนี้ผมได้สองเรื่องแน่ๆเรื่องหนึ่งคือเมตตาธรรมคำจุนโลกที่จะมีต่อมนุษยโลกด้วยกันในการที่เราไปสร้างโรงพยาบาลนะครับซึ่งเราที่พระเจ้าบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างและทำอะไรบ้างเพื่อให้เกิดความสำเร็จผมขออีกครั้งนึงมูลเจ้าทุกคนสามารถร่วมกันเป็นจิตอาสาอันนี้ได้ใช่ไหมพระคุณเจ้าได้นะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องราวของเทียนพรรษาย้ำอีกครั้งนึงว่าเบอร์6ใช่ไหม
0: เบอร์6
1: เป็นเทียนแสนจันทร์เบอร์6เขียนชื่อตัวเองได้เลยที่เดียนที่อะไรได้หรือที่กล่องก็ได
0: ้
1: เขียนเลยแล้วก็เราจะเอาเทียนพรรษาเนี่ยไปไว้ที่วัดใน
0: ทุกวัด
1: ในอินเดีย52วัดเลย
0: ไปตามประทีปให้โยมทุกท่านได้มีความสุข
1: ครับ
0: โยมได้มั่นใจว่าเทียนของโยมพระสงฆ์มารับเองกับมือ
1: ครับ
0: เจริญพร
1: ครับเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นบุญกุศลที่ดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าจริงๆใจจริงๆนะว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าและมีประโยชน์จริงๆวันที่18นี่อีกไม่กี่วันแล้วนะครับท่านอยากจะไปก็ไปได้เลยที่วัด
0: สุวรรณภูมิพุทธชันตีอยู่ใกล้สนามบิน
1: ครับไปเจอทั้งพระพรหมไปเจอทั้งท่านราชนะครับแล้วยังไปเจอท่านเจ้าวาดใช่ไหมครับ
0: เจ้าวาดทุกวัดมารับเองกับมือ
1: ที่เดียวมาเองเลย
0: จะเล่นพ
1: อมาได้เลยแล้วท่านก็ยังมีโอกาสที่จะมีเมตตาต่อมนุษยโลกแล้วก็ทำเรื่องกับเทียนพรรษาที่เราพูดไปด้วยสามารถทำได้พร้อมๆกันเลยอันนี้ผมว่าแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่คนและที่พูดตรงนี้นี่พูดนิดนึงเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครศาสนาใดไปได้หมดนะฮะไปได้หมดทุกคนไม่ได้เกี่ยงนะครับไม่ได้เกี่ยงว่าจะไปวัดเราต้องมีนับถือศาสนาพุทธเท่านั้นไม่ใช่นะครับเพราะเมตตาใช้ได้ทั่วไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เชิญชวนอย่างนี้แหละครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านเวลาทั้งรายการก็หมดลงไปแล้วคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับว่าสิ่งต่างๆวันนี้ที่มาพูดก็ด้วยความปรารถนาดีเท่านั้นเองแล้วก็คิดว่าถ้าท่านเป็นพุทธมามกะหรือท่านเป็นใครก็ตามที่มีจิตอันเมตตาก็เชิญร่วมกันนะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
0: ภิวาทนสีดิษณิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระรัง
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
1: จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือคนที่เท่าไหร่แล้ว
2: 3ครับ
1: เป็นลูกสาวนะคุณ
2: ทุกคนชอบคิดว่าเป็นตัวผู
3: ้พี่วัวหล่อจังเลยหล่อเหมือนพ่อพี่บูเลย
4: ไม่ใช่ค่ะสวยค่ะสวย
1: แล้วก็ชื่อน้องวัวด้วยไง
4: ชื่อวัวค่ะ
1: ชื่อวัวด้วยไง
4: ไอ้จากใจเลยน
5: ะ
4: ไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะ
5: นั่งนานมากนั่งนานมากทุกครั้งเขาดิ้นนะ
2: เขารู้ว่าเขาออกทีวีอยู่

0: รู้งาน
1: ตายแล้วใจคุกฆ่าตัวสักหน่อยต้องแบ่งนั่นแหละ
2: พี่ติ๊กกี้เคยเลี้ยงวัวเหรอ
1: เคยเลี้ยงวัวค่ะก็ตั้งชื่อวัวว่า
3: พี่เสืออ ่
1: า
4: คุณตั้งชื่อวัวว่าเสือ
3: ใช่ครับ
4: คุณตั้งชื่อหมาว่า
3: วัว
1: แล้วคุณก็ไปเลี้ยงไก่แจ้ชื่อ
3: ช้าง
4: ควาย
1: แล้วผัวของไอ้ไก่แจ้ชื่ออีเค่
3: อีเค
5: ่รายการ Pet Planet รักนี้มีหางวันนี้เรามีนัดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษตุ๊กกี้สุดารัตน์ซุปตาตลกหญิงแถวหน้าของเมืองไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากรูปร่างเล็กแต่ชื่นชอบการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์พิทบูเป็นอย่างมากเพราะอะไรทำไมถึงชื่นชอบแล้วตัวเล็กๆแบบนี้จะเลี้ยงไหวไหมเดี๋ยวเราตามพิธีกรไปหาคำตอบกันเลยดีกว่าครับ
1: สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนของคุณครูตุ๊กกี้ค่ะวันนี้ขอต้อนรับนักเรียนใหม่ทั้ง4ท่านค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีค่ะคุณครู
1: โอ้โหชุดนักเรียนนี่สีสันมากเลย
4: ครับคุณครูครับ
1: หิวมากเลยค่ะหิวลูกอมมากเลย
4: ครับผม
1: นี่รู้เรื่องมั้ยเนี่ย
2: รู้เรื่องมั้ย
1: เออ
2: ขอต้อนรับพี่ตุ๊กกี้ออกไปทางการนะคะเข้าสู่ครอบครัวรักนี้มีหางของเราค่ะ
1: ค่ะสวัสดี
4: สวัสดี
1: พี่เอ๋สวัสดีค่ะน้องเป้สวัสดีค่ะ
4: ตุ๊กกี
1: ้คะ
4: ที่นี่คือ
1: เป็นคาเฟ่ค่ะที่ต้อนรับน้องๆไม่จะเป็นน้องหมาน้องแมวมาได้หมดเลยนะคะทำเอสเคปคาเฟ่ค่ะแถวๆราชพฤกษ์นะคะใกล้ๆบ้าน
4: ถ้างั้นส่งน้องวัวเสร็จแล้วตุ๊กกี้กลับได้เลย
1: แป๊บนึงนะคะทำไมไม่โทรคุยกับน้องวัวล่ะคะพี่เอ๋คะทำไมไม่โทรคิวคุยกับน้องวัวล่ะคะ
4: มาหาเขาอะ
1: มาหาเขาแสดงว่าข้าววันนี้ที่ได้กินก็บารมีเขา
5: ใช่แล้วครับพี่ตุ๊กกี้วันนี้แขกรับเชิญของเราจริงๆคือพี่วัวลูกสาวของพี่ตุ๊กกี้นะครับ
2: เขานั่งแล้วเขาน่าจะหิวหรือเปล่า
1: พี่วัวพี่วัวครับเพิ่งเบรกแรกค่ะพี่วัวว
4: ันนี้เรามีเรื่องคุยกับพี่วัวเยอะเลยเดี๋ยวพี่วัวต้องคุยกับเราหน่อยนะ
2: นี่เขาก็คุยกับเรารู้เรื่องนี
1: ่งงว่าทำไมคุยกันรู้เรื่องพร้อมไหมคะเอาสามการ
2: นี้เราเข้าใจกันเลยเรา
7: ไหนคะครอบครัวแนะนำหน่อยสิอยู่ตรงไหนกันบ้าง
1: ครอบครัวนี่คือลูกนะคะ
7: ค่ะ
1: ใครรู้เป็นพ่อขอเสียงหน่อยเร็ว
8: เ
1: ย้ดูจังค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
2: พี่บัวสวัสดีค่ะ
1: พี่บัวทางนี้พี่บัวทางนี้คุยให้รู้เรื่องต้องคุยกับพ่อเขาเพราะเขาเลี้ยงค่ะรู้เป็นคนออกสื่อพาออกสื่อ
4: คุณพิธีกรคุณแนะนำสิครับเขาเป็นใครฮะ
1: คนนี้นะคะเป็นสามีนะคะ
10: สวัสดีครับ
1: เป็นคุณพ่อของคุณวัวนะคะ
2: นี่สวัสดีค่ะ
4: จริงๆแล้วเนี่ยนี่คือคนที่เท่าไหร่แล้ว
10: 3ครับ
4: เป็นลูกสาวนะคุณ
10: ทุกคนชอบคิดว่าเป็นตัวผู
1: ้พี่วัวหล่อจังเลยหล่อเหมือนพ่อพี่บู้เลยไม่ใช่ค่ะสวยค่ะสวย
4: แล้วก็ชื่อน้องวัวด้วยไง
1: ชื่อวัวค่ะ
4: ชื่อวัวด้วยไง
1: หนูมีหมา3ตัวน้ำหวานป้าชาชา
4: ครับ
1: แล้วก็พี่วัวป้าชาเนี่ยก็ขึ้นสวรรค์นี่ก็ไม่เข้าบ้านเลยหนูยังงงว่าอันนี้ไม่เข้าบ้านเนี่ยคิดถึงป้าชาชาหรือมีใคร
5: ร้องความเศร้าทำให้บ้านเกือบแตกแล้วนะครับพี่บูบู
1: ปรากฏว่าช้ำใจไม่อยากเห็นภาพมันอยู่ในตานะคะ
10: ครับ
1: พอกลับบ้านไปกินข้าวก็คิดถึงนอนก็คิดถึงก็เลยก็สักตัวแล้วกันตัวที่3เลยเกิดขึ้น
7: น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 13
7: 13
2: นี่
7: กำลังแตกให้สาวเลยมีสาวเลย
1: พี่เอ๋หนูชอบซื้อมุกนี้พี่เอ๋คำใช่ค่ะหนูชอบ
4: สิวสาวขึ้นแล้ว
1: ลูกสาวขึ้น
7: กำลังแตกให้สาวเลย
1: มี3 3สิว
4: เราอ่ะอยากได้ตัวใหม่มาเลี้ยงแล้วมาทดแทน
1: ค่ะ
4: แล้วก็ไปขอฟาร์มเขา
1: หนูโพสต์ไอจีว่าหนูระบุเลยว่าอายุไม่เกิน14วันจะได้แบบว่าเริ่มจำความได้คือจำเราหนูก็เลยโพสต์ไอจีบอกว่ามีฟาร์มที่นครศรีธรรมราชอินบ็อกซ์มาหนูมีค่ะส่งรูปมา5ตัวทุกคนมองกล้องแบบน่ารักมากแต่ตัวนี้คือ
4: เชิด
1: พี่บูจิ้มเลยค่ะตัวนี้โทรไปที่ฟาร์มฟาร์มบอกว่าพี่ตุ๊กกี้ขาถ้าหนูให้หนูไปส่งหนูขอ 7,500 แต่ถ้าพี่ตุ๊กกี้มาเอาเองที่ฟาร์มที่นครศรีหนูให้ฟรีเปิดสมุดคิวเลยค่ะอุ๊ยเดือนนี้ไปเล่น3ชาติที่นครศรี
7: ค
1: ่
7: ะ
1: เจอกันมา2อาทิตย์เจอกันทุกอย่างมันฟรีตอนขากลับนั่งรถตู้12ชั่วโมงก็สงสารลูกนั่งเครื่องเลยจ้าจองตั๋ว1ตัวแล้วก็1คนราคาค่าตั๋วอยู่ที่ 7,500
5: จริงๆแล้วผมว่าให้ฟาร์มส่งมาให้ก็ได้เพราะค่าตั๋วกลับกับค่าส่งมันเท่ากันเลยครับพี่ตุ๊กกี
1: ้ก็เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ14วันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
4: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี
1: ้หนูตรวจสุขภาพทุกปีนะพี่คุณหมอประจำตัวเขาบอกว่าอายุ13ปีจริงแต่ร่างกายเขาอ่ะเปรียบเสมือนเด็ก5ขวบ
10: ฟังดีๆเขาบอกว่าสมองหรือเปล่าสมองหรือเปล่า
1: ไอ้จากใจเนี่ยน
7: ะ
1: ไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะ
11: นั่งนานมากนั่งนานมากทุกครั้งเขาดิ้นนะ
10: เขารู้ว่าเขาออกทีวีอยู่เขารู้
7: รู้งาน
1: ตายแล้วใจคุกฆ่าตัวสักหน่อยต้องแบ่งนั่นแหละ
5: เห็นหนูนิ่งนานๆแบบนี้เป็นเพราะหนูก็เป็นซุปตารู้งานนะแม่ตุ๊กกี
4: ้เธออันเนี้ย

0: เป็นตัวที่2นะที่รายการของเรามานะคะตัวแรกที่พิทบูเนี่ยก็คือจะเป็นไอ้โกโก
1: ้ชื่อไอ้โกค่ะ
2: โก
1: เนี่ยที่ไหนค่ะที่ทำไมอย่างนั้นทำไมหนูไปเล่นบ้านพี่โกพี่เล่นบ้านพี่โกตีไปดูแคคตัสกระโดดขึ้นจานข้าวจะคว่ำใส่หน้าหนูดื้อมากไอ้โก้ชื่อไอ้โก้คู่ปรับหนูเองโก
3: ้แต่อย่างที่รู้ว่าแรงเขาเยอะอะค่ะแล้วคุณตุ๊กี้อะตัวเล็กนะ
1: โอ้ยพี่เอ๋หนูไม่ได้เลี้ยงเขาเลยค่ะหนูเป็นคนถ่ายภาพออกสื่อค่ะแล้วเราเป็นแม่พี่วัวของเขาดูแลหวดขาพี่เอ๋พี่บูนี่พาวิ่งช้าพาวิ่งเงินออกไปเดินเล่นเนี้ยอาหารการกินก็ดีอะไรเงี้ยหนูว่าเหมือนคน
3: พี่บูเฮลตี้มากเลยแล้วก็อายุก็แค่เหมือน5ขวบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
3: จาก13อ่ะ
0: เฮลตี้กว่าขอไอ้โก้เยอะ
1: ขอไอ้โก้มันเป็นอย่างนั้นแหละใครโก้น่ะ
4: เดี๋ยวพักเรื่องความแค้นใจกับโกโก้มาพี่โก้กันไว้ก่อนช่วงหน้ามาดูความสนุกความฮาของพี่วัวพี่ตุ๊กกี้และพี่บูบูกันต่อนะครับ
0: ขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อย
5: กิมมี่เฮ้ยเราไม่ได้กินขนมเลยกิมมี่ก่อนฮัลโหลกิมมี
6: ่ถ้าพูดถึงความโหดละผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
7: เส้นอบจัดเต็มเครื่องไทยเน้นแซ่บแบบไทยครบถึงเครื่องอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโคตร
8: มีเผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
7: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟีย
8: หาซื้อได้แล้วนะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: บะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ด
9: เปิดปมปริศนา
10: ก็ได้ยินเสียงเหมือนรถติดลมเสียงเบิ้ลรถวุ่นเร่งอย่างหนักเลยล่ะสักพักหนึ่งก็เงียบไป
9: อาถรรพ์กุดล้าง
11: ข้าดูไปว่าไรเนี่ยนี่มันเป็นปูด
12: เออรถถามกระบอกปาก
13: บอกตรงๆว่าเหลือเชื่อมากเพราะมันชันมากแล้วรถแกไม่พลิกไม่คว่ำไม่อะไรเลย
9: เรื่องจริงผ่านจอ The Series
14: ตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบกับพี่น้องคือเก่าแล้วครับสาระทุกรูปแบบนะครับข้อมูลซื่นโฮเซลเส้นทางทำมาหากินสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมีแต่ของดีๆครับในรายการของเราครับ
15: และที่สำคัญสุขภาพดีๆกับหมอแพทย์กับมีคือเก่าค่ะติดตามกันกับเรา2คนค่ะในรายการตุ่มโฮมบ่าย 2:10 นาทีฮอดบ่าย 2:35 นาทีวันพฤหัสและก็วันศุกร์ทางช่อง3แล้วพบกันเด้อค่ะ
16: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
17: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคุบเหยื่อเก่าทั้งที่มันคาอยู่แล้วอ่ะ
18: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
19: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
2: มีได้บ้างครับ
0: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
1: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
10: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ถ้าพูดถึงความโหดละ
8: ผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
7: เส้นอบจัดเต็มเครื่องไทยเน้นๆแซ่บแบบไทยครบถึงเครื่องอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโคตร
8: มีเผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อลียาซะหน่อย
7: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟีย
8: หาซื้อได้แล้วนะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: บะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ด
4: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียกลับมาในช่วงนี้กันกับ Pet Planet รักนี้มีหางเราไปดูความสามารถของพี่วัวลูกสาวแสนรู้ของพี่ตุ๊กกี้และพี่บูบูกันต่อดีกว่าครับ
0: เมื่อทุกคนมาอยู่ได้พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วข้าพเจ้ามีเกมบางอย่างที่อยากจะให้ทุกท่าน
1: หม่อมฉันและแป๊บนึงค่ะเฮ้ยเดี๋ยวก็ได้จ่ายเงินหรอกที่เหมาทั้งคณะแหละทีเดียว
0: เหมือนเลยเนาะเหมือนเล่นลิเกกันอยู่เหมือนเนี่ยแล้วให้นั่งตังค์
1: เจ้าเมืองไม่น่าตังค์เจ้าเมืองไม่น่าใหญ่ไม่น่าสูงขนาดนี้หรอกค่ะตังค์
0: นั่น
1: เลย
0: สิพี่มีอาหารอยู่หน
1: ้
0: านี้แต่ขอทดสอบความสามารถสักหน่อยในฐานะที่เขาเนี่ยบอกว่าน่ารักมากว่านอนสอนง่ายอาหารเนี้ยหนูจะได้ทานต่อเมื่อทดสอบความสามารถของเขาผ่าน
1: นี
4: ่แค่ให้โชว์ความสามารถนิดเดียวถึงกับกุมขมับเลยหรอครับพี่ตุ๊กกี
0: ้ขอมือหน่อยลูกขอมือหน่อย
5: กิมมี่เฮ้ยเราไม่ได้กินขนมนะเว้ยกิมมี่ก่อนฮัลโหลกิมมี่

0: ทำไมพี่วัวที่บอกว่าแสนรู้วันนี้สั่งทำอะไรก็นิ่งไปหมดเลยล่ะครับพี่ตุ๊กกี
1: ้เจอเมื่อกี้เขาเจอเพื่อนไง
2: เจอเพื่อน
1: เจอเพื่อน
2: ทำไมใช่และที่คาเฟ่เนี่ยครับก็จะมีน้องหมาเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อกี้เขาเจอโต๊ะเพื่อนเขา
3: ใช
2: ่ปกติจะเป็นอย่างนี้เป็นปกติสั่งได้
1: เอางี้แล้วกันนะคะเมื่อกี้เนี้ยมีพี่ตะก้องแอบถ่ายแล้วก็ตอน

0: ไม่ครับเราสังเกตเขาเองแหละว่าเขาทำแบบนี้แล้วเขาตอบสนองกับเราแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูจาก YouTube บ้างว่าวิธีการหมาถ้าเกิดเดินวนเป็นอะไรถ้าเกิดร้องตอนอากาศประมาณนี้มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับสังเกตเอาพี่
1: เขากลัวอะไรที่สุด
2: ฟ้าร้องค่ะ
3: เป็นคำตอบที่ตอบพร้อมกันแบบไม่ต้องเอียงกันเลยครับ
2: ถ้ามีให้เล่นเกมนี้พวกหนูพร้อมกันเลยนะ
1: ได้กินเลย
2: ใช่แล้วค่ะ
1: กลัวเสียงฟ้าร้อง
2: ใช่ค่ะ
0: ฝนตกฟ้าร้องเนี่ยกลัว
2: มาก
1: มุดเจ
0: มุดครับ
1: โอ้แล้วเวลาเราไปทำงานอยู่นอกบ้าน
2: เราเวลาไม่อยู่บ้าน
1: มุดเลยนะถ้าฝนตกฟ้าร้องอ่ะ
0: เป็นห่วงเรื่องนี้เรื่อง
2: หนูจะบอกว่าพวกหนูกลับบ้านมาสมมติหนูรู้ว่าระหว่างทางฝนตกหนักมากรู้เลยว่าเข้าบ้านเนี่ยก็
0: จะ
2: ไม่เห็นเขาเลยข้างล่างเขาจะอยู่ตรงไหนตามหาเจอค่
1: ะ
2: อยู่ในตู้เสื้อผ้าหนูเสื้อผ้าหนูก็จะเหม็นกุยเต็มอะไรเนี่ย
0: น่าจะอะไรอวรเพื่อน
2: โอ้ตายแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีสมาธิแล้วเพราะว่าเขาเจอเพื่อนจริงๆเมื่อกี้นี่นะคะจะเข้าไปชาร์จเขาด้วยเมื่อกี้นี
4: ่เดี๋ยวเราย้อนกลับมาชื่อน้องวัวหน่อยสักนิดนึงนะพี่ตุ๊กกี้เคยเลี้ยงวัวหรอ
2: เคยเลี้ยงวัวค่ะก็ตั้งชื่อวัวว่า
0: พี่เสือ
2: ฮะ
1: คุณตั้งชื่อวัวว่าเสือ
0: ใช่ครับ
1: คุณตั้งชื่อหมาว่า
0: วัว
2: แล้วคุณก็ไปเลี้ยงไก่แจ้ชื่อ
0: ช้าง
2: และผัวของไอ้ไก่แจ้ชื่ออีเค่
0: อ
2: ี
0: เค
3: ่ตั้งชื่อสลับกันไปมาผมละงงไปหมดแล้วครับพี่กี้พี่บู
5: นอกจากสัตว์ที่เลี้ยงแล้วได้ยินมาว่าเลี้ยงเด็กๆด้วยที่เป็นโดยเฉพาะเด็กนักมวย
2: โอ้ใช่ค่ะใช่
1: เลี้ยงมนุษย์ด้วยล่ะ
2: เลี้ยงมนุษย์ด้วยนอกจากสัตว์แล้วมนุษย์สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ด้วยค่ะสืบเนื่องจากพี่บูบูเนี่ยเขาไปต่อยในรายการใช้แบบคนดังต่อยกันแล้วเขาก็ชนะคุณบูบูก็เสพติดการออกกำลังกายน้ำหนักลง17โลวิ่ง10โลเช้า10โลเย็นแล้วก็
0: ใช้ชีวิตเหมือนนักมวย
2: ใช้ชีวิตเหมือนนักมวยเลย
1: ใช่เขามีอยู่พักนึงที่เขาแบบ
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อก่อนไม่รู้ตัวเองอ้วนนึกว่าตัวเองร่ำผมพลาดไปตั้งนานผมคิดเพื่ออะไรว่าไปดูรูปย้อนกลับ
1: ภูมิใจกับตัวเอง
0: เออ
1: ไม่ต้องภูมิใจตัวเอง
2: ไม่ได
0: ้ร่ำร่ำพอกลับมาดูย้อนตรงนี้โถมึงอ้วนโ
1: ถพอมาออกกำลังกายฟิตขึ้นมา
2: แล้วเสร็จปุ๊บหลักปฏิบัติเขายังเหมือนเดิมออกกำลังกายแล้วก็พาไปค่ายมวยจนไปเจอเด็กคนนึงพี่ผู้บอกเด็กคนนี้มันเป็นคนที่ต่อยดีนะกี้
0: มัน
2: ชื่อไอต้าไอต้าฉลามชนคุยไปคุยมาเป็นเหมือนไม่มีที่ปรึกษาเหมือนครอบครัวขัดอะไรเงี้ยหนูก็เป็นที่ปรึกษาปรากฏว่าพอมีพี่บู้มาน่ะแรงผลักแรงใจแรงสอนวิธีการกินวิธีการรักตัวเองจนทุกวันนี้ก็เป็นแชมป์105ปอนด์เวทีมวยราชดำเนิน RWS
1: และน้าก็เลยกลายมาเป็นหัวหน้าค่าย
2: เป็นหัวหน้าค่ายเพราะว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่ทุกท่าน
1: หลายท่าน
2: และหลายท่านบอกว่าตุ๊กกี้ถ้าจะเกิดว่าจะจริงจังด้านนี้ตุ๊กกี้ต้องมีบัตรนะบัตรหัวหน้าค่าย
4: ถ้ามันถ
2: ู
4: กต้อง
2: ถ้าไม่มันถูกต้องตามกฎกติกากฎหมายว่ากันไปหนูก็เลย
1: ทำแล้ว
2: ไปทำเป็น
1: มีบัตรแล้ว
2: เป็นหัวหน้าบัตรชื่อค่ายของตัวเองหัวหน้าค่ายคือสสุดารัตน์แต่ว่าไม่มีค่ายมวยนะคะเรามีมวยของเราแต่เราไปฝากซ้อมเพราะเรามีผู้ใหญ่ที่แบบดีพื้นที่ดีๆครบวงจรให้เราไปฝากเด็ก
1: แล้วก็ให้เด็กได้แสดงความสามารถ
2: ใช่ค่ะมันเหนือของการทำบุญหรือการช่วยคนนี่น
1: ะ
2: การให้มันไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งที่หนูมาวันนี้เป้าของพี่วัวเนี่ยมันคือเป้าเล็กแต่หนูอยากพูดเรื่องนี้ให้พี่เอแล้วก็น้องแป้งไปบอกต่อกับการให้โอกาสนักมวยในประเทศไทย
1: ครับ
2: ห่างไกลยาเสพติดด้วย
0: ใครจะไปรู้ว่ารถถังคนต่อไปอาจจะเคยผ่านมือเราแล้วในวัยที่ไม่วัยเด็กหรือว่าจะเป็นเหมือนเป็นตำนานก็อย่างพี่สามารถอย่างเง
2: ี้
0: ยก็เริ่มมาจากแบบนี้
2: ใครจะรู้ว่า
0: ถ้าเกิดใครไม่ผลักดัน
2: ใช่
0: แล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ไปเจอแบบเป้าหมายเขา
4: แล้วหนูอยากให้พ่อหนูเป็นนักมวยมั่งอ
2: ่
4: ะอยากให้
2: ชัยยาสสุดารัตน
4: ์หุ
2: ย
4: รุ่น
5: น
4: ี
5: ้หน่อยโอดี
2: ้โอดี้นี่มั้ยล่ะพี่ทำไมไม่นัดกันใส่เสื้อเหลืองแต่ว่าต้องมีจิตวิญญาณเดียวกัน
1: ส่งอะไรมาไปดูสภาพพ่อเหรอเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยไม่ต้องไปท้อไปอะไรหรอกนั่งอยู่น็อตพุทธหลุด
3: พักเรื่องการเป็นนักมวยของพี่เอกันไว้ก่อนตอนนี้เราไปฟังสาระดีๆกับพี่เอในช่วงเพชรทิพย์เลี้ยงให้เลิฟกันดีกว่าครับ
5: ช่วงเพชรทิพย์ตอนนี้นะคะเอพาทุกคนมาอยู่ที่ฮาโตะเพชรเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะอยู่กับคุณหมอก้ามปูค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะคุณหมอคะวันนี้เออยากให้คุณหมอช่วยแนะนำแฟนๆรายการของเราหน่อยค่ะว่าการทำสปาแอนด์กรูมมิ่งนะคะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยสำคัญแค่ไหนคะ
6: สำหรับสปาแอนด์กรูมมิ่งนะค่อนข้างมีความสำคัญมากตรงนี้มันก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของการอาบน้ำการดูแลขนแล้วก็เรื่องของสปานั่นเองครับผม
5: แล้วความถี่ในการที่จะทำสปาแอนด์กรูมมิ่งนะคะต้องมีความถี่แค่ไหนคะ
6: เรื่องของการทำสปาแอนด์กรูมมิ่งเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าน้องสัตว์เลี้ยงของเราอย่างน้องหมาน้องแมวเนี่ยเป็นเด็กเล่นซนมากขนาดไหนแล้วก็หมอบแมมมากขนาดไหนตัวที่เป็นเด็กซนมากแล้วก็มอมแมมบ่อยเนี่ยสามารถอยู่ที่ความถี่1ถึง2ครั้งต่อสัปดาห์ได้เลยครับ
5: แล้วการทำสปาแอนด์กรูมมิ่งมีความสำคัญด้านใดบ้างคะคุณหมอ
6: มี3ด้านด้วยกันครับผมด้านแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัยตรงนี้จะเป็นเรื่องของการ

0: าบน้ำทำความสะอาดร่างกายแล้วก็การดูแลขนส่วนต่างๆโดยพื้นฐานก็จะเป็นขนบริเวณเท้าที่ช่วยเรื่องความลื่นขนบริเวณด้านท้องแล้วก็ด้านก้นตัวนี้ช่วยในเรื่องความสะอาดหลังขับถ่ายครับแล้วก็ด้านที่สองจะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพขนและผิวหนังโดยปัจจุบันครับผลิตภัณฑ์หลายตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติช่วยเสริมในเรื่องของความแข็งแรงของขนและผิวหนังการทำการดูแลต่อเนื่องเนี่ยก็จะช่วยให้สุขภาพขนผิวหนังแข็งแรงนั่นเองแล้วก็ด้านสุดท้ายครับผมตรงนี้เป็นด้านพิเศษขึ้นมาก็คือเรื่องของจิตใจนั่นเองการทำสปากรูมิ่งเนี่ยก็เหมือนการช่วยดูแลเขาแล้วก็ช่วยให้เขาผ่อนคลายมากขึ้นในจังหวะที่มาที่โรงพยาบาลหรือว่าคลินิกพอเขามาถึงแล้วเขาได้ทำเขาก็จะเกิดภาพจำดีๆครับผมว่ามาถึงที่นี่เราไม่ได้เกิดเรื่องแย่นะน้องเขาก็จะสบายใจขึ้นในการมาหาหมอครั้งถัดไปนั่นเองครับผม
1: แล้วยังมีข้อควรระวังหรือคำแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: การทำสปากรูมิ่งเนี่ยต้องให้เวลาน้องๆนิดนึงบางตัวที่เขาไม่มีความคุ้นชินกับการมาหาคุณหมอหรือสถานที่แปลกใหม่เนี่ยก็จะต้องมีความค่อยเป็นค่อยไปแต่ละครั้งที่มาเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเสริมวันแรกอาจจะได้เจอคุณหมอมีการอาบน้ำได้เล็กๆน้อยๆจนถึงครั้งถัดไปเราอาจจะทำได้เต็มรอบจนถึงครบเนี่ยน้องก็จะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เลยครับผม
1: การทำสปาแอนด์กรูมมิ่งนะคะถือเป็นการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงที่เรารักอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอก้ามปูและฮาโตะเพสเวลเนสเซ็นเตอร์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ทุกคนครับผมมีเคล็ดลับดูแลผิวสวยๆมาฝากนะครับทุกคนฮะวันนี้ผมเอชยามิชัยนะปีนี้ผมอายุ52แล้วเข้า53แล้วอยู่ในวงการมากว่า40ปีแล้วนะครับถ้านับจากลิเกกลมๆเลยเล่นลิเกพิธีกรงานละครงานร้องเพลงนะครับแล้วก็ทำคอมเมนเตอร์แต่งหน้าอยู่ตลอดแต่งลบเพราะฉะนั้นทุกวันหน้าไม่พังให้ไม่รู้ไปอันนี้คือรูปมายืนยันนะครับสมัยตอนที่40 41ต้นๆเลยนะครับคือผิวผู้ชายมันหยาบกร้านริ้วรอยก็มาเต็มใต้ตาของผมเนี่ยเป็นเบ้าล่องลึกเลยคนอื่นเนี่ยนะครับเขาขึ้นตีนกากันหางตาแต่ของผมชยามิชัยขึ้นใต้ตาและที่สำคัญผมเป็นคนมีแก้มมีร่องแก้มมีร่องน้ำหมากสีผิวก็ไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นมันดูแก่ไปหมดเลยไม่กล้าจะออกจากบ้านแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับคือหยุดรับงานไป5ปีเต็มพอจะกลับมาทำงานในวงการทีวีคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้ตัวไหนดีก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่ทุกคนพูดถึงกันอยู่สม่ำเสมอก็คือตัวนี้เลยฮะไทโรจิน่ากระปุกแดงๆนี่นะครับจนก็ได้มาทำงานกับพี่นิโน่ผมถามเลยบอกพี่โน่ใช้จริงหรือเปล่าหรือแค่เป็นพรีเซนเตอร์เท่านั้นพี่โน่บอกเอแกเชื่อฉันใช้จริงแล้วตัวนี้พี่ใช้มาเยอะแล้วมันเวิร์กจริงๆเพราะพี่นิโน่เนี่ยนะครับแกเอาไปเข้าห้องแลบไปดูสารประหลอดนู่นนี่นั่นว่ามีไหมก็คือหายห่วงได้เลยครับคุณผู้ชมครับไทโรจิน่าไม่แปลกใจเลยว่าทำไมครองใจคนมาได้ถึง17ปีเต็มแล้วโดยเฉพาะตัวนี้นะครับไทโรจิน่า 12X เขาพัฒนาสูตรมามากกว่า5ปีนั่นก็คือมีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือไฟดีแมทริกคอล่าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งหว่างคิ้วร่องน้ำหมากริ้วรอยแนวนองก็คือหน้าผากตีนกาต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้อย่างสม่ำเสมอริ้วรอยพวกนี้มันจะแลดูตื้นขึ้นบางลงจางลงภายใน14วันอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับมีเอกสารวิจัยรองรับเป็นที่เรียบร้อยเวลาผมไปทำงานต่างจังหวัดเหมือนรายการเราเนี่ยครับไปเจอกับคุณพ่อคุณแม่เขาจะมาจับมือถามเลยเอแกไปทำอะไรมาเนี่ย50ปี20ปีแล้วหน้ายังเหมือนเดิมเลยเชื่อนะครับว่าไทโรจิน่า 12X นะฮะสูตรนี้นะครับเข้มข้นกว่าเดิมแล้วโปรวันนี้บอกเลยนะครับว่าเด็ดเหลือเกินครับคุณพ่อคุณแม่จัดหนักจัดเต็มที่สำคัญของแถมตัวเด็ดในตำนานกลับมาแล้วครับรับรองว่าโปรวันนี้ต้องติดใจแน่ๆเพียงแต่ว่าคุณต้องโทรมาจองสิทธิ์นี้ให้ทันก่อนนะครับโทรมาจองสิทธิ์นี้ให้ทันนะครับที่1577หรือ LINE @tarigina brand นะครับคุณจะได้อะไรไปบ้างได้แบบนี้เลยครับนี่เซรั่ม2กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ฟรีพกพาไปอีก2แล้วที่สำคัญครับโลชั่นน้ำหอมตัวใหม่นี้นะครับทั้งหมดทั้งมวล5ชิ้นนี้ 1,600 บาทแต่คุณจ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นครับใช้ได้นาน 3-4 เดือนตกเช้า15บาทเย็น15บาทวันนี้ขออนุญาตให้200สาย200สิทธิ์เท่านั้นนะครับโลชั่นน้ำหอมตัวนี้นะผมอยากให้ทุกคนได้เพราะอะไรรู้ป่ะมันเด็ดกว่าเดิมดีกว่าเดิมแล้วกลิ่นหอมพรีเมียมขึ้นกว่าเดิมปกติเขาทำขายก็คือราคา 1,200 บาทแต่วันนี้ครับไม่ขายผมเอามาแถมให้ฟรีๆเลยนะครับอยู่ในเซตนี้คุณจ่ายในราคาเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะครับ1577 1577คุณครับถ้าคุณไม่เชื่อให้ดูผู้ชายคนนี้อีกคนหนึ่งอหมูดีหลกครับอหมูเนี่ยเล่นละครมาตั้งแต่โอ้โหสมัยหนุ่มๆแล้วใช้หน้าเปลืองมากครับจนหน้าแกพังไปเห็นในรูปนี้นะครับก็คือเป็นอากงคนนึงเลยอ่ะแต่ตอนนี้นะฮะอหมูกลับมาใช้ไทโรจิน่าตอนนี้ผู้ชายคนนี้วัย70เต็มกับหน้าขนาดนี้คุณผู้ชมครับนี่ก็คือการันตีนะฮะว่าคุณสามารถที่จะกู้หน้าของเรากลับมาได้ผมก็ยังกลับมาได้เลยโปรนี้มีให้แค่ในรายการเราเท่านั้นนะครับเหลือ30สายสุดท้ายแล้วรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนี่ให้ทันก่อนนะครับ1577 1577หรือ LINE @tarigina brand นะครับ30สายสุดท้ายนะครับคุณแม่คุณพ่อคุณจะได้ไปในมือผมนี่

0: งหมด5ชิ้นนี้จ่ายเพียง 2,990 บาทเท่านั้นนะครับ 2,990 บาทฟังไม่ผิดครับเงินยังไม่พร้อมไม่เป็นไรพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นนะครับแต่ที่สำคัญกดมาจองสิทธิ์นี้ไว้ให้ทันก่อนที่1577ครับ
1: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟีย
2: ถ้าพูดถึงความโหดแล้วผมนี่แหละแต่ถ้าพูดถึงความเผ็ดต้องนี่เลย
3: เส้นอบจัดเต็มเครื่องไทยเน้นๆแซ่บแบบไทยครบถึงเครื่องอร่อยเด็ดเผ็ดดุเผ็ดโคตร
2: มีเผ็ดน้อยด้วยนะเดี๋ยวทำเผื่อริยาสักหน่อย
3: จะเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากก็เข้าถึงรสชาติของมาเฟีย
2: หาซื้อได้แล้วนะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: บะหมี่มาเฟียบายโกเป็กฟู้ด
4: พบกับรายการ The List อัศจรรย์ความรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธหลังรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ
5: Witch Pot ครับ
6: ใครก็ตามที่ชอบอะไรในลักษณะนี้ผมการันตีท่านได
7: ้คนชอบชีสอ่ะ
6: อันนี้คือความแตกต่างจริง
7: มันมีความเค็มมีความเข้มข้น
6: แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี่จะหมดไหมไม่ต้องห่วง
7: หมด
6: แน่นอน
8: กลัวคุณต่อย
9: ตอนนี้ก็มีการตรวจอายุเซลล์กันมากขึ้นเม
10: ื
9: ่อก่อนไม่มี
10: เมื่อก่อนไม่มีอัตราความแก่เราเนี่ยปีนึงเนี่ยจริงๆเราแก่12เดือนหรือเราแก่15เดือนอายุเซลล์เนี่ยมันถอยหลังได้แล้วแต่พฤติกรรมของเรา
11: แต่การผ่าฟื้นกองใหญ่ขนาดนั้นมันเกินกำลังเด็กผู้หญิงนะจอม
12: เฮ้ย

0: ความเป็นผู้หญิง
1: ที่เชิญมาเนี่ยก็อยากจะให้เซอร์ไพรส์หม่อมดูเถอะนะใครกลับมาทำสถิตแล้ว
2: ก็ตาปานเห็นกูลองจมน้ำตายไปแล้วอะพวกโดนพวกนางยักษ์มันกลั่นแกล้งเอาตาปานนี่ก็ตาเลยนะ
3: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: สนับสนุนโดยบะหมี่มาเฟียโทโมเพชร
1: ช่วงแจ้งเกิดซุปตามีหาง
0: ช่วงแจ้งเกิดซุปตาประจำสัปดาห์นี้มาแล้วมาแล้วกับ3ซุปตาที่จะมาแจ้งเกิดกับเราในวันนี้จะเป็นลูกๆของคุณหรือเปล่าเราไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ซุปตารายแรกกับน้องหมาที่ดูจะชื่นชอบเสื้อของคุณแม่เป็นพิเศษที่โพสต์แจ้งเกิดโดย Facebook ชื่อวิจิตราสุติเมติกุลของเล่นอื่นๆก็น่าจะมีเยอะแต่ทำไมซุปตาถึงติดใจเสื้อแม่ขนาดนี้ครับ มาต่อกันที่ซุปตารายที่2กับน้องแมวไทยที่กำลังเคลิดเพลินกับการกินที่เจ้าของโพสต์แจ้งเกิดมาใน TikTok ที่ชื่อปาริชาศรีวงศ์ซุปตาของเราฟินกับการกินทุเรียนมากๆอินเทรนด์จริงๆเลยนะครับมาถึงซุปตารายสุดท้ายกับน้องน้ำชาน้องหมาที่กำลังมีความสุขกับการว่ายน้ำที่โพสต์แจ้งเกิดจาก IG ชื่อ dim.dream ดูจากการว่ายน้ำแล้วฟินทั้งซุปตาฟินทั้งเจ้าของเลยนะครับเนี่ยสำหรับสาวซุปตาในวันนี้เตรียมรับของที่ระลึกจากทางรายการก็ได้แล้วนะครับและใครที่อยากให้ลูกๆของคุณมาแจ้งเกิดเป็นซุปตากับเราง่ายๆเลยครับเพียงคุณกด follow subscribe ช่องทางโซเชียลมีเดียของรายการและโพสต์คลิปลูกๆของคุณลงโซเชียลของตัวเองพร้อมติด#แจ้งเกิดซุปตามีหางและอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับ
2: น่ารักมากๆนะคะสำหรับ3ซุปตามีหางของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านมีลูกๆน่ารักนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปแล้วก็ส่งเข้ามาติดแฮชแท็กด้วยนะคะแจ้งเกิดซุปตามีหางค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับทางโซเชียลนะครับโพสต์กันมาเยอะๆนี่บอกจริงนะเขาน่ารักที่สุดเลยนะ
3: เป็น
4: หมาดารามาก
5: ไม่กล้าค่อยรับงานค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมีติดต่อมาเยอะมากแต่หนูกลัวความพังพินาศของเขากลัวคอนโทรลไม่ได้ค่ะ
4: ตอนนี้เป็นหัวหน้าค่าย
5: ค่ะ
4: อย่างจริงจังแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกรายการทีวีไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไม่ได้หายไปไหน
5: ถ้าเกิดว่าจะให้หนูฝากผลงานจริงๆแล้วหนูจะบอกว่าในโซเชียลทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรบ้างเราจะอัปเดตด้วยการลงในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มของเราที่เป็นออฟฟิเชียลเรา
4: ครับ
5: แต่มารายการนี้เป็นรายการแรกที่หนูออกมาเป็นอิสระแล้วมาข้ามช่อง
4: ครับ
5: จะบอกว่าก็ฝากด้วยนะคะทุกวันนี้กลับมารับงานเองทุกอย่างผ่านตัวเองวิเคราะห์เองตัดสินเองต่อรองเองรับงานโชว์แล้วนะคะเรื่องราวของคอนเสิร์ตตุ๊กกี้โชว์กลับมาแล้วค่ะก็ห่างหายไปช่วงโควิดด้วยมีวงเหมือนเดิมมีแดนเซอร์เหมือนเดิมโชว์เหมือนเดิมวาไรตี้ทอล์คโชว์นะคะร้อง 10% พูด 50% อีก 40% พูดไปเรื่อยนะคะก็ฝากตุ๊กกี้โชว์ด้วยนะคะ
4: รับสมัครเจ้าภาพทั่วราชอาณาจักร
5: ใช่ค่ะ
4: สามารถติดต่อได้ที่โซเชียลของตุ๊กกี้เลย
5: ค่ะ
4: นะครับคุณผู้ชม
2: และวันนี้เราก็มีของอร่อยมามอบอีกเช่นเคย
5: ก็ฝากถึงนักมวยทุกคนเดี๋ยวกับแม่จะเอาไปอีก 4-5 ลังนะลูกนะแต่แม่เป็นตัวแทนรับ 4-5 ซองก่อน
2: ค่ะฟรีบายโกเฟกฟู้ดนะคะ
5: ขอบค
2: ุ
5: ณมาก
2: ๆ
5: ขอบคุณนะคะ
2: และวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตุ๊กกี้นะคะแล้วก็
5: พี่บูบู
2: น้องบัวที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเพชรพินเน็ตรักนี้มีหางค่ะ
4: ขอบคุณมากยินดีมากเลยนะคะ
5: ยินดีมากเลยค
4: ่
5: ะ
4: บัวขอบคุณมากนะเธอ
6: ขอบคุณมากนะคะ
4: เนี่ยเห็นไหมพอเธอนะพ่อกับแม่ถึงได้มีข้าวกินนะมือเนี่ย
5: ใช่ต้องขอบคุณนะจะได้มาเฟียนะจะได้กลับบ้านนะ
6: ใช่ใช่
4: คุณผู้ชมครับสามารถมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราได้นะคะช่องทาง

0: โซเชียลมีเดียเพชรแพลเน็ตรักนี้มีหางนะครับ
1: ช่องทางเลยนะคะมากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะ
2: ถูกต้องค่ะและอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการเพชรแพลเน็ตรักนี้มีหางได้ทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางหน้าจอช่อง3 HD ของเราค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งหมดลาไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: หนูวันดีสิวันดี
4: พี่วัน
0: ดีวันดีก่อนเลย
5: วัน เว
6: ป้าป้าน้องอ่ะทานแบบกินข้าวยากค่ะต้องแกล้งทำเป็นเหมือนเราไปแย่งชามเขาค่ะต้องทำการแสดงนิดนึง
0: แย่งชามฉันก็จะกินอย่าง
6: น
0: ี
6: ้ใช่พอแย่งปุ๊บอู้แบบกินอร่อยมากเลยเขาก็จะเริ่มมองว่าแบบเอ้ยไม่ได้แบบฉันจะกินด้วย
2: พามาสปาใช่ไหมที่นี่พามาบ่อยไหมคะ
6: เดือนนึงก
0: ็สักครั้งนึงก็ยังดีเน
6: า
0: ะ
6: ใช่ใช่ค่ะประมาณเดือนละครั้งสองครั้ง
7: แล้วพี่เอเดือนนึงกี่ครั้งคะ
0: ไม่ถามออกอากาศสิคะเวลาที่อาบเองก็คือเขาไม่มีแอนตี้ต่อต้านเราหวีผ้าหวีผมได้เป็นปกติ
6: ใช่ได้ปกติ
0: เลยทำไมทุกคนทุกบ้านเป็นอย่างนั้นหมดแล้วของผมนะคุณผู้ชมถือหวีไม่ได้

0: พันธ์พอจะทราบไหมจ๊ะว่าแม่เขาพายายย้ายไปอยู่ที่ไหน
1: พ่อแม่เองหนีจากตำรวจนะยายเองก็หายตัวไปซะอย่างนั้น
2: เด็กอะไรใจง่ายจ้ะ
0: หรือว่าจะเถียงว่ามันไม่จริงก็แล้วแต่จะคิดฮะ
3: ทำผิดทุกคนยอมรับผิดฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะจอม
0: งั้นจอมผิดเอง
4: พี่แรกกอดเด็กจอมอย่างกับว่ามันเป็นน้องสาวตัวเล็กๆหรือว่าพี่แรกเป็นเก๋
5: รอง
0: ฮะ
5: รักปู่มากใช่ไหม
0: พี่แรกรักและเทิดทูนคุณปู่มากแค่ไหนรองก็เป็นแบบนั้นล่ะฮะ
5: เอออยากได้อะไรบอกปู่มาได้รถสวยๆสักคันหนึ่งอะไรทั้งหมดนะปู่ยอมให้หมดเลย
0: รองไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นฮะคุณปู
5: ่อ้าว
0: เท่าที่ได้มาร้องก็มีความสุขมากแล้วฮะนอกจาก
5: นอกจากอะไร
0: นอกจากเห็นคุณปู่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มให้กับร้องและกับพี่แรกตลอดไปฮะ
5: แม่ปู่ก็ทำอยู่แล้วไง เด็กดีจริงๆนี่แหละไม่หลอกโมโทสันดีอย่างนี้สิเขาเรียกว่าคนดีตัวจริงเหรอ
6: แม่ครับ
7: น่ารักดีเนาะถ้าทางคุณปู่จะสำลักความสุขซะแล้ว
6: คุณแม่มีอะไรคุณปู่เหรอครับ
7: อ๋อแม่ก็แค่มาตามหาแรกว่าจะชวนแรกกับจอมไปทานอาหารเย็นด้วยกันซะหน่อยแต่
5: อ้าวทัพทีมมาด้วยเหรอเออมากันเยอะๆก็ดีนะสนุกดี
7: ขอประทานโทษคุณพ่อด้วยนะคะที่ทัพทีมกับคุณฤทธิ์เนี่ยไม่ได้เรียนให้คุณพ่อทราบก่อนว่าจะตามมา
5: จะเป็นอะไรไปแล้ว

0: มากันเยอะๆแลกกับเราจะได้ไม่ต้องอยู่เฝ้าคนแก่ไงเดี๋ยวเย็นนี้ก็ไปกินข้าวกับญาตินะรองนะ
1: แต่ว่าเราใครจะทานข้าวกับคุณปู่ล่ะฮะ
0: ฉันเป็นห่วงปู่เป็นมากเลยนะปู่นะกินคนเดียวอย่างนี้มาบ่อยแล้ว เดี๋ยวปู่กินเสร็จสักพักหนึ่งปู่ก็จะนอนแล้วไปเถอะไปสนุกกับญาติๆเขานะรองนะ

0: ีนั้นมากินข้าวกับเราด้วยคะคุณแม่มันใช้ช้อนใช้ซ่อมเป็นบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้ามันเอาช้อนตักข้าวมาตักน้ำซุปหกเลอะเทอะอีกล่ะคะแหละ
1: ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่นิดว่าก็ได้นะ
2: แต่พี่ดีใจนะที่เขามากินข้าวกับเรา
0: โอ้ยพี่หน่อย
3: อย่าทะลึ่งฉันนะตาหน่อย
4: นิดลูกนิดฟังแม่นะลูกคุณป้าเนี่ยเขาก็ทำเป็นเข้าข้างมันไปแบบนั้นล่ะค่ะเขาต้องการให้พี่แรกเนี่ยตายใจที่จริงแล้วเนี่ยเรามีแผนที่จะจัดการกับมันแบบเนียนๆเลยนะลูก
0: จริงเหร
5: อเดินผมว่าอย่าไปยุ่งกับเด็กคนนั้นดีกว่านะเราต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยนี
3: ่คุณพี่ทับทิมพี่สาวของคุณต่างหากที่เดือดร้อนฉันเนี่ยก็แค่เป็นตัวเสริมช่วยเล็กๆน้อยๆแค่ไม่ให้พี่สาวของคุณรู้สึกโดดเดี่ยวก็แค่นั้นแหละ
0: เฮ้ยฟังมันคุยกับคุณพ่อแล้วอกแทบจะระเบิดจะซื้อรถสวยๆให้ขับเล่นจะเสนอทุกอย่างในโลกนี้ที่มันต้องการให้มัน
5: แล้วเด็กคนนั้นเขาจะเอาอะไรบ้างอะครับ
0: ไม่เอาเพราะมันยังคิดไม่ออกนะสิหรือไม่อีกทีเนี่ยมันก็กำลังรอให้คุณพ่อตายใจ
6: คือทำไมเราไม่มองเขาในแง่ดีอะคะว่าเขาไม่โลภมาก
3: โอ้ยแม่คอนเซอร์นี่ถ้าหากว่าเมื่อตอนบ่ายแม่ไม่จ้องตาแกจนแทบจะทะลุออกจากเบ้าเนี่ยก็คงจะไม่ยอมเป็นพยานว่าเด็กกุ้ยนั่นเป็นอย่างที่เย็นนิสใส่ร้ายหรอกโง่อะโง่โง่โง่เหมือนพ่อก็ไม่มีผิดเลย

0: อยครับน้องน้อยน้อยน้อยครับน้องน้อย
1: ค่อยๆนะคะเจ็บมากไหมคะคือ
2: น่าอายจังเลยจ้ะพอดีพี่ขับตามน้องน้อยมาจนรถล้มเลยอ่ะ
1: พี่โดนแอบตามน้อยเหรอคะ
2: ใช่ครับพอดีพี่เห็นน้องน้อยเดินอยู่เพลินๆน่ะพี่ก็ไม่กล้าตะโกนดังมาก
1: แล้วเป็นไงบ้างคะเจ็บมากไหมคะคือ
2: ไม่เป็นไรจ้ะไอตัวไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เจ็บใจผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ขับรถไม่เก่งเลยแล้วนี่น้องน้อยจะไปไหนจ้ะเดี๋ยวพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่ง
1: น้อยเดินไปสะดวกกว่านะคะคือน้อยจะไปที่เนินนู้นนะคะ
2: อ๋อเนินนู้นเหรอจ๊ะมันไกลเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งมา
1: เดี๋ยวน้อยช่วยค่ะ
0: ไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรโทษ
3: ใช่ครับ
1: โทษนะคะพี่นน
0: ท์อะไรจ้ะ

0: นายมันโชคร้ายหน่อยนะที่ดันหน้าตาเหมือนพี่รองคุณป้าทิมเลยเหม็นหน้านายนี่ขนาดนายเป็นผู้ชายถึงแม้จะดูเป็นตุ๊ดแต๋วก็ยังไม่แค้วเจอรังเกียจถ้านายเป็นผู้หญิงแล้วก็อย่าให้พูดเลยนายได้เจออย่างคำเล่าลือแน
1: ่ๆคำเล่าลืออะไรฮะ
2: ก็ลองไปถามตะลุงปานบ้าวางข้างๆบ้านทำสถิตสินั่นแหละโป๊ะเช๊ะคุณป้าน่ะเกลียดพี่ร้องมากแล้วนายดันทะลึ่งหน้าเหมือนเขาสวยว่ะ
1: คุณป้าคะคุณป้าใจให้เด็กกุยนั่นผ่าฟืนสักกองใหญ่โตทำไมคะ
3: ก็คืนนี้เราจะกินข้าวรอบกองไฟกันไงจ๊ะ
4: โอ้โหคุณพี่กองฟืนใหญ่ขนาดนั้นน่ะกินข้าวได้ถึงเช้าเลยมั้งคะ
1: มันแข็งแรงดีเนาะนิดแค่ยกฟืนสักท่อนยังไม่ไหวเลยค่ะ
3: คนมันเคยทำงานหนักมาก่อนอยู่ดีๆบุญก็หล่นทับได้มาเสวยสุขเป็นคุณหนูอยู่ที่บ้านเรา
1: ถ้าพี่แรกรู้เข้าเขาอาจจะโกรธก็ได้นะคะคุณป้า
4: ไอ้ตายแล้วโง่ยกกำลังสองจังเลยนะเด็กคนนี้พี่แรกเขาจะรู้ก็เพราะว่าเราไปบอกนั่นแหละ
1: คือร้อยหมายความว่าเขาอาจจะไปบอกพี่แรกก็ได้นะคะ
3: รอให้มันบอกก่อนเถอะป้ามีวิธีจัดการ

0: หน้าตาบ่งบอกว่าไปตกหลุมรักมาจนเสื้อผ้ามอมแมมเนี่ยสาวบ้านไร่ข้างๆไร่แกอะไรไงโดน
1: นี่ไอ้แรกแกอย่าพูดเองเออเองนะที่หน้าตาฉันมีความสุขเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันไปดูไร่ของฉันมาเว้ยแล้วไร่ของฉันเนี่ยสวยมาก
2: ไร่ที่มอมแมมแบบนี้ก็เพราะว่าฉันขี่มอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะก็ขับไม่ค่อยคล่องนี่หว่าโถอยู่แต่ในเมือง
0: งั้นรีบไปอาบน้ำอาบท่าเลยแล้วไปกินข้าวพ่อแม่ฉัน
2: กับพ่อแม่แกกินข้าว
3: จริงจริง
0: เฮ้ยนี่แกอยากกินข้าวกับพ่อแม่ฉันถึงขั้นดีใจออกนอกหน้าเลยเหรอเนี่ยฮะ
2: จอมอ่ะ
0: เปลี่ยนเรื่องไปกับคุณแม่ฉันแล้วคุณแม่ท่านน่ะอยากให้จอมเข้ากันได้กับพวกลูกๆของน้าทํานุนะ
2: โอ้โหจะว่าไปแม่แกนี่น่ารักเนาะเออโชคดีของจอมมันแหละ
0: ฟืนกองใหญ่ขนาดนั้นมันเกินกำลังเด็กผู้หญิงนะจอม
4: เฮ้ยจอมเป็นผู้หญิง
5: เด็กภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
6: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
5: ภูเขาไฟลาวา
6: Formos Omega Smart Super Go
7: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นาทีบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา
8: ออกซิเจน 87% VP 60-30 ค่ะมีเลือดออกในช่องอกขวาค่ะ

0: ้องได้วิ่ง
1: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33 กรัม
2: นั่นนะวิตาเดย์

0: ้อยครับขอกุ้งเพิ่มได้ไหมครับ
1: เพิ่มไหมคะ
0: สองตัวเองเพิ่มอีกก็ได้ครับ
2: แล้วนี่ใครหาฟืนมาเยอะแยะเลยอ่ะ
3: หน่อยเองครับหน่อยหาจอมผ่าฟืนครับ
4: คือจอมเขาขันอาสาช่วยผ่าน่ะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเด็กอะไรก็ไม่รู้น่ารัก
5: น้ายังชื่นชมเลยนะคะหลานแรกเด็กอะไรอ่ะน้ำใจงามเหลือเกิน
2: วันหลังถ้ามีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยบอกได้นะครับผมยินดี

0: รุ่งนี้ผมจะพาคุณปู่กลับแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ต่อตามสบายครับ
1: อ้าว
2: ทำไมรีบกลับล่ะเพิ่งมาแค่วันเดียว
0: ลุงหมอโทรบอกว่าคุณปู่ต้องฉีดยาบำรุงครับผมไม่อยากเลื่อนนัดครับ
1: โอ้ย
3: ผ่าฟืนมือแทบแตกกินอาหารปิ้งย่างจากฟืนของตัวเองบ้างสิพวกเดี๋ยว
4: คุณพี่คะน้องว่าหลานแรกเนี่ยท่าทางคงจะไม่พอใจที่เราใช้เด็กจอมผ่าฟืนนะคะ
2: นั่นน่ะสิถึงได้หาเหตุพามันกลับกรุงเทพ

0: แบกอิ่มมากเลยว่ะเดี๋ยวไงวันนี้เดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันขอบใจมาก
1: แม่
2: จ้ะแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้ะ
2: คุณพ่อสวัสดีครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนครับไปแล้วนะน้องน้อย
3: สวัสดีค่ะ
2: ไปแล้วจอม
4: ฮะสวัสดีฮะ
2: สวัสดีครับ
5: เฮ้ยจอมคืนนี้นอนกับเราไหม
6: จอมต้องนอนกับคุณปู่

0: โอ้ย
1: โอ้จอมนี่ผ่าฟืนจนมือแตกเลยเหรอทำไมต้องไปรับอาสาทำอะไรขนาดนี้มันมากเกินไป
0: จอมเต็มใจฮะโอ้ย
1: เจ็บมากใช่ไหมทีหลังอ่ะห้ามทำอะไรแบบนี้อีกเข้าใจไหม
0: แต่ว่าถ้า
1: ไม่แต่ไม่ท่าอะไรทั้งนั้นฉันไม่ทำเด็ดขาดจำไว้

0: ไหนคุณแรกบอกว่าอยากให้ทุกคนรักจอมไม่อยากให้ใครมองจอมไม่ดีไงฮะ
1: ก็ใช่อ่ะแต่ไม่ต้องไปเอาใจใครขนาดนี้เฮ้ยหรือว่ามีใครใช้ให้จอมทำ
2: ทำไมพี่แรกห่วงใยทั้งถนอมจอมมากขนาดนี้นะมันต้องมีอะไรแน่
1: ๆฉันจะไปเอายามาทามือให้นะรอตรงนี
0: ้เดี๋ยวค่อยทาก็ได้ฮะ
1: บอกให้รอก็ต้องรอไหนว่าเชื่อฟังฉันทุกอย่าง

0: ทษหน่อยนะจอมต้องรู้ว่าจอมมีแรงทำอะไรหนักได้ขนาดไหน
1: แต่จอมเคยทำงานหนักมากมาแล้วนะฮะ
0: แต่การผ่าฟืนกองใหญ่ขนาดนั้นมันเกินกำลังเด็กผู้หญิงนะจอมไม่จำเป็นต้องแสดงความเป็นผู้ชายมันเกินตัว
2: เฮ้ยจอมเป็นผู้หญิง
3: นั่งเด็กกุ้ยที่แท้แกก็เป็นผู้หญิงเรื่องใหญ่ที่สุดในโลกได้เกิดขึ้นแล้ว
0: อย่าทำให้ฉันไม่สบายใจระหว่างที่ฉันไปเมืองนอกว่าจอมอยู่ทางนี้มีแต่ปัญหาฉันสัญญานะว่าจะรีบเรียนให้จบให้เร็วที่สุดจอมก็ต้องสัญญาว่าจอมจะทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างที่สำคัญอย่าให้ใครจับได้ว่าจอมเป็นผู้หญิงรู้ไหม

0: พี่แรกเอาผู้หญิงมาปลอมตัวเป็นพี่รองเรานี่ตาแหลมสุดๆจะต้องอุบเรื่องนี้ไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าเรารู้ความจริงเรื่องจอมคนสวยเด็กอะไรสวยจนผู้ชายวัยรุ่นหล่อเลือกได้อย่างคุณหน่อยคลั่ง
1: อีเด็กนั้นเป็นผู้หญิงโอ้ยฉันจะบ้าตายนี่คุณพี่น้องน่ะไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีคุณแรกเลยนะคะว่าไม่อยากจะคิดนะคะไม่รู้ว่าป่านี้จะถึงนั่นถึงโน่นถึงนี่แค่ไหนต่อแค่ไหนแล้วนะคะคุณพี
2: ่สายตาที่มันมองพี่แรกออดอ้อนอซอฉอล้อวิงวอนนิดเห็นแล้วหมดกำลังใจเลยค่ะคุณป้าคนอ่อนต่อโลกอย่างนิดไม่ทันเพศสยามารยาสาไทยของมันนะคะ
3: หรือเราจะบอกแรกดีว่าเรารู้ความจริงแล้วว่ามันเป็นผู้หญิง
2: บอกไปเลยค่ะคุณป้าถ้าช้าไปอีกนิดเดียวคุณป้าจะได้หลานกุ้ยนามสกุลทำสถิตแน่ๆเลยนะคะ
4: ถอนหายใจทำไมยายน้อยรำคาญพวกฉันนี่ไง
2: เปล่าค่ะนี่ตัวเองก็ล่อตัวไปแล้วนี่

0: มีผู้ชายมาแทะโลเห็นแอบสบตากันด้วยอย่าทรยศพี่น้องตัวเองไปเข้าข้างศัตรูทีเดียวล่ะ
1: แรกรีบพามันกลับเพราะว่ากลัวมันจะตกระกำลำบากนี่เองแรกทำกับแม่เกินไปละ
0: ฟ้องคุณปู่สิคะคุณป้า
1: ตราบใดที่ป้าพ่อแม่ของหนูรวมทั้งพวกหนูยังต้องพึ่งพาแรกอยู่เราทำอะไรซึ่งหน้าแรกไม่ได้หรอกต้องรอให้แรกไปก่อนแล้วค่อยบอกความจริงกับคุณปู
0: ่เฮ้ย
1: ป้าจะบ้าตายแรกภูมิใจอะไรกับมันมักหนานะก็ไม่รู้บอกว่ามันมีบุญคุณท่วมท้นที่ช่วยตอมโตเป็นรอง

0: หม่อมดูเถอะนะใครกลับมาทำสถิตแล้ว
1: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อนไม่ต้อง
2: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice Three in 1
3: ยายทวดเนาะเขาจะเปิดร้านขายของชำแบบเล็กๆน้อยๆ อ่ะผมก็5บาทบ้าง3บาทบ้างจำได้ว่า65บาทไปซื้อเทปพี่เจเสร็จเอง
4: ช่วงหนึ่งนะบอยก็จะเป็นข่าวใหญ่เนาะว่างานน้อยรักสะดุดเลยต่างๆเราผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
3: ผมว่าเวลาในการที่ผ่านมาตรงนั้นได้อะเวลามันจะเยียวยาหลายๆอย่างปรับวิธีความคิดผมไปใช้ยาอยู่พักหนึ่งเลยนะเพราะเป็นซึมเศร้า
5: หอมกระหอยช่อ
6: ท่าน MD ครับท่านประธานให้นำเลขาคนใหม่มาเซอร์ไพรส์ท่านครับโชคดีนะครับ
7: ทำไมคุณต้องมองหน้าผมแปลกๆด้วยมีอะไรหรือเปล่า
8: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
9: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: คุณนราธรคุณภูมิ
11: จะเข้าไปในไข่มุก

0: ารังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: พ่อคุณพีคสนใจร่วมลงทุนก้อนใหญ่กับเราครับ
3: ใครจะไปคิดอ่ะว่ามันจะกลับมาคูปเปียร์เก่าทั้งที่มันขายไปแล้วอ่ะ
4: จะทำอะไรก็รีบทำนะรู้สึกว่ามันจะรู้ตัวแล้วอ่ะ
5: โอ้ห้องคอนโทรลอยู่นี่จริงๆด้วยหายตั้งนานครับ
6: มีได้เปล่าครับ
7: ใครอยู่ที่ชั้น23รีบไปตรวจดูที่ห้องทำงานคุณแหม่มคนเดียวนี
8: ้พวกเราทุกคนจะรวยไปด้วย
0: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ผมไปแต่งงานมาครับ
10: แต่งงาน
9: มาพอดีเลย
11: ตรี
12: สาเสร็จ
13: ยังไงวันนี้คุณก็ต้องจัดการพวกมันให้ได้ถ้าจะกระจายไปสืบหาคนที่ขายตัดราคาเราว่ามันเป็นใครตายซะเถอะมึง
11: คู่มั่นเก่ากันนี่เองฐาน
0: ชาตร
11: ี
0: คืนพรุ่งนี้ 20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: แม่อยากให้พี่รันเลิกกับเด็กคนนั้นถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
15: รันรักน้องนินเราสองคนรักกัน
14: แต่ฉันเกลียดมัน
16: นินอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนินอยากมีความสุขกับพี่รันจริงๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนินเหมือนกัน
0: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: อยากลงไปดูใกล้ๆวันก่อนลงไปกับคุณท่านคุณปู่เลยไม่ได้ดูให้ทั่วฮะ
1: ทำไมไม่บอกคนแรกล่ะคะว่าคุณหนูอยากไปเดินเล่นที่สวน
0: จอมไม่อยากเรียกร้องอะไรคุณแรกให้ต้องรำคาญใจหรอกฮะ
1: ไหนคุณหนูบอกว่าคุณแรกใจดีมาก
0: ใช่ฮะแต่ว่า
2: สำลีไปได้แล้วอยากลงไปเดินเล่นข้างล่างเหรอจอม
0: ฮะแต่ไม่ลงก็ได้ฮะ
2: ลงไปได้ลงไปตอนไหนก็ได้แต่อย่าสนมากก็แล้วกัน

0: สนใจวังเหมรินทร์ของหม่อมสุภักดิ์ด้วยใช่ไหม
1: หม่อมท่านเคยพบจอมที่ร้านทำผมแล้วนี่นาถ้าท่านเจอจอมที่นี่อีกท่านคงดีใจมาก
2: ถ้าหากหม่อมสุภักดิ์ท่านเจอจอมคงจะไม่ดีใจหรอกฮะท่านก็ต้องทราบสิฮะว่าจอมปลอมตัวเป็นคุณรอง
1: หม่อมสุภักดิ์จิตใจดีมากฉันจะขอร้องท่านให้ช่วยปิดบังเรื่องนี
2: ้ที่จอมเคยเจอท่านครั้งก่อนท่านก็ใจดีแล้วก็มีเมตตากับจอมมากฮะ
1: ท่านอยากมีลูกสาวแต่ไม่มีมีแต่ลูกชายชื่อท่านชายพัทรยุทธตอนนี้อยู่เมืองนอก
2: คุณแรกใกล้จะไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วใช่ไหมฮะ
1: อีกหลายเดือนกว่าฉันจะไปจอมก็คงเข้ากับคุณแม่คุณพ่อและญาติของฉันได้ดีแล้วไม่ต้องจอยไม่ต้องกลัวรับรองว่าจะไม่มีใครทำอะไรจอมแน่ระหว่างที่ฉันไม่อยู
2: ่ฮะ
1: ส่วนน้าวอนคุณหนูชมชื่นกับยายของจอมฉันจะมอบให้ลุงพรติดตามหาต่อไป
2: ขอบคุณมากค่ะ

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหอมเดี๋ยวถึงเนื้อถึงตัวนี่มันเกินเลยการปลอมตัวเข้ามาเป็นเด็กรองแล้วมันต้องมีเจตนาร้ายแอบแฝงแน่ๆวันนี้วันอาทิตย์เยนิดขอให้พาไปดูหนังก็ไม่ไปมัวแต่มาประคบประงมห่วงหาอาทรนางดิกกุ้ยนี่อยู่ได้

0: ขอโทษที่มาช้าครับคุณแม
1: ่ก็ยังดีที่มามัวแต่ไปทานอาหารว่างกับเด็กจอมอยู่เหรอลูก
0: ไม่ใช่แค่จอมครับคุณปู่ด้วยครับและผมก็ไม่คิดว่าคุณแม่ต้องการทานอาหารกับผมครับ
1: ใช่สิแม่มันไม่มีค่าไม่มีราคาในสายตาแรกอยู่แล้วนี่เหมือนนางเด็กจอนจัดนั่นนี่แม่ขอเตือนแรกเลยนะว่าแรกอะเอาใจมันมากเกินไปละเดี๋ยวมันจะเหลิง
0: จอมเป็นเด็กฉลาดครับแกรู้ว่าอะไรควรไม่ควรและที่ผมเอาใจใส่จอมเพราะผม
1: ขับรถชนมันแล้วมันก็ยอมปลอมตัวเป็นรองมันมีบุญคุณกับบ้านเราล้นเหลือที่ไอ้นิดอยากจะให้พี่แรกพาไปดูหนังลูกก็ไม่เคยว่างพาน้องไปสักที
0: คุณแม่ครับนิดเขามีพี่สองคนน้าเพลินก็ว่างอยู่ผมไม่ว่างเขาก็ไปกันเองได้ครับ
1: เพราะเด็กนั่นมันหน้าตาเหมือนรองด้วยใช่ไหมลูกถึงได้โอ้มัน
0: ครับนั่นก็มีส่วนคุณแม่ก็ทราบดีนะครับว่าผมรักรองมากแค่ไหนวันนั้นถ้าผมจมน้ำ

0: ตายแทนรองได้ผมจะทำครับ
1: อย่ามาพูดเรื่องการตายของรองนะแล้วก็ไม่ต้องมามองแม่ด้วยสายตาแบบนั้นด้วย
0: คุณแม่ครับ
1: แม่ไม่อยากกินข้าวกับแรกแล้วจะไปไหนก็ไปไปสิ

0: แปลกมนุษย์หลงรักในรองทั้งที่รู้ว่ามันเกิดมาเพื่อแย่งทุกอย่างแม่อุตส่าห์ช่วยเอาส่วนของมันเนี่ยคืนมาทั้งหมดยังไม่สำนึกบุญคุณอีก
1: หม่อมเชิญ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีหม่อม
2: มีอะไรให้สุภักรับใช้คะสุภักยินดีค่ะ
1: โอ้โหใครจะไปกล้าใช้หม่อมที่เชิญมาเนี่ยก็อยากจะให้เซอร์ไพรส
2: ์เซอร์ไพรส์เรื่องอะไรเหรอคะ
1: รอเดี๋ยวนะหม่อมดูเถอะนะใครกลับมาทำสถิตแล้ว

0: สอนพอดี
1: อับสอนพอดีที่ไหนหม่อมหม่อมดูดีๆสิ
2: รองครับหม่อม
0: รองรองเหรอจ๊ะ
3: รองเพิ่งกลับมาจากอังกฤษนะฮะ
2: ว่าจะพาไปกราบคุณอาครับแต่ยังไม่ทันได้ไปครับ
1: ปู่ก็เลยตัดหน้ามาเซอร์ไพรส์ซะก่อนเนี่ยรองนี่เหมือนเดิมนะหม่อมนะแต่ว่าโตขึ้นนิดเดียวเองนะ
0: ค่ะโตขึ้นนิดเดียวเอง
1: ก็เด็กที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็เป็นอย่างนี้แล้วหม่อมรองเข้าไปนั่งใกล้ๆหม่อมสิหม่อมรักรองนะหม่อมน่ะอยากได้ลูกสาวตอนที่แม่ของรองท้องหม่อมยังภาวนาเลยให้เป็นผู้หญิง
0: ใช่ค่ะหม่อมยังเคยเอารองไปเลี้ยงที่บ้านบ่อยๆตอนเด็กๆเลยนะแล้วแม่พุทธชาติของรองสบายดีเหรอจ๊ะ
3: ฮะคุณแม่สบายดีฮะ
0: เขาไม่ฝากความคิดถึงมาถึงหม่อมบ้างเหรอเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันนะ
1: ก็คงกำลังวุ่นวายอยู่นะหม่อมก่อนมานี่รองยังเกิดอุบัติเหตุเลยยังมีแผลติดอยู่ที่หัวเลยเปิดให้หม่อมดูหน่อยสิ

0: ับสอนก็ดีเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องหนูจ๊ะ
1: เขาเป็นกิ๊กหนูค่ะ
2: โนดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
3: อร่อยจากนี้ของเราวันนี้ไปกันที
4: ่เยาวราช
3: กรอบนอกและนุ่มในแล้วก็หอมๆเลยนะครับ
5: เขาทำได้อร่อยมากจริงอร่อยจริงๆอร่อยไม่ได้พูดเล่น
6: มันมีรสชาติอยู่ในตัวคุณผู้ชม
3: มีอายุ
6: 130ปี
3: ท่านผู้ชมนึกภาพ
7: วิชพอดครับ
3: ใครก็ตามที่ชอบอะไรในลักษณะนี้ผมการันตีท่านได
8: ้คนชอบชีสอ่ะ
3: อันนี้คือความแตกต่างจริง
8: มันมีความเค็มมีความเข้มข้น
3: แต่ไม่ต้องกลัวไอ้นี่จะหมดไหมไม่ต้องห่วง
6: หมด
3: แน่นอน

0: เจออะไรมาบ้างหนูจะได้ตัดสินใจได้ไปจ่ายซาตานซะ
1: เรานี้ไปเจอสามีนี้ที่ไหนอะพัดถามสันแล้วสันบอกว่าสันไม่รู้อะ
2: สามีนี้เขาเป็นญาติสัน
3: สันทำลายชีวิตพัดเราเลิกกัน
4: สิเขาแค้นผม
2: แค้นถึงขนาดฆ่าตัวตายสร้างตาบาป
4: นี่คุณเลิกถามผมสักทีได้ไหมเรื่องนั้นมันจะเป็นความลับกับผมไปจนผมตาย
5: คนละขอบฟ้าจันทร์ถึงศุกร
6: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: พวกเองเนี่ยนะมาเยี่ยมข้าแทนที่จะเอาข้องติดไม้ติดมือมาเนี่ยดันมากินข้องข้าอีก
8: แม่เองนี่แฟนคลับเยอะจริงๆนะ
9: หมู่ไม่น่าเรียกพวกฉันมาเลยกินก็ไม่ได้กินแถมต้องมาเสียตังค์อีกหาทางไล่พันไม่มีตังค์จ่ายมีว่างติดคุกกันหมดแน
10: ่ถ้าอย่างนั้นก็ตัวใครตัว
5: ผู้กองยอดรักจันทร์ถึงอาทิตย์

0: นีนอยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะนีนอยากมีความสุขกับพี่ดาจริง
1: ๆพี่ก็อยากมีความสุขกับน้องนีนเหมือนกัน
2: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
4: ด่าต่อหน้าด่าในโซเชียลแล้วยิ่งทำแอปนะโดนรีวิว1ดาวนี่คือโลกแตกถ้าจิตไม่แข็งวันไหวกับคำวิจารณ์มีแต่ตายกับตาย
5: พี่เซนก็ไม่จำเป็นต้องพูดแรงขนาดนั้นก็ได้นี่คะ
4: แรงตรงไหน
6: คนพูดบอกว่าไม่ได้ด่าแต่คนฟังนี่เหมือนโดนจิกหัวด่าเลยค่ะ
7: ไป
8: แกไปหาที่เปิดร้านได้เลยนะเว้ยแล้วต้องลงทุนเท่าไหร่ก็มาคุย
2: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3+
9: ออกซิเจนแซด 87% VP 60-30 ค่ะมีเลือดออกในช่องอกขวาค่ะ
10: 100% ออกซิเจนเตรียมเปิดช่องอกขอเบรด
11: เบรดครับเปิดช่องอกเพิ่ม
12: หัวใจไม่รอ
9: คุณหมอคะคนไข้หัวใจหยุดเต้นค่ะ
13: No heart rate
12: ดูยังไม่อยากเ
14: กิดมันคือชะตากรรมการเปลี่ยนแปลงการพบเจอและการพลาดจาก

0: ผมต้องกราบขอโทษและขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ยอมรับในการกระทำของผมเรื่องจับจอมาปลอมเป็นรองครับ
1: ไม่เป็นไรจ้ะอายินดีช่วยทำให้ท่านเทพมีความสุขแล้วก็จะปิดเรื่องนี้เป็นความลับตลอดไป
2: หม่อมคะคือว่ายังมีอีกเรื่องนึงนะคะยังไม่มีใครที่ทำสถิตทราบว่าหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
3: เป็นผู้หญิงสิจ๊ะดีแรกวันไหนที่จอมไม่อยากอยู่หรือไม่มีใครให้อยู่ที่ทำสถิตพาจอมมาให้อานะอาจะขอรับจอมเป็นลูกสาวอยากได้มานานแล้วยิ่งหน้าตาน่ารักอย่างนี้นะรักตายเลย
4: คุณลองคุณลองจริงๆด้วยอ่ะโอ้ยแต่ใจแท้ๆเนาะเอ๊ะก็ตาปานเห็นคุณลองจมน้ำตายไปแล้วอ่ะพวกโดนพวกหนังยักษ์มันกลั่นแกล้งเอาตาปานนี่ก็ตาเลยนะ
5: ตาปานไหนผู้ไหลอีกแล้วนะนวลนวลให้ใครมาพาตาปานไปทีค่ะตาปานไปเดี๋ยวนี้ยังอีกเฮ้ยคุณลองโอ้ยจะมาอะไรกันตอนนี้พาตาปานออกไปก่อนไปตาปาน
6: เออไม่เป็นไรครับเรากำลังจะกลับแล้วครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ

0: ูลองกลับมาเล่นกันก่อนคุณลองกลับมาก่อนมาเล่นกันก่อนคุณลอง
1: ไป
0: คุณลองกลับมาก่อนเร็วมาเล่นกันตาปานก่อน
2: คุณลองออกไปนะจ๊ะมุ้ย
0: คุณลองครับคุณลองกลับมาก่อนคุณลอง
3: หม่อมคะนวลจะไปเก็บค่าเช่าหม่อมมีอะไรจะบอกกับผู้เช่าไหมคะ
4: บอกเขาว่าฉันยังไม่คิดที่จะขึ้นค่าเช่าหรือไล่ที่เขาหรอกนะแต่ฉันขอเรื่องความสะอาดเรื่องขยะอย่าทิ้งกันเกลื่อนกลาดท่อระบายน้ำมันจะได้ไม่อุดตัน
3: ค่ะพวกเขาคงจะดีใจกันมากเพราะมีคนไปลือกันว่าหม่อมอ่ะจะจุดไฟไล่ที่ก็ไอ้พวกบริษัทที่หม่อมจ้างแหละค่ะพวกมันเป็นตัวร้าย
4: ฉันทำอย่างนั้นกับพวกเขาไม่ได้หรอกนะจ๊ะฉันเคยลำบากมาก่อนที่จะมาเป็นหม่อมที่นี่ฉันเข้าใจถึงความยากจนดีจำนวนแล้วฉันก็ให้ทนายยกเลิกบริษัทนั้นไปแล้ว
5: ชมชื่นนะเก่งมากเลยนะจ๊ะ

0: เย็บเสื้อผ้าได้เรียบร้อยมากเลย
1: ชมชื่อเก่งจริงๆแน่นะคะ
0: แน่สิจ๊ะแล้วก็ทำได้เร็วด้วยนี่เห็นไหมเสร็จแล้วหนึ่งตัว
1: ไม่เคยมีใครชมหนูอย่างที่ประพุทธชมมาก่อนเลยค่ะนอกจากอับสอนวดี
0: อับสอนวดีเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่น้องหนูจ๊ะ
1: เขาเป็นกิ๊กหนูค่
0: ะ
1: อับสอนวดีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นผู้หญิงเขาอยากเป็นผู้ชายแล้วหนูเองอ่ะก็อยากจะให้เขาเป็นผู้ชายค่ะเพราะว่าเราจะได้กิ๊กกันแล้วก็อับสอนวดีเนี่ยเขามารับหนูด้วยนะคะแต่ว่าเราอ่ะพลัดกันหากันไม่เจ
0: อหนูพอจะจำได้บ้างไหมจ๊ะว่าบ้านหนูอยู่แถวไหน
1: จำได้ค่ะบ้านหนูอยู่ติดซ่องของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
2: แม่กอยจ๋า
3: อ้าวสวัสดีค่ะคุณนวล
0: จ้ะ
3: จะมาไล่ที่แหละจ้ะตอนนี้ฉันไม่ได้ติดค่าเช่าบ้านคุณนวลแล้วนะคะเพราะว่าฉันมีพี่สาวมาอยู่ด้วยแล้วก็เนี่ยช่วยเบาแรงไปตั้งเยอะเนี่ยพี่สาวฉัน
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: พี่สาวแม่กลอยเหรอจ๊ะเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนที่ไหนนะฮะ
0: แต่ฉันว่าฉันไม่เคยเจอคุณมาก่อนเลยนะคะ
4: นั่นสินะฉันเจอคนเยอะเลยสับสนนะแม่กลอยจ๊ะหม่อมอ่ะให้มาบอกกับทุกคนนะว่าหม่อมจะไม่ขึ้นค่าเช่าที่แล้วก็จะไม่ไล่ที่แล้วอ่ะเพราะว่าหม่อมได้เปลี่ยนคนดูแลออกไปแล้วแล้วก็ต่อไปเนี้ยจะไม่มีคนอ่ะมาขู่เข็นพวกเราทุกคนเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะ
3: สาธุหม่อมท่านมีเมตตาจริงนะคะขอให้หม่อมท่านเจริญนะคะ
0: กรอยหม่อมที่ว่าเนี่ยชื่ออะไรจ๊ะ
3: ก็ไม่รู้สินะก็เรียกกันว่าหม่อมอะค่ะก็ไม่เคยมีใครพบเห็นหน้าท่านนะโชคดีนะที่ท่านน่ะเลิกจ้างไอ้คนเก็บค่าเช่าอะมันทำตัวอยากจะเป็นเจ้าของซะเองมันก็แค่ลูกจ้าง
5: พุทธชาติฉันถามจริงๆเถอะว่าเธอจะเลือกใครระหว่างคุณเลิกกับคุณดำรง
0: หม่อมทำไมถามอย่างนั้นล่ะ
5: ก็ฉันดูออกสิว่าผู้ชายทั้งสองคนเขารักเธอหัวปักหัวปั๊มเลยนะ
0: หม่อมเธอก็พูดเกินไปเขาสองคนเป็นเพื่อนรักกันตายแทนกันได้เลยนะ
5: ตอบไม่ตรงคำถามนะจ๊ะพุทธชาติเราก็สนิทกันตายแทนกันได้เหมือนกันแค่นี้ก็บอกกันไม่ได้สงสารอีกคนเนาะ
0: อืม

0: คุณค่ะ
1: ทำไมไม่เห็นมีใครให้ดอกไม้ฉันบ้างเลยอิจฉาพุทธชาติจังเลยอะหรือว่าเห็นว่าฉันมีสามีมีลูกแล้วใช่ไหมคะ
2: โถ
1: นี่ถ้าเธอแต่งงานนะจ๊ะฉันขอให้เธอได้ลูกสาวฉันจะขอจองมาเป็นสะใภ้ของฉันให้กับท่านชายภัทรยุทธ
3: ขอให้เป็นหม่อมอื่นเถอะอย่าเป็นหม่อมสุภักเลยเราไม่สมควรจะเจอใครในอดีตอีกต่อไปแล้ว
4: ป้าพุทธป้าพุทธร้องไห้อีกแล้วหนูนะป้าพุทธอะไปแอบร้องไห้อยู่บ่อยๆโอ้ไม่ร้องนะผมชื่อน่ะรักป้าพุทธนะคะ
3: ป้าพุทธก็รักหนูชมชื่อนะจ๊ะหนูเป็นเด็กดีจริง
5: อย่างน้อยหนูชมชื่นก็ทำให้พี่พุทธคลายความคิดถึงลูกไปได้บ้างแกอยู่ที่ไหนนะทำไมไม่เห็นปริปาพูดถึงบ้าง
6: เธอจะไปไหน
7: มันจะมากไปแล้วนะ
8: แกคิดจะมาฆ่าคุณลองเหรอ
9: แต่ปู่จะขอเตือนนะลูกคนที่มีนิสัยชอบเกลียดชังผู้อื่นโดยไร้เหตุผลมีแต่จะเกลียดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
10: ที่นี่น่ากลัวไม่เหมาะสำหรับเรา
11: ทำไมจอไม่ยอมรับเงิน3ล้านที่คุณปู่ให้
10: จอไม่มีสิทธิ์ในเงินนั่นแค่มาหลอกท่านก็เลวร้ายมากพอแล้ว
11: น่ารักที่สุดฉันขอความช่วยเหลือให้ผิดคนจริง

0: ไฮเทคเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของอาริ Never Heavy Never Hot แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะครับอยู่กับพี่ตามปุวินามัยครับผมแคนอติรุธและเซนเมจกานะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเรื่องแรกพาไปดูความคืบหน้าในการจัดการแก๊งกุมารจีนฮะกรณีที่มีการเปิดขบวนการที่เอาชาวจีนเนี่ยเหมือนมาคลอดแล้วก็ให้พ่อเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยเซ็นรับรองบุตรเป็นการแจ้งเกิดเท็จนะครับก่อนหน้านี้รวบรวมมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยรวบรวมเพิ่มเติมพ่อทิพย์ได้อีก5คนซึ่งทุกคนก็อ้างบอกว่าถูกหลอกให้เซ
2: ็
1: นหมดเลยนะครับดูกันหน่อยนะครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรซึ่งเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างตำรวจนครบาลและกรมการปกครองปูพรมจับพ่อไทยแม่จีนพ่อจีนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและก็เจ้าหน้าที่เขตร่วมกันออกใบเกิดให้กับเด็กชาวจีนให้ได้สัญชาติไทยโดยครอบครัวชาวจีนนั้นจะจ้างชายไทยที่รู้จักครับหรือว่าเป็นลูกจ้างให้มาเซ็นเอกสารรับรองบุตรบอกว่าเป็นพ่อเพื่อให้ทารกจีนคนที่เกิดมาได้สัญชาติไทยมีสิทธิ์เท่ากับคนไทยก็คือสามารถครอบครองอสังหาริมทรัพย์เรียนหนังสือและเปิดบริษัทลงทุนในธุรกิจต่างๆได้เพื่อที่ครอบครัวชาวจีนนั้นจะได้ใส่ชื่อลูกเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆก็เป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายของประเทศไทยเมื่อวานนี้ตำรวจได้คุมตัวไปฝากขังแล้ว27คนนะครับศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวทุกคนเลยครับ
2: ค่ะส่วนวันนี้นะคะตำรวจควบคุมตัวเพิ่มได้อีก5คนค่ะก็รวมเป็น32คนจากทั้งหมด35หมายจับนะคะ1ในคนที่ถูกจับชื่อในบุตรอายุ60ปีวันนี้หลานสาวซื้อข้าวน้ำดื่มมาให้แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวนะคะบอกสงสารลุงเชื่อว่าลุงไม่รู้เห็นกับขบวนการนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกนายจ้างหลอกให้เซ็นรับรองเพราะว่าลุงเนี่ยทำงานเป็นรปภ.ค่ะกับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเท่านั้นตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงมากพยายามหาเงินมาประกันแต่ไม่รู้ว่าศาลจะอนุญาตหรือไม
3: ่เห็นเขาอยู่ในนั้นก็เลยแบบสงสารเขาเพราะว่าเขาแก่อายุ60แล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะเจ้านายเขาให้เซ็นหรือเปล่านี่หนูไม่รู้ค่ะ
4: เจ้านายนี่คือเขาทำอะไรมาก่อน
3: เขาก็ขับวินขับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยามด้วยเนี่ยค่ะ
4: แต่ลุงบอกไหมว่าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการ
3: อันนี้หนู

0: ไม่ได้ถาม
1: เป็นใครบทบาทเป็นพ่อที่เป็นอะไรรู้ไหม
0: ไม่ค่ะผมไม่ได้ถามด้วยแบบกลัวเขาเครียด
2: กังวลอะไรไหมคะเนี่ย
0: กลัวกลัวอยู
2: ่กลัว
0: ว่าจะประกันหรืออะไรยังไงได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องไปคุยกับครอบครัวอีกทีนึง
2: เตรียมยื่นประกันไหมคะของครอบครัวได้คุยกันไหมคะตอนนี้
0: ก็มีคุยค่ะว่าจะยอดเยอะหรือเปล่าถ้ายอดเยอะก็ต้องไปดูก่อนว่าใครจะช่วยได้บ้าง
3: ค่ะซึ่งตำรวจเตรียมคุมตัวทั้ง5คนไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังวันพรุ่งนี้นะคะในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสำนักการสอบสวนและนิติการคุณรัฐวิทย์จิตสุจริตวงค่ะในฐานะคณะทำงานและเลขานุการของคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเปิดเผยว่าผู้ต้องหาอีก3คนที่หลบหนีเป็นพ่อแม่ชาวจีนและน่าจะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ด้วยนะคะและจากการสืบสวนขยายผลพบว่ากลุ่มครอบครัวจีนจะติดต่อกันในกลุ่มแชทว่าอยากให้ลูกมีสัญชาติไทยจึงยอมเสียเงินซึ่งตัวการสำคัญในขณะนี้ยังคงเป็นนางสาวสุนีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและนางสาวสิริพรเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตค่ะแต่เชื่อว่าน่าจะต้องมีตัวประสานที่ให้ครอบครัวชาวจีนมาเจอกับทั้งสองคนอยู่ระหว่างการสืบสวนต่อนะคะว่าเป็นใครส่วนบรรดาพ่อทิพย์ที่เป็นคนไทยมาสวมอ้างเป็นพ่อทารกจีนแล้วเซ็นรับรองการเกิดพบว่าเกือบทุกคนถูกชักชวนคนรู้จักที่เป็นคนไทยค่ะที่เคยทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มชาวจีนแต่ละครอบครัวเช่นเคยเป็นอดีตคนขับรถหรือเป็นคนงานซ่อมบ้านทั้งหมดไม่ได้มีความเชื่อมโยงหรือว่ามาจากภูมิลำเนาเดียวกันนะคะ
4: ค่ะขณะเดียวกันก็มีท่าทีจากทางสถานทูตจีนนะคะทางการจีนเนี่ยบอกว่าสนับสนุนให้ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายกับขบวนการพ่อทิพย์ตามกระบวนการยุติธรรมค่ะโดยเพจของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยโพสต์แบบนี้นะคะว่าโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวคดีพ่อทิพย์หรือคดีสวมสัญชาติไทยให้เด็กจีนคำถามคือเมื่อเร็วๆนี้ตำรวจไทยได้ดำเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีรายงานว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพลเมืองจีนบางรายฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อกรณีนี้ซึ่งโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยค่ะก็ตอบว่าฝ่ายจีนได้รับทราบรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องแล้วจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานข่าวซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีมีความซับซ้อนโดยผู้กระทำผิดได้สมคบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องขณะนี้หน่วยงานของไทยกำลังดำเนินการสอบสวนคดีตามกฎหมายฝ่ายจีนไม่ขอแสดงความเห็นในรายละเอียดของคดีและยืนยันว่ายึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่อยู่ต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พำนักสำหรับการกระทำผิดกฎหมายฝ่ายจีนก็ยึดหลักการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับมาโดยตลอดค่ะ
5: คือทางฝ่ายจีนเนี่ยก็บอกว่าเคารพการที่ฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายนะครับก็หวังว่าฝ่ายไทยจะคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีนในระหว่างการดำเนินคดีโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุที่มีน้ำรั่วซึมภายในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้วงเวียนใหญ่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะคะในการพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะล่าสุดสถานการณ์ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะโดยคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยให้ความมั่นใจยืนยันนะคะว่าล่าสุดไม่พบว่ามีดินหรือว่าอาคารทรุดตัวเพิ่มโดยวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่มาจุดที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าติดตามความคืบหน้านะคะหลังจากที่ตรวจสอบคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าได้รับรายงานว่าสถานการณ์ตัวดินไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วค่ะและบางจุดหลังจากใส่น้ำยาเคมีผสมปูนซีเมนต์ลงไปเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วดินที่ทรุดตัวไปมีการดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่โดยภาพรวมผิวถนนไม่มีการทรุดตัวเพิ่มส่วนตัวอาคารที่เคลื่อนตัวทรุดหลังจากเจ้าหน้าที่มอเกษตรได้นำเครื่องมือมาติดตั้งระบบเซ็นเซอร์เพื่อมอนิเตอร์การเคลื่อนตัวของอาคารก็พบว่าไม่มีการเอ็นไม่มีการทรุดของตัวอาคารเพิ่มเติมค่ะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีตอนนี้เร่งฉีดสารเคมีผสมปูนอุดช่องโพรงป้องกันไม่ให้น้ำเข้าพร้อมกับยืนยันนะคะว่าถ้าหากว่ามีฝนตกก็จะไม่ได้ส่งผลกระทบนะคะ
5: คือเรื่องนี้นะครับทางคุณธเนศวีรศิริเป็นที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยบอกว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังคงติดตามความมั่นคงของโครงสร้างอาคารและผิวถนนที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดครับโดย

0: รวจวัดการเปลี่ยนแปลงของรอยแตกร้าวทุกวันควบคู่กับการประเมินความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ก่อสร้างโดยหลังจากรื้อสะพานลอยในจุดที่เกิดเหตุเสร็จแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้จัดระบบตรวจสอบรอยแตกร้าววันละ3รอบก็คือจะตรวจตอน11โมง6โมงเย็นแล้วก็4ทุ่มโดยให้ความสำคัญกับการตรวจรอบแรกเป็นพิเศษเพื่อประเมินว่ามีจุดใดที่เกิดความผิดปกติหรือไม่นะครับโดยผลการตรวจล่าสุดณตอนนี้คือยังไม่พบรอยแตกร้าวใหม่ขณะที่รอยแตกร้าวเดิมก็ไม่ได้ขยายตัวเพิ่มเติมทั้งบริเวณผิวถนนแนวข้างถนนแล้วก็ด้านหลังอาคารที่ได้รับผลกระทบซึ่งค่าจากการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่ก็สะท้อนว่าโครงสร้างนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่น่ากังวลครับคุณธเนศบอกว่าหลังจากที่โครงสร้างและอาคารเข้าสู่ภาวะคงตัวแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะแก้ไขสาเหตุของปัญหาเป็นลำดับแรกก็คือจะไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่อุโมงค์ครับซึ่งตอนนี้สามารถปิดกั้นน้ำได้แล้ว 100% ย้ำบอกว่าการแก้ไขทุกขั้นตอนจะต้องจัดการต้นเหตุและปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดก่อนส่วนกรอบการซ่อมแซมก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับ
1: ตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นมาอีกไม่งั้นการทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะขาดความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะทราบปัญหาทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่ายังมีน้ำอยู่เขาเลยพยายามบล็อกน้ำก่อนแล้วถึงจะไปซีลทีนี้คำถามที่ว่าเมื่อกี้ก่อนหน้าจะเข้ามาบอกว่าอีกกี่วันจะเสร็จ

0: ายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: จะฆ่าฉันเหรอ
1: เธอพูดอะไรบ้าขึ้นรถ
0: ไม่ฉันไม่ขึ้นรถกับคนที่คิดจะฆ่าฉันหรอก
1: ถ้าฉันคิดจะฆ่าเธอเธอคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกแล้วนี่เธอคงบ้าแน่ๆถ้าคิดจะเดินกลับพนักครเองอะลำพังฉันขับรถก็ปาไป6ชั่วโมงแล้วขึ้นรถ
0: ไปนี
1: ่แม่ไปเ
0: ก็บคุณฉันไม่ได้บอกว่าฉันจะขึ้นรถกับคุณนะบอกให้ฉัน
1: ก็ฉันบอกให้ขึ้นรถ
0: ไป

0: ้คุณคุณกลับรถทำไมเนี่ย
1: ก็ฉันเรียกตามเธอออกมาฮะยังไม่ทันได้เก็บของเลยต้องกลับไปเอาของที่สำคัญดิ

0: เฮ้ยคุณฉันช่วยนะ
1: เฮ้ยคุณ
0: ฉันช่วยขอโทษแต่ฉันช่วยเก็บไหม

0: ตั้งแต่เสด็จพ่อซึ่งฉันก็ไม่ได้มาบ้านพักที่หัวหินเลย
1: ท่านพ่อของคุณเสียเพราะฉันหมายถึงพระองค์เจ้าอติรุธท่านสิ้นได้ยังไงหรอ

ุณอาวินัยผู้ร่วมกันสร้างปางมายาลังกูลกับเสด็จพ่อถ้าไม่มีคุณอาวินัยคอยช่วยเหลือป่านนี้ปางมายาลังกูลคงเหลือแต่ชื่อแล้ว

0: านชายทำไมกลับก่อนกำหนดทีแรกกระหม่อมคิดว่าท่านชายจะกลับพรุ่งนี้ซะอีกแล้วนี่รถใครหรือกระหม่อม
1: พอดีรถฉันเสียฉันก็เลยซื้อต่อเข้ามา
0: อ๋อพ่ออย่าขัด
2: มาไปค่ะมาไปค่ะโอ้ยท่านชายกับคุณเล็กดูเหนื่อยๆนะเพคะไปฮันนีมูนเนอะคงจะเหนื่อยสงสัยท่านหญิงกัลยาคงจะได้อุ้มหลานเร็วๆนี
3: ้ฉันเหนื่อยจากการเดินทาง
0: ท่านชายท่านชายมาทำไมคือปากของผม
1: ถนอมพาฉันไปห้องทำงานที
0: ครับค่อยๆอยู่ค่อยๆครับค่อยๆของผม
3: คุณตัวนุ่มๆอ่ะเหมือนจะเป็นไข
0: ้ฉันไม่เป็นไร
3: ถนอมพาท่านชายขึ้นไปที่ห้องที
0: เร็วๆเลยสิค่อยๆครับกระหม่อมระวัง
3: ค่อย
0: ๆค่อย
3: นะ
0: อย่าไปน้ำมาแล้วกระหม่อม
1: ฉันไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเอง
3: แต่คุณไม่สบายหร
1: ือฉันไม่เป็นไร
3: ก็แล้วแต่คุณนะขอยาด้วยจ้ะกินยาซะ
1: หมอสมรก็ออกไปด้วยฉันไม่เป็นอะไรแล้ว
0: กระหม่อมไปมุกไปกระหม่อมไป
3: บ้าจริงอุตส่าห์เข้าห้องทำงานของท่านชายได้แล้วเชียวไม่ได้สังเกตอะไรเลยว่าต้องห่วงคนเจ็บสรุปว่าที่ตาท่านชายนั้นแกล้งพาเราไปฮันนีมูนก็เพื่อจะให้เราออกห่างจากฝิ่นที่ยึดมาได้แล้วก็ให้ลูกน้องไปปล้นเอาฝิ่นคืนใช่ไหมดีนะที่ทำไม่สำเร็จ
4: หมดเวลาของมึงแล้วอีปลัด
5: ผมเล็ก
3: ตอนที่คนหัวตาท่านชายนั้นพยายามจะฆ่าเราแต่เป็นเพราะว่าในก่อนเข้ามาขัดจังหวะก่อนใช่ไหมร้ายกันนะท่านชายคอยดูนะฉันจะหาหลักฐานมามัดตัวจนดิ้นไม่หลุดเลย
6: เพิ่งกลับมาจากฮันนีมูนกลับมาก็นอนแยกห้องกันอีกละแกพ่อแปลกไหมตาหนอม
0: โอ้แปลกสิ
6: อุ้ยขวัญเอ้ยขวัญโอ้โหเนาะแกสีร่างใจหมดเลยดีนะสำหรับของคุณเล็กอะไม่ตกหกหมด
7: คุณเล็กไหนอะ
6: หม่อมนเรรัตน์ชายาของท่านชายอธิทัศน์ยังไงนี่เป็นบ่าวเขาไม่รู้เรื่องเจ้านายได้ยังไง
7: โอ้ยฉันเป็นบ่าวท่านหญิงกัลยาคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วหม่อมนเรรัตน์ของหล่อนเนี่ยเขาไปฮันนีมูนไม่ใช่เหรอ
6: กลับมาแล้วย่าก
7: ลับมาคนเดียวใช่ไหมเขาเลิกกันแล้วใช่ไหม
0: เอ้า

0: หม่อมก็จะกลับมาคนเดียวได้ยังไงแล้วท่านชายต้องกลับมาด้วยสิก็เป็นสามีภรรยากันรู้ป่ะแกนี่สมองเสื่อมไงวะ
1: ก็ฉันไม่เห็นรถเนี่ยรถอยู่ไหนล่ะ
0: รถท่านชายก็เสียอยู่หัวหินนู่น
1: เหร
0: ออะไรของเขาวะ
1: ไม่รู้อะไรเลย

0: มีอะไร
1: วันนี้ฉันจะไปทำงานไหนๆเธอก็กลับก่อนกำหนดเวลาพักร้อนวันนี้ก็พักผ่อนเธอนะฉันบอกให้ถนอมและสมรมาคอยดูแลเธอแล้ว
0: ฉันไม่ใช่เด็กนะที่จะต้องมีคนคอยดูแลหรือที่จริงแล้วคุณให้พวกเขาจับตาดูฉันใช่ไหม
1: สบายใจคิดยังไงก็เชิญ

0: พคะท่านหญิงขอไปทานโทษนะเพคะ
1: สวัสดีค่ะท่านแม
2: ่ชายทัศน์ทำไมกลับมาจากฮันนีมูนก่อนกำหนดล่ะหรือว่าทนแม่นั้นไม่ได้ก็อย่างว่าแหละนะคนเรามันต่างชนต่างชั้นกันเนี่ยมันจะพูดจะจาอะไรกันมันก็เข้าใจกันยากอยู่หรอกว่าแต่ชายทัศน์เนี่ยนัดวันหย่ากับแม่นั้นหรือยัง
1: ยังค่ะ
2: อ้าวทำไมยังไม่นัดอีก
1: ชายขอโต้ก่อนนะคะพอดีเช้านี้ชายมีงานด่วนค่ะ
2: ชายทัศน์แม่ต้องการคำตอบนะฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยว่าแม่ประหลัดนั่นน่ะมันมีดีอะไรนักหนาสู้หญิงขวัญก็ไม่ได้สักนิดเดียวเลยอ่ะไปต่อสายหาหญิงขวัญให้ฉันทีสิ
0: เพคะ

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมี

0: คุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วย

0: เรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
2: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
3: Cholest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติ

0: ที่แกบอกว่าแกรู้ว่าคนที่ฆ่าตังจริงๆคือใครหมายความว่าอะไร
1: ผมว่าเราสองคนรู้นะครับว่าที่คุณตังตายจริงๆเนี่ยเพราะอะไร
0: ตังตกบันไดสมองบวมอาการทรุดจนหายใจเองไม่ได้
1: แต่คุณหมอบอกว่าอาการคุณตังดีขึ้นแล้วนะครับถึงจะไม่กลับมา 100% แต่ว่าก็ไม่น่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
0: ตังตายเพราะอุบัติเหตุสายออกซิเจนหลุด
1: จะสายมันคงไม่หลุดเองหรอกครับ
0: มันเป็นอุบัติเหตุหมอที่โรงพยาบาลก็พูดเองว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได
1: ้แต่ในกรณีของคุณตังเนี่ยไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอน
0: พี่แกพูดบ้าอะไรอ่ะ
1: คุณอาจจะคิดว่าไม่มีใครรู้แต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าในห้องนั้นเนี่ยยังมีพยานเหลืออีกคน
0: พูดแบบนี้แกต้องการอะไรกันแน
1: ่ผมต้องการให้คุณปล่อยผมกับคุณภาพวาดได้ทำโปรเจกต์ Cross Border E-commerce โดยที่คุณและทีนาราไม่เข้ามาขัดขวาง
0: ถ้าฉันไม่ตกลง
1: คุณก็คงต้องเตรียมคำแก้ตัวไว้สำหรับเหตุการณ์วันนั้น
0: แกเชื่อได้ยังไงฮะว่าที่เรื่องที่เด็กพูดมันจะไม่โกหก
1: รู้ผมไม่เคยโกหกแล้วผมถามกี่ครั้งเนี่ยเขาก็เล่าได้เหมือนเดิมทุกครั้งว่าแต่คุณดีกว่าคุณบอกลูกชายคุณยังไงเพราะถ้ามีคนถามถึงเหตุการณ์นั้นผมก็เชื่อว่าเขาก็คงพูดความจริง
0: โปรเจกต์แกกับไอ้ภาพอะมันไม่สำเร็จอยู่แล้วถึงฉันไม่ขวางพวกสั่งอย่าอยู่ที่เทียมมันไม่มีทางปล่อยให้โปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นมาพังธุรกิจพวกมันอยู่แล้ว
1: เรื่องโปรเจกต์เนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกให้ผมกับคุณภาพวาดจัดการคุณห่วงเรื่องคุณตังค์

0: แกสัญญาใช่ไหมว่าแกจะไม่พูด
1: มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปล่อยให้เราทำโปรเจกต์นี้ต่อหรือเปล่า

0: ดีมากลูกนี่มันไม่มีเล็บตรงนี้เหรออ่า
1: คุณบอกลูกชายคุณยังไงเพราะถ้ามีคนถามถึงเหตุการณ์นั้นผมก็เชื่อว่าเขาก็คงพูดความจริง
2: เป็นยังไงวาดลูกกับอาปาสนุกไหมครับ
3: สนุก
2: คุณแม่สัญญานะแม่จะไม่มีวันยอมให้ใครมาทำลายลูกของแม่เด็ดขาด

0: ไปบอกนน
1: ฉันตกลงทำตามข้อเสนอฉันจะไม่ไปขัดขวางโปรเจกต์ใหม่ของพวกแกอยากทำอะไรทำเลย
0: แต
1: ่ฉันและทีนาระจะไม่ช่วยและยื่นมือไปสนับสนุนอะไรพวกแกทั้งนั้น

0: นี่ฉันยังไม่รู้เลยนะว่าไอ้ที่โทรมาตัวจริงหรือเปล่าปกติเขาก็ไม่ได้ยอมอะไรง่ายๆแบบเนี้ยแปลกๆอ่ะ
1: คนอย่างคุณฟ้าเนี่ยนะถึงจะร้ายแค่ไหนแต่ถ้า
2: สนับสนุนรายการโดยผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: โหนี่คุณแน่ใจนะว่าคุณจะไม่รอให้หายดีก่อนอ่ะ
1: ผมไม่อยากเสียเวลาแล้วถ้าเราอยากเป็นคนแรกเนี่ยเราก็ต้องรีบทำก่อน
2: สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ถ้าเราอยากจะชนะเราต้องมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเอง
1: แล้วเราก็จะเชื่อมจีนเวียดนามไทยเข้าด้วยกันเป็นที่แรกให้ที่นี่กลายเป็นเกตเวย์ของภูมิภาค
3: ธุรกิจที่พวกมันกำลังจะทำตอนนี้เนี่ยคือการซื้อขายออนไลน์ข้ามประเทศโดยใช้แพลตฟอร์มใหม่ข้อดีคือมันไม่ต้องมีหน้าร้านเลยครับแค่ใช้แพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อเท่านั้น
4: เราจะยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันทำสำเร็จเราจะลำบากเนี่ย
5: เราก็แค่ทำให้สินค้าของแพลตฟอร์มมันเข้าประเทศไม่ได้แค่นี้เพราะมันก็ตายตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มละ
3: ถ้าอย่างนั้นเราเล่นข่าวปล่อยสื่อเลยนะครับว่าธุรกิจของมันเนี่ยไม่ปลอดภัยเป็นช่องทางการฟอกเงินไปจนถึงการค้ามนุษย์เลย
4: ดีงั้นเรามาช่วยกันทำให้ทั้งประเทศได้เห็นว่ามันคือพวกหลอกลวงขายฝัน
3: เล่นงานมันทั้งด้านกฎหมายแล้วก็ภาพลักษณ์เลยเอาให้มันลงตั้งแต่วันแรกมันจะได้ไม่คิดมันเป็นศัตรูกับห้างซัน
6: แม่ได้ข่าวมาว่าตอนนี้ธุรกิจของภาพวาดกันนนทสุดเนี่ยกำลังเดินหน้าทางซันกับทางคุณเทียนก็ไม่อยู่นิ่งเลยเขาหาทางโต้กลับทุกวิถีทาง
2: หนูรู้ค่ะ
6: แล้วแกไม่คิดจะตื่นพวกนั้นหน่อยเหรอ
2: ไม่อะค่ะก็ปล่อยให้พวกมันได้ทำเงินจริงๆทางเราเองก็จะไม่ไปสนับสนุนหรือช่วยอะไรอยู่แล้วถึงแม้ว่าไอเดียของพวกมันเนี่ยจะใช้ได้ก็ตาม
6: แล้วแกไม่คิดจะเอาไอเดียของพวกนั้นมาต่อยอดในห้างเราเหรอลองไปดึงมันกลับมา
2: แม่ไม่เข้าใจหนูทำงานกับพวกมันไม่ได้แล้วพวกมันเกลียดหนูขนาดหลักฐานของคดีที่ขับรถชนนนท์มันชัดเจนว่าหนูไม่เกี่ยวอะไอ้ภาพกับนนท์มันยังไม่เชื่อเลยว่าหนูไม่ได้สั่งเรื่องนี้หนูคิดดีแล้วล่ะค่ะต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตกันไปเถอะ

0: นักลงทุนถอนตัวหมดแล้วเขาบอกเขาไม่อยากเสี่ยงไปกับพวกเรา
1: เมื่อไหร่อ่ะ
0: เพิ่งโทรมาเมื่อกี้เลย
1: คุณสืบได้ไหมว่าใครเป็นคนปล่อยครับ
0: เล่นสกปรกแบบนี้ฝีมือเอกและพี่แน่หมารอบกัดมันสไตล์เขาชัดๆทีมเรามันเลยเกินไปมันเลยไม่มีใครสนับสนุนแค่พอเขาดีดนิ้วทีเดียวพวกเราก็พังได้แล้ว
1: งั้นเราก็ต้องหาทางโต้กลับให้ได้อย่าให้มันคิดว่าคนตัวเล็กๆอย่างเราสู้ไม่ได้

0: เย็นนี้หนูต้องไปให้ปากคำที่โรงพักอ่ะ
1: อ้าวก็ไหนว่าเคลียร์หมดแล้วไง
0: ขาดแค่พยานค่ะ
2: ไอ้มงคลนี่ทำแจ๋เดือดร้อนทุกทีเลยตอนนี้มันหายหัวไปไหนอ่ะ

0: ไง
1: แจ๋ผมเพิ่งได้ข่าวมาว่านักลงทุนเพิ่งถอนตัวโปรเจกต์ไอภาพอ่ะ
0: แล้วไง
1: ก็บริษัทใหม่ไอภาพโดนใส่ไฟชัดๆถ้าเรายื่นมือไปช่วยตอนนี้น่าจะกลายเป็นโอกาสต่อยอดของห้างทีนาระนะ
2: แม่เองก็คิดอย่างนั้นเราควรช่วยพวกเขาอย่างน้อยมีทีนาระค้ำหลังอยู่ใครก็ไม่สามารถมารังแกเขาได้
0: ขอโทษนะแม่

0: วันนี้ฟ้าไปคุยกับตำรวจแล้วบอกไปแล้วว่าอาจะยอมพูดความจริงทั้งหมด
1: นี่ผมไม่มีทางเลือกแล้วใช่ไหม
0: อาก็ลองเลือกเอาก็ได้ค่ะว่าอาจะยอมพูดความจริงหรือจะยอมโดนไอ้พวกนั้นมันฆ่าตาย
2: ใครวะ
0: ได้ข่าวว่าพวกยูทิดเทียนออกตามล่าอาไปทั่วพิษณุโลกนี
1: ่ผมยอมแล้วครับผมจะพูดความจริงว่าคุณฟ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณนนท์ถูกชนทุกอย่างมันเป็นแผนของพวกซันกับยูทิดเทียน
0: ฟ้าไม่ได้ขอให้อาทำอะไรมากไปกว่าการพูดความจริงยิ่งอาเปิดปากพูดเร็วเท่าไหร่เรื่องมันก็จบเร็วเท่านั้นแล้วอาก็จะได้ไปรักษาตัว
1: ครับคุณฟ้าผมรู้แล้วเพราะผมไม่ควรหักหลังคุณเลย
3: ข่าวเดียววันแรกคนก็แชร์เกิน 500,000 ละตอนนี้ก็ไม่มีคนเชื่อ cross border ของพวกมันแล้ว
4: ข่าวลบมันก็แรงกว่าข่าวดีอยู่ล่ะ
5: จริงๆแล้วเรายังมีข้อมูลเด็ดๆอีกเพียบเลยนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยออกไปเนี่ยรับรองว่าโปรเจกต์มันล้มแน่นอน
3: แล้วงานแต่งล่ะครับเมื่อไหร่คนพิษณุโลกจะได้ร่วมงานใหญ่ของพวกคุณ
5: เราก็แพลนไว้ว่าจะจัดงานแต่งกันที่นี่แหละครับ
6: ผมว่าเอาจะตายจะจัดงานแต่งงานในห้างเหรออย่างพวกคุณน่ะน่าจะจัดในคุกมากกว่าม
5: าทำไมกันเหรอครับ
7: พวกเราก็แค่อยากจะมาดูว่านักธุรกิจใหญ่เขาทำงานกันยังไงอะค่ะนี่เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าส่วนใหญ่เขาทำงานกันด้วยปากมากกว่าสมอง
4: ก็สมองของคนไม่มีค่ามันก็ไม่มีราคาเท่าปากของคนมีอำนาจ
5: ถ้าเกิดว่าอยากจะมาขอร้องให้พวกเราช่วยเนี่ยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะสร้างข่าวดีๆให้ทำงานแค่สองคนไม่มีแบ็คไม่มีคนซั

0: ที่ไม่มีแบ็คอย่างพวกแกไม่มีวันโตหรอกหยุดฝันได้ละ
1: ก็อย่างน้อยความฝันของพวกเราก็ไม่ได้เต็มไปด้วยเงินสกปรกแล้วก็คำโกหกหรือเปล่าฮะ
2: เฮ้ยถ้าคุณแตะคุณพลาดอีกนิดเดียวนะผมแจ้งความคุณนะเว้ย
3: ใครกันแน่จะโดนตำรวจจับเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกอ่ะเรียกตำรวจทีดิ
4: คุณเอกราพีคุณยุทธิดาตอนนี้ศาลจังหวัดพิษณุโลกออกหมายจับพวกคุณแล้วในข้อหาร่วมกันจ้างวานฆ่าให้นายมงคลขับรถชนคุณนนทสุข
3: คุณตำรวจครับผมว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดกันครับเราสองคนไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ
4: คำให้การของนายมงคลยืนยันพร้อมหลักฐานการติดต่อทั้งหมดรวมถึงคลิปเสียงด้วย
0: พวกแกใส่ร้ายกันเถอะชัดอ่ะเดี๋ยวฉันจะฟ้องกลับให้หมดเลย
5: ถ้าไม่เป็นธรรมคุณมีสิทธิ์ที่จะสู้ในชั้นศาลแต่ตอนนี้ขอความร่วมมือนะครับ
3: ตำรวจจับไม่ได้นะครับคุณตำรวจครับ
0: อะไร
6: ครับ
7: คุณครับคอนเทนต์สดๆครับทุกคนนี่นะฮะนักธุรกิจดังโดนตำรวจจับกลางห้างครับทุกคน
1: พวกนี้แหละค่ะคุณตำรวจจับไปเลยค่ะนี่แหละค่ะที่รวมหัวกันสร้างข้อมูลเท็จทำให้บริษัทคนอื่นเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ
2: พวกผมมีหลักฐานครับ
7: เ
8: ชิญไปสอบปากคำหน่อยนะ
7: ไม่ผมไม่ได้เกี่ยวนะครับ
8: ยังไงไปคุยกันหน่อยนะครับไป
7: ไม่คุยครับผมไม่เกี่ยวครับตำรวจ
8: คุยกันหน่อยไปไป
7: ไม่ได้ครับ
8: เดิน มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
9: ขอสัมภาษณ์หน่อยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคร
10: ับเหตุการณ์เป็นยังไงเล่า
9: ให้ฟังหน่อยครับเหตุการณ์ช่วยไลฟ์ฟังหน่อยครับคุณครับช่วยไลฟ์ฟังหน่อยครับสรุปว่ามันคือการจัดฉากที่มาใช่ไหมครับ
10: จริงไหม
9: ขอถามหน่อยครับคุณครับขอถามหน่อยครับขอถามหน่อยครับ
11: ดารู้ใช่ไหมว่าตระกูลของเราสร้างมาจากเหล็กกับปูนกำแพงทุกแผ่นที่เราก่อขึ้นมาไม่เคยล้มลงเพราะฉะนั้นลูกผู้หญิงของบ้านเองจะต้องแข็งแกร่งไม่แพ้เสาเข็มปักลงดินดาคือทายาทคนเดียวของบ้านนี้ป้าจะไม่ยอมให้ชื่อของยุทธิเทียนต้องพังเพราะดาเด็ดขาด
9: คุณเทียนครับคุณเทียนรู้เห็นกับเรื่องนี้ไหมครับ
11: ทางบริษัทยุทธิเทียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้างสัตว์นะครับและผมเองก็ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำของลูกสาวเลยแม้แต่นิดเดียวครับ
10: แล้วคุณรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ครั้งนี้คะ
11: ก็ผิดหวังครับแต่ทางเราก็ต้องเดินหน้าต่อไป
2: คุณฟ้าครับ
1: พวกเราอยากจะขอบคุณอากูแล้วก็แจ๋มากๆนะคะที่ช่วยพวกเราไว้ครั้งนี้ค่ะถ้าไม่ได้อากูกับแจ๋ธุรกิจพวกเราคงไปไม่รอดจริง
2: เราต้องขอโทษคุณฟ้าด้วยนะครับที่เข้าใจคุณฟ้าผิดเรื่องอุบัติเหตุและทำให้คุณฟ้าเสียชื่อเสียง
12: ไม่เป็นไรหรอกเพราะที่ฉันทำทั้งหมดไม่ได้เพื่อแกหรือภาพวาดฉันทำเพื่อคนที่ฉันรักรักษาสัญญาด้วยนะ
13: ฉันว่าเราคงจะต้องมาคุยเรื่องธุรกิจกันอย่างจริงจังสักทีถึงแม้ว่าจะไม่มีซันแก่ยุทธิเทียนฉันว่ามันต้องมีคนอยากจะล้มพวกเธอเพราะฉะนั้นในฐานะที่ฉันเป็นทีนาระฉันยอมไม่ได้
1: แล้วแจ๋ล่ะคะ
13: เอาว่าฉันจะช่วยพวกเธอเอง
1: ขอบคุณนะคะกู

0: เป็นอะไรหรือเปล่าคุณ
1: คะเป็นอะไรไหมคะ
0: คุณคะ
1: พยาบาลคุณคะ
2: แม่กับแจรู้ไหม
3: แม่ไม่ใครรู้อะหมอเขาบอกว่าแกเครียดมากแล้วก็มีอาการแพนิคเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทำไมไม่บอกใครเลยวะ
2: ผมเป็นมาตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วมันก็เป็นหนักขึ้นเรื่อยๆจนผมไม่รู้ว่าผมต้องทำไงยิ่งลูกกว่าต้องมารับผิดแทนผมเหตุการณ์นี้มันก็เป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนผมต้องมาหาหมอ
3: แต่ทุกอย่างนี้มันก็จบลงแล้วนี่ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว
2: สำหรับคนอื่นน่ะใช่มันอาจจะจบแต่สำหรับผมอะทุกอย่างมันยังอยู่เหมือนเดิมผมยังเห็นสายตาคนที่มองผมด้วยความรังเกียจด้วยความตำหนิผมยังรู้สึกผิดเรื่องอาคิวผมคิดถึงลูกกวาดถึงผมจะได้ใช้ชีวิตต่อแต่ผมไม่เหลืออะไรแล้ว
3: แกต้องพยายามเดินต่อไปให้ได้ไว้เพื่อตัวแกเอง
2: ผมพยายามแล้วแต่มันยากมันยากมากๆจนผมคิดว่าถ้าผมได้เข้าไปอยู่ในคุกกับลูกกว่าก็คงจะดี
3: นี่ฟ้าเขาไม่ได้พยายามช่วยแกทุกอย่างเพื่อให้แกเป็นแบบนี้นะ
2: ถึงผมจะรอดที่ไม่ถูกลงโทษแต่ยังไงในใจผมมันก็เหมือนตรงนรกอยู่ดีอะ
3: แกรู้ไหมว่าอะไรที่สร้างยากที่สุดกำลังใจไว้เพราะไม่มีใครสร้างให้แกได้แกต้องเป็นคนสร้างให้ตัวแกเอง

0: คุณ
1: เป็นอะไรหรือเปล่า
2: ผมต้องให้ลูกกวางติดคุกอยู่งั้นเหรอ
1: คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
2: ทุกคนก็รู้ว่าลูกกวางไม่ได้ทำผมเป็นคนทำ

0: สรุปว่าแมร์เนี่ยเข้าไปสนับสนุนธุรกิจของภาพและนนแบบเต็มที่เลยใช่ไหม
1: ใช่ไอ้เจ้าดินก็ดูจะเห่อเรื่องนี้เหมือนกันนะถึงขนาดบอกให้ฉันเนี่ยส่งน้ำไปเรียนเรื่องนี้โดยตรงเลยนะ
0: ก็ถ้าพวกเขาสามารถส่งเสริมการขายของห้างได้เนี่ยมันก็ผมก็ว่าดีนะ
1: ตอนนี้อาจจะยังแต่ในอนาคตก็ไม่แน
0: ่คุณไม่เคยคิดเหรอที่จะให้ภาพกับนนเนี่ยกลับมาทำงานให้กับทีนาร่าอีกอะคุณก็จะได้มีเวลาให้ผมกับลูกมากขึ้นไงนี่พูดถึงลูกแล้วเนี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะผมอยากให้แกเนี่ยไปพบจิตแพทย์เด็กแบบจริงๆจังๆสักที
1: แต่ลูกก็ดูโอเคแล้วนี่ไม่น่ามีอะไรต้องเป็นห่วงหรอก
0: ความจะไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรนานขนาดนั้นนะ
1: เดี๋ยวฉันลองหาเวลาดูก็แล้วกันอุ่นออกมาเล่นข้างนอกลูกตรงนั้นมีสายไฟนะอันตราย
0: ไอ้คุณไม่เป็นไรหรอกนะปกติเขาก็เล่นแบบนี
1: ้ตามใจลูกอย่างนี้ได้ยังไงเราอุ่นออกมาข้างนอกดีกว่าครับตรงนั้นมันมีสายไฟนะครับออกมานี่มาออกมาเร็ว
2: ไม่ไม่ออก
1: น้องอุ่นเอ๊ะทำไมออกมาลูก
2: ไม่ออก
1: ออกมามานี
2: ่ไม่ออก
1: น้องอุ่นทำไมดื้อกับแม่อย่างนี
3: ้แม่บอกว่าฉันไม่เก่งดื้อกับแม่นะฮะ
1: ออกมากับแม่เดี๋ยวนี้เลยทำไมดื้อกับแม่อย่างนี้น้องอุ่นอุ๊ยน้องอุ่นมานี
2: ่แม่ทำมึนเจ็บ
1: นี่แม่ไงลูกอุ่นครับ
4: อุ่นน้องอุ่นน้องอุ่น

0: เจ็บไหมลูกปูนเจ็บไหมอุ๊ย
1: โอ๊ยแม่ทำมุนเจ็บอีกแล้ว
2: แม่ทำมุนเจ็บแม่ทำมุนเจ็บแม่ทำมุนเจ็บแม่ทำมุนเจ็บแม่ทำมุนเจ็บแม่ทำมุนเจ็บ
0: แม
2: ่
0: จะปกป้องอุ่นเอง

0: จะไปไหนอ่ะ
1: ผมจะพาลูกไปพบจิตแพทย์อ่ะ
0: พบทำไม
1: ลูกเราไม่สบาย
0: แต่นี่มันเรื่องใหญ่คุณไม่เห็นบอกฉันก่อนเลย
1: ผมบอกคุณแล้วผมบอกคุณตลอดแต่คุณไม่เคยฟังเลยตอนนี้ลูกรอไม่ไหวนะ
0: แต่ฉันเป็นแม่นะ
1: ผมรู้ผมไม่ได้พาลูกหนีไปไหนนะแค่พาไปหาหมอผมหวังนะว่าคุณจะเคลียร์ปัญหาได้ทุกอย่างเพราะน้องอุดเขาก็ต้องการการดูแลจากแม่เหมือนกันมาลูกมาน้องอุ่นเนี่ยเขาเคยอยู่ในห้องผู้ป่วยตอนที่คุณอาเขาเสียชีวิตนะฮะ
2: จากคำพูดและภาพที่เด็กวาดเด็กคิดว่าคนที่ทำให้คนนั้นตายคือแม่เขาเอง
1: คุณหมอแน่ใจอ่ะ
2: นี่คือสิ่งที่เด็กเชื่อและความเชื่อนี้กำลังกดทับสภาพจิตใจเขาเป็นอย่างมากถ้าไม่รับการช่วยเหลือและทำให้เขาเข้าใจมันอาจจะฝังรากเขาไปจนโตนะครับ

0: กาแฟค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
0: ฉันถามจริงๆเหอะนี่คุณไปยื่นข้อเสนออะไรให้แจ๋เขาอะทำไมเขาถึงเลิกยุ่งกับเราแล้วก็ยังมาช่วยเราอีกบอกฉันหน่อยเถอะนะมีเปี่ยวก็ได้อะฉันอยากรู้อะนะ
1: จริงๆผมก็อยากบอกคุณเหมือนกันนะแต่ผมสัญญาคุณฟ้าไว้แล้วอะเราจะไม่พูดเรื่องนี
0: ้แม้แต่กับฉันหรอนี่คุณจะมีความลับกับฉันเหรอเนี่ย
1: คุณผมสัญญาคุณฟ้าไว้แล้วจริงๆก็ผมจะไม่พูดเรื่องนี้กับใครอะ
0: ก็ได้คุณจะรักษาสัญญาอะไรของคุณก็รักษาไปเลยแต่ฉันก็คงจะทนทำงานกับคนที่มีความลับกับฉันไม่ได้หรอกนะเพราะฉันไม่มีทางรู้เลยว่าสัญญาที่คุณไปรักษาไว้มันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าม
1: ันไม่ได้เกี่ยวกับคุณซะหน่อย
0: แน่ใจเหรอ
1: โอเคเรื่องนี้มันก็เกี่ยวกับคุณด้วยแหละ
0: ถ้างั้นฉันก็ควรจะรู้คุณบอกฉันมาขนาดไม่ว่าจะเรื่องอะไรฉันก็รับได้หมดแหละ
1: แต่ว่าคุณต้องสัญญาก่อนนะว่าถ้าผมบอกคุณไปคุณจะไม่เอาไปบอกใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวันที่คุณตังตาย

0: แกรู้แล้วใช่ไหมรู้พูดกับหมอแล้วใช่ไหม
1: ใช่น้องอุ่นเขาเล่าให้หมอเขาฟังหมดแล้ว
0: เราไปช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะ
1: ความลับอะไรความลับที่แกฆ่าตังค์กันเหรอ

0: แกจะทำอย่างนั้นไม่ทำไมอ่ะ
1: ให้ฉันเป็นคนทำอย่างนั้นซะยังจะดีกว่าอย่างน้อยฉันก็เลือกที่จะไปมอบตัวกับตำรวจได
0: ้ที่แกกำลังพูดอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เข้าใจตกลงวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะฟ้าที่แกกำลังปิดบังอะไรฉันอยู่ใช่ไหม
1: วันนั้นน้องเน่งกับน้องอุ่นหายตัวไปพวกเรา

0: ณไปทำอะไรในนั้นครับ
1: คุณกำลังเล่นซอกหากับพี่เน่ง
0: ไม่ทำแบบนี้นะครับลูกเห็นไหมว่ามีใครนอนอยู่ไปไปเล่นที่อื่นกับแม่ดีกว่า
1: ไม่เอาน้องคุณฉันเล่นซ่อนนะ
0: ออกมาลูก
1: ไม่ออก
0: ออกมา
1: ไม่ออก
0: น้องอุ่นออกมานี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลย
1: ไม่ออก
0: ออกมาออกมาเดี๋ยวนี้เลยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลย
1: ผมไม่ออก
0: น้องอุ่นออกเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ใช่ที่เล่นนะลูกอุ่นอุ่นทำไมดื้ออย่างนี้นะคะตรงนี้มันเล่นเป็นยังไงอุ่นแม่จะตีแล้วนะน้องอุ่นอุ่นมันเล่นไม่ได้อุ่น
1: ไม่ไปอุ่นไม่ไป
0: อุ่นมันเล่นไม่ได้ลูกปล่อยปล่อยสิมันไม่ใช่ที่เล่นตอนนั้นน้องอุ่นดิ้นแรงมากดิ้นจนไปชนสายออกซิเจนทำไมถึงไม่ฟังแม่แล้วเนี่ยฮะทำไมถึงไม่ฟังแม่บอกมันใช่ไหมถ้าเก่งเลิศกับแม่เลยฮะแม่พูดไม่ฟังเลยฮะบอลบอล
1: แม่ดีบอล
0: น้องอุ่น
1: แม่ดี
0: น้องอุ่นปล่อยทำไมทำอย่างนี้ปล่อยน้องอุ่นน้องอุ่นทำอะไรฉันพยายามเสียบกลับมันทำไม่ได้ฉันพยายามแล้วจริง
2: ๆตอนแรกโนนี่เขาไม่บอกอะไรผมเลยนะเขานิ่งเงียบเหมือนปิดประตูใส่ผมเลยแต่ผมว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาคงเก็บความรู้สึกตัวเองไม่ไหวก็เลยมาบอกผม
3: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
4: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
5: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออ

0: ทามาริกวิทไบโอพุทธมีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: เป็นไรบ้างคะเนี่ย
3: พ่อคะ
2: อะไร
3: เน่งมีความลับเน่งไม่อยากเก็บไว้แล้วถ้าเล่าแล้วตำรวจจะไม่จับน้องเน่งใช่ไหมคะ
2: ไหนมีความลับอะไรเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิแล้วไม่ต้องกลัวนะพ่อจะไม่มีวันให้ตำรวจมาจับน้องเน่งแน่นอน
3: น้องเน่งกับคุณฟ้ากับน้องอุ่นทำให้คุณตังไป
4: น้องอุ่นน้องอุ่นปล่อยปล่อย
3: แม่แม่
4: น้องอุ่น
3: อุ่นจะมา
4: น้องอุ่นน้องอุ่นอุ่นไปไปไปไป
5: ฉันเลือกที่จะพาลูกออกมาแล้วก็ปล่อยให้ตังนอนอยู่บนเตียงแบบนั้นจนทุกอย่างมันสายเกินไป

0: เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเมื่อกี้ห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดเข้าใจไหม
1: แล้วคุณฟังจะไปไหมคะ
0: ฉันไม่เอาแต่ถ้าเขาตายเราสามคนจะผิดแล้วก็ติดคุกห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจไหม
1: ค่ะ
2: น้องอุ่มเป็นคนทำให้สายออกซิเจนของตังหลุด
0: ลูกเราทำให้ตัง
3: แต่มันเป็นอุบัติเหตุ
0: ใช่ตำรวจก็พอแบบนั้นตำรวจสรุปแบบนั้นไปแล้วเราให้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นนะเราเก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะเพื่อนลูกของเรา
3: แล้วลูกกวาดเขาก็ต้องมาติดคุกแทนเนอะ
0: เขาติดคุกเพราะสิ่งที่เขาทำลูกกวาดหลอกน้ำลูกกวาดทำให้น้ำต้องเป็นหนี้แก๊งมาเฟียมากมายขนาดนั้นไม่งั้นทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้นอย่างนี้หรอกเขารับกรรมของเขาไปแล้ว
3: ไม่แต่ว่ามัน
0: แกฉันช่วยลูกฉันช่วยให้น้ำรอดแล้วอะแกช่วยฉันเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไปตลอดกาลได้ไหมนะฉันรู้ว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับตังกับลูกกวาดแต่นี่มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วนะฉันขอร้องนะ

0: ทำไมน้องเน่งเขาถึงต้องอยู่ตรงนั้น
1: ผมไม่รู้อ่ะ
0: ที่เขาต้องอยู่ตรงนั้นเพื่อที่ว่าเขาจะได้เป็นคนที่เล่าความจริงสาเหตุการณ์จริงที่ทำให้พ่อของเขาต้องตาย
1: แต่ว่าคุณเก็บความลับเรื่องนี้ได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าฉันเห็นแกแจน้องอุ่นหรือว่าทีนาลานะคะแต่ฉันเห็นแกน้องเน่งคุณลองคิดดูสิว่ามันโหดร้ายแค่ไหนกับการที่เด็กคนหนึ่งจะต้องมาเห็นพ่อเขาตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วเขายังจะต้องรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต

0: มได้คุยกับภรรยาของผมแล้วนะครับสิ่งที่น้องอุ่นเห็นเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดกันครับแม่เขาไม่ได้ทำอะไรอย่างที่น้องอุ่นเขาคิดเลยครับทุกคนเป็นญาติกันหมดนะครับแล้วเราจะมาทำร้ายญาติกันเองทำไมครับมันเป็นเรื่องวิกฤตที่ไม่มีใครอยากที่จะให้มันเกิดแต่ทางตำรวจเขาก็พิสูจน์ไปแล้วครับ
1: ขอบคุณมากครับที่คุณพ่อเล่าให้หมอฟังตรงๆมันสำคัญมากนะครับเด็กคนหนึ่งที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ที่บอบช้ำไปได้มันจะฝังรากลึกไปจนโตจากนี้หน้าที่ของเราคือค่อยๆทำให้น้องอุ่นเขาเข้าใจครับเข้าใจว่าตัวเขาเองและแม่ของเขาไม่ได้ทำอะไรผิดสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจทำร้ายหมออยากจะให้คุณพ่อรวมถึงคุณแม่อยู่ข้างเขาให้มากที่สุดนะครับ
0: ครับเรื่องนั้นแน่นอนที่สุดครับผมกับคุณภรรยาจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอครับ

0: ฟังปาดีๆนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปากับแม่เนี่ยจะไม่มีวันทิ้งน้องอุ่นนะเราจะปกป้องและอยู่ข้างน้องอุ่นตลอดเข้าใจไหม
1: สองจ้างเลขาใหม่ได้แล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งฝนเองแบบเนี้ย
2: เลขาเก่งๆสมัยนี้หายากนี่ที่มีอยู่ก็ไม่ถูกใจออกไปก็หลายคนแล้ว
1: ก็มีดีๆเก่งๆก็ไม่รักษาไว้ก็แบบนี้แหละ
2: อยู่กับเราเขาไม่โตนี่เห็นออกไปก็เจริญรุ่งเรืองดี
1: แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณแจนะที่ส่งคนเก่งๆมาให้ทำงานกับฉันนะ
2: ทำไมวันนี้กลับบ้านนะ
1: ฉันก็อยู่บ้านอยู่แล้วนี่ทำไมอ่ะแจ๋คิดว่าฉันเก็บข้าวของไปอยู่กับผู้ชายแล้วเหรอ
2: ก็ดูบริษัทเป็นรูปเป็นร่างดีนึกว่าแต่งงานไปอยู่ด้วยกันซะแล้ว
1: โอ๊ยผู้ชายเขายังไม่ขอเลยทำแต่งานสงสัยคงจะติดนิสัยแจ๋มาแหละ
2: ยินดีด้วยนะ
1: โหนี่แจ๋มาแบบนี้นี่ฉันทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ย
2: ก็ไม่เห็นต้องทำไงเลยแค่ขอบคุณแม่สอนฉันไว้ว่า

0: ู้ใหญ่เขายินดีหรือชื่นชมอะไรเนี่ยก็แค่ขอบคุณ
1: ขอบคุณนะแจ๋ขอบคุณที่ฉันยังมีทีนาละขอบคุณที่ทุกคนช่วยฉันถ้าไม่อย่างนั้นฉันกับนนทสุดก็คงจะไม่สำเร็จแบบทุกวันนี้แน่ขอบคุณนะ
0: ไม่เป็นไรอ่ะแกมันก็น้องใจคนหนึ่งเหมือนกัน
1: ก็ใช่สิยังไงพวกเราก็เป็นทีนาระเหมือนกันต่อให้จะทะเลาะกันแค่ไหนหรือว่าจะเกลียดกันแค่ไหนยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดนะขอโทษนะแจ๋ขอโทษที่ฉันเคยทำไม่ดีกับแจ๋ฉันไม่เคยเกลียดแจ๋หรือว่าทุกคนเลยนะฉันก็แค่อยากให้อสุเขาอยู่ในสายตาของทุกคนบ้าง
0: ฉันขอโทษเหมือนกันขอโทษในทิฐิฉันขอโทษในความงี่เง่าของตัวเองขอโทษแกจริงๆนะนี่น่าเสียดายที่ฉันไม่มีโอกาสขอโทษอคิวด้วยตัวเอง

หลังจากวันที่พายุพัดกระหน่ำหนักสุดได้ผ่านพ้นไปพวกเราทุกคนก็ต่างพร้อมใจกันปล่อยให้เรื่องเลวร้ายผ่านไปให้เป็นเพียงแค่เรื่องที่เคยเกิดขึ้นโดยไม่มีใครพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอีกอากุงทุมผู้ที่อยู่เคียงข้างทีนาระเกือบ90ปีได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความรักของลูกหลานและนั่นคือการปิดฉากยุคเก่าของทีนาระได้อย่างสมบูรณ์คนรุ่นต่อไปก็ต้องต่อสู้เพื่อยืนหยัดให้ห้างทีนาระได้ดำรงอยู่ต่อไปแม้ห้างต่างๆจะค่อยๆล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะห้างซันที่ปิดกิจการไปเลยโชคดีที่ห้างทีนาระเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ก่อนโดยมีการค้าขายออนไลน์จากสกายไลน์บริษัทของชั้นและนนทสุดเข้ามาช่วยดำเนินการทำให้ต่อลมหายใจทีนาระได้ต่อไปดินแดนกลายมาเป็นมือขวาของแจฟ้ามาช่วยดูแลพนักงานทุกคนด้วยจิตใจที่กว้างขวางน่านน้ำกลับมาตั้งใจเรียนหนังสือ

0: แม่ไม่ได้ไปเยี่ยมลูกกวาดที่เรือนจำบ่อยๆแต่เขาก็เขียนจดหมายพูดคุยกับลูกกวาดอยู่เสม
1: ออากุงคงจะนึกภาพไม่ออกนะว่าในยุคที่ทีนารามีผู้หญิงเป็นผู้นำตระกูลเนี่ยเป็นยังไง
2: จริงๆอากุงเขาคงมีภาพอยู่ในหัวแล้วแหละเขาแค่ไม่อยากจะยอมรับอะผู้ชายกับผู้หญิงไม่เห็นต่างกันตรงไหนเลยถ้าคนในครอบครัวรักกันก็ไม่เห็นจะต้องมีปัญหา
1: พรุ่งนี้ฉันจะเสนอที่ประชุมใหญ่ให้บริษัทของแกเนี่ยมาทำงานกับทีนาระในฐานะพาร์ทเนอร
2: ์หมายถึงฉันกับแจ๋เป็นผู้บริหารเหมือนกันนะนะ
1: หวังว่าแกกับนนจะไม่ปฏิเสธนะ
2: ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วคิดถึงการทำงานกับแจ๋ใจจะขาด
1: ฉันขอเตือนเลยแล้วกันฉันโหดกว่าเดิมแน่
2: ใครกลัวล่ะ

0: ุยอะไรกับคุณฟ้าหร
1: อก็เขามาง้อให้พวกเรากลับไปทำงานด้วยไง
0: จริงเหรอ
1: จริงแต่ง้อแบบฟาดฟ้าสไตล์นะกดกดข่มข่มแต่ฉันก็รู้แล้วว่าเขาง้
0: อเดี๋ยวนี้รู้ใจกันแล้วเนี่ย
1: เอ้าก็เขาเป็นญาติฉันนี่ยังไงก็ต้องรู้ใจกันอยู่แล้ว
2: ในวันครบรอบ1ปีวันตายของอสุตังฉันพาน้องเน่งไปไหว้อาปาของเขาเป็นครั้งแรกโดยที่เราเลือกจะไม่บอกความจริงเพื่อให้น้องเน่งต้องเจ็บปวด
3: คิดถึงคุณตังจัง
0: ทุกคนก็คิดถึงเหมือนกัน
2: และสิ่งที่ฉันไม่เคยคาดหวังก็เกิดขึ้น
4: ฉันพาทุกคนมาไหว้บรรพบุรุษและอากงทุม
5: แล้วพวกเราก็ตั้งใจมาไหว้อาคิวตังด้วยเหมือนกัน

0: ขามิคัมมังปัจจขามิสังฆังปัจจขามิเอกาเปหิปสุภิเมเปหิปัจจมุนิเปหิเปหินะมะมะปะทะนะโมพุทธายะต้มยาให้ลูกเจ้ากินเศร้ากังเว้นแรงเด้อทำตัวให้อยู่ในศีลในธรรมอย่ากินสิ้นง่วงสิ้นควายสิ้นปลาที่บ่มีเก็ดเด็ดขาดอีบ่จักมือดอกของบดีทั้งเบิดก็สิมาไล่หายไป
1: พบใจในใดแล้วจ้า
0: เออแล้วเลยนะเว้ยเ
2: ออโอ้ยไหวบ่ล่ะจ้ะ
0: เออแล้วเลย
2: เออไปงานเด้อไหวบ่ปล่อยไปเด้อแม่เด้อสาธุสาดนาพอยังให้คอยเนี่ยเกิดมาเป็นหมอถ้ำเด้อค่ะงามอยากสิกินก็บ่ได้กินอยากสินอนก็บ่ได้นอนคงไปปราบผีปอบมากับเพื่อนมาก็ต้องมาถอนของให้กับเจ้าอีกโอ้ยก็สิเหนื่อยแห้งเนาะหมอถ้ำข่อยนั่นว่าวท่านขาดคำมีไผไม่ได้ซอยอีกแล้วเนี่ย
0: ไผอ่ะ
2: พ่อพ่อตายเนี่ยพ่องาม
0: พ่อไอ้เป็นยัง
2: พ่อซอยบุญแน่แม่มาตายได้ด่ามาบอก

0: อ่ะฟุนอย่าเป่าลูกเด้อนั่นพักก่อน
1: นี่เป็นยังคอยคือยังมาตาย
2: เพชรพญานาคกับลูกสาวคอยสร้อยชีวิตเอาไว้

เก็บเมี่ยนดาบแสนโคตรไว้ให้ดีนอกจากเจ้าแล้วคนที่อยากครอบครองมันอีหลีก็คือเสือวัดย้อนว่าดาบเล่นนี้คือแนวเดียวที่สิงขามันได้

0: สวัสดี
1: ต้องเป็นของกูมึงอย่ามาตายน้ำโคตรพ่อโหดแม่มึงอีบอกมากิน
0: เสือวัด
1: กูสิฆ่ามึงไงได
2: ้เฮ้ยอย่าเฝ้ามึงอย่าเฝ้าลูกวัดสล็อตก่อนวุ้นสล็อตไหนหายดีก่อนเขาเป็นยังแน่ว
3: ลูกสาวคอยว่าไว้ฟังเบิดแล้วว่าเจ้านำหาดาบแสนโกรธย้อนเอาไปข่าวบักสวัสดิ
2: ์มากินยาก่อน

0: จ้าสิไปคาเสื้อวัดเราจะหัวบ่ว่าตอนนี้มันอยู่ใส
1: บ่ต้องไปนำหามันดอกเดี๋ยวมันสิมาหาเจ้าเอง

0: 把村长，把村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村长，我村
1: 长，我村长，
0: 我村长，我村长，我村长，เมื่อคืนมันข่าข่มขืนเมียผู้ใหญ่สอน
1: แล้วมันสิเป็นยังจังใดพวกมันก็ต้องตายยกหัวอยู่แล้วสิให้ลูกน้องกูได้ขึ้นสวรรค์น่ะจักน้อยบ่ได้บ
0: ่แต่มันยังบ่ถูกต้อง
1: เสียงมึงเป็นเสือหรือว่ามึงเป็นพระคันอยากสิเป็นคนดีมีศีลนำกูสิจะบวชให้แล้วมึงก็ไม่ต้องมาเป็นลูกกูอีกไผผิดไผถูกนะกูเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินจริงเตรียมคนกับปืนพานาใหม่ให้พร้อมกูสิจะพาพวกมึงไปเฮ็ดเวียกใหญ่

0: อันเวลาหรือเวรนี้ผูกไปแห่งยาวต่อคันแม่นตัดขาดเว้นเวรนี้จังสิหายไผผู้ตัดขาดได้ระงับเวรกำกอจังสิได้พบพ่อเรื่องหูสงบเย็น
1: เบิ่งส่องแล้วเข่าหัวสายทะลุหัวขวา
0: หู้อยู่ดอกว่าสอนไปก็คือตักหน้ามดหัวต่อบักบุญรับมือทาที่จะได้เมี่ยนหัวบักสวัสดมาทั้งชีวิตต่อให้ผีฟ้าพญาแถนมาขวางหน้าก็หามันบ่ได
1: ้บักสวัสดมันหูอย่างนี้บ่มาบุญอยู่ไส
0: บักสวัสดมันเชื่อว่าบ่มีไผมาเอาดาบแสนโคตรออกจากถ้ำคู่หาวิมานได้แต่ถ้าคนที่เก่งวิชาอาคมอย่างมันเพ่งกระแสจิตฮอดดาบมันก็สิฮู้ว่าตอนนี้ดาบแสนโคตรอยู่ในมือบักบุญแล้วจังใดมันก็สิเฝ้ามาแย่งดาบไปแน่นอน
2: ถ้าท่านคอยยังอยู่ผู้แสนแสงเทียนเราก็เศร้ามาสิเดือดร้อนไปน้ำคอยขอล่าไปตามทางของคอยเด
1: ้อข่ามันแน่ข่ามันเสือว่ามันสิซัวแสนซัวแต่ข่าคนมันบาปแห้ง
0: กำไผกำมัน

ละมาสมัยเดียวนี้เต็มพี่น้องแสนโหดโหดอุบาทหลายเล่พี่น้องเอ๋ยดอกเลี่ยมกลนายทุ่งหาของล่อล้มกลน้อยพอของขวัญให้แล้วเขาก็ได้ดอกน้อเสียงและพวกนายทุ่งเขาละเว้าจังซี่มันละแม่นน้อความเขาพ่อแม่เอ๋ยเฮาละเป็นคนเอาของเขาละเป็นคนเอาสิทธิ์หมู่เฮา

0: ทำนี
1: ่ผู้สาวเอ้ยไอ้ซุ่มขออยู่น้ำเนี่ยเด้อไอ้ซุ่มขออยู่น้ำเนี่ยเด้อ
0: เอาช่วยไหว้ละ
1: นี่ซุ่มขออยู่ไม่หมดสิไปแล้ว
0: เฮ้ยผู้สาวเอ้ยไอ้ซุ่มขอยอยู่น้ำเนี่ยเด้อรูดตนสาดแง่รูดตนสาดกระป๋อมตาดำดำเน่เ
2: ฮ้ยหวยวนหวย
1: คอยก็บักขับว่ามีหมกทุกหัวนอนแล้วขออยู่คณะหมอนอนน้ำจอเนี่ยเด้อคอยเคยเป็นนักมวยเด้เดี๋ยววัดพ่อสิเป่าแค้นเหมือนยัว
2: เป่าเป็นยี่ลีบอ่ะ
1: ยี่ลี
2: ไอ้เป่าให้เบิ่งดู
1: ได้เลย
3: ตาไปจัดเลยจัดเลย
2: โอ้ยเป่าจังสี่น่ะไปเป่ากดท้อ
1: เอา
2: เ
1: ฮ้ยมัวได้ป่ะ
2: มัวค่ะ
3: เขี่ยมึงนี่ก็ได้เนาะ
4: อันแต่มาคอยนั้นลองหมอลำก่อนได้อยู่ดีตะกี้เดี๋ยวขอเป็นหมอลำเก่าเสียบ่นี
2: ่บ่
4: เสียบ่
2: บ่เสีย
3: เฮ้ยฟังเด้อฟังเด้อหาเสียงหาเสียง
4: ลานังสวัสดีเด้อพี่น้องพ่อและแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายที่มาฟังลำเลืองลานังเอ้ยไอ้นี่คิดฮอดน้องแต่นั่งนั่งนอนนอนนอนบ่เต็มตาลับกะนั่ง

0: สองคือบ้าน
1: แม่เออกระล่ำเป็นอยู่ได้ดิ
0: เป็นใด
1: เออแล้วเป็นยังคือบ่เป็นหมอล่ำล่ะ
2: บอกเสือวัดข้าพ่อแม่พี่น้องเอื้อยน้องคอยตายเมื่อเย็นเมื่อสั้นคอยต้องหนีหัวสุกหัวสุ่นย่านมันนำมาฆ่าคอย
3: คอยก็รอดตายจากบักเสือวัดคือกันมันฆ่าพ่อแม่คอยเมื่อเพื่อนที่คอยเคยอยู่อ่ะเป็นของเศรษฐีอยู่ในเมืองไปแล้ว
1: บุญเจ้าสิไปไสบุญหยุดก่อนคอยบอกให้หยุดโอ้ยคือบอกอยากแท้โอ้ยเป็นนี่ยังกัน
4: เออเป็นยัง
1: เอ้าบุญน้ำหายดีแล้วบ่เอาสิเฝ้าไปไสนี่ขาเสือวัด
4: ฮะ
1: ถึงดาบแสนโคตรสิขาเสือวัดได้ก็บ่ได้หมายความว่าเจ้าสิขามันได้เด้เสือวัดมันกับมีมือมีตีนมีปืนมีระเบิดไม่มีซ่าคมหลายกว่าเจ้าหลายกว่าทุกคนขนาดตำรวจมันเพ่นอีหยังมันบ่ได้แล้วเจ้าเสียอีหยังไปสู้กับมันมีแต่ป้วนแค่นขาเสือวัดบ่ได้ดอก
5: มันความแสงเทียนอยู่ดิล่ะ
1: ขันเจ้าอยากแก้แค่ไหนขอบพวกเจ้าอีขันมีวิธี

0: วดนี่กลางมาโดนเติบตั้งแต่พ่อขอยังบ่ทันเกิดพุ่น
1: แล้วเป็นหยังเจ้าคือพ่อข่อยมาวัดล่างแสงเทียนแสงเทียนแสงเทียนแสงเทียนแสงเทียน

0: จ้ายังไม่ทันตอบข่อยเลยเป็นอย่างเจ้าคือผ้าข่อยมาหม่องนี่ตะเคียน
1: เจ้าอยากหวนบ่ข่อยผ้าเจ้ามาเห็นปืนระเบิดของขลังคาถาวิชาอาคมใส่ในวัดนี้บ่ได
0: ้เป็นอย่างก็เป็นอย่างสั่น
2: ว่าแล้วฝนจริงหรอว่าเสือเขาต้องเสือแด่วัดป่าด้อนป่าถึงสีห้ามันเป็นห้อยปีแต่เขายังศักดิ์สิทธิ์ขนาดไผมีวีซ่าคุ้มแก่งกาผ่านใดถูกเขาไปในวัดคาถาคุ้มที่เสื่อมวัดเมื่อผาหน้าไม้ของขังของวิเศษก็คือกันใช่ก็ได้ชัดอย่าง
1: ไอ้หลีก็พอ
2: โอ้ยค่อยรักษาศีลสิตัวเฮ็ดหยังแต่มันก็ยังมีของดีของขังอย่างหนึ่งที่ยังบ่มีวันเสื่อมมนต์ขัง
1: อีหยังพอ
0: ทับแสนโคตร
1: แมนอาคมผิวในดาบสิบ่มีวันเสื่อมคันเสือวัดตามหาเจ้าตนพ่อคาถาของขังวิซ่าอาคมและอาวุธของเสือวัดสิเฮ็ดหยังเจ้าบ่ได้เลยคอยซอยตัวเด็ดซ้ำนี
0: ่ซ้ำนี่ก็พ่อแล้ว
1: เจ้าแน่ใจอีลีบ่ว่าสิผูกกรรมกับเสือวัดตลอดไป
0: เรื่องน้อยมันก็สิไปก่อกรรมกับผู้ใดบ่ได้อีก
1: กรรมให้กรรมมั่นเด้อ
0: ขอบใจหลายเด้อแสงเทียน

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาสเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มป่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: พ่อ
1: ปืนผาหน้าใหม่พร้อมไป
0: พร้อมแล้วพ่อ
1: กูรู้แล้วว่าดาบแสนโคตรอยู่กับผู้ใด
0: มีคนหลักดาบแสนโคตรออกจากคำแล้วพ
1: ่อแมนและยามนี่มันก็ทาสิฆ่ากูอยู่คืนนี้กูจะเอาดาบน้ำมัน

0: ขาต้องรอดออกไปด้วยกันไปไปเถอะไปไปไปชอบ
1: ขอบใจไรเด้อแสงเทียน
2: ว่าการมาคุณเฮ็ดบาปเจ้าของเฮ็ดจังสิเกิดบ่ตั้งอีหยังกับการจูงมือบุญไปคาบักเสือวัด
0: คันข่อยฮู้ว่าวัดล่างในป่าน่ะมันเป็นที่ปลอดอาคมนะข่อยก็บอกบุญคือกันเทียนมีไผแน่ที่บ่อยากให้บักเสือวัดมันตายคนสารเลวยังมั่นน่ะทำลายชีวิตผู้อื่นมาเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วคืนเบิ่งตั้งแต่เฮาเป็นเด็กน้อยจนถึงมื้อนี้มีไผจะคนบ่ที่กล้าหาญพ่อที่ไม่หยุดยั้งความซัวของบ่เสือวัดได้ก็มีแต่บุตรเท่านั้นล่ะเจ้าของอย่าคิดหลายตอนนี้เข้ามาซอยกันภาวนาให้บุตรมีชีวิตรอดพ้นขึ้นอีกไปให้ได้กว่าถ้าคันบุญบ่รอดก็บ่มีไผอีกแล้วล่ะที่จะยึดสังวัดได้

0: ถิ่นปืนด้วยนี่แหละเอาไปตำหนิกับดัก
1: เป็นยังพ่อ
2: ซุ่มปืนพาหน้าใหม่วิซ่าอาคมสิเสื่อมเบิดขันเขาไม่ได้หวัดมีผู้หนึ่งจ้องสีขากูอยู่พวกมึงซอยกันเมียนมันให้ได
3: ้บ่ใส่คาถาอาคมบ่ใส่อาวุธบ่ใส่ปืนจังได๋มันก็สู้เฮาบ่ได
2: ้แต่มันมีดาบแสนโคตรดาบที่บ่มีวันเสื่อมมุ่น
0: คนบ่ระวังตัวนี่มือนี่พวกมึงในโลกนรกคัก
1: ๆขันสันห้องเมื่อบ้านไปเตรียมตัวกันก่อนนะพ่อ
2: บ่มีวิธีเมีย

ใส่อาคมบ่ได้ก็บ่เป็นหยังมีหนังจงคงขี้คันขาบเนี่ยกั้นหายใจ

0: ลากกับใบร่างจืดเอามาปรุงเป็นยาไส้ท้อนพิษอายุใช่ไหม
1: ยา
2: เออ

มึงคิดว่าเฮ็ดไทยอาคมกู

0: เสื่อมแล้วมึงสิฆ่ากูได้บ่มึงเป็นผู้ใดวะกูเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงสันบ
1: ่คือสิตื่นบ่ได้บ่กูมึงเคยฆ่าผู้ใดไว้แน่หลังมือนี่กูสิเฮ็ดให้มึงบ่มีวันลืมว่ามึงต้องตายย้อนกู
0: ตัดแขนมันเอาดาบแสนโคตรมาให้กู
2: กูเลยกูยังบ่อยากตายปล่อยกูไปเถอะ
1: อย
2: ่
1: าฆ่ากู
2: สร้างบ้านที่มึงปล้นมึงขาเขาก็หักโตอยากตายเอื้อนกับมึงนั่นแหละมึงเคยเมตตาผู้ใดอยู่บ
1: ่กูขึ้นแต่กูอยากแล้วปล่อยชีวิตกูเถอะ
2: กูเสียเศร้าเป็นเสือตลอดชีวิต
1: คนอย่างมึงบ่เคยเป็นเสือมึงไปไหนทำมาใครเป็นเจ้านายมึงคนห่างคนมีผู้ใดเป็นผู้สร้างให้มึงป้นขาวที่ดินเศร้าบ้านกูถามมันเป็นไผมันเป็นไผ
2: ไอ้กูอยากแล้วกูอยากแล้วกูอยากแล้วไอ้กูอยากแล้วกูอยากแล้ว
1: กูบอกอุ้ยนี่คนห่างคนมีกูเนี่ยมันเป็นไผมันบ่เคยบอกให้กูรัฐบาลกูว่าความจริงเบิ่งหมดนี่หลีกูขึ้นแต่กูอยากแล้วกูขึ้นแต่กูอยากแล้วกูขึ้นแต่กูอยากแล้วกูขึ้นแต่กูอยากแล้วกูก็ได้กูอย่างแล้วเฮ้ยอย่าอย่า
2: ขันกูเคยฆ่าพ่อแม่พี่น้องมึงกูจะมาลาโทษกูบ่อยากตายกูอยากมีชีวิตคันมึงปล่อยกูไปกูจะเห็นแต่ความดีกูจะบวชตลอดชีวิตปล่อยกูไปเถอะกูสบาย
1: กูสบายเลย
2: ตายเถอะ

กูสาบานกูสิตามหาเจ้านายมึงให้พ่อ

0: คุณตำรวจครับบักต้นนะครับมันมาเอ็ดไว้ข่อยไปสามตัวครับคุณตำรวจนะครับมาช่วยกันจับจนข่อยนะครับ
1: โจรลักควายหรือว่าเจ้าเมามาเปิดขอบแล้วควายยางหนีออกไปเอง
0: ไปเบอร์ได้เมาโอ้ยเนาะ
1: เมาสมานี่ยังบอกว่าจะขอบ่เมาอยู
0: ่คุณตำรวจเนี่ยยังมากล่าวหาประสาส้นเด้อครับ
1: ทำเฮ้ยว่าวครับกระดานนั่งบอกว่าเจ้าของบ่เมาบักบ้าเอ้ยไม่มาซอยจับเสือหน่อยเ
2: กิดยังขึ้นนี่มีพลเรือนผู้จับซุ่มบักเสือวัดใหม่บางอย่าง
3: คันมึงปล่อยกูไปกูเจ็บเอ็ดทุกคนดีกูจะบวชตลอดชีวิตกูสาบานเลยตายพ่อ
4: เอาตัวพร้อมไปขัง

อยเว่ยเขาสิเป็นจังไหนบ้างเนาะนึงอยู่อยู่บอกว่าตายไปแล้ว

0: วันงามบอกว่าจอมหาสมุนไพรอยู่มองนี
1: ่แมนไพบ่ได้อยากกอดเจ้าเด้อแค่ดีใจที่เจ้าบ่ถูกเสือบัดขาตายเจ้าเจ็บมั่งไหนบ้างบ่

0: มีใจแท่นเจ้าบานเนาะต่อไปก็สินอนเต็มตื่นรับเต็มอิ่มมาต้องหวาดผวาย่านเสือวันมาป่นมาขายอีก
1: เสือวันมันก็เป็นสมหมากตัวหนึ่งของคนแหงคนมีที่สั่งให้มันป่นเอาที่ดินเจ้าบาน
0: ก็ขันเสือวัดตายแต่จังหน้ามันยังอยู่ต่อไปก็คือสิมีเสือภูมิมาแท่นเสือวัดคือเก่าม
1: ันมันเป็นอย่างสันดอกคอยสิบ่ยอมให้คนหางคนมีหรือว่าคนมีอำนาจหน้าใดมาข่มเหงร่างแก่คนจนยังงูเฮาได้อีกต่อไป
0: นักเจ้าเสียจังไหน

0: ชื่นใจเด
1: ้ใช่จังไดก็ฝากเป็นธุระให้นําเด
2: ้อบ่มีปัญหาหรอกครับเสี่ยท่านนายกคนฝากมาบอกว่าต่อไปนี่ถนนทุกเส้นในหมู่บ้านของเฮาเสียจัดการทั้งหมดผู้เดียว
1: มาสน
3: โชบุญ
4: ไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยเพื่อนหลังนี่คือเป็นตะมีเงินหลายแน่เน
3: า
4: ะ
3: ขอแบ่งสมบัติให้คนอยากคนจนแม่ได้อยู่แบ
4: บเฮ้ย
5: กูถามว่าได้อยู่บ
1: ่ได้ได้อยากได้ยังไงเอาไปหมดเลยเอาไปเลย
4: มึงนี่เหลือบุญมันบุญแท้มือเลย
6: มึงโดนกันไหนเจ้าถูกเศร้าเป็นเสือคนห่างคนนี้ผู้แท่งกับนั่นผู้ใดถึงกระนั้นจะล้มขันกันจังคนมาขาเจ้าเจ้ามีไผ่หมู่ก็ไผ่เป็นผู้ขาดทั้งไส้แต่ตำรวจทั้งภาคอีสานเชื่อว่าเจ้าเป็นผู้ขาแน่นอนคนที่เห็ดก็คือสิบเป็นหมู่คนที่ขาดแค้นเจ้าแห้งเจ้าเคยขาดพอขาแน่ขาหลุดเมียผู้ใดบอก

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino.

0: แล้วโซคูใครตั้งให้มองกูทำไมมองกูทำไม
1: ก็เหรอจะเรียกว่าเท่อะ
2: ยังไงนะพี่
1: เท่อะ
0: อยากตีปากป่ะมันต้องพูดว่ามันเขาหน้าตาอะไรถ้าหมดอย่างนี้กูว่าหมดตู้กูแน
3: ่ตั้งแต่ที่ผมสมัยที่ร้องเสียงเหมือนเสกสรรประคุณทอง
0: เ
3: ฮ้
0: ยเสกสรรประคุณทอง
3: แล้วถึงไหนกัน
0: ทำเล่นเองเล่นเองตกเองเลยนะ
3: อ๋อไม่
2: เรียนที่ไหนตอนนั้นเรียนที่ไหน
0: ชิคาโกใช
2: ่โอ้
0: ก็เราดันทำเป็นต้นที่ใช่ไหม
3: พูดเบาไหมครับแล้วมันดูแบบดูบ้าน
2: เฮ้ย
3: แล้วมันดูแบบดูบ้าน
2: เฮ้ย
3: ก็
2: ไม่ได้เล่าสักที
4: มันกระมัน
5: สนับสนุนรายการโดยออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
2: ขออนุญาต
0: สวัสดีครับมัมกับมัมครับวันนี้ก็อาหาร
2: รีบเหรอคุยกับแขกรับเชิญ
0: โอ้เขาเล่นจังเลยได้แล้วครับได้แล้วครับคุณพ่อเขาต้องเปิดก่อนเลยมัมกับมัมฟู้ดแฟร์มัมกับมัมฟู้ดแฟร
2: ์เอาอันนี้หายไปไหนอะน้า
0: ลืมไปว่าเอาหัวมาด้วยวันนี้มันเขาเลยตัดออกนักโทษประหารโดนกุดหัวเสร็จแล้ววันนี้ปนปลาปนปลานิล
2: วันนี้อารมณ์ดีไหม
0: ใคร
2: พ่อ
0: ก็นิดหน่อยลูกมีคนมาง้อก็ดีใจนิดๆวันนี้ก็มีปนปน
2: แต่ก็ขอเรื่องนี้ก่อนนะแต่ว่าพ่อก็เล่นตัวใช่ไหม
0: ก็เล่นตัวหน่อยนึง
2: กี่ครั้งนะ
0: ครั้งแรกเขาก็มายืนมองหน้าเขาก็พยักหน้าว่าขึ้นบ้านได้แล้วไปกูไม่ขึ้น
2: นี
0: ่เขาหายไปอีกชั่วโมงเขาลงมาใหม่อีกนี่ลงมาง้อแล้วนะกลับเธอขึ้นบ้านเธอพ่อก็สงสาร
2: จริงๆจะย้อมแต่ครั้งแรกใช่ไหม
0: ใช่
2: เพราะว่าอยู่ข้างล่างไม่ไหวแล้ว
0: เพราะพ่อเป็นคนมีฟอร์มแล้วคนมานอนเป็นเพื่อนเนี่ยไอ้ดุยอย่างนี้ไอ
2: ้แต่ละคน
0: แต่ละคนมันอยู่ในกรงหมากรงเสือ
2: รวมตัวเองด้วย
0: ใช่รวมตัวเองด้วยอันนี้มีปนปนินอันนี้คนนี้ก็มาก็เป็นนักแสดงนักร้องเบอร์ต้นๆของประเทศนี
2: ้
0: ต้องทำอะไรที่มันแบบให้เขาคลาสสิกหน่อยหมูทอดจูไห
2: ่โอ้หมูทอดหมูมาจากจูไห่เลยเหรอ
0: จูไห่
2: โอ
0: ้ทะแยงไปทางจากเซี่ยงไฮ้หน่อยนึงสัก20โลจูไห่เมืองจูไห
2: ่อัน
0: นี้หมูทอดจูไห่อันนี้ไก่ผัดหน่อไม้จืด
2: หน่อไม้จืดคือหน่อไม้สดธรรมดานะหรอ
0: ไม่ใช่ก็หน่อไม้ที่เขาไป
2: ไม่ใช่หน่อไม้ดองใช่ไหม
0: ไม่ใช่หน่อไม้ดองใช่ไหมเป็นหน่อไม้จืดผัดไก่ผ
2: ั
0: ด
2: ใส่หน่อไม้
0: วิญญาณไก่ใส่หน่อไม้จืดแล้วก็ใส่โหระพาแล้วก็ป่นปนิน
2: กลัวเขาจะเผ็ดเนอะก็เลยมีของทอดไว้สักอย่าง
0: ใช่เขาบอกกินเผ็ดได
2: ้อ๋อกินเผ็ดได
0: ้โอ้ยนี่เมากินขี้ก็ได้ตัวเนี้ย
2: อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
2: พ่อเคยเจอเขากี่รอบแล้ว
0: หลายรอบแล้วจ๊กโซคูเนี่ยเมาก็กินขี้ได
2: ้เขาเป็นคนที่เสียงดีแล้วก็อารมณ์ดีมากเลยนะ
0: คนตลกครับเป็นคน
2: แต่พ่อรู้ไหมกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้
0: เรื่องของมันครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพ่อครับ
2: แขกรับเชิญมาเราก็ต้องอยากรู้เรื่องของเขาสิความเป็นมาเป็นไปยังไงเขาโดนบูลลี่มาเยอะ
0: ก็ที่ใส่อย่างนั้นน่ะ
2: ไม่บูลลี่เรื่องหน้าตา
0: โอ้หน้าตาดีขึ้น
2: หมายถึงว่าตอนยุคนู้นนะโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาว่าหน้ากับเสียงมันไม่ไปด้วยกัน
0: ก็เหมือนกันแหละพอมันนั่นมันก็ดูดีเองแหละพอมันเพลงดังหนังดังอะไรนะมันก็ดูดีเองแล้วก็เหมือนพ่อล่ะ
2: ก็
0: เหมือนพ่อล่ะพ่อเมื่อก่อนหน้าตาดีที่ไหนนะพอเริ่มมีชื่อมีเสียงปั๊บก็เริ่มหน้าตาดี
2: โอ้แต่เมื่อก่อนพ่อบอกว่าพ่อหล่อเท่าณเดชน์เลยนะกับหมากปรีเลยนะ
0: ใช่
2: แต่ว่าพ่อมาแพ้พ่อแพ้แดดใช่ไหม
0: ใช่มันโดนไอ้อุลตร้าไวโอเลตแล้วก็มันแล้วก็แพ้มอยเจอร์เลเซอร์อะไรหลายๆอย่างลูก
2: อ๋อก่อนหน้านี้คือดังพ่อนี่คือโด่งเลยใช่ไหม
0: ไปทำงาน
2: ตาสองชั้น
0: ไปทำงานก่อสร้างปั้นจันเฉียวหน่อยเดียว
2: เฉียวแล้วหรอ
0: เฉียวพิษไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมันลง
2: โ
0: อ้สนุกเออสนุก
2: ดีดีดีดีนะ
0: วันนี้ไม่อัม
2: อันนี้ดีนะวันนี้ดูอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยดูโลกสดใสขึ้นมาหน่อย
0: ไป
2: แล้วรีบเอามาคุมดีกว่าเพราะแมลงวันมันจะมากับปลา

0: ทำอะไรไม่ต้องรอช้าเพราะอัดรายการอีกอัดรายการนึง
1: อ
0: ๋
1: อใช่ใช่ใช
0: ่สถานที่ที่นู่นด้วยที่ร้านด้วยที่นี่ด้วย
1: ใช่
0: กันในงบนี้
1: ใช่ในงบนี้แหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีใครไปเปิดแอร์ตรงนั้นแอร์มันจะเสียเอาไง
0: นี่ให้มาแล้วใช่ไหมนี่ให้แล้วนี่ค่ากับข้าวค่าอะไร4วัน
1: ใช
0: ่เป็น 10,000
1: 4คิวใช่
0: เป็น 8,000 หรือ 10,000 เนี่ย
1: ก็เมื่อวานให้ไป 2,000 อย่าลืมสิพ่อให้ไป 2,000
0: เป็น 10,000
1: อันนี้อีก 8,000 เป็น
0: ขอบคุณมากลูกเอ้ย
1: ไม่เป็นไรพ
0: ่ออือโอ้โหก็รักลูกเอ้ยได้จากเอ็มนี่แหละอ๋อหัวละพามาพอดีละนี่เดี๋ยว
1: รีบเก็บเลย
0: นี่มาละเจิดจ้าเอามานี่เดี๋ยวหัวละพานี่ผัดใส่ด้วยนะไปเอาไปอย่าอยู่ในเฟรมเออนี่หัวละพามาแล้วเดี๋ยวขึ้นไปล้างก่อน
1: ถามจริงลูกน้องหม้อทำไมหายไปทีละคน2คน
0: มันดูดม้ากันลูกดูดม้าม
1: ันหาง่ายเหรอซอยเนี้ย
0: มันหาง่ายลูกวันนั้นก็เหี้ยมากินไก่ตัวนึงมันก็ผัดกินไม่ได้ผัดไก่นะผัดเหี้ย
1: ผัดกิน
0: ป่ะไปแล้วลูกโจ
1: ๊กพี่โจ๊ก so cool
0: สวัสดีเว้ย
1: สวัสดีคร
0: ับ อันนี้ชื่อโจ๊กก็ชื่อโจ๊กอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับพ่อตั้งให้ครับ
0: เออพ่อชอบกินโจ๊กหรือไง
2: เออ
0: ชอบโจ๊กเกอร์ตลก
2: พ่อบอกรวมครับ
0: รวม
2: บอกว่าโจ๊กเกอร์ตลกด้วยแล้วก็
0: โจ๊กโจ๊กไก่
2: โจ๊กเนี่ยถ้าไพ่เนี่ยถ้าได้โจ๊กเกอร์เนี่ยเขาหมายความว่าเหมือนชนะ
0: แฮง
2: อะไรอย่างงี้ครับ
0: ที่พ่อตั้งให้
2: ใช่แล้วก็มาเล่าให้ฟังตอนตัวว่าแต่พ่อลืมไปว่าโจ๊กมันเละ
0: ถ้าคิดเป็นโจ๊กอันนั้นก็เละอ่ะดิ
2: ใช่
0: ถ้าคิดเป็นโจ๊กอันนั้นมันก็สนุกสนาน
2: ใช่ครับ
0: แล้วโซคูใครตั้งให้มองกูทำไมโซคูอ่ะใครตั้ง
2: ครับ
0: โซคูแปลว่าอะไร
1: มันเป็นคำแสลงเนาะ
2: เจ๋ง
0: เออเก๋า
1: เจ๋งอ่ะเท
2: ่
1: อ
2: ่
1: ะ
0: เก๋า
1: จ๊าบอ่ะสมัยนั้นอ่ะจ๊าบ
2: แสลงของฝรั่งถ้าตรงตัวก็คือแบบเย็นมากแต่ว่ามันเป็นคำที่ฝรั่งเขาใช้กันเรียกว่าเท่อ่ะ
1: ยังไงนะพี่
2: เท่อ่ะ
0: อยากตีปากป่ะ
3: เท่อ่ะลองพูดสิเท่อ่ะ
1: ไอ้พ่อลองพูดแบบภาษาอังกฤษสิ so cool
0: so cool man
2: so
0: cool man yes man
1: ไม่ใช่ so cool man อย่างเดียวอ่ะ
0: เออ
1: คุณอาตั้งให้ก็เลยได้เป็นโซคู
0: อันนี้เป็นโจ๊กโซคูเนี่ยก็คือเป็นชื่อตัวเองด้วยแล้วก็เป็น
2: ชื่อผมชื่อวงต่อท้ายโจ๊กจากวงโซคู
0: อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวชื่อวงเนี่ยคือโซคู
2: ครับผม
0: อันนี้คือใครตั้งให้นะ
2: อา
0: แล้วอาเขาเป็นเอามาจากไหนครับว่าโซคูหรือว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามึงน่าจะชื่อแบบนี้แหละแบบกลนตีนแบบ
2: ไม่น่าจะคิดขนาดนั้น
0: เลย
2: ครับ
0: คิดแค่ว่าน่าจะเป็นชื่อนี้
2: อาจจะแค่แบบรู้มาแค่รู้มาว่าเอ้ยตอนนี้เขาฮิตคำนี้กัน
0: เออ
2: แล้วผมชอบสองพยางค์ผมอยากมีวงชื่อสองพยางค์เพราะว่าผมชอบโลโซเฮ้ยแล้วมันมีคำว่าโซอีก
1: โอ้โหเออใช่
2: โลโซเอ้าไม่มีโลอย่างน้อยมีโซโซแล้วโซคูเหมาะกับการเป็นวงลูกของโลโซอย่างยิ่ง
0: โซเซก็ไม่ใช่
2: ไม่ได้เดี๋ยวล้
0: มมันแค่ซี
2: เนี่ยวันนี้ก็ล้
0: ม
1: เดินเข้ามาทีมงานบอกเดินเข้ามาอย่างเท่เลยพี่โจ๊กใส่แว่นเดินเข้ามาอย่างเท่เลยสะดุดจะล้ม
0: โอ้เขาเรียกหล่อลื่นเอาจริงนะเรื่องพวกนี้เด็กหรือเล่าหลายครั้งแล้วแหละผู้หญิงอยู่ในหน้าตาดีด้วยโสดด้วยมา
1: อยู่ในลิฟต
0: ์เราก็เดินเข้าไปทีนี้ลิฟต์มันจะผิดก็หนีบไหลใช่ไหม
2: ครับ
0: ปิ้งมันหัวเราโอ้มามุกนี้ดีมากเลยในใจเราเนี่ยบอกว่าดีโคตรพ่อโคตรแม่เจ็บไหล่ชิบหายตอนนี้
1: ไม่ใช่มุกด้วย
2: เจ็บจริง
0: เออ
2: เจ็บจริง
0: เจ็บจริง
2: โอ้ตอนนั้น
0: หัวเราะไงหัวเราะโอ้ชิบหายตึงตลกตลอด
2: นี่อาจจะเป็นข้อดีของคนตลกหรือเปล
1: ่
2: า
1: ใช่ใช่เวลาทำอะไรที่ปั้มปั้มเป๋อเป๋อคนจะไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องน่าอายอ
2: ่
1: ะ
2: แต่เมื่อกี้เขาคิดว่าน่าอายนะที่เมื่อกี้เขาเจริญลม
0: ไม่ใช่น่าอายอันนั้นคือเรื่องคือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ระมัดระวังตัวเองมากกว่า
1: เออ
0: เหมือนกันชนกระจกก็เหมือนกัน
2: โอ้โห
0: ถ่ายหนังเรื่อง
2: โอ้ยิ่งกว่านิฟลีบอีก
0: ตอนเซ็นทรัลเวิร์นอะเซ็นทรัลเวิร์นกำลังสร้างอยู
2: ่ครับ
0: นั่นแหละพนักงานนั่นแหละพนักงานยังไม่เสร็จเลยเดินไปชนกระจกแม่งหัวเราะเลยแทนที่จะมาดูหัวคู
2: คาแรคเตอร์เรา
0: เออใช่ขนาดนี้เล่นได้ตลอด
2: อดไม่ไหวอดไม
0: ่หาได้ตลอดเลยหาพ่อมหัวคูแล้ว
2: หรือต้องรอให้กระจกถล่มเลย
0: เ
2: ลย
0: ถึงเงียบแตกเลยหรือไงแล้วก็ลิฟหยุดลิฟมันเสียก็เป๋ไปข้างล่างอะดิโอ้พี่หม่ำโคตรเจ๋งเลยมุกนี้
1: บันไดเลื่อนเหรอ
0: บันไดเลื่อนเก่งพ่อมึงเนี่ย
2: บันไดเลื่อน
0: มันหยุด
1: อยู่ก็หยุด
0: มันหยุดใช่มันหยุด
2: แล้วก
0: ็เออ
2: เตะไป
0: แต่ที่จริงแล้วเด็กพวกนั้นมัน
1: เล่นไง
0: เล่นเล่นมันหยอกไงแต่ถ้าเกิดหัวขมำไปหัวตรงหัวแตกไปทำไงวะ
4: กดเพื่อจะให้พี่แบบ
0: ให้หัวขมำถ้าเกิดฟันกูแตกหน้ากูก็ไม่ดีอยู่แล้วถ้าหัวขมำลงไปแล้วหน้าใช่ไหมกูก็ดูเหมือนสัตว์ประหลาดอยู่แล้ว
4: โอ้ยพี่มีเสน่ห์ตาย
0: เอาคุณก็ลองดูดิแบบนั้น
1: แต่พี่โจ๊กอะคาแรคเตอร์ของเขาอะ

0: เวทีมันก็ตลกนะแต่ละการพ่อก็ตลกนะไปยิงโจ๊กกับโจ๊กเนี่ยฮาแค่คนเดียวนะ
1: พี่คิดว่าพี่เป็นคนอารมณ์ดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วป่ะคะ
2: โหเอาถามพี่มัมก่อนนะครับเป็นคนคิดว่าเป็นคนอารมณ์ดีตั้งแต่แรกไหม
0: ตั้งแต่เกิดเป็นคนที่มุมมองแตกต่างจากวิธีคิดของคนนะมันเหมือนที่บอกกันล่ะใครเป็นคนคิดร่างงานศพต้องใส่ชุดสีดำวะ
2: อ๋อมันไม่ต้องตามคนอื่นนะพี่มัมเป็นอย่างนี
0: ้ทำไมใครเป็นคนคิด
2: เราก็เลยเป็น
0: ต้องใส่ชุดสีดำทำไมไปทำบุญใครต้องใส่ชุดสีขาววะ
1: เขาบอกกันมาเขานี่คือใคร
0: ไม่รู้ถูกไหมรถชนกันมึงเถียงกันทำไมวะทั้งที่มีประกันมึงก็จะรีบประกันที่
2: ดังนั้นความคิดพี่แตกแถวแหละเวลาแสดงอะไรมันก็เลยฉีกออกมา
0: ใช่
2: ตลกออกมา
0: ใช
2: ่อ๋อมีอ่ะถามไอดอลก่อนก็เลยคิดว่ามีความเป็นเขานิดหน่อยเหมือนกันก็คือแบบว่าการแตกแถวนี่แหละเวลาอยู่ในห้องก็จะชอบทำตัวแบบให้คนหัวเราะหรือแบบอะไรที่มันไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครอันนี้เป็นเบสพื้นของเรา
0: ใช่
2: พี่ก่อนพอมาเป็นนักร้องปุ๊บมันติดตัวมาว่าเราฉีก
0: มันบางทีเฮ้ยอะไรเฮ้ยคือบางทีเนี่ยความสุขของเราบางทีเราอยากทำอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: มันกลายเป็นเรื่องไม่ถูกหูถูกตาคนอื่นเข้าไป
1: เออพี่โจเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มั้งว่าความสุขของเราแต่เราไม่สามารถทำได้อะมันขัดหูขัดตาคนอื่นเขามันมีเสียงซุบซิบนินทาหรือทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจในการเป็นตัวของตัวเอง
2: เยอะแต่เดี๋ยวนึกไม่ทันมันเจอตลอดอยู่แล้วครับอยู่ในโซเชียลซึ่งชาวเน็ตอะไม่ใช่ทั้งหมดนะก็คือชาวเน็ตก็คือคนที่ขยันพิมพ์เท่านั้น
0: แต่เวลาเราถ่ายรูปกับเจมจิถ่ายรูปกับณเดชน์ถ่ายรูปกับหมากปรินเนี่ยพี่หม่ำหน้าตาดีกว่ามันไม่เคยพูดสักคำเลยมัน
2: ไม่เคยไอ้อย่างเงี้ย
0: มันไม่เคยคอม
2: เมนต์ไอ้อย่างเงี้ยต้องพูด
1: เออเรื่องแบบนี้ต้องชื่นชมเนาะ
0: มันต้องพูดว่ามันเขาหน้าตาได้เออถ้าหมออย่างงี้กูว่าหมดตู้กูแน่ใครมาไม่เหลือสักร้านนะที่นี่ตามหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งกับสองทุ่ม
1: ไม่ได้เขามีไป
2: ถ้าไม่มีเมียน่าจะออกตรงนั้นนะครับพี
1: ่เอออุ้ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยเจ้าชู้มาก่อนนะพ่อ
0: มันก็เจ้าชู้ทุกคนแหละใครไม่เจ้าชู้ใช่ไหมมันล่อแหลมขนาดพวกเราหน้าตาดีถูกป่ะ
2: ครับ
0: ลูกค้าด้วย
1: มีเสน่ห์มีเสน่ห์
0: ด้วยเสน่ห์
2: มีแรงดึงดูดที่ไม่เหมือนใคร
0: ใช่ใครดูด
1: แรงดึงดูด
0: อ๋อกี่แรงแล้วดูด
1: พี่โจคิดว่าเดิมทีเนี่ยก่อนที่พี่โจจะมาเป็นนักร้องพี่โจคิดว่าตัวเองร้องเพลงเพราะไหมมีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงไหมคะ
2: เออตอนเด็กๆคิดยังไงกับตัวเองเนาะ
0: มึงมีสมองป่ะ
2: เท่าที่ผมจำความได้ผมคิดว่าตัวเองร้องเพลงกลางๆครับ
0: ร้องเพลงใครร้องเพลงของใครตอนนั้นตอนที่มีพี่โจ๊กโซคู
2: ตอนไม่ใช่โจ๊กโซคูร้องเพลงพิเศษครับ
0: พิเศษ
2: แต่ว่าทีเนี้ยมันไม่รู้ว่าพอไหม
0: พวกคนทองใช่ไหม
2: เสกสรรพระคุณทองครับร้องอะไรอ่ะ
0: ไกลสุดสายตาขอบฟ้าสีขาวใช่แค่คนนี้เปล่า
2: อ๋อชื่อเสกสรรครับ
0: เสกสรรพวกคนทอง
2: ผมเพิ่งรู
0: ้ใช่คนนี้นะ
2: ไม่ใช่
0: ร้องถูกคนละคน
2: เสกสรร
1: เสกโลโซ
0: โอ้เสกสรรสุขพิมาย
2: เสกสรรสุขพิมายครับคนโคราช
0: ใช่ครับไปเยี่ยมเข้ามาโอ้หน้าตาก็สดใสนะ
2: ใช่สบาย
0: ก่อนกลับเขายังทักเลยพี่ไปอยู่ด้วยกันไหมอู้หู
2: เดี๋ยวจะมาละรถแล่นแล้วรถแล่นตารางแน่นเลยตั้งแต่ที่ผมสมัยที่ร้องเสียงเหมือนเสกสรรพระคุณทอง
0: เ
2: อ้
0: ยเสกสรรพระคุณทอง
2: แล้วถึงไหนกัน
0: ครับเล่นเองตกเองเลยนะ
2: อ๋อไม่ผมเสียงไปเรียนแบบพี่เสก
0: ตอนนั้น
2: มันเลยไม่รู้ว่า
0: คือเสียงใคร
2: เราร้องเพราะไหมเพราะว่าเราเพราะคนชมว่าร้องเพราะแต่เป็นเพราะแบบเรียนแบบแล้วพอวันนึงมาเป็นโจ๊กโซคูลเนี่ยก็มีเสียงของตัวเองละก็รู้สึกว่าก็พอได้ในไม่รู้สึกว่าตัวเองร้องเพลงเก่งเพราะว่าคนร้องมันมีระดับขั้น
1: ค่ะ
2: เก่งแบบเก่งมากมันมีเยอะ
0: เก่งไม่เก่งน้อย
2: ใช่ครับ
1: พี่ร้องเป็นเพลงล็อกใช่ไหมคะ
2: ครับป๊อปล็อก
1: จริงๆแหละจริงๆเราชอบป๊อปล็อก
2: ใช่ครับแต่เป็นล็อกแบบไม่ได้ล็อกจริงมากล็อกแบบล็อกปลอมนิด
0: ๆล็อกเหมือนล็อกล้อไปรอไปเอาที่สอนอ
2: ันนั้นอันนั้นตำรวจจับครับผมคือล็อกเนี่ยมันจะมีวงที่โอ้เล่นแบบหนักมากอะไรเงี้ยแต่ล็อกที่อันเนี้ยล็อกที่ชอบทำแบบชอบเน้นเพลงฮิตมันคือป๊อปล็อกเพลงช้าซะเยอะแหมทำออกมาแบบฟังง่ายแต่ถ้าล็อกจริงเขาจะมีเพลงที่ไม่สนเองที่แบบโอ้โหโชว์การเล่นอะไรเงี้ยแต่โซคูจะเป็นป๊อปล็อกเพราะว่ามันจะเป็นเน้นว่าให้ฮิตเยอะๆไว
1: ้แล้วพี่มีแนวดนตรีที่แบบว่าชอบไหมคะแนวเพลงแบบอื
2: ่
1: น
2: แนวเพลงหมายถึงตอนเด็กเหรอฮะ
1: ใช่ตอนนี้ด้วยก็ได้ค่ะ
2: ตอนนี้ไม่มีอีโก้เรื่องว่าแบบบอกว่าตัวเองชอบแนวเพลงไหนเมื่อก่อนพยายามแบบว่าติดแบบว่าบอกคนอื่นว่าฟังคันที
1: ่นี่
0: เป็นเพื่อชีวิต
2: คันที่ฝรั่ง
0: ที่ฝรั่ง
1: นี
2: ่คือแล้วมันดูแบบดูบ้าน
1: เฮ้ย
2: แล้วมันดูแบบดูบ้าน
1: เฮ้ย
0: โทษเทเลย
2: เอาอย่างนี้เลยฮะ
0: โอ้

0: การต้องการความต้องการสีสันนะ
1: โอ้โห
2: เอาโหเอาโหเอาโหตึง
3: ก็
0: ไม่ได้เล่าสักที
3: เอออะไรนะ
0: ที่ไหน
3: บอกคนอื่นว่าชอบคันที่มันดูแบบมันดูมี
0: เทส
3: เทสดูแบบเหมือนไปเรียนเมืองนอกมาหรืออะไรไม่รู้แบบมันดูแบบฟังคันที่ฝรั่งแต่ก็ชอบจริงนะตอนนั้นอ่ะพอสุดท้ายพอตอนนี้พอตัดความอยากมีเทสออกอ่ะคือกลายเป็นว่าจริงๆตัวเองไม่ได้มีแนวอะไรเท่าไหร
1: ่
3: คือก็ฟังเพลงได้เยอะ
1: แล้วคันที่ฝรั่งชอบวงอะไรอ่ะ
3: มาริวาน่า
1: ฝรั่งที่ไหนมาริวาน่ามันคนไทยไม่ใช่เหรอเมาวะ
3: จริงๆผมชอบปอมไงผมชอบปอมพอผมบอกชื่อวงปุ๊บนี่ยังนึกไม่ค่อยได้เลยดิคาเพนเตอร
1: ์โอ้ดิคาเพนเตอร์
3: ใช่คันที่ไหม
0: ไม่ใช่นะ
3: บอกแล้วชอบปอม
0: เขาแค่ชอบเพื่อให้แบบว่าฟังแล้วดูดี
3: ชอบฟังเพลงแบบย้อนยุคฝรั่ง
1: ตอนที่พ่ออยู่ป.4ก็ชอบ The Rolling Stone
0: โอ้โห
1: งงไอ้สัตว
3: ์ไม่เกินความคาดหมายครับเกินความคาดหมาย
1: แล้วก็ชอบวงอังกฤษอยู่วงนึง
3: วงอังกฤษ
1: วงอังกฤษชื่อวงอะไรวะที่มันร้องเพลง I swear
0: all
1: for one by the moon in the sky I'll be there
0: นี
3: ่ดีนะเท่ดีนะ
1: ตอนนั้นอยู
0: ่เรียนที่ไหนตอนนั้นเรียนที
1: ่ชิคาโกใช
0: ่โอ้
1: โดนนั่นทำเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ใช
3: ่พูดเบาไหมครับเนี่ยก็ฟังเทสดีกันแต่ส่วนคนเราฟังเพลงหลากหลายไว้เยอะดีแล้วครับ
0: เมื่อกี้ที่คุยกับพี่โจ๊กอ่ะคุยเรื่องลูกสาวให้พ่อแนะนำเขาหน่อยลูกสาวเขาเข้าสู่ช่วงเริ่มจะวัยรุ่นแล้วเริ่มมี
1: ไม่รู
0: ้เริ่มมีผู้ชายแล้ว
1: มันห่วงอกพ่อเป็นเหมือนกันกูคิดทุกกูอย่างเดียวนี่ว่ากูกลัวจะเจอผู้ชายไม่ดีกูจะเจอผู้ชายพวกนี้เหมือนตัวกูเหมือนตัวพ่อเนี่ย
0: นี
1: ่กูคิดแบบนั้นนะอย่าร้องอย่าร้องหมดแล้วไอ้ที่หมดโอ้เรียกโจ๊กคิดเหมือนกูไหมเอาจริงนะก
0: ูจะร้องไห้แล้ว
1: เจอลูกกูกลัวลูกสาวกูปุสราคำไปเจอผู้ชายที่ไม่ดี
0: ปุสราคำ
1: เอาจริง
0: ชื่อจริง
1: เออก็โทรตามมันก็กระล่อนนะมันก็มีวิธีของเขาแหละวันมันก็เคยเกณฑ์ไม่ไปเรียนพิเศษไม่ไปเรียนพิเศษที่อะไรที่ฝรั่ง
0: The Brain
1: สมัยก่อน
0: ดูร้อยวันพันปีไม่เคยไปรับฉันอยู่ไปรับแล้วร้อยวันพันปีไม่โดดแต่วันนั้นเพื่อนชวนไปดูหนังก็เลยจะไม่เข้า
1: ก็ไปมาเพื่อจะเออคุณนำสวัสดีค่ะคุณครูอาจารย
3: ์ไม่มา
1: ว่าจะมารับลูกสาวเลิกหรือยังครับวันนี้เขาโดดครับ
3: ไม่
1: เข้ากูบอกเลยเขารู้เลยพวกวัยรุ่นน่ะน่าจะอยู่แถวนี้เลยค่ะไม่เซ็นทรัลก็เมเจอร์ค่ะ
0: แล้วจริง
1: ปีนเก้าแล้วมาถึงบ้านถึงฟอร์มอีกนะเราก็ถามเรียนเป็นไงบ้างลูกวันนี้เรียนพิเศษวันนั้นอาทิตย์วันเสาร์ก็ปกติพ่อก็เรียนกับเพื่อน
3: ๆเอยังโอ้ย
1: จะโดน
3: ยังเชิงกัน
1: จะโดนถีบหน้าอยู่แล้ววันนี้ไม่ได้ไปเรียนหงอยตอนนี้หงอย
0: แต่มันก็เป็นธรรมดาของเด็กในวัยนั้น
1: ไม่รู้คิดเหมือนกันหรือเปล่าโจ๊กคิดกับลูกยังไงไม่รู้นะ
3: ครับ
1: คือเป้าหมายคืออยากให้ลูกอย่าติดเพื่อนอย่าติดเที่ยวขอเรียนให้จบแล้วก็จบตีจบโทแล้วก็อยากไปไหนก็ไปให้เป็นผู้ใหญ่กว่านี้หน่อยคิดแค่นี้เลย
3: แต่ว่าไอ้แว็บแรกที่พี่หม่ำพูดอะกระแทกแทงหัวใจเลยที่บอกว่าก
1: ลัวเจอผู้ชายไม่ดี
3: นี่ความจำดีซะด้วย
1: กลัวเจอผู้ชายไม่ดีมันจะดีเหมือนกูไหมถึงแม้กูจะเลวกูจะชั่วแต่กูก็รับผิดชอบครอบครัวกูนะกูไม่เคยทอดทิ้งนะมีบ้างที่กูหลงผิดไปแต่กูก็เดินกลับหลังมาหาครอบครัวเหมือนเดิม
3: อันนั้นพี่เนาะ
0: พี่โจเขาทำใจยังไม่ค่อยได้ณจุดนี้นะเขายังทำใจไม่ค่อยได้แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องวางตัวยังไงดี
1: อย่าปล่อยถึงที่สุดอันนี้คุณให้คุณแนะนำนะอย่าปล่อยให้ถึงที่สุดนะ
3: อย่าปล่อยให้ถึงที่สุด
1: ใช่อย่าถึงที่สุดถึงสุดปั๊บมันจะเป๋แล้วให้อยู่ห่างๆวนอยู่ห่างๆนะ
0: ควรห้ามไหม
1: ไม่ควรจะไปยุห้ามในปียุเลยเพราะวันนี้นะมันจะรักเพื่อนมากกว่าเรานะรักเพื่อนนะใช่ไหมเพื่อนนะแต่ไม่รู้เพื่อนผู้หญิงผู้ชายนะ
3: ถ้าเราไปขัดก็
1: ใช
3: ่ถ้าเราไปขัดขามัน
1: เอาให้มันพอดีลูกทำพอดีลูกพ่อคือโจ๊กนะบอกกันด้วยพ่อไม่ใช่แต่ผินนะพ่อไม่ใช่แต่สานะถ้ามีคนมาเล่าว่าเฮ้ยกูเจอลูกมึงอยู่ที่อัคจรตรงนี้มึงรับได้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะนี่คือสำคัญมากถ้าเป็นแต่ผินแต่สาเขาก็ไม่รู้ว่ามึงเป็นใครอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นหม่ำด้วยเบอร์ต้นๆของประเทศนี้ด้วย
0: นี่โอ้โห
1: ไม่ใช่ตลกเบอร์หนึ่งหรอกแล้วก็ไม่ใช่ตลกเบอร์สองแล้วก็ไม่ใช่ตลกเบอร์รองของใครแต่เป็นตลกในใจของคนไทยตลอดกาล
0: โอ้โหที่พูดมาตั้งนานคืนนี้แหละ

0: สวยมาก
1: เอาจริงแม่มันคิดเหมือนกูไหมล่ะพี่ลูกโจ๊กโซคูอ่ะ
2: อันนี้อย่าห้ามคอยอ่างห่างดูนะลูกตรงไหนมันไม่ใช่มันไม่ใช่ในกูแนะนำไม่เสร็จนะ
0: แล้วอย่าถึงที่สุดคือ
2: ที่สุดคือสุดท้ายห้ามไม่ได้แล้วนะห้ามไม่ได้ถึงที่สุดแล้วนั่นมันคือดีเอ็นแล้วถ้าภาษาพระเขาเรียกว่าพระวันสุเทแต่เป็นภาษาพระพระวันสุเทเรียบร้อยแล้วจบ
0: ถึงที่สุดแล้ว
2: ที่สุดแล้ว
0: โอเค
2: ห้ามไม่ได้แล้วอย่าอยู่ห่างเขาอยู่ใกล้ๆเขาไว้อยู่ใกล้ๆแบบเม็ดสองเม็ดเนี่ย
0: ใกล้ไปป่ะ
2: กดแล้วแต่มึงคิดอะไรมันก็เป็นภาษามันเป็นวัยของวัยรุ่นอยู่แล้วมันปกติแต่ยังไงก็ไม่ใช่หรอกยังไม่ใช่เวลามัน
0: ครับ
2: ยังก็ใช่เวลามัน18 18 17 18ไม่ใช่เวลามันหรอกเวลามันก็นู่น20กว่าๆขึ้นไปมันจะเริ่มรู้แล้วว่า
0: ตกผลึก
2: กูจะ
0: ชอบแบบไหน
2: เลือกใครมาเป็นพ่อของกูเลือกใครมาเป็นครอบครัวของกูแล้วคิดมันได้เองน่ะพวกนี้ก็บอกตลอดนะเอ็นชีวิตเอ็นมันหนังตัวอย่างนะฉายไปเรื่อยนะไม่เคยเข้าเรื่องนะไม่ได้จะเข้าเรื่องสักที
0: อ๋อหนังตัวอย่างอุ๊ยโอ้โห
2: ชีวิตเอ็นมันแค่หนังเทรลเลอร์ตัวอย่างแค่นั้นเองนะ
3: เราจะได้ถามเขาไหม
2: ไม่ต้องถามแล้ว
3: เหมือนให้เขามานั่งฟังพ่อพูดอ่ะ
2: คิดไหมอ
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าแบบมันโดนใจไงมันอาจจะมีหลายเรื่องด้วยนะกว่าจะเข้าเรื่องจริง
2: เอ้าหลาย
0: เหมือนเราเข้าโรงหนังอ่ะ
2: ใช่
0: หนังตัวอย่างเยอะนะ
2: สิบเรื่องสิบกว่าเรื่องเมื่อไหร่ลูกจะเข้าหนังเรื่องที่ถือลูกเคยทะเลาะกับลูกไหมเรื่องพวกนี้พ่ออย่ายุ่งกับหนู
0: อ๋ออย่
3: างเคยทะเลาะหรือว่าลูกงอน
2: เออ
3: เคยไหมคะ
0: เคยอยู่แล้วแต่ว่ามันเรื่อง
3: เล็กๆน้อยๆค่ะ
0: มันจะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่อง
3: เอ็มว่าตั้งแต่15เป็นต้นไปเนี่ยน่ะจะเริ่มเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ว
2: ม.4ถึงก็16 15แล้วไม่ใช่
0: 15 15กับ76ฮะ
2: 15 16แล้วมีผู้ชายโทรหามั้ยล่ะเบอร์แปลกๆไม่เบอร์ก็โทรก็คุยกันเคย
0: ก็เค้าคุยกับเพื่อนนะครับเค้าไม่รู้ว่า
2: เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชาย
0: ก็ไม่รู้ว่ายังไงกันแน่
2: สงสัยเป็นหน้าที่แม่แหละงั้นน่ะ
0: แต่ว่าเค้ามีอะไรเค้าอาจจะบอกแม่
2: แม่ใช่ใช่แล้วเราคุยผู้หญิงด้วยกันไง
3: แล้วไปจกลูกสาว2คนด้วย
2: อืมก็ได้ค่าสินสอดเนี่ยลูกเขยมาไม่มีตังค์ครับเราก็ต้องยกให้มันเพราะว่าลูกเราไปรักเขาแล้วได้กันแล้วอ่ะ
0: ผมแต่งเมียก็ไม่มีตังค์
2: นั่นแหละพ่อครับผมไม่มีตังค์นะครับแต่ได้กันยังก็ได้อยู่แล้วครับพ่อได้กันแล้วลูกกูเสียไปแล้วกูทำไงดีวะกูต้องรักษาหน้าตากูมาไป
3: เดี๋ยวพี่โจเดี๋ยวพี่โจเขากลัวนะทีเน
2: ี้
3: ย
2: กูคิดว่าลูกเขยกูไว้หม่ำไว้หม่ำจะบอกไว้มันต้องมี10ล้านแล้ววะ
3: แล้วพ่อเคยคิดหรอว่าถ้าสมมติว่าเขามาถามว่าจะเรียกค่าสินสอดเท่าไหร่พ่อเคยคิดไหม
2: พ่อก็ไม่กล้าพูดอยู่แล้วตอนนี้เหมือนเขามานั่งฟังเรื่องของครอบครัวเรานะ
0: ไม่ผมก็ต้องเตรียมเรื่องนี
2: ้ต้องเตรียมไปด้วยนะ
0: วันนึงเขามาจะต้องมีคนมาถามนะวันนึง
2: ใช
3: ่ใช่พี่เคยคิดไหมคะว่าพี่จะเรียกสินสอดเท่าไหร
0: ่ไม่เคยคิด
3: เอ็มก็เคยคุยกันเล่นๆกัน
0: เพราะว่าของเราก็ไม่ค่อยมีจ่ายแต่ว่าแล้ววันนึงเราจะเรียก
2: โจ๊กโซคูเป็นนักร้องเบอร์
0: ไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่ก็ไม่ใช่เบอร์สอง
2: แต่เป็นเบอร์ต้นของประเทศนี
3: ้นี่
2: เอาตามปีเลยลูกอายุ25ก็ปีละล้าน
3: โอ้โห
2: ปีละล้านทุกอย่างออกให้หมด
0: โอ
2: ้
0: โห
2: ครบมีออปชั่นทั้งหมดทุกอย่างออกให้หมดทั้งค่าโรงแรมทั้งค่าสินทรงสินสอดเนี
0: ่
2: ย
0: แหมกำไร
2: โอ้โหมันคิดเป็นกำไรด้วยทีนี้ก็แยกแยกให้เขาดู
0: ปีละล้าน
2: เราแยกแยกเขาดูถ้าเขาแต่งยี่สิบห้าเนี่ยปีละล้านครอบคลุมหมดเลยทั้งงานแต่งทั้งสินสอดมาฟังให้มีหน้ามีตาหมดแหละแล้วก็ไล่ไปค่าข้าวตั้งแต่ปีแรกตั้งแต่นมขวดแรกเป็นรายจ่ายให้ทำให้เขาดูใช่ไหมทำให้เขาดูแล้วก็ค่าเทอมตัวถึงวันนี้พอไปจะได้มีค่าใช้จ่ายเขาจะได้เข้าใจไม่แพง
0: ใครจะมาจีบก็ดูไว้นี่อันนี้มีโมเดลแล้ว
2: ใช่ตั้งแต่เกิดตอนแรกค่าโรงพยาบาลเท่าไหร่จดไปเลยค่าโรงพยาบาลด้วย
3: โอ้ต้องไปลื้อ
0: จะไปจดยังไง
2: สูงยิ่งกับปุ๋ยขี้ไก่25ล้านถ้าเขาแต่งอายุ25นะ
0: ครับ
2: ปีละล้านตามอายุ
3: ตายละคนดูที่จีบน้องยี่หวาอยู่นี่ถอยละ
0: อะไรขู่ก่อน
3: ขู่เลยฮะ
2: แล้วก็คง
0: ลูกด่าแล้วรายการของลูก
2: มันก็คงจะเปลี่ยนแผนแล้วไปจีบดูแลกากาดีกว่า
3: เขามีผัวแล้วพี่โจว่ามันต่างกับการเป็นนักร้องไหมนักแสดง
0: ต่างคนบอกว่าเป็นวงการบันเทิงเหมือนกันแต่จริงๆแล้วทักษะแทบจะคนละศาสตร์
2: คนละ
0: เนาะ
2: คนละศาสตร
0: ์แค่อยู่ในจอเหมือนกัน
2: หน้าตามต้องไปทั้งหมดอะ
3: ยากไหม
2: ต้องเป็นในกอเขาบอกว่าเป็นในกอมึงทำยังไงวะจะเป็นในก
0: อ
2: มึงเป็นในขอในขอมึงทำไงวะ
0: ยาก
2: ใช่ก็เหมือนพ่อเล่นมือเดือดเหลือเป็นนักสืบพ่อดูหนังนักสืบแล้วพ่อก็หน้าตาแค่มองก็รู้แล้วสายตามตัว
0: เขาเนี่ยเขาอินนะ
2: มันต้องไปด้วย
0: เ
2: ลย
0: ผมเล่นตั้งหลายเรื่องกว่าผมจะรู้ว่าบทไม่ใช่แค่ท่องจำแล้วก็เล่นตามว่าโกรธว่าเศร้าอะไรเงี้ยมันต้องรู้ไปยันว่าตอนที่พูดออกมามันพูดในวันไหน
2: ใช่
0: พูดในวันที่มีเรื่องอะไรมาอะไรแบบผมเพิ่งรู้นะเล่นมาตั้งหลายเรื่องนะ กว่าจะรู้ว่าการอ่านบทมันลึกเวลาเล่นแสดงดังนั้นมันก็เลยผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งห่างไกลกับเพลงออกไปแล้วก็เป็นคำถามสุดคลาสสิกที่มันตอบไม่ได้ชอบอะไรมากกันแต่ละรายการตอบไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวก็บอกชอบหนังเดี๋ยวก็บอกชอบเพลงเพราะเพลงมันก็มีดีของมันอะเวลาขึ้นไปบนเวทีปุ๊บมันของเราอะแต่ว่ามันแตกต่างตรงที่ว่ามันเล่นเพลงเดิมแต่คนนะของเราหมดเราจะรู้สึกว่าเราเป็นใหญ่บนเวทีคอนเสิร์ตมากแต่หนังเนี่ยการแสดงเนี่ยใหม่สดเสมอเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้ว
2: คนดูหนังบ่อยๆมันก็จะรู้สึกได้
3: จะถามว่าพี่โจ๊กยังมีอะไรที่กังวลไหมก็น่าจะเป็นเรื่องลูกอะเนาะเพราะว่าของตัวเองก็ไม่มีอะไรละ
0: ไม่มีอะไรเมื่อกี้มีถามว่าอะไรที่อยากทำ
3: ใช่มีอะไรที่อยากทำบ้านปลายชีวิตอะอยากทำไม่ได้ทำสักที
0: คงเป็นแต่นี้ไม่ใช่ซีเรียสนะไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องอะไรคือแบบอยากลองทำธุรกิจขายอาหาร
2: เพื่อความทำอาหารไม่เป็น
0: อ๋อทำครับทำแต่ว่าทำแบบไม่เปิดโลกขนาดแบบผูได้ทุกชนิดอะไรเงี้ยผมก็ทำ
2: น้ำมันใส่ไก่ผัดได้ไหมวันนี
3: ้แต่ปรุงมาแล้วปรุงมาแล้ว
0: ผัดได้สบาย
2: แค่ผัดแล้วก็ใส่แค่นี้เอง
0: ผัดได้ผัดได
2: ้ดูที่มันคนมันจะเข้าท่าไหม
0: แค่ท่าก็รู้แล้วว่าไม่ต้องเปิด
2: เดี๋ยวจะบอกเลย
3: อ๋ออยากทำธุรกิจร้านอาหารเหรอคะ
0: ร้านอาหารไม่ต้องเป็นร้านใหญ่อะไรเลย
2: ฝรั่งหรืออาหารไทย
0: ไทยแบบคาเฟ่แบบอะไรก็ได้แบบ
2: ทั่วไปต้มยำกุ้งต้มยำ
0: แต่ว่ามันจะมีในร้านอาหารนะมันจะมีไม่ใช่แค่อาหารนะมันจะมีจิตวิญญาณของเจ้าของร้านอยู่ทุกร้านที่เข้าไปอ่ะการตกแต่งร้านการธีมแม้กระทั่งเมนูแม้กระทั่งการคุมโทนของการจัดจานการอะไรเงี้ยผมอยากมีของตัวเองไงหรือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แค่แบบ delivery ก็ยังมีจิตวิญญาณได
2: ้ก็ลอง delivery ก่อนสิเอาน้อยๆก่อน
0: อะไรเงี้ยซึ่งแบบมันคาอยู่ในเนี้ยว่าถ้าทำแล้วมันจะขายดีอ่ะ
2: ลองเล็กก่อน delivery ก่อนคิดจะขายกล่องเท่าไหร
0: ่อ๋อยังไม่ได้คิด
3: เลยยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้น
2: อ๋อ
3: แค่คิดว่าเอออยากทำนะ
0: มันสนุกแต่ว่าเข้าใจแหละว่าเหนื่อยอ่ะ
2: เหนื่อยอยู่แล้ว
0: แต่มันมีความสนุกที่จะได้ดีไซน์มันไม่เหมือนการดีไซน์เพลงหรืองานบันเทิงที่เราทำอะครับมันคือการดีไซน์งานศิลปะที่แบบเป็นธุรกิจปากท้องคน
2: อ
0: ะมันอีกโลกหนึ่งเราชอบวิจารณ์คนอื่นไงเวลาไปกินทำไมร้านนี้ดัง
3: อยากรู้
0: ทำไมร้านนี้ขายไม่ได้เราไปชอบไปยุ่งเขาไงเพราะอันนี้เพราะนั้นอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้หายสงสัยไงจะได้บอกทุกคนได้ว่าเออยาก
3: จริง
2: อาหารฝรั่งชอบอะไรชอบอาหารฝรั่ง
0: อาหารฝรั่งก็ทานอิตาเลียนครับ
2: อิตาเลียน
0: พิซซ่าวิซ่าอุ้ย
2: ถ้าเป็นไทยอ
0: ่
2: ะ
0: ไทยชอบอาหารตามสั่งครับชอบผัดกะเพรา
2: พวกผัดกะเพราไข่ดาวไข่เจียวอ
0: าจารย์ทำก็จะทำโซนเนี้ยข้าวเหนียวหมูทอด
3: ฟีลแบบอาหารตามสั่ง
2: ง่ายแจ่วบอง
0: จะเป็นโทนเนี้ย
2: ไปเดี๋ยวไปทำผ
3: ั
2: ดไก่ใส่หน่อไม้
0: ใช่
2: ใส่หัวละพาด้วย
0: เอาแล้วเป็นบุญปากของผม
2: ไปทำเองเลยตะปึงไว้เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: ได้ครับ
2: เอาตามมาเลย
4: Nourish Serum ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณครบจบทุกปัญหาผิวใน4สูตรสูตรที่1มุราซากิสำหรับสิวผิวมันจะไม่ทำให้สิวเหอะทำให้สิวของเราแห้งแล้วก็ยุบตัวลงโดยไม่ทิ้งรอยไว้ค่ะสูตร Black Ginseng Retinol นะคะเป็นเรตินอลและสมน้ำที่สามารถใช้ได้ทุกวันค่ะใครมีฝ้ากระจุดด่างดำอาจจะรู้สึกว่าหายากแต่หายได้ในขวดนี้แน่นอนค่ะใครผิวบอบบางแพ้ง่ายสูตรเซรามายเลยค่ะตัวนี้จะช่วยปลอบประโลมผิวให้ผิวของเรานะคะเรียบเนียนผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นขึ้นด้วยนะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายต้องเซรามายเลยค่ะไฮยาเพอร์ไรส์มิลตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเรานะคะสว่างกระจ่างใสผิวไบรท์เหมือนเปิดไฟให้กับผิวรูขุมขนเล็กลงผิวเรียบเนียนอิ่มฟูดูฉ่ำน้ำและริ้วรอยตื้นขึ้นด้วยค่ะอันนี้คือทั้งหมดของ Nourish Serum ค่ะ
3: เริ่ม
0: อุ้ย
3: จะใส่แว่นดำผัดนะคะ
0: ก็
3: จะเท่เลยนะ
0: เดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นนะเราต้องระวังสายตาของเรา
3: โอ้โหยอด
0: ยังไงต่อ
3: พ่ออะไรต่อไก่เลย
0: ให้มันนั่นก่อนไหมฮะ
3: เหลืองเหรอ
0: ให้เหลืองก่อนเหรอใกล้ๆจะเหลืองเหลืองไม่เคยทำอะไรเยอะขนาดนี้ในชีวิต
3: ว้ายว้าย
0: จับกระทะ
5: จับกระทะ
3: เอาไว้จับกระทะค่ะเพื่อน
0: เอาไว้จับกระทะนึก
3: จริงจริงอ่ะเวลาดีไซน์อาหารน่ะอยากให้อาหารมันรสชาติอร่อยต้องทำให้มันอารมณ์ดีด้วยนอกจากใส่แว่นแล้วเราต้องร้องเพลงให้กับเมนูอาหารฟังด้วย
0: งั้นขอร้องเพลงที่ไม่ติดหรือก็ติดแล้วนะครับ
3: ได้เลยค่ะ
0: ฮิต ที่ฉันได้เจอไม้งามยามที่ขวานของ

0: ผิดที่ฉันได้เจอไม้งามยามที่ขวานของฉันบินลง
1: อุ้ย
2: ไม่ลนเหมือนจะสวยแล้วนะ

0: นี่นี
1: ่กลัวไม่มีฟุต
0: คนโตกับคนเล็กเนี่ยความชอบเหมือนกันป่ะคะ
1: ไม่เหมือนครับคนเล็กปากก็บอกว่าอยากเข้าวงการบันเทิงเหมือนกันแต่ในทางปฏิบัติเขามีโรคส่วนตัวสูงเขาจะถ่ายอะไรหน่อยไม่พร้อมไม่นู่นไม่นี่รู้สึกดีครับรู้สึกว่ามีเงินเยอะขึ้นแล้วก็
0: จบนะ
1: รู้สึกดีครับรู้สึกว่าจริงๆมันก็ต่างคนต่างเกาะแหละ
0: พึ่งพากัน
1: ใช่เราก็ผลักเขาผลักเราผลักกันไปข้างหน้าชิเมล่า
0: เดี๋ยวนี้แฟนคลับน้องเยอะกว่าแฟนคลับพี่โจ๊กละมั้งเนี่ย
1: คิดว่าโจ๊กโซคูมาเกาะลูกกินอะไรเงี้ยถอนคำพูดซะเงินไม่เคยถึงเลยอย่ามาเกาะลูกก่อนลูกอะไรขนาดเงินของตัวเองยังไม่ถึงตัวเองเลย
0: ไปหยุดอยู่ที่ใคร
1: นั่นน่ะสิทำตรงนี้เงินเข้าตรงนู้น
0: เอ็มปิดไม่ให้อ่ะปิดไม่ให้พ่อ
1: เราเซ็นเซอร์เหรอ
0: ใช่
1: เซ็นเซอร์แบบไม่ต้องใช้คนตัดต่อนะ
0: นมเปรี้ยวเหรอพี่เล่นกับลูกอะไรแบบนี้ไหม
1: เล่น
0: เล่นแบบกอดหอม
1: เล่น
0: เริ่มมีคำถามหรือยังว่ายังหอมแก้มเขาได้อยู่ไหม
1: หอมยังไม่มีคำถาม
0: อ๋อรู้แล้วทำไมถึงไม่ใส่พริกเบื้องบนเขาไม่ทานเผ็ดอะไรนะ
1: โอ้โหมาไวมากเอาละคุณน่าจะพึงพอใจนะกับสิ่งนี้พริกแห้งด้วยป่ะเนี่ย
0: ใช
1: ่โอ้ว้าว
2: เดี๋ยวปิดไฟด้วยอันนี้ยังไม่หมดหลายคนอีก
1: หมดป่ะครับใช่หมดป่ะฮะ
0: โกรธเหรอคะ
1: อ๋อเอาป่ะครับมันเป็นท่าครับมันเหมือนคนพ่อครัวก็ไม่รู้ทำไม
0: หรือไม่บางคนก็จะแบบช้าๆใช่ไหม
1: นี่ถูกต้องตามสูตรเลยนะพอใส่ผักใบแบบนี้ต้องดับ
0: โอ้พอใส่ผักมันหอมเนาะ
1: โหระพาน่ะ
0: ใช่
1: ใช่เหรอไม่มีไม่ได้โอ้โหกิน

0: อนสายหาเนี่ยเลยพี
1: ่เรา
0: ซ่อมเสร็จยัง
2: ไป
3: ชาบได้แล้วเอาตักข้าวเองเลย
0: เย
3: ่ตักหน่อไม
0: ้โอ้ยขอบคุณค่ะ
3: ตอนแรกก็ว่าจะผัดจืดๆนั่นน่ะเอ๊ะมันอยากกินเผ็ด
0: มันไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะผัดหน่อไม้มันต้องแบบนี้อ่ะขอบคุณค่ะปกติพี่โจกินอาหารอีสานได้อยู่แล้วใช่มั้ย
4: กินชอบมากครับเป็นหนึ่งในลิสต์ที่ต้องไปกินเรื่อยๆ
0: มันกินง่ายเนาะอาหารอีสานอ่ะ
4: ขาดไม่ได้เป็นสารเสพติดยังไง
0: เสพติดผงนัวหรือเปล่า
4: ส้มตำก็อาจจะมีส่วน
0: เสพติดผงนัว
4: คุณจะเริ่มที่
0: อันนี้ที่ผมผัด
4: อันนี้แกงไก
3: ่แต่ถ้าให้ชอบเขาชอบไก่บ้านมากกว่านะแต่เอไม่ชอบมัน
0: เหนียวอ่ะมันกินแล้วไม่อ
4: ันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันบางคนก็ว่าแน่นมันเป็น texture มันแล้วแต
0: ่นี่ texture
4: texture มันจะแบบแน่น
0: คนตาดีมาเล่น
3: อะไรอ่ะไก
0: ่กระดูก
3: กระดูก
0: ดังกรุบเลย
4: ไก่เขานุ่มนะ
3: เอ้ยปนปลาปนปลาลองชิมปนปลา
0: ดีอ่ะปนปลานัวเลย
3: ดูมันไม่เผ็ดเผ็ดนะ
4: ปนปลาเนี่ยผม
3: ดูสี
4: ไม่ค่อยรู้จักนะ
3: ที่บ้านเรียกปนปลา
4: โอเค
0: ถ้ากลางภาษากลางคืออะไรน้ำพริกอะไร
3: นี่ปนปลาแต่ถ้าพี่ปนมันของไอ้พวกนั้นไอ้หมาหิง
4: มีน้ำครับ
3: เป็นไง
4: อันนี้
3: หมูตัวหาย
4: หอมมาก
3: อันนี้ปลาหายนะแล้วก็ใส่หมันแซ่บ
4: แสดงว่าผมไม่เคยกินนะ
3: เขาเรียกฝนปลาแต่ถ้ามีผักลวกก็จะเข้ากันมากเลยแต่นี่มันกลัวเสียเวลาแล้วก็ถ้าลวกไม่ได้ระดับแบบผักลวกพวกมะเขือก็ไม่อร่อยนะเละนะ
4: หมูทอด
3: อันนี้หมูทอดตัวหาย
0: จริงๆเป็นเมนูแบบง่ายๆเมนูประจำบ้านเลยนะเมนูที่บ้านอยู่เนี่ย
4: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกอะไรนะข้าวหมดหม้
3: อเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้นะตัวนี้ที่ยืนมองๆอยู่เนี่ยตัวที่มันมากับความมืดตัวนี้เดี๋ยวกินข้าวนะ
4: ตัวปิดใช่ไหมฮะ
3: โอ้โหตัวนี้ตกหมดโต๊ะถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเป็นภาษาสนุกใช่เขาเน้นข้าวเน้นอะไรของเขาเลยภาษาสนุกเขาเรียกตกหมดโต๊ะแต่ถ้าภาษาไอ้ก๊อฟเขาเรียกว่าสควอชแคว
0: มีภาษาหลายวงการมากเลย
3: ใช่ถ้าเป็นมวยก็ยก5เขารวบยก5รวบ
0: อุ้ยต้องกินอย่างระมัดระวังนิดนึงนะเจอกระดูกเอ็มก็เจอกระดูกเหมือนกัน
3: ก็ต้องค่อย
0: ๆดีเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวแรง
3: กระดูกด้วยกระดูกด้วย
0: กำกับเขาจริง
3: ไม่แต่ใครมาที่นี่ต้องบอกว่าโอ้ร้านนี้ก็แบบเบียร์เขาแบบชัดเจนมากเลย
4: โอ้ร้านนี้นะผมทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มนะตาย
0: ดีเลย
4: ติดหนึบนั้นน่ะ
3: เสือร้องไห้กัดเกือบ2ทุ่มไม่วันนั้นน่ะ
0: โอ้โหแก๊งเสือร้องไห
3: ้โอ้หน้าเลย
0: ใครมาก็ต้องนี่พี่โยดีกว่า
3: โอ้อย่าอีก2ตัวนี่อีนรก2ตัว
5: นี่
3: เ
5: ป็นแฟนแล้ว
3: เออ
0: เขาเป็นแฟนกับพี่น้องอุดมนะพ่อรู้หรือยัง
3: จริงเหรอ
0: ใช่
3: ผมลิขิตขีดเคลียร์ให้เฮียเดินลูกไ
4: อ้ทำนี้
0: น่าจะคอนเทนต์นะแต่ว่าเขาก็ดูเหมาะสมกันนะครับเขาเป็นคนจีน
5: พี่โน้ตจะแต่งร้านให้สวยงามทำห้องน้ำให้ด้วยนะลงทุนเลย
0: โอ้
3: เขาเป็นคนจีนโน้ตกับเดียร์พี่โน้ตอ่ะสงสารมันมากเลย
5: พาไปสวีทจีนจีนเ
0: อ็นจีนจีนอะไรฉงชิงอะไรนั่นน่ะ
5: สว
0: ี
5: ทจะทันนูน
3: จริงถงเหรอ
0: ฉงชิงอะไรฉงชิงมา
3: จริงจุ้ง
0: ไม่ใช่
4: ทีนี้กินผมกินเริ่มถ่ายรายการแล้วนะ
3: เอาเลย
0: พี่โน้ตอุดมก็เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่คนดันคอมเมนต์เข้ามากันเยอะมาก
3: พ่อบอกพ่ออิจฉาเขามากเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
3: พ่ออิจฉาอาชีพเขามากเลยไม่มีใครทำได้เหมือนเขาไม่มี
0: เก่งนะ
3: ไม่มีเบอร์สอง
0: คนเดียวที่มีไปยืนอย่างน
3: ั้
0: น
3: แล้ว
0: สะกดท
3: ุ
0: กคนได้
3: ไม่มีใครแย่งอาชีพ
4: ไม่มีผู้แข่ง
3: ไม่มีใครทำได้อันนี้ขอชื่นชมจากใจจริงเลยโน้ตเชิญยิ้มไม่ใช่โน้ตอุดม
0: โน้ตอุดมเราพูดถึงโน้ตอุดมอยู
3: ่จริงนะ
4: โหนี่ดีตอนจบหักมุมมาก
3: มันไม่มีใครแย่งอาชีพเขาเลยนะ
0: แต่ก็จริงนะเขาเก่งนะสามารถสะกดคนดูให้อยู่กับเขาได้โหเป็นชั่วโมงอ่ะ
3: ก็ชอบหนังเขาเรื่องนึงนะขอชื่อสุธี3 4ชาติ
4: น้องลม
3: น้องเชิญยิ้ม
0: โอ้
3: เชิญยิ้มไม่ได้เล่นนี่ใบไผ่กินไหมผักแคร์ก็เรียกใบไผ่ภาษาไหนเรียกใบไผ่เนี่ยใบนี้
4: แต่ไม่ใช่ใบไผ
3: ่ก็คือใบไผ่แต่ภาษาที่บ้านเรียกก็เรียกผักแคร
0: ์ผักแคร
3: ์ถ้าคนไม่กินก็เหม็นนะมันตะคีลาวอ่ะ
0: นี่กลิ่นแรงเหมือนกันนะแต่พอกินอันนี้แล้วอร่อย
3: ถ้าคนชอบกินถ้าคนไม่กินก็คือหมิ่น
4: อ๋อนี่ใบไผ่กินแบบนี้เหรออ
3: ันนี้แหละใบไผ่เรียกใบไผ่ผักแพรวภาษาอีสานเรียกผักแพรวแต่ภาษาเหนือเขาเรียกใบไผ่
0: แต่อร่อยนะ
1: ผมควบคุมตัวเองไม่ได
3: ้เอาอีกเลย
1: มือมันบอกว่าอีกนิดนึง
3: มันจะหอม
0: เนี่ยพอมันอยู่ในป่นปลาแล้วมันอร่อยมากเลยอ
3: ่
0: ะ
3: ที่บ้านพ่อที่บ้านอีกคนอีสานเรียก
0: ผักแพลว
3: ผักแพลวคนเหนือเรียกใบไผ่
0: ไม่แล้วเราเอามาทำเมนูอะไรได้บ้าง
3: ใบเทกใบเทกที่อยู
4: ่บางนา
0: อยู่บางนา
4: ผมอันนั้นไม่เคยกินเหมือนก
0: ันใบเทกนะไม่เคยกิน
4: มันใหญ
3: ่แต่ถ้าคนเหม็นเหม็นนะเหมือนผักชีลาว
4: ใบแพลว
3: ไม่ใบไผ่ใบแพลวผักแพลวผักชีลาวถ้าคนไม่กินเนี่ยก็เหม็น
4: แต่ผมชอบผักชีลาว
3: ชีลาว
0: เนี่ยผักชีลาวไอ้มันหอมเดียว
3: มันจะฉุน
4: อันนี้ก็หอม
0: ผักแพลวเอามาใส่เมนูไหนได้บ้างพ่อ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นลาบลูกแล้วก็กินกับลาบซะส่วนใหญ
0: ่
3: กินกับลาบแล้วก็ใส่พวกน้ำพริกได้หมดใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเรียกลู
4: ่ลาบลู
3: ่ลู่ลาล่าอยู่กับไอ้อีทตรงลาง
4: อ๋อ

0: งาสะออน
1: เออพูดถึงพี่โจก็มีความคล้ายกับพี่อีทเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: เคยมีคนทักป่ะคะ
0: เคยมี
1: คนท
0: ัก
1: ผิดทักถูกไหม
0: แต่ในวงมีคนเหมือนกว่าเลยรอด
2: ทักนี้ก็ไม่เคยได้เจออีทแล้วมันติดหลอกไปทอผมผมดกแล้วเดี๋ยวนี้
1: ให้เขาได้หล่อมากเออ
2: ติดหล่อ
3: คอนเสิร์ตต่างประเทศของคนเยอะมากเหมือนวิ่งแตกแล้วก็ล่าสุดที่ออกข
1: ่
3: าว
1: ตำรวจต้องให้มาหยุดการแสดงอ่ะเพราะว่ามันมีการชุมนุมคนเยอะเกินไป
2: เออแต่ร้านมันอร่อยมากนะต้มอึ่งมันสุดยอดเลยนะ
1: แบบบ้านๆไง
2: เออของร้านในอีทโปรงลางน่ากินมากสาขาแรกมันอร่อยที่อยู่คลองสองแต่ทีนี้ไม่กล้าไปแล้วเด็กเสิร์ฟผูกคอตายในห้องน้ำ
0: เฮ้ย
2: ใช่ท้องไอ้อีท
3: โอ้
2: ตกน้ำตายอืมใช่
0: ตายหงด้วย
2: ใช่ตายหงด้วยตรงนั้นด้วย
1: อืม
2: แต่มันก็ดวงดีนะขนาดไปขนาดนั้นมันคนมันยังเต็มร้านอยู่รสชาติอาหารมันดีมากดีกับร้านไอ้หนง
0: ไม่คนละ
2: เส้นหมี่
0: พ่วงไปแล้ว
2: ใช่เส้นหมี่มันเนี้ยวเหนียวใครเป็นรถเสียแถวนั้นแบตหมดนะไม่ต้องไปเอาสลิงมาแล้วนะเอาเส้นหมี่มาขู่เพื่อเข้าอู
1: ่ยังจะเปิดร้านอาหารอยู่ไหมให้พ่อรีวิว
0: อืม
2: ฮ
1: ะ
2: แต่คนก็ชอบนะ
0: ไม่เปิดหรอครับ
2: คนเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณหม่ำเนี่ยพูดจริงๆหรือเปล่าเขาพอเขาไปกินแล้วเขามาคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณหม่ำพูดโกหก
0: เออ
2: ร้านเขาอร่อยมาก
0: พูดให้แบบเป็น
2: ให้คนน่าสนใจเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกบูลลี่บิสเนส
0: เออบูลลี่บิสเนสดีว่ะ
1: พูดเหมือนให้คนอยากไปหาคำตอบอ่ะ
2: ใช่
3: ร
2: ้
3: าน
2: เ
3: ป
1: ิ
3: ดหมดแล้วเหรอ
2: โอ้โหตอนสัก11โมงเนี่ยเด็กๆในร้านเนี่ย
1: ทำไมอ่ะ
2: โกหนูเตะบอลกันไม่ค่อยมีคน
3: คนเยอะตลอด
2: ไม่ใช
1: ่ลูกค้าไม่ได้เยอะแต่ว่าพนักงานน่ะเยอะ
2: พนักงานเยอะแล้วก็ตอน11โมงตะโกหนูตอนทำโกหนูเตะบอลกัน
1: โอ้โกลูหนู
2: แต่แขกบ่ายโมงเข้ามาโอ้โหไม่ต้องกินเลยเราไม่ต้องปรุงน้ำมีเสร็จที่เกี่ยวแล้วเพียงแค่มันเป็นหมูเถื่อนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแค่นั้นเอง
0: มีหมูเถื่อน
2: เป็นหมูเถื่อนหมูไม่มีภาษีหมูไม่เสียภาษี
0: พี่เท่งมีร้านไหมพี่เท่ง
2: มีร้านขนมจีนไม่มาลา
1: เออเป็นไงบ้าง
2: น้ำข้นมากเลยเพราะมันเอากล่องกระดาษลังไปต้มมันจะข้น
1: มาทำน้ำยา
2: แต่น้ำยา
3: แต่เขาไม่
2: แ
3: ช่ปอกไข่
2: ได้ป่ะพ่อแช่ปอกไข่เลยตัวนี้มันปอกไข่ข้ามเครื่องกีดขวาง3-4ซ้อนไอ้เท่งเป็นแช่ปอกไข่ข้ามเครื่องกีดขวาง3ปีซ้อนปอกไข่กินขนมจีน
0: ปอกไข่ข้ามเครื่องกีดขวางเขาทำเขาเพื่ออะไรครับเขาทำ
2: เคยถามมาแล้วมันคงหลอนมันคงหลอนอ่ะมันคงหลอน
1: หลังล้างควันเยอะไหม
2: คะก็มีเตาด้วยนั่นเองมีอะไรนะย่างนั่นด้วยไงย่างไงหมูเต๊ะด้วย
1: หม
2: ูเต๊ะก็หมูมาจากร้านพิศวงแล้วนั่นแหละหมูเถ
1: ื่อน
2: หมูเถื่อนหมูเสียไม่เสียภาษี
3: ร้านละเจียมอ
2: ันนี้ลุกล้ำน้ำไม่ได้บอกเทศบาล
1: ร้านเขาเหรอต่อเติมออกมา
2: ต่อเติมออกมาลุกล้ำ
0: อ๋อนี่เรื่องที่ดินเลยนะ
2: อันนี้เทศบาลต้องไปเคลียร์เทศบาลต้องไปเคลียร
0: ์มีร้านใครที่ดีๆไหมครับ
2: ร้านนี้
1: เป็นไง
2: ร้านลาบตำหูแตก
0: โอ้
1: เปิดวันแรกเป็นไง
2: เปิดวันแรกครับวันที่2ปิดเลย
1: อันนี้พูดจริงเปิดวันแรกปุ๊บปิดเลย
2: ปิดเลยกรกฎา24กรกฎาตอนแรกว่าจะเปิดวันที่4กรกฎาคมวันชาติของสหรัฐ
0: อ๋อ
2: แต่ก็เก
0: ่
2: ง
0: ยศ
2: เก่งใจโดนั่นทำ
1: แต่ปิดจริงเลย
2: ปิดจริง
1: ปิดจริงเปิดวันเดียวแล้วปิดเลย
2: ปิดเพราะไอ้ซาเกาะ
0: อะไร
1: เขาไม่ส่งไก่ทอดไง
2: ไม่ส่งไก่ทอดมา
0: เอ้า
2: ไก่คือไอ้ซาเกาะเจ้าของไก่
0: อันนี้เรื่องจริง
2: มันก็เชื่อหัว
0: ถามท่านคนดู
2: แต่จริงเนี่ยคนมันไม่เชื่อหรอก
1: ไม่แต่ปิดร้านจริง
2: ๆมันไม่เชื่อแต่ว่าในปิดจริง
1: ไอ้เรื่องร้านน่ะปิดจริง
2: แต่ว่า
1: เปิดวันเดียวจริง
2: ไม่ใช่ไงมันหนองคนไม่เชื่อหรอกคนไม่เชื่อหรอก
0: แต่ร้านเปิดวันเดียวเป็นเรื่องจริง
1: ใช่เปิดวันเดียวเป็นเรื่องจริงแล้วปิดปรับปรุงตลอดชีวิต
2: แต่เรื่องจริงคือปิดเปิดวันเดียวปิดเลยเกือบปีแล้วเนี่ย
0: จะเปิดไหม
2: ไม่เอาดีกว่าปิดเลยปรับปรุงตลอดชีวิตเลย
1: นี่งงมากว่าหาเรื่องให้ตัวเองเพื่อ
2: ก็บางทีมันเหงาไม่อยากอยู่บ้านลูก
1: อุ้ยแต่ตอนนี้อยากอยู่บ้านแล้ว
2: ไม่อยู่เบื่อแม่มึงลูก
0: แต่เมื่อกี้เห็นเตรียมอาหารให้เขายังไม่ยอมใส่พริกเพราะว่า
2: ก็คือไม่เป็นไรก็ไอ้ห่วงมันห่วงอยู่ข้างในนั่นแหละ
1: น
2: ี่อยากให้เขาแดดอิ่มแล้วก็อย่าบ่นเมื่อวานขึ้นไปก็โมโหนะข
1: ึ้
2: นไ
1: ป
2: บ่ายสาม
1: ใครโมโหใคร
2: พ่อโมโหเขาขึ้นไปเพราะเขาขอนอนก่อนจะไปนอนนั่งไงก็มึงแดดตั้งแต่แปดโมงเช้ากูก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งฟังเพลงไป
0: ขึ้นไปกี่โมงครับ
2: บ่ายสามไม่เกินไม่คุ้มจะขึ้นแล้วถ้ามึงไม่กลับกูจะขึ้นแล้วมึงกลับได้แล้วสติใจเย็นไอ้สติไอเล่นอยู่ไอ้เด็กสติครับสติ

0: ต้องบอกเลยว่าผมไม่อยากเปิดร้านหาแล้ว
1: ทำไม
0: เพราะว่าแค่บอกว่าทำทีมือที่กินกันปกติยังอร่อยขนาดนี
1: ้เอ็มเคยบอกว่าลองไหมสักวันหนึ่งวันละชุดวันละ10คนเนี่ยให้เขาเอามา
2: แนะนำพ
3: ่อ
2: เปิดเป็นเชฟเทเบิลฟูลเอนเตอร์เทนเมนต์เก็บคนละหัวละ 2,500
0: ดูใจตัวเองก่อน
2: วันละแค่10คนพอมานั่งตรงนี้แหละเมนูอะไรพ่อจะทำเมนูอะไรไม่ต้องเลือกแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยแล้วก็มีได้นั่งกินข้าวพร้อมกับดาราด้วยวันละ10คนหัวละ
1: 2,500
2: อุ้ย 25,000 นะอยู่เฉยๆได้ 25,000 แล้วนะ
0: กินข้าวกับพี่มัมแล้วได้อาหารด้วยนะ
2: ใช
0: ่ได้เจอด้วยนะ
2: ได้ดื่มด้วยนะ
1: ใครไม่กินหมูใครไม่กินหมูไม่กินเนื้ออะไรบอกแต่ร้านนี้จะไม่มีจืด
0: ๆโอ้ตายไม่ต้องทำหรอกถ้าทำก็คิวยาวข้ามกันไปกี่เดือนนั่นน่ะ
2: ดีกว่า
1: ทำให้ดูเลยแบบนี้แหละ
0: เออนี่เขาทันสมัยนะเขาทันสมัยนะ
2: ก็เลยไม่ต้องเปิดร้านอาหารพี
0: ่
2: แล้วพ่อก็ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองด้วย
0: แล้วมันเหมาะกับสเตตัสของเราอ่ะมันแล้วเราก็ไม่ได้อยากทำเหนื่อยขนาดนั้นจริงๆเราอยากทำเพื่อความบันเทิงอะไรบางอย่าง
3: โอ้ดี
2: แต่มันก็ต่อยอด
0: แล้วก็ได้ทำด้วย
1: 10คน
0: ได้ทำด้วย
1: ก็บอกแล้วว่ามีรีเจนซี่กับเบียร์ไฮเนเก้นนะมีเท่านี้เลยแต่กินเต็มเอาเมาอ่ะแต่ไม่ใช่มาแดกมันถึงเที่ยงคืนนี่ไม่ใช่นะ
2: มีรอบไงพ่อก็ต้องมีรอบ
1: มีเวลา2ชั่วโมง
0: โอ้ดีนะ
1: อุ้ยโซโค
2: อุ้ยรีบเอาคืนเลยอ่ะแสดงว่าอร่อยจริง
1: ป่ะวันนี้มีช่องตัวเองไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีอ่ะ
0: มีไว้ปล่อยเพลงเฉย
1: โอเคอ้าวฝากเพลงฝากอะไรฝากลูกฝากเต้า
0: ตอนที่ต้องทำลายที่กำลังจะปล่อยไปนี้เพลงน่าจะปล่อยละไม่ฝากลูกแล้วเพราะลูกเนี่ยก็ลอยตัวอยู
2: ่ใครขับเยอะกว่าเราอีก
0: เอาแตงก่อนอันนี้ปล่อยเพลงใหม่นะครับฟีเจอริ่งกับพี่ปูแบคเคสครับชื่อเพลงปรากฏการธรรมชาติฝากฟังกันด้วยนะครับ
2: นี่ปรากฏการธรรมชาติ
0: ทุกช่องทางครับอะไรก็ได้
1: ใครจะติดตามผมได้ก็ติดตามตามช่องของลูกสาวผมนะครับที่อื่นไม่มีแล้วครับ
2: แม่ด้วย
1: เขาไม่ให้อยู่แล้วครับ
2: เป็นฟรีแลนซ์แล้ว
0: แล้วก็ขอบคุณเอ็มครับ
1: ไม่เป็นไรเราไม่มีใครที่เรียกมาม
0: ัน
2: ไม่ใช่แฟนคลับขอมา
0: ดีวันมันได้พอดีใช่ไหมครับ
1: วันมัน
0: ว่างครับเขาได้ขอบคุณอยู่ดี
2: ฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ๊กมากๆเลยนะคะที
0: ่
2: มา
0: สร้าง
2: สีสันให้กับรายการของเราแล้วก็มาผัดเมนูนี้ให้ทานด้วย
0: ขอบคุณมากครับ
2: แล้วก็
0: ประทับใจมาก
2: หวังว่าพี่โจ๊กจะไปทำธุรกิจร้านอาหารจริงๆเดี๋ยวพวกเราจะไปอุดหนุนให้คุณพ่อไป
0: เอาไม่เป็นไรครับไม่ทำแล้ว
2: ไม่ทำหรออ
0: ันนี้แรงบันดาลใจผมอิ่ม
2: จบแล้วจบเมื่อวันนี้แล
0: ้
2: ว
0: ใช่แต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกว่ามันไม่ใช่หมดไฟหรือไม่ใช่นอยนะเขาเรียกว่าหายคาใจว่าโอ้ของอร่อยมันโอ้เวลาของอร่อยมันอร่อยแล้วก็แบบ
1: บางทีนะเราอาจจะไม่คิดแบบนี้อย่างเนี้ยอันนี้ไม่ได้ตวงนะ
0: ครับ
1: ใส่ตามอารมณ์เลยดูปริมาณ
0: เอ้า
1: จริง
0: ไม่ได้
1: มีตวง
0: ไม่ได้นับอะไรเงี้ย
1: ดูจากครกดูจากหมูดูจากไก
0: ่เยอะขนาดนี้เนี่ยนะ
1: ใช
0: ่มันมองได้ด้วยเหรอฮะ
1: มองเนี่ยเรารู้คนชอบทำมันจะมีทักษะ
2: ใช่เขาไม่เคยมานั่งตวงเลย
1: เออมันจะมีทักษะของมัน
0: ไม่ทำแล้วครับไม่ทำแล้ว
2: รสชาติก็เลยอร่อยไม่เคยซ้ำเลย
0: ไม่เหมือนกันแต่โอเคแหละเนี่ยเท่าที่กิน3อย่างอ่ะคือว้าวหมดเลยนะฮะก็ในอนาคตถ้าคุณมีบุญก็อาจจะเทป
1: มาเลยไม่แน่นะถ้าเกิดว่าผมจะเปิด
0: เขาไม่เปลี่ยนใจนะ
1: เออถ้าเปิดสัก10ที่นั่ง
2: เชฟเทเบิล
1: เออ2,500มานั่งกินกับผม
0: อย่าเพิ่งบอกราคาเลย
1: ฮะ
0: มันได้อีก
1: ได้เหรอ 3,000
0: โอ้โหใจร้อนมาก
2: 10สายแรกนะคะห
0: ั
2: วละ 3,000 ค่ะ
1: หัวละ 3,000
2: 10สายแรกนะ
1: 3,000 ใช่ไหมค่าเบียร์ค่าเหล้าไปสัก 5,000 ค่ากับข้าวอีก 10,000 โอ้กำไร 15,000 นั่นน่ะกำไร 15,000
2: โอ้ยไม่ต้องมาบอกเขาหรอกว่าได้กำไรเท่าไหร่เออ
1: มันเรื่องของพ่อเขาจะบอกเขาเป็นคนพูดตรง
2: ๆนี่
1: ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเอาของมาขายซื้อมา200มาขาย 1,200พ่อก็บอกเลยต้นทุนผม1,200ต้นทุนผม200นั่นผมขาย1,200
0: อ๋อก็บอกเลย
1: บอกเลยแต่ถ้าอยากไปซื้อต้นที่ผลิตก็ได้นะแต่มันจะไม่มีตาหม่ำตรงนี้นะ
0: เ
1: อตาแบบ MUM เนี่ยม่ำ
2: เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าน ี
0: ่สุดยอดครับวันนี้ได้ทั้งอิ่มท้องแล้วได้ทั้งแรงบันดาลใจหลายด้านมากมายจริงแล้วคุณผู้ช
1: มยิ่งสักก็ไปนะ
2: อยากให้พวกเราแชร์เมนูไหนอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมารายการหม่ำกับหม่ำนะคะคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับแฟนคลับรายการนะคะแล้วก็แฟนคลับฟู้ดแฟร์นะไปเจอเราได้ตามสถานที่ต่างๆเน
1: า
2: ะเดี๋ยวจะ
1: ตามที่เราโปรโมท
2: ใช่ตามที่เราโปรโมทนะเพราะแต่ละเดือนนี่เราก็ไปกันหลายที่เหมือนกัน
1: โอเคถ้าชอบดูก็จะไม่

0: ชอบเลื่อนขึ้นไปด้วยที่อื่นอย่ามาคอมเมนต
1: ์แต่ยังไงต้องดูนะเพราะว่า
0: ไม่
1: สามารถดูพ่อได้จากช่องทางอื่นแล้ว
0: แต่ถ้าชอบดูครับถ้าไม่ชอบเลื่อนเลยไม่ใช่ดูแล้วมาคอมเมนต์ไม่ตลกไม่ชอบ
1: ก็เป็นแฟนคลับอีกแบบ
2: นึงเดี๋ยวยังไม่รอก็ดูก่อน
0: โอเคครับ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: อย่าลืมซุปเปอร์แตง
0: สายเอ้ยสายพินอย่าหยุดกินนะมัมรอคอยอยู
1: ่ซุปเปอร์แตงด้วยซุปเปอร์แตงด้วย
0: ซุปเปอร์แตงด้วยชอบสักคนละ20 บาทพอทุกคนคนละ20 บาท

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July.To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: ับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ความตื่นเต้นในสัปดาห์ที่3ของรอบสะสมคะแนนใน The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier
3: ว้าวและแน่นอนครับเพื่อคว้าเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศ Carrier มูลค่า
2: 500,000 บาทซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มันเข้มข้นเรื่อยๆฮะมาตรฐานการตัดสินก็ต้องสูงตามขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการทั้ง5ท่านของเราฮะพี่โจ้แม่เมาพี่กบพี่การและคุณแอ๊กโชคชัย
4: สวัสดีครับ
2: สว
4: ั
2: สดีครับสัปดาห์นี้ห้ามพลาดเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญนะฮะเพราะเราเดินทางมาถึงครึ่งทางของการแข่งขันร้องเดี่ยวกันแล้ว
3: ใช่ครับ
2: นะฮะขอเสียงปรบมือกับหัวหน้าทีมทั้ง6ท่านทีมโตโต้คุณพิงพิงคุณก้อตุน
3: ฝั่งนี้กันบ้างครับทีมภูมิทีมพี่สปายและทีมพี่เวน
2: นี่โจทย์เพลงของเราในสัปดาห์นี้นะฮะบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอน
3: ใช่ครับ
2: เพราะว่าโจทย์เพลงเราคือยามคืนเคร่งสัปดาห์ที่3เนี่ยเป็นรอบโจทย์เพลงยามคืนเคร่งฮะยังไงฮะพี่โจฮะ
5: เออต้องสนุกมันเป็นโจทย์ที่สนุกสนานแล้วถ้าเลือกคนถูกมันสนุกแน่ๆ
2: เอ้า
6: ก็อยากให้มันคลื่นเครงกันทั้งสตูเลยอะค่ะ
5: ใช่ครับ
6: ให้เรารู้สึกว่าแบบว่าสมมงของ All Star หน่อยอ
7: ยากรู้ว่าแต่ละทีมจะส่งไม้ตายคนไหนมาแข่งมาสู้กัน
3: ก่อนที่เราจะไปแข่งขันกันครับเรามาเช็คสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ตารางคะแนนของเราเป็นยังไงบ้างครับพี่เกลือครับ
2: ก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้นะฮะทีมของโตโต้กับทีมของภูมินะอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงเลยฮะตอนนี้นะ
3: คร
2: ับแล้วก็ได้เห็นนะว่าคะแนนเนี่ยอันดับ3 4 5 6เนี่ยจริงๆแล้วห่างกันเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นเอง
3: ใช่ครับ
2: ขอคุยกับหน้าทีมแต่ท่านหน่อยเอาเริ่มจากจ่าฝูงเสียครับเสียว่าไงฮะเสียครับ
8: ต้องบอกว่าใจชื้นมากคะแนนนำมาขนาดนี้แต่ว่าความดีความชอบทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องยกให้กับลูกทีมจริงๆทำให้เราได้คะแนนนำมาถึงตอนนี
3: ้อ๋อจ่าฝูงอีก1ท่าน
2: จ่าฝูงอีกท่านคุณภูมิว่าไงฮะ
9: จะบอกว่าโจทย์เพลงยามคืนเครงเป็นโจทย์เพลงที่ผมถนัดด้วย ถ้าพูดถึงเรื่องความคืนเครงเรื่องการทำโชว์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นกัน
5: นี
2: ่และแน่นอนครับตำแหน่งอันดับ3ไม่น่าเชื่ออเจกตีตื้นขึ้นมา
5: ครับผม
2: อเจกครับ
10: โชว์นี้เนี่ยผมภูมิใจนำเสนอมากๆนะครับเจกเนี่ยปั้นมากับมือเลยนะครับ แล้วเป็นอะไรที่เข็มขัดสั้นเลยนะครับ
2: อะไรฮะ
10: คาดไม่ถึงครับ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อฮะบุกเก่าขนาดนี้จะกล้าเล่นนะมุกวินเทจมากฮะเจ๋งเล่นมุกวินเทจ
3: มุกแบบนี้ก็มีแค่เจ๋งแล้วฮะที่เล่นได้นะครับผม
2: คือวันคัดไปถึงแน่นอน
10: คัดไปถึงแน่นอนครับ
2: มีว้าวแน่นอน
10: ว้าวแน่นอน
2: ห้ามพลาดเลยนะฮะและอดีตจ่าฝูงตอนนี้ไปยนต์ดาบสีก็ตนเครียดไหมเนี่ย
8: ไม่เครียดครับไม่เครียด
2: เฮ้ยแต่เรื่องการเต้นเราไม่เป็นสองรองใคร
8: ไม่เป็นสองรองใคร
2: โดยเฉพาะใส่จิตวิญญาณเราลงไปในลูกทีมให้ได้
8: จริงๆคือกระซิบถามทีมงานแล้วว่าถ้าเปลี่ยนให้หัวหน้าทีมไปแข่งเองได้ไหมจดนี้อะไรอย่าง
2: เงี้ยอยากเต้น
8: ถ้าได้ผมหน้าบอกเลย
11: ตีลบเลย
9: ดีแล้วล่ะที่เขาให้ลูกทีมลง
3: เห็นด้วยกับภูมิฮะดีแล้วให้ลูกทีมลงนะ
2: สองทีมที่น่าเป็นห่วงอยู่ตรงนี
3: ้ครับผม
2: อยู่ในโซนอันตรายเลยนะฮะอาจารย์วินว่ายังไงดีฮะ
12: ครับก็รอบแรกๆอ่ะต่อให
2: ้
12: รอบต่อไปอ่ะต่อชะตากันมาดีๆนะครับ
2: เรื่องการเต้นนี่น้องสาวเราไม่แพ้ใครนะ
11: ใช่ค่ะหนูสายเต้นแล้วทุกวันนี้สัปดาห์นี้ที่เป็นสัปดาห์คืนเครงก็ค่อนข้างรู้สึกว่าอาวุธที่เตรียมมาค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกัน
3: เรียกได้ว่าทุกคนก็เตรียมของดีมานะสำหรับยามคืนเครงนะครับ
2: ห้ามกระพริบตากับการแข่งขันในโจทย์ที่3เริ่มต้นขึ้นช่วงหน้าแน่นอนกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
13: สัปดาห์ที่3ของรอบสะสมคะแนนซึ่งคะแนนล่าสุดทีมโตโต้ภูมิสปายและโกตุนยึดพื้นที่ในโซนปลอดภัยไว้ได้สำเร็จส่วนทีมวินและผิงผิงยังคงอยู่ในโซนอันตรายโจทย์เพลงยามครื้นเคลงในวันนี้จะช่วยให้พวกเขาหนีตายได้สำเร็จหรือไม่รวมลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขากันต่อครับ
2: เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้ครื้นเครงเป็นทีมแรกนะฮะมาลุ้นนะครับและทีมที่ต้องแข่งขันเป็นทีมแรกได้แก่มาแล้วฮะ6ทีมนะดูซิว่าใครจะได้ครื้นเครงก่อนนะฮะ
0: มันแอบตื่นเต้นอยู่นะ
2: แต่เชื่อว่าเป็นโจทย์เองที่ท้าทายมากนะ
11: ไม่พอ
2: ดูซิว่าจะส่งใครมาและใครจะได้เป็นทีมแรกทีมแรกได้แก่
4: ทีมสบาย
2: เฮ้ยทำไมคุณดีใจคนอื่นเวลาเขาได้ทีมแรกเขาจะแบบเฮ้ยดังหลัง
4: ลำดับการแข่งขันมันไม่ได้สำคัญ
2: นี่
4: ส่วนสำคัญมันคือใครที่จะส่งออกไปมากกว่า
0: แล้วคุณส่งใครมาแข่งครับ
4: และคนที่เราจะส่งไปสนุกสนานเลยก็คือนี่เลยในยามพื้นเคลงก็คือน้องพลอย
14: วันนี้เรามาเลือกโจทย์ยามคืนเคลงกันดีกว่า
15: ครับ
14: ยามคืนเคลงทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพลอยแบบหวานได้ซึ้งได้พี่ก็อยากให้พลอยเป็นรูปแบบใหม่ๆความเป็นออสตาร์ทั้งทีเนาะมันก็ต้องมีอะไรที่มันแบบเปลี่ยนแปลงมากขึ้นถ้าเกิดว่าพี่ให้พลอยเป็นยามคืนเคลงโอเคไหม
16: โอเคค่ะก็ถ้าพวกพี่รู้สึกว่าคิดว่าหนูทำได้หนูก็จะทำเต็มที่ค่ะ
14: คือต้องบอกนี้ก่อนว่าความยากต่อไปคือเรื่องของเพลง
16: พลอยเป็นคนที่ชอบเต้นไงคะเต้นเป็นแดนเซอร์เก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โตโต้เขาก็รู้สึกว่าเราน่าจะถ่ายทอดในความสนุกสนานตรงนี้ได้ก็เลยแบบมอบหมายงานอันใหญ่หลวงอันนี้ให้เราเป็นโจทย์ยามคืนเพลงนั่นเองค่ะ
14: หนูมีเพลงอะไรในใจบ้างไหม
16: ในใจพลอยคือนึกถึงเพลงนี้มากๆเลยของแม่บุพผาสายชนเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ยังไม่เคยมีใครใช้ในรายการด้วย
11: เฮ้ยน่ารักมาก
17: มองได
18: ้เลยได้เลยได้เลย
14: ดีนะดีนะ
11: ดีไอเดียดี
14: ดี
16: ในเรื่องของโชว์เนี่ยจะบอกว่าพี่โต้เนี่ยเขาเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ให้เลยว่าแนวเพลงเป็นแบบนี้ทำ CG ข้างหลังยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะต้องประมาณไหน

0: จริงๆความสนุกมันไม่ได้หมายความว่าหนูต้องเต้นตลอดเวลาหรือต้องอะไรตลอดเวลานะเอาให้มันสนุกออกมาจากข้างใน
1: ของพลอยเนี่ยจะมีจังหวะที่ว่าทุกคนในทีมที่มีส่วนร่วมเป็นคอรัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการโกยคะแนนที่ว่าการเอนเตอร์เทนนะการมีส่วนร่วมของทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็พี่โตโต้ค่ะหนูจะเต็มที่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะพลอยจะทำให้เต็มที่เหมือนที่ซ้อมมา100พลอยจะทำเต็มที่ให้เป็น150 180 200ไปเลยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะหนูทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะทุกคน
0: ทำได้
2: เพลงอะไรอ่ะไม่เคยได้ยินเลยแม
3: ่คือมันน่ารักและชุดเหมาะด้วยนะ

0: พี่ปุ้ย
1: เจ๊กเบาเจ๊กเจ๊กเจ๊กเบาเจ๊ก
0: แฟนฉันจ้า
2: อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี
3: ่
2: ร้องว่าอะไร
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ฟังผิดเลยดิ
3: เฮ้ยให้น้องหยิบโบติดที่น้องหน่อยครับโบหล่นครับ
2: โบหล่นครับ
4: ติดได้ไหมเนี่ย
3: โอ้ย
0: ไอคิด
2: ติดเบี้ยวด้วย
0: ไอคิดติดโบเบี้ยวด้วย
2: เป็นไงบ้างครับโชว์จบแล้วรู้สึกไงบ้าง
0: พอแล้ว
2: แซวจนบวมหมดแล้วเนี่ย

0: ค่ะก็วันนี้สนุกมากๆค่ะเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเหมือนมาแบบคือพี่โตโต้ก็บอกว่าแบบวันนี้เราเต็มที่สนุกสนานเพราะเป็นยามคืนเคร่งก็ทำเต็มที่มากๆแล้วรู้สึกว่าหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะ
1: ครับ
2: โตโต้รู้สึกไงบ้างครับโชว์ของลูกทีมครับ
1: คือต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกเพลงเรียบร้อยแล้วทำให้นึกถึงคาแรคเตอร์ของทองกวาวเป็นผู้หญิงบ้านๆแบบจัดจ้านแก่นก็เลยหยิบยกละครมนรักลูกทุ่งมาในคอนเซปต์ของเราในครั้งนี
2: ้โอ้โหภาพเขาชัดจริง
1: ที่เรามีลูกเล่นในการแบบไม่ใช่เนี่ยต้องขอบคุณทางครูด้วยก็พวกเราเนี่ยช่วยกันด้วยว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นอัดเสียงเข้าไปแต่ว่าเราก็คุยกันว่าเราทำให้มันเป็นโชว์เป็นลูกเล่นเลยดีกว่าที่เรามาพูดกันหน้างานมันเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนน่ะสนุกไปกับน้องพลอยจริงๆ
3: เฮ้ย
1: เก่ง
3: เปิดมาโชว์แรกคืนเพลงเลย
4: ครับผมสนุกมากสนุกมาก
3: ก็บอกน้องเขาสิ
4: อะไรนะ
3: ก็บอกน้องเขา
4: เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าครับ
3: ดูซิคณะกรรมการว่าอย่างไรเอาพี่โจเลยดีกว่าครับ
5: จะสังเกตได้ว่าเพลงนี้ปกติเราคืนเพลงบางทีเราจะมีดันเซอร์มีอะไรเข้ามาประกอบแต่คือว่าจริงๆแล้วพลอยสามารถเอาอยู่เลยนะด้วยตัวของตัวเองกับประกอบพวกลูกคู่ซึ่งเป็นพี่น้องกันทั้งห้องส่งเนี่ยก็คือว่าหมายถึงทั้ง6ทีมเนี่ยอันนี้มันก็คือตอบโจทย์ของเพลงขึ้นเพลงอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องทำอะไรมากแต่ว่าทุกคนมีความสุขนะพี่ว่าโจทย์อันนี้ชัดเจนเลยครับ
3: ขอบคุณพี่โจ้ครับพี่เก่าม
6: ันดูแล้วมันก็สดชื่นไปหมดคือด้วยความน่ารักที่อยู่ในชุดเอ่ยสีสันของชุดเอ่ยแล้วก็ความน่ารักบนใบหน้าเอ่ยอยู่แล้วนะครับยิ่งมาประกอบกับเพลงเนี้ยแล้วก็การดีไซน์ครีเอทของหัวหน้าทีมที่โหเขามีความคิดสร้างสรรค์ดีมากๆคือมีการแบบรับส่งกันระหว่างลูกทีมเขาเนาะที่แบบไม่ใช่
3: จนกระทั่งแบบทุกคนเล่นตาม
6: เลยใช่จนกระทั่งแบบทำให้ทุกคนเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของโชว์เขาไปเลยมันทำให้มันดูแบบสดใสครื้นเครงตามโจทย์มากๆครับแล้วก็โดยรวมคือเรื่องของการร้องเนี่ยวันนี้ก็ร้องดีมากเหมือนกันยังคงแข็งแรงน้ำเสียงมีความน่ารักสดใสแล้วก็เข้ากับอารมณ์เพลงดีมากครับ
3: ขอบคุณพี่กันครับไปที่พี่แอ๊กดีครับ
7: อันนี้คนอื่นเขารู้กันหรือเปล่าครับว่าต้องไม่ใช่
1: ไม่รู้ครับไม่รู้ก็เมื่อกี้ก็พยายามเอนเตอร์เทนกับทุกคน
7: โอ้โหอันนี้คือเก่งมากไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทเลย
3: ได้โชว์แบบก็มือรุ่มแรงรุ่มใจ
7: ยอมเลยว่าตัวโต้คิดเรื่องนี้ได้ดีมากดีจริงๆแล้วก็สิ่งที่พลอยทำมันตรงโจทย์กับที่ตัวโต้ต้องการเลยจากที่ฟังตัวโต้บอกมาฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่หัวหน้าทีมเก่งผู้แข่งขันก็เก่งด้วยเช่นกันมันเลยส่งกันไปทำให้มันสนุกทำให้มันคลื้นเครงแล้วทำให้ทุกคนอยากจะเต้นด้วยวันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวมากๆมาจากทีมตัวโตยอมรับจริงๆครับคนนี
4: ้ขอบคุณคุณแอคโชคชัยมากนะครับไปต่อที่พี่กบเลยครับผม
8: ค่ะ
3: ทองกวาว
8: ก็ต้องบอกตัวโตก่อนเลยว่าจริงๆอันเนี้ยมันเริ่มมาจากตัวโตด้วยนะคะที่เลือกเพลงได้ดีเลือกคนได้ถูกกับเพลงอันนี้คือถูกต้องมากแล้วก็คือจริตของเพลงกับจริตของคนร้องอ่ะมันเข้ากันดีมากๆพลอยเป็นคนที่มีจริตอินเนอร์ที่มันน่ามองอ่ะมันน่าดูวันนี้ยอมรับเลยว่าร้องดีมากโชว์ดีมากทุกอย่างภาพรวมดีมากหมดเลยค่ะ
3: ขอบคุณ
4: พี่กบครับ
3: แม่จ๋า
9: ค่ะเพลงเร็วหนูร้องไม่สะดุดเลยนะลูกแล้วก็ชัดเจนทุกคำอันนี้คือสิ่งที่คนจะร้องเพลงเร็วต้องจำเป็นมากไม่ใช่ร้องมั่วทัวนะคะอันนี้ดีมาก
8: คำสมัย
3: ภาษาไทยเวลาคำวันนี้เสนอคำว่ามั่วถั่ว
9: น่ารักมากหนูเพราะว่าถ้าคิดจะร้องเพลงอย่างนี้ไปเหนี่ยมไม่ได้นะคะแต่คุณก็ไม่ได้ทำแบบเกินเลยมันเหมาะเจาะนะหนูมันสวยงามเฮ้ยเก่งมากนะเนี่ยทั้งคณะเลย
3: ขอบคุณมากครับเรียกได้ว่าคืนเพลงสมชื่อโจทย์เพลงในค่ำคืนนี้เลยนะฮะและแน่นอนนี่เพิ่งโชว์แรกนะยังสนุกขนาดนี้นะ
4: ถือว่าตั้งบาสูงเลยโชว์แรก
3: โชว์หลังๆจะสนุกขนาดไหนฮะแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคืนเพลงกันต่อกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
4: ผ่านผู้แข่งทีมแรกไปแล้วบ้านโตโต้นั่นเองครับ
3: โอ้โหเสียเขาทันถึงมากนะเปิดมาก็ครื้นเครงเลย
4: ครับผม
3: แต่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบ้านต่อไปที่จะต้องมาครื้นเครงกับเราจะเป็นบ้านไหนนะฮะ
4: ครับ
3: มาลุ้นกันเลยครับบ้านที่2ที่จะต้องขึ้นโชว์ได้แก่เอาแล้ว
10: ขอตุน
3: พี่วินดูพร้อมปีบล็อกรอแล้วนะฮะดูสิว่าบ้านที่2ที่จะต้องขึ้นโชว
10: ์
3: ได้แก่ทีม

0: ไหนขอดูเอลของหัวหน้าทีมเลยเอลปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั
1: ๊บโอ้ยค่ะน้องเพลงต้องเห็นอะไรแบบนี้ก่อนโต
2: โอ
1: ้
2: โห
3: ก็ตุ้นครับ
2: ครับผม
3: ส่งใครมาแข่งครับ
2: คนนั้นก็คือพี่นิวฮะ

0: พร้อมเริ่มงาน
1: ตอนนี้ถ้าดูจากรูปโง่เฮงอังเปาดูคื้นเคงไปหน่อยพี่เต็นพี่เต็นก็โอเคนะ
2: คื้นเคงก็หมด
0: พี่เต็นก็ดู
1: ดูยิ้มมันหมดเลยนะแต่พี่นิวดูไม่ยิ้ม
3: ป่วย
1: เพราะฉะนั้น
0: เขาจะป่วยต้องคืนเพลง
1: ต้องร้องคืนเพลงไม่รู้ว่าทุกคนโอเคไหม
2: เราว่าเขาเป็นคนที่เอนเตอร์เทนได้ดี
0: ใช่
2: ร
0: ุ่
2: นเ
0: พ
2: ลงจะรุ่นเฉล
3: ี่
2: ย
3: ที่เรา
2: จะมัดใจ
3: โอเค
2: กรรมการได้คือทีมเราเป็นคนใต้หลายคนใช่ไหมเพราะพี่ก็เลยมีไอเดียด้วยว่าเฮ้ยถ้าใช้เพลงท่อนแบบที่เป็นร้องใต้อะไรอย่าง
4: เงี้ยแรปเนี่ยแรปใต้เหรอ
5: น่าสนใจ
0: รู้สึกว่าหัวหน้าทีมเรามองขาดก็คือใช้จุดเด่นของเราไปเลยก็คือเราเป็นคนใต้
3: เดี๋ยวพี่นิวจะเริ่มจากข้างบนนะครับแล้วเดินลงมาพอเล่นกับทั้งสแตนซ้ายขวาได้เลยนะเดินปกติเดินปกติถ้าเป็นผมจะเดินอย่างงี้ไงเดินปกติ
0: ความท้าทายของโชว์ในรอบนี้คือไม่ได้ร้องแค่เพลงเรามีท่อนแต่งเสริมมาด้วยฮะเป็นไฮไลท์ใช่ฮะก็คือไม่มีในเพลงเป็นท่อนที่แต่งขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าช่วยกันทำงานทั้งทีมครับมันจะมีช่วงที่จำเนื้อไม่ได้ก็คือช่วงแรกน้องจะบอกแค่ว่าผมรู้พี่ทำได้เป็นคำที่โอเคมากเพราะว่าถือว่ารู้จักกับน้องมาพูดแค่นี้ก็คือรู้กันคิดว่าจะต้องเอาคะแนนเข้าทีมให้ได้ฮะเพราะว่าเราไม่ได้แค่มาแทนนะเรามาช่วยทีมเราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งครับก็จะเอาโอกาสที่ได้มาเนี่ยทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมไม่ให้ผิดหวังแน่นอน
6: ครับ
7: เทปครับ
8: CG ก็ดีด้วยนะ
9: เป็นหนังตลก
6: 4 3 2

0: คุณนิวไรจังฮู้ไรจังฮู้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสด
1: ีความรู้สึกเป็นเหมือนแบบเป็นมินิคอนเสิร์ตของเขาเลยนะ
0: เออ
1: เอ็นเตอร์ทงเอ็นเตอร์เทนนะ
0: เป็นไงบ้างฮะเหมือนเข้าทางกันนะโจนี
3: ่รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าผมตามหลังทุกคนมาเข้ามาก็เหมือนเราเป็นน้องใหม่แต่ว่าทีมนี้อบอุ่นมากๆเลยฮะใช่หัวหน้าน่ารักมาก
0: เรียกได้ว่ามาถึงปั๊บก็ได้รับโจทย์ขึ้นเครงไปเลยนะฮะถามหัวหน้าทีมนิดนึงอารมณ์ไหนอารมณ์ไหนเพลงนี้แนวคิดเป็นยังไงฮะ
4: ก่อนอื่นคือเหมือนที่บอกว่าพี่เข้ามาคนสุดท้ายใช่ไหมคร
0: ับ
4: มันเหลือโจทย์เดียว อันนี้คือจริงจังเหลือโจทย์เดียว และที
0: ่
4: สำคัญคือผมบอกว่าเขาต้องร้องเพลงนี้ต้องแกะเพลงนี้มาแต่จริงเพลงนี้นอกจากผมที่เป็นคนดีไซน์ทั้ง CG หรือว่าดนตรีต่างๆคนคิดเนื้อร้องมีท่อนที่เป็นภาษาใต้ครับนี่ฮะพี่เต้นครับ
0: เฮ้ย
2: ขอบคุณครับโอ้นี่สิเรียกว่าทำงานเป็นทีม
4: โอ้เจ๋งมาก
0: ไม่ธรรมดา
5: ทีมอื่นจ้างได้นะคะ
0: อ้าว
5: ก็จะได้หาเงินไว้เช่าชุด
0: ตายแล้วเอ้ามาดูความเห็นจากคณะกรรมการนะ
6: ครับ
0: พี่กันว่าไง
6: โอ้ชอบมากครับเป็นผู้แข่งขันคนล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบเอนเตอร์เทนคนดีมากพลังสูงมากนะครับแล้วชอบที่ว่าเวลาที่คุณนิวร้องเนี่ยโชว์นี้มันเอาอยู่จริงๆนะครับต้องชื่นชมโกตุนด้วยที่ดีไซน์แล้วก็เลือกเพลงนี้ออกมาได้ถูกต้องมากๆกำลังจะชมเลยว่าบอกพี่กบว่า CG สวยมากน่ารักมากไม่รู้ว่าโกตุนเป็นคนแบบ
4: คิดเองครับ
6: คิดเองด้วย
4: สุดยอดครับถึงจะตลกแต่ผมก็ทำงานได้นะ
6: ครับ
5: ให้คนอื่นชม
6: ครับก็ดูดวงชอบมากๆครับคือเป็นคนที่เอนเตอร์เทนได้ดีแล้วก็ทำให้บรรยากาศนี้มันคลื่นเคียงจริงครับเก่งมากครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับแม่จ๋า
7: อันนี้ก็จะคนตาย
0: คนตาย
7: ตายทุน
0: ตายทุน
7: หนูถ้าหนูร้องเพลงนี้นะหนูควรจะมาปรึกษาป้า
8: ทำไมอะคะ
7: เขาเต้นตะลุงไม่เป็น
4: ใช่
7: จังหวะตะลุงเทมโปมีมา 40-50 ปีแล้วลูกคนที่คิดจังหวะนี้คือคุณสง่าล้อมวงพาณิชย์จังหวะตะลุงเรามีเต้นนะลูก
6: แม่ขอโชว์ได้ไหมสเต็ปนิดนึง
8: แม่ยังไงคะมันต้องยังไง
7: แม่ยืนเขามีท่าเต้น
8: ท่าเต้นยังไงไหนไหนสิ
4: ไปเลย
7: ไปไหนอ่ะ
8: ข้างหน้า
6: ข
4: ้
6: างหน้าข้าง
7: อยากให้หนูจำไว้เพราะว่าท่าเต้นตะลุงเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คนไทยคิด
0: และก่อนที่แม่จะเต้นนะฮะทีมงานครับเตรียมออกซิเจนให้ศิลปินแห่งชาติด้วยครับ
7: คืออันดับแรกเนี่ยเขาม
2: าผมให้พี่น้องแหน่งน้องแกละน้องแหน่งน้องแกละ
4: มันต้องมี9ชิ้น9พี
7: ่ค่ะ9
4: วันนี้
0: พี่โจ้มาครับเอาแล้ว
7: ต้องเต้นลูก
0: เราก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่ฮะป้าม
4: ันต้องเป็นอย่างนี้นะ
7: น้องแหน่ง
4: นี่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็
7: ตึ้ง
4: ปังปังตึ้งตึ้งปังปังปังตึ้งปังปังปังตึ้งตึ้งตัดตัดตัดนี
0: ่ศิลปินแห่งชาติสาขาหน้าตาสินสากลคุณโจ้ศิริศักดิ์พัฒน์เดวอและศิลปินแห่งชาติสาขาขับร้องเพลงไทยสากลคุณบ้าสุนาชินบ
7: ย้อนกลับมาใหม่ลูกย้อนกลับมาเรียนใหม่
4: ใช่ใช่
7: มันจะสวยลูกแล้วมันจะมีสเต็ปอีกเยอะแยะที่เขาเต้นกันนะคะมีอีกหลายอย่างมันมีอีกเยอะแต่ว่าวันนี้มันตกกระจายคือถ้ารู้เร็วกว่านี้ฉันเตรียมมานานกว่านี้ค่ะจำไว้ลูกคนแต่งนี้ชื่อสง่าล้อมวงพาณิชย
0: ์จังหวะตะลุงครับเป็นความรู้นะทำให้เราได้อนุรักษ์การเต้นในสไตล์ของไทยด้วยเป็นมีของไทยเท่านั้นเลยใช่ไหม
7: ค่ะเขาคิดมา
0: โอ้เป็นของเราเองด้วยนะฮะโอ้น่าภาคภูมิใจจริงเลยนะพี่กบครับ
8: ต้องบอกว่าสนุกมากครับแล้วก็เก่งมากๆครับชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องชมโกตุนด้วยเพราะว่าที่ผ่านๆมาเท่าที่จำได้นิวจะไม่ได้แบบเอนเตอร์เทนได้ขนาดนี้แต่การที่โกตุนสอนอะไรก็ตามมาต้องยกเครดิตให้โกตุนจริงๆมันต้องใช้ความสามารถเหมือนกันแล้วก็ต้องชื่นชมคนที่ทำด้วยนะครับถือว่าเป็นคนที่อยู่บนเวทีได้ดีแล้วก็เก่งแล้วก็มีเสน่ห์น่ามอง
0: ขอบคุณพี่กบครับไปต่อที่นี่ฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นแน่นอนนะฮะ
4: หายเหนื่อยพอดีเต้นนิดเดียวเหนื่อยเดี๋ยวอันนึงที่ต้องชม

0: นิวนะครับก็คือว่าคอนเซปต์ของเขาองค์รวมเขาครบหมดดูเสื้อผ้าเขาสิ
1: ใช่
0: เอามาจากไหนเนี่ย
2: น้องต้องให้เครดิตน้องเหมือนกันฮะน้องเป็นคนเลือกเสื้อผ้าให้เลือกชุดเลือกเพลงแล้วก็น้องก็เป็นคนคิดว่าเราควรจะมีท่อนเสริมเลยได้ให้พี่เต็นเป็นคนช่วยแต่งให้
3: ก็ตุ
2: นใช่ครับน้องครับ
0: ต้องบอกว่าก็ตุนเลือกชุดดีมากทำไมไม่เลือกชุดตัวเองด้วยครับ
4: เสียทำไมร้ายอ
5: ่
4: ะ
5: เป็นหัวหน้าทีมที่สละงบตัวเองไง
6: เราออลอินให้กับลูกทีมไปแล้ว
0: ใช่ไหมเราไม่รักกันตอนไหนหยอกหยอกก็ตุนนะครับชื่นชมว่าอย่างน้อยเราคิดคอนเซปต์ได้เก่งทีเดียวนะครับโอเคที่เรามาเสริมให้กับพี่เมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาต้องมีแต่ว่าถ้าเขามีอ่ะมันจะเกิดความโดดเด่นถ้ามันเสริมเข้าไปจะดีและโดยเฉพาะตอนที่เต็นแนะนำให้พูดเป็นใต้ใช่ไหมมันโอ้โหมันเป็นธรรมชาติมากอันนี้มันดูองค์รวมของเพลงนี้ก็ไม่ได้แพ้กลุ่มอื่นเลยทั้งพูดจริงๆจริงๆคือออกมา2อันเลยนะข่มกันไม่ลงไม่รู้พูดยังไงนะต้องนิวต้องดีใจนะเป็นน้องใหม่ที่ร้ายบริสุทธิ์มาก
4: ๆโอ้ขอบคุณพี่โจ
2: ขอบคุณพี่โจครับ
4: พี่แอ๊กว่าไงฮะ
7: ก่อนอื่นเลยต้องขอชมก้นตุนจริงๆเพราะว่าเขาเลือกเพลงได้ดีมากทุกเพลงที่ให้ผู้แข่งขันมาเนี่ยมันมีความหมายแล้วก็มันเหมาะกับผู้ร้องจริงๆอันนี้ก็เช่นกันก็เป็นตะลุงแล้วยังมีความเป็นลูกกรุงฉะนั้นเนี่ยมันมีการนำวัฒนธรรมของแต่ละภาคเข้ามาโชว์ในทีมของตัวเอง
4: เขามีทีมของเขา
7: ถูกต้องครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเหมือนเป็นการสืบสานด้วยแล้วตัวพี่นิวเองนะครับก็โอ้โหร้องซะสนุกเจอพวกเราอยากจะเต้นตามกันไปด้วยยิ่งตอนที่พี่พูดนะมันเหมือนมันมีความเป็นตัวเองมากขนาดผมเนี่ยเป็นคนภาคกลางนะยังสนุกไปด้วยเลยยังอยากจะเฮ้ไปด้วยกันเลยอยากจะมีเมียไปกับพี่เลย
4: โอ้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาขอบคุณแอ๊กครับขอบคุณแอ๊กครับโอ้ฉันชอบจริงวันนี้เป็นวันของความครื้นเครงดีนะ
6: ใช่มันสนุกครับ
4: สองทีมนี้ทำตามโจทย์ได้ดีมากเลย
6: ดีมาก
4: เชื่อว่าสี่ทีมที่เหลือจะเริ่มกดดันแล้วล่ะเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าว่าทีมไหนจะได้โชว์ต่อไปนะครับพักสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star
2: กลับเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะ All Star ครับผ่านผู้แข่งไปแล้วกี่บ้านครับพี่เกิดครับ
4: 2บ้านครับครื้นเครงกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
2: โอ้ทำได้ดีมากทั้ง2บ้านเลย
4: เซตมาตรฐานเลยนะ
2: สูงอยู่
4: มาตรฐานเลยนะ
2: ใช่ครับ
4: เหลืออีก4บ้านตอนนี้ที่ยังไม่ได้โชว์นะคือบ้านผิงผิงนะฮะบ้านภูมิบ้านสปายและบ้านวินนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าโชว์ต่อไปจะเป็นของบ้านไหนและเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะฮะและทีมที่ต้องโชว์ต่อไปได้แก่เอาแล้วฮะดูทีมไหนส่งเสียงกันมาเลยทีมย่องโชว์ทีมที่3ได้แก่ทีมเว
2: ครูวินครับส่งใครมาแข่งครับ
5: คนเนี้ยบอกเลยว่าคืนเครงอย่างแน่นอนข้างหลังพร้อมยังข้างหลังนับ1 2 3แล้วลุก1 2 3เฮ้ย
8: จริงๆพี่คิดในใจมาแล้วพี่รู้สึกว่าคนเนี้ยถ้าเต้นจะน่ารักมาก
9: นั่นก็คือ
8: พี่เอง
10: รอเล
8: ยนั่นก็คือไ
9: บไ
8: บไบเออ
6: ได้เลย
8: คือพี่ไม่เคยเห็นไบร้องเพลงเร็วเลย1 2ก็คือพี่ว่าพี่ฟังเสียงไบมาแบบตั้งแต่ซีซั่นก่อนอะมันยังมีแบบเสียงอะไรอีกเยอะแยะที่ไปสามารถทำได
11: ้ที่พี่วินเลือกจดนี้ให้ไปนะครับคิดว่าหลายๆคนนะครับคงเดาทางไปไม่ถูกเพราะโอ้โหจากคนที่มาร้องลูกกรุงแบบจัดๆสุดท้ายแล้วจะกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงซึ่งมันแปลกใหม่มากๆสำหรับไปครับเพลงที่เลือกมาแข่งในโจทย์นี้นะครับคือเพลงคอนเสิร์ตคนจนครับ
12: โอ้ยโอ้ยต้นคู่เป็นคนดาวต้นเข้าเป็นคนดู
8: แต่ถ้าลอยไปก็จะปวด
6: เป็นเล่น
11: จะเป็นคอนเสิร์ตคนจนในเวอร์ชั่นใหม่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสนุกสนาน
2: ไหวปะเนี่ย
4: ไหวไ
2: หวเมื่อกี้แต่แบบว่าไม่ไหวแล้วนะมันลมมันหายอะต้องระวังต่ำเพราะเวลาต่ำมันหายมันฟังมีเรื่อง
11: ความท้าทายของเพลงคอนเสิร์ตคอนจนที่ไปได้รับนะครับไม่ค่อยมั่นใจในการเต้นเพราะว่าปกติแล้วไปเป็นคนไม่ค่อยเต้นใช่ครับแล้วก็ไปรู้สึกว่าตรงนี้ยังอาจจะยังไม่ค่อยดีแต่ไปเชื่อว่าถ้าไปอยู่หน้างานเมื่อไหร่ มีเพื่อนๆคอยช่วยมีกรรมการมองคอยเชื่อว่าออนสเตจไว้คงทำมาได้ดีแน่นอนในส่วนของกิมมิคของโชว์ไปนะครับมีแน่นอนครับจะต้องดึงใจกรรมการแล้วก็ผู้ชมแน่นอนก็สิ่งที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆในทีมแล้วก็พี่วินนะครับก็ปอยก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็ทำมันออกมาให้มีความสุขและสนุกที่สุด
0: แต่พี่ชอบเสียงเขานะคนนี้ไปเนี่ย

นึกสิว่าอยู่ในนั้น

ียงพร้อมเรียงพร้อมเรียงสุดสุดขอบคุณครับด้านฝั่งขวาฝั่งขวาได้ยอมไหมฝั่งขวาฝั่งปากเขาเป็นท่านี้ได้ไหมตั้งมือไว้พร้อมกันบดบดยั่วยั่วบดบดยั่วยั่วบดบดยั่วยั่วบดบดยั่วยั่วบดบดยั่วยั่วขอบคุณครับทีนี้นะครับขอมือทักทักกับการหน่อยได้ไหมครับ

0: คุณเบย
1: ์ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: โอ้สุดยอดสุดยอด
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้คุณวินสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับ
2: สุดยอดสุดยอดโ
0: อ้ยังยังยังไม่เอาออกซิเจนแม่เขาอีก
1: เก็บแรงมา10วันเพื่อ
3: เป็นวันนี้เลย
0: เก็บแรงไว้เพื่อการนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
2: เก่งมาก
0: ไม่เคยรู้สึกสนุกขนาดนี้ก่อนเลย
3: สุดครับ
2: ของจริงเลยเนี่ย
3: คือมีความว้าวอยู่ในทุกๆท่อนเลยอ่ะ
0: ตลอดเวลา
3: ใช่
0: เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์แบบใหม่นะครับ
0: ใหม่แน่นอนสำหรับคุณใหม่แน่นอน
1: พี่วินพี่วินมอบมาให้ครับ
0: uh-huh.
1: ทีแรกพี่วินบอกว่ารอบนี้ไปต้องร้องเพลงเร็วผมก็เนื้อใจโอ้ยเพลงเร็วแบบสุดเทพชัดชัดชัดสบายง่าย
3: ชัดชัดชัด
1: เราเต้นได้อยู่แล้ว
0: เออ
1: คอนเสิร์ตคนจนไอ้คอนเสิร์ตคนจนจะเวิร์กเหรอ
3: เชื่อพี่ไปเชื่อพี่พี่มีไอเดีย
1: พี่วินส่งมาเลยผมบอกโอเคได้ครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับแล้วก็พี่วินใช้ความสุขในการร้องเพลงในตัวเราครับเป็นแรงฝึกฝนแล้วก็ผลักดันจนมาเป็นโชว์นี้ครับ
0: เฮ้ยตบมือให
3: ้เลยดีมากจริง
0: ผมเซอร์ไพรส์มากจริงผมไม่เคยคิดว่าคุณจะเป็นลุคนี้ได้ไม่เคยคิดว่าคุณจะทำได้ขนาดนี้
3: ใช่
0: นะอีกคนหนึ่งที่ควรต้องผมให้คุณวินนะคุณวินนะ
4: คร
0: ับยังไง
4: คือจะบอกว่าทุกสิ่งที่ทุกท่านเห็นบนเวทีในวันนี้ครับจากน้องไปอ่ะคือวันแรกเขาทำอะไรไม่ได้เลย ไม่จริงๆพูดจริงๆหมายถึงว่าเป็นแบบเขาเป็นคนที่เคยชินกับการร้องเพลงลูกกรุงที่แบบมีความหวานละเมียดละไมอ
0: ่
4: ะแล้วเหมือนเขาหาคนดูเขาก็ทำไม่ได้เขาไม่เคยทำหรือว่าแม้แต่เสียงทำเป็ดที่ทุกท่านได้ยินในวันนี้ครับ เขาก็ทำไม่ได
0: ้เฮ้ยจริงเหรอ
4: ใช่
0: เพิ่งมาฝึกเหรอ
4: แล้ววินบอกว่าถ้าถามพี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าพี่เชื่อในตัวไปแล้ววินก็รู้สึกว่าเขาพิสูจน์แล้วครับว่าจริงๆไม่ว่าเราจะเป็นใครวินรู้สึกว่าวินเป็นหัวหน้าทีมที่โชคดีมากที่ได้ไปมาอยู่ในทีม
0: ว้าวเป็นโชว์ที่สร้าง energy ให้กับพวกเราได้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็ไม่เคยคณะกรรมการจะเต้นกันพร้อมเพียงขนาดนี้ด้วย เอาไปที่ครูใหญ่เลยฮะแม่ฮะ
5: อีชันสนุกมาก ไม่ต้องไปกักก็อะไรแล้วหนูเก่งมากนะลูกเพราะว่าจากที่ร้องแม้ว่าพี่วินจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้แต่หนูก็ร้องชัดทุกคำอีฉันก็เป็นโรคจิตคอยตรวจนี่แหละเพราะว่าถ้าร้องไม่ชัดฉันก็ตัดคะแนนใช่ไหมคะแต่คุณเก่งมากลูกการจะเป็นนักร้องเพลงเร็วต้องร้องให้ชัดแล้วแถมหนูก็เอนเตอร์เทนเก่งมากแม้จะไม่ค่อยแต่มันธรรมชาตินะนะฮะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ชื่นชมมากลูก
0: ขอบคุณที่มาครับไปที่สายเต้นบ้างฮะพี่โจครับ
6: แต่หัวเราะน้ำตาไหลได้ไป คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่จะบอกมันไม่ใช่ไอเอนเตอร์เทนอย่างเดียวนะคุณเห็นไหมเขาร้องแบบบลูส์ด้วยเขาร้องแบบแผดเสียงก็ได้เบลก็ได้แล้วเขาก็ร้องแบบซิงโคเปชั่นร้องจังหวะขัดก็ได้คือในความตลกของเขาเนี่ยเขาซ่อนอาวุธไว้เยอะมากในตัวไปแล้วเขาสามารถรับซิกเนเจอร์ของวินได้โดยไอ้แทมเป็ดอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ไปโชคดีที่ได้เจอครูอย่างวินนะครับแล้วก็มันเป็นโชคดีของพวกเราด้วยแล้วก็คนดูทางบ้านด้วยที่ได้เห็นการโชว์ที่ว่าไม่ต้องมีอะไรมากมายมีแค่ตัวเขาแล้วก็ความทาเลนต์ความสนุกความตลกถ้ามีคะแนนมากกว่านี้พี่ให้มากกว่านี้
0: เฮ้ยโอ้โหพี่จังหวะแต่จริงตอนจังหวะเขาเป่าแทมเป็ดผมกระโดดออกมาเลยเพราะมันรู้สึกได้ว่ามันนึกถึงวินแล้วมันก็เออมันลงตัวมากจริงนะฮะโอ้โหพี่กบว่าไงครับ
7: ก็อย่างที่กบบอกไปเมื่อต้นรายการว่าวันนี้เป็นวันคลื่นเคงเวทีแห่งนี้ห้องส่งแห่งนี้มันต้องคลื่นเคงแบบนี้แหละแล้วก็เวทีนี้เป็นเวทีของ All Star มันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วมันต้องมีอะไรให้เราว้าวเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างโชว์วันนี้มันดีสุดๆจริงๆ

0: นคิดในใจว่าอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านใครก็ได้ช่วยจ้างงานเด็กคนนี้ทีคือรู้สึกว่าถ้าคุณเอาเขาไปโชว์ไปเอนเตอร์เทนคุณจะไม่มีวันเสียใจเพราะเขาทำได้เขาทำถึงแล้วมันสนุกจริงๆคุณเป็นคนมีความสามารถมากทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วด้วย
1: ว้าว
0: เก่งมาก
2: คุณผู้ชมครับ
1: กันครับ
3: ผมมีความสุขมากเช่นกันครับวันนี้ต้องคือทุกคนชมแล้วก็ขอยืนยันว่าอยากชมอีกคือคุณแอบซ่อนความสนุกที่แบบเฮ้ยเรายังร้องเพราะอยู่เรายังมีพลังมีท่อนบลูที่โชว์อยู่หรือว่าช่วงแอดลิบที่แบบว่ามีการแต่งเนื้อใหม่แล้วผมชอบมากตอนที่มันช่วงโซโล่นะครับอันนี้มันต้องใช้สติมากๆเพราะว่าดนตรีที่พี่หนึ่งทำดนตรีมาเนี่ยนะฮะมันต้องจำห้องให้ได้แล้วการที่คุณไปเอนเทนว่าเดี๋ยวท่อนนี้นะครับผมให้ฝั่งนี้เต้นแบบนี้นะครับเต้นไปกับผมคุณต้องนับห้องไปในใจแล้วแล้วมาฝั่งนี้อีกครับตั้งนี้ไปผมปุ๊บมากรรมการอีกแล้วคุณต้องเข้าให้ถูกเนี่ยมันดูเป็นโชว์ที่แบบว่าไหลลื่นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขจริงๆครับเก่งมากๆครับไปครับ
1: ขอบคุณครับเฮียครับ
4: ผมสนุกจนลืมเขียนอะไรไป ทั้งหมดเลยครับสนุกมากๆนะฮะแล้วก็ตอนเปิดหัวเนี่ยผมชอบมากคือเปิดหัวหลอกเลยร้องแบบบลูแบบเพราะๆขึ้นมาเลยจนผมนึกไม่ออกเลยว่าพี่ไปจะร้องให้สนุกได้ยังไงกับเพลงนี้นะฮะซึ่งเป็นเพลงของวงนกแลเนี่ยเอกลักษณ์ของเพลงนี้จริงส่วนใหญ่ต้องเป็นเด็กร้
1: อง
4: แต่พอครั้งนี้มาเป็นผู้ใหญ่ร้องเนี่ยผมก็เลยยังนึกไม่ออกจริงๆแต่พอได้เห็นเริ่มขยับตัวขยับแขนขยับขาหน้าพี่วินเนี่ยลอยมาเลยว่าต้องทำแบบนี้คือเป็นมาตรฐานของออลสตาร์จริงๆฮะแล้วมันจะมีนักร้องกี่คนเชียวที่มาประกวดแล้วแกว่งไมค์แบบนี
5: ้
4: มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณมาประกวดแล้วคุณจะมาแกว่งแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะมันถึงเกิดรายการออลสตาร์ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เห็นว่าพวกเราครอบครัวโกลเด้นซองมันทำอะไรได้อีกเยอะทำอะไรสนุกได้อีกเยอะมากผมบอกเลยถ้าโชว์นี้นะฮะได้ขึ้นไปอยู่บนรัชดาลัยในคอนเสิร์ตโกลเด้นซองนั้นสนุกมากจริงๆฮะ
1: ว้าวเก่งเก่งเก่งสนุกแน่นอน
6: น่าสนใจน่าสนใจ
1: เอาเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าเราจะครื้นเครงไปได้ขนาดไหนนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับเด็กคนที่สองเวทีเพลงเพราะออลสตาร
7: ์กลับเข้าสู่การแข่ง Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
8: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
9: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
7: กลับเข้าสู่การแข่งขันรอบสะสมคะแนนสัปดาห์ที่3กับโจทย์เพลงยามครื้นเครงตอนนี้ทีมโตโต้ทีมก๊กตุ่นและทีมวินได้ส่งลูกทีมลงสังเวียนเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าจัดเต็มฟอร์มไม่มีตกทั้ง3ทีมงานนี้ภูมิสปายและผิงผิงจะส่งใครลงมาแก้เกมมาร่วมลุ้นไปพร้อมกันครับ
1: ทีมผิง

0: ถิงถิง
1: ทีป๊อปทีป๊อป
0: ส่งใครมาแข่งครับ
2: รู้สึกสบายๆนะคะเพราะว่าบรรยากาศสนุกมากก็เลยอยากส่งความสนุกไปให้ทุกๆคนละกันค่ะก็เลยขอส่งเป็นเจ้านายค่ะ
1: ส่งเจ้านายนะครับ
3: จากทั้งหมด6โจทย์เพลงนะครับเจ้านายรู้สึกว่าเจ้านายอยากร้องโจทย์ยามรักครับเพราะว่าเราอยากโชว์เสียงหวานๆสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่ได้คุยแล้วก็ปรึกษากับหัวหน้าทีมนะครับก็ได้มาเป็นโจทย์ยามครื้นเครงนั่นเองครับ
4: รู้สึกว่าเจ้านายมี potential ในการร้องเพลงยามครื้นเครงเพราะว่าเวลาร้องเพลงมีลมมีเสน่ห์มาก
3: ก็โอเคเข้าทางเลยเป็นทางที่ตัวเองถนัดตอนนั้นหลังจากที่ได้รู้โจทย์เพลงนะ

0: ได้โจทย์ยามพื้นเคงปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้น่าจะเข้ากับเรา
1: เย้พร้อมไหม
2: พร้อมมากครับ
3: เจ้านายสู้สู้เจ้านายสู้สู
0: ้ความท้าทายของโชว์นี้นะครับก็คือมีการเพิ่มอะไรนิดๆหน่อยๆในเพลงไปมันก็เลยทำให้มีความพิเศษมากขึ้นในเพลงนี้ซึ่งหลายๆคนประทับใจอย่างแน่นอนครับ
1: โอเคหล่อมากดีเจ้ารู้เลยอ่ะเพลงนี้คือแบบสาวต่อแถวมาอย่างนี้อย่างนี้เลย
0: ก็เบื้องหลังการทำงานนะครับผิงๆก็ได้ช่วยคำจังหวะสั้นยาวเลยครับรายละเอียดคำต่างๆในเพลงคือผิงๆเก็บให้หมดทุกคำเลยแล้วก็การเพอร์ฟอร์มบนเวทีจังหวะนี้ท่านี้ปึ๊บปึ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประทับใจในส่วนนี้ครับก็สำหรับรอบนี้นะครับอยากจะบอกกับหัวหน้าทีมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับว่าให้ไว้วางใจเจ้านายได้เลยนะครับเจ้านายทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถมอบความสุขให้กับทุกๆคนในวันนี้แล้วก็เชื่อได้เลยว่าวันนี้จะเป็นโชว์พิเศษที่จะทำให้ทุกคนประทับใจอย่างแน่นอนครับ
1: เจ้านายพร้อมไหมขอกอดที
4: แกหล่อมากแกหล่อใจ
1: ใช่ไหมยิ้มเยอะๆนะ
5: หล่อสวัสดีครับสวัสดีครับหล่อ
1: ขนาดยังไม่ร้องนี่หล่อขนาดนี้

0: คุณเอ้ยทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งมีความสามารถรู้สึกไงบ้างฮะกับโชว์ครั้งนี
1: ้ดีใจครับภูมิใจที่ได้โชว์วัฒนธรรมทางภาคใต้ผสมผสานกับเพลงลูกกรุงของเราครับคือเป็นสิ่งที่อยากทำตั้งแต่ซีซั่นที่ประกวดแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำครับพอมาในรอบนี้เนี่ยก็เลยปรึกษากับผิงผิงนะครับโค้ชของเราผิงผิงก็ดันหลังเต็มที่เลยเอาเลยอยากทำอะไรร้อยๆเลยร้อยๆเลย
0: ร้อยๆร้อยๆเออแล้วก็ทำออกมาได้ดีจริงเรียกว่าเข้าทางทีป๊อปเข้าทางบ้านเราเลยผิงผิงครับรู้สึกไงบ้างครับ
2: หนูได้โชว์ศักยภาพความเป็นทีป๊อปของทีมหนูไปแล้วหนูดีใจมากเลยค่ะเหนื่อยมากเหมือนขึ้นไปโชว์เองเลยเมื่อกี้จริงๆรู้สึกว่าเริ่มมีกำลังขึ้นมาค่ะขอบคุณเจ้านายมากๆที่เชื่อใจแล้วก็จริงๆเปิดโอกาสให้เจ้านายตั้งแต่แรกเลยถามเจ้านายก่อนเลยว่าอยากทำอะไรเพราะจริงๆมองให้เจ้านายอยู่ในยามนี้ตั้งแต่แรกเลยค่ะแล้วแบบคืนเคงเหมาะกับเจ้านายมากจริงๆเพราะเวลาเจ้านายร้องเพลงเร็วมีเสน่ห์มากแล้วก็พอมันมีท่อนเจ้านายแต่งเองหมดเลยทำเองหมดเลยนะคะเลยแบบดีใจมากลงตัวมากๆไม่ว่าวันนี้จะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันมีความสุขกับโชว์นี้มากๆเลยค่ะ
0: ว้า
3: ดีมากเลยครับ
0: แหมคณะกรรมการผมรู้สึกว่ามันเป็นความคืนเครงปนเครียดของคณะกรรมการจริงนะฮะคิดว่าอย่างไรแอคครับ
4: ครับต้องบอกว่ามันร่อยมาครับเจ้านายมันสนุกมากครับคือมันเป็นความสนุกที่มีลำดับขั้นตอนคือเจ้านายไล่ตั้งแต่แบบเราร้องแบบสนุกนิดหน่อยพอโยกโยกพอแบบเล่นหูเล่นตาพอเข้าท่อนที่เจ้านายร้องเป็นภาษาใต้ที่บอกว่าแต่งเองโอ้โหอันนั้นแหละครับมันตกหลุมรักเลยครับสายตาของคุณมันมั่นใจมากฉันมาถึงเวลาของฉันแล้วในท่อนนี้มันเลยทำให้ท่อนต่อไปของเพลงนี้มันสนุกมากถูกใจพี่มาก
0: ว้า
3: ขอบคุณแอคครับ
0: ขอบคุณแอคครับพี่กบครับ
5: ชอบมากเหมือนกันค่ะอย่างที่แอคพูดคือทุกอย่างมันดูเป๊ะมันดูลงตัวมันดูใช่ไปหมดเลยแล้วก็ตอนแรกยังเสียว่าคนที่จะมาต่อจากไปเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเขาทำไว้ดีมากจริงๆแต่อุ๊ยเจ้านายทำได้ดีอ่ะคือเห็นความใจสู้เห็นความตั้งใจแล้วก็เพลงนี้มันทำให้ดูสว่างอีกแล้วแล้วรู้สึกว่าทำไมวันนี้เป็นวันที่สนุกหมดทุกคนเลยเป็นความสุขที่ได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะชอบมากค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่จอครับพี่จอครับ
6: คือต้องบอกว่า4สไตล์ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความสนุกสนานทั้งหมดอันนี้องค์รวมเนี่ยคือว่าผ่านหมดนั้นเนี่ยเจ้านายก็มีอะไรที่มีอัตลักษณ์เอกลักษณ์มันมีความหลากหลายแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่คิดเหมือนพี่กบก็คือว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกป๊อตอ่ะไม่ได้รู้สึกปอดกับโชว์ที่ผ่านมาบางคนเนี่ยเขาคุมไม่ได้แล้วนะพลังกรรมการเฮคนเฮคนเนี่ยโชว์ต่อไปเนี่ยถ้าสมาธิไม่ถึงแล้วไม่ดีจริงๆนะคุณไปเลยนะแต่ว่าเจ้านายไม่ได้มีตรงนั้นก็คือว่าเซตตัวเองขึ้นมาใหม่เลยเซตตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วก็คุณภาพเสียงดีเลยนะครับคือชัดเจนเสียงกว้างใหญ่ไม่เพี้ยนตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะครับจะพูดถึงเมื่อรอบที่แล้วกับรอบนี้พี่ชอบรอบนี้มากกว่ารอบที่แล้วด้วยซ้ำไป
0: โอ้คุณพี่โจครับ
7: ขอบคุณครับ
0: พี่กันครับ
7: ผมก็ชอบมากๆครับเจ้านายครับคือผมจะบอกว่าสิ่งที่พี่โจบอกว่าคุณเก่งที่คุณไม่ป๊อตเนี่ยผมว่าสิ่งที่ทำให้คุณไม่ป๊อตคือสิ่งที่คุณอยากทำมันอ่ะเพราะว่าคุณพูดว่าคุณอยากนำว่าทำภาคใต้มันอยู่ในรายการกันมาสองนานแล้วแล้วคุณได้ทำมาในครั้งนี้กับผิงๆที่ทำโชว์ด้วยกันเนี่ยผมว่าสิ่งนี้แหละมันทำให้โชว์ที่คุณทำเมื่อสักครู่นี้ครับมันเป็นโชว์ที่แบบมันลงตัวมากๆทั้งการร้องทั้งโชว์เต้นต่างๆคือตั้งแต่โน้ตแรกที่คุณร้องปุ๊บเนี่ยมันไม่เพี้ยนเลยเสียงหล่อมีเสน่ห์แล้วโดยเฉพาะท่อนที่ร้องใต้เนี่ยโอ้โหอันเนี้ยเสน่ห์แบบล้นจริงๆมันดีมากจริงครับก็วันนี้โดยรวมผมชอบมากนะครับขอให้โชคดีครับ
0: ขอบคุณพี่กันครับแม่ครับ
8: ดิฉันไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะคุณเล่นได้ดีมากจบ
3: แม่วันนี้แม่มาแบบมินิมอลนะ
0: เอาละผ่านไป4ท่านแล้ว
9: ครับผม
0: เดี๋ยวช่วงหน้า2โชว์ติดกัน
9: รวดเลย
0: แล้ววัดผลคะแนนกันเลยดีกว่า
9: ดีครับ
0: กรรมการเครียดแน่นอนนะฮะตอนนี้พักให้คณะกรรมการกินยาก่อนยาแก้ปวดหัวนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาขึ้นแข่งกันต่อครับกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะออสตา
10: เข้าสู่โค้งสุดท้ายของรอบสะสมคะแนนในโจทย์ยามครื้นเครงถึงเวลาของทีมสปายและทีมโตโต้ต้องลงสนามพวกเขาจะส่งใครมาสู้ศึกดุเดือดในรอบนี้เชิญรับชมครับ
0: เอาละเหลือแค่2ชื่อเท่านั้นนะฮะและทีมที่ต้องโชว์ต่อไปคือทีมของพูมา
11: ก่อนอื่นเลยจะบอกว่า
9: ร้องสุดท้าย3ครั้งติดเลย ครั้งที่4นี่ไม่ควรแล้ว
0: มันแล้วแต่ดวง
11: มันเป็นเรื่องของดวงครับคุณภูมิครับ
9: โอ้ครับผม
11: อยากทราบครับส่งใครมาแข่งครับคุณภูมิครับ
9: อยากจะเดินหลบมาทางนี้ก่อน
0: นี่ๆๆ
9: จะบอกว่าเพลงที่เลือกมาเนี่ยไม่เคยมีมาในรายการมาก่อน
0: เฮ้ย
9: แล้วเข้าข้อกับสตาร์ของผมมาก
2: ๆเข้าข้อเลย
9: ขอเสียงปรบมือให้กับสตาร์ทีมผมในยามคืนเคลงพี่ต้อมครับ
0: เฮ้ย
11: ตรงน
0: ี้แน่ว่าถึงไอ้เพลงแล
11: ้วแค่นี้ก็คือเพลงแล้ว
9: จดเพลงที่ผมรอคอยยามคืนเคลงแต่อันนี้ผมขออย่างนึงนะครับ
12: ครับ
9: คืออันนี้ในฐานะหัวหน้าทีมมันต้องเป็นคนนี้เท่านั้นลูกทีมของผมที่จะอยู่ในโจทย์ยามคืนเคลง
13: และคนนั้นคือ
9: พี่ต้อมต้องพี่แล้ว
14: ตัวต้อมได้โจทย์เพลงยามคืนเคลงก็ตรงกับใจที่เราแบบตั้งใจเลยเราอยากสนุกเราคิดว่ามันน่าจะกดดันเราน้อยแต่ไม่ได้มีเพลงเร็วอยู่ในหัวมีเลยว่าเปล่ามาก
9: มีเพลงอะไรไหม
12: ในหัวเลย
14: สุดท้ายเลยพอหาเจอต้องชื่นชมโค้ดพอเป็นโค้ดแนะนำมาปั๊บผมเห็นเพลงนี้หน้าที่ลอยมาเลยเราไม่เคยฟังไม่เคยได้ยินแต่พอเราฟังปุ๊บอู้ทุกคนในทีมปากของกันใช่เลยมันใช่ต้องเลยอะไรเนี่ยต้องขอแรงเชียร์จากทุกๆคนจากแฟนๆรายการ The Golden Song ด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็น Golden Song All Star นะครับต้องมีโอกาสได้กลับมาอย่างไรก็ฝากเชียร์ต้อมคนนี้ไว้อีกคนนึงต้อมจะทำให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเปิดใจต้อนรับต้อมด้วยนะครับ
15: เราพร้อมนะครับ
16: พร้อมค่ะ

0: ขอบคุณครับ
1: หุ่นเจ้าเดย์เฮ้ย
2: โ
1: อ้โทษนะหัวหน้าทีมทั้ง6ทีมฮะพวกคุณถนัดเพลงเร็วกันเนี่ยคือโชว์แต่ละโชว์พวกคุณคือ
2: ดีมากเลย

0: แม่มีการแต่งตัวหลอกด้วยนะฮะ
1: พี่ต้อมครับเป็นไงบ้างครับโชว์จบแล้วรู้สึกไงบ้างครับ
2: ก็รู้สึกสนุกครับ
1: ครับ
2: เอนจอยมากกว่าเพราะว่าอยากเอนเตอร์เทนแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ร้องเพลง
1: ครับ
2: แต่ว่าขอให้เครดิตกับโค้ชที่เลือกเพลงนี้ให้กับต้อม
0: เหมาะมากเหมาะมากอย่างที่โค้ชบอกเข้าข้อ
3: เข้าข้อ
2: เขาบอกว่าต้อมเป็นพระเอกลิเกใช่ไหมครับรถไฟเรือเมลิเกตำรวจเขาบอกว่าเจ้าชู
0: ้
2: แต่จริงๆแล้วก็เจ้าชู้นั่นแหละไม่ไม่เป็นคนเฟรนลี
0: ่ใช่ไหมต้อ
4: คือต้องบอกว่าลูกทีมเขาแต่เราภูมิใจจังเลยแต่บอกอย่างนะไอ้ท่าเต้นแบบนี้เต้นบนเวทีเท่านั้นเนี่ยไปเต้นข้างนอกอาจจะโดนเขากระทืบเอา
0: จริงจริงด้วยรักและห่วงใยเราไปเต้นข้างนอกนะ
1: ภูมิเป็นไงบ้างครับลูกทีมของเรา
5: โอ้โหดีมากเลยครับเป็นโจทย์เพลงที่เข้าข้อมากๆแล้วก็เราได้เห็นพี่ต้อมเป็นพระเอกลิเกเรารู้ถึงความสามารถของพี่ต้อมอยู่แล้วเพลงนี้ได้ยินปุ๊บอะหน้าพี่ต้อมลอยมาเลยอ่ะผมถูกใส่ร้ายผมถูกใส่ร้ายและนี่แหละครับคือยามครื้นเครงที่บอกได้เลยว่าครื้นเครงจริงๆครับ
0: แล้วระหว่างโชว์ผมไม่ได้มองหน้าเขาเลยผมมัวแต่มองสีกางเกงเขาเนี่ยฮะโอ้โหสีมันเจ็บ
2: เดี๋ยวถอดให้เลยครับพี่
0: ใส่ไว้ก่อนนะฮะเอ้าถามความเห็นคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากอภิกบครับ
6: คือเป็นลิเกอยู่แล้วก็เอนเตอร์เทนบนเวทีได้เก่งอยู่แล้วแล้วก็มองทุกคนเล่นกับคนดูทุกคนอันนี้เก่งมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถึงไม่ได้แบบเฮ้ขนาดนั้นแต่ว่าเอ้ยเราก็เอนจอยกับการคือสนุกที่จะได้ดูตัวตนของเขาที่เขาเล่นหน้าเล่นตาเล่นหูเล่นลีลาท่าทางซึ่งถ้าคนทำแล้วไม่คือมันไม่คือนะคะเข้าใจไหมผมรู้สึกว่ามันสนุกเราฟังแล้วเราดูแล้วมันก็เฮ้ยคุณทำได้อ่ะคุณทำให้เรานั่งมองแต่เสื้อกับกางเกงคุณได้เก่งนะ
0: ขอบคุณพี่กบคร
1: ับ
0: พี่โจครับ
7: พี่ต้อมเขาใช้ท่าเขาเรียกว่าท่าธรรมชาติ
0: เ
7: ป็นลีลาท่าธรรมชาติมันจะมีการเต้น2แบบก็คือว่า1ท่าเต้นที่เขากำหนดมานะครับเป็นแพทเทิร์นแต่ต้อมเนี่ยเขาใช้ท่าธรรมชาติบวกกับบอดี้แลงเกวจครับที่จะสื่อสารเป็นการทำงานหนักของผู้เข้าแข่งขันก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่เรียกคนแต่ตัวเองส่งไปให้คนแล้วก็อันนึงเขาก็ไม่ทิ้งซิกเนเจอร์ความเป็นลิเกของเขาใช่ไหมครับ
2: สารภาพอะไรอย่างได้ไหม
0: ครับ
2: จริงๆแพลนโชว์ไม่ได้มีเนื้อร้องลิเกผมคิดเมื่อก่อนที่จะถึงเมื่อกี้แล้วก็ปรึกษาโค้ชตรงนั้นเลยแล้วก็ขอทีมงานครับ
1: เออพวกเหมือนเห็นมีการประชุมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่
5: ต้องยกเครดิตให้ทางพี่ต้อมเลยเพราะว่าโชว์นี้จะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่มีลิเกของพี่ต้อม
0: จริงจริงจริง
7: ใช่แล้วคือการคิดแบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนคิดแล้วอยากจะทำได้ถ้าไม่มีศักยภาพและความสามารถจริงๆก็ขอชมเชยแล้วก็คือว่าการมิกซ์แอนด์แมทช์เพลงลิเกมาเจอกับเนี่ยเพลงที่เป็นเพลงคืนเคลงเนี่ยมันทำให้เห็นว่าดนตรีมันไปด้วยกันได้นะคือร่วมสมัยไปด้วยกันได้มันก็เป็นโชว์ที่น่าสนใจอันนึงแล้วแต่เสื้อผ้าเนี่ยพี่อิจฉามากสีสันนะครับขอให้โชคดีครับต้อม
0: ขอบคุณพี่โจ้ครับแม่ครับ
8: ถ้าดีใจนะคะที่เด็กๆสามารถคิดอะไรในปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรในปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาอันนี้ถือเป็นความสามารถพิเศษเด็กๆพวกนี้เก่งนะเพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆกับการที่คุณจะคิดแล้วคุณจะจำขึ้นมาได้ในทันทีขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันแล้วคิดอะไรออกมามันเป็นผลดีกับผู้ชมค่ะ
0: ขอบคุณมากครับเพียครับ
9: ครับก่อนอื่นต้องชม

0: ภูมิเลยที่เลือกเพลงนี้ให้พี่ต้อมนะฮะถือว่าอ่านเกมขาดมากๆนะฮะเพราะว่ามันมีขอถามนิดนึงว่าเข้าข้อไปว่าอะไรฮะ
1: มันลงตัวพอดีบอลเข้าข้อ
2: เข้าข้อเป็นสับฟุตบอล
0: อ๋อสับฟุตบอล
2: ใช่ครับเตะบอลเข้าข้อ
0: มันลงตัวพอดีมันรู้สึกว่ามันเก่าเกมมากครับมันคือมันเป็นความสนุกแบบมันทำให้ผมเชื่อว่าคือแบบโอ้โหมันอย่ามาว่าฉันนะแต่ฉันแต่เป็นอย่างนั้นนะมันดูย้อนแย้งกันอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วคือมันดีมันสนุกมากแล้วก็หวังว่าจะได้ชมโชว์พี่ต้อมในโชว์ถัดไปนะครับ
1: ขอบคุณพี่แอนครับชิคกี้พาย
3: ก็ยอดเยี่ยมครับมันเป็นเพลงที่แบบเหมาะจริงๆครับแล้วก็ชอบลีลาหน้าตาพี่มากๆคือเหมือนที่โตโต้บอกเลยว่าถ้าไปเต้นที่อื่นคือโดแน่นอน
1: เข้าข้อเหมือนกันเข้าอีกแบบ
3: คือคุณพยายามบอกว่าผมถูกใส่ร้ายนะครับแต่ว่าหน้าตาคุณแบบคือคุณไม่ได้ถูกใส่ร้ายครับคุณถูกต้องแล้วครับที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาได้แบบน่ารักแล้วก็ไม่เคยเห็นมุมนี้ของพี่ต้อมซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ดีมันน่ารักดีก็โดยรวมถือว่านอกจากได้คลื่นเคียงแล้วได้ความฮาด้วยคือชอบท่านี้มากที่แบบว่าคุณเลี้ยวไปแล้วมีแบบเอ้ยสะดุดตัวเองอะไรเงี้ยน่ารักดีครับ
4: ขอบคุณพี่กันครับครับขอบคุณครับมาครับพี่เกลือครับ
1: อ้าวแน่นอนทีมสุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้อาเจกของเรานั่นเองอาเจกครับจะส่งใครลงฮะ
5: โอเคครับสำหรับโจทย์เพลงคลื่นเครงนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมต้องมีเซอร์ไพรส์ทุกโชว์วันนี้ผมก็เลยอยากจะให้คนคนหนึ่งในทีมผมเนี่ยที่เขาไม่เคยร้องเพลงเร็วในรายการเลยคือเรียบร้อยแบบผ้าพับไว้เลยอ่ะ
6: เฮ้ยเดี๋ยว
5: แต่วันนี้
0: เซอร์ไพรส์มาก
5: เขาจะมาในโจทย์เพลงคลื่นเครงนะครับผมขอมอบโจทย์เพลงคลื่นเครงให้กับน้องปิ๊ดโบนรักครับ
1: เฮ้ยเอาเซอร์ไพรส์เลยฮะ
4: ไม่น่าเชื่อ
7: ลึกจากในทั้งหมด6โจทย์เพลงนะคะครั้งนี้กลับมาออสตาร์เนี่ยรู้สึกว่าอยากมากๆเลยคือคลื่นเครงค่ะสนุกสนานอยากให้ทุกคนเห็นเราในรูปแบบใหม
8: ่เอาบาลาด
7: ใช่
8: เอาบาลาด
4: ว้าว
8: เลยแล้วจะเป็นเพลงอะไรล่ะ
7: และเพลงที่ร้องในครั้งนี้นะคะก็คือเพลง
9: เอาจริงดิ
4: จริงดิ
9: กี่คาแรคเตอร์เลย
8: ถ้าเกิดเจอนี้เข้าไปเนี่ยน่าจะสู้ได้หมด
7: เบื้องหลังการซ้อมที่มีโอกาสได้ทำงานกับพี่สปายต้องบอกโหหนูรู้สึกว่าอยากขอบคุณพี่สปายมากๆเลยเพราะว่าพี่สปายช่วยเหลือเราในทุกอย่างจริงๆค่ะ
10: จะเอาไมค์ออกจากขาตอนไหนเอาแบบนี้นะแต่ว่าเหนือระวังเหนือไหนๆไมค์มันอยู่บนเวทีแล้วปิ๊ก
11: มือเราอยู่ที่ไมค์อ่ะเราก็คอนโทรลได้เหมือนกันนะ
7: ถ้าให้รีวิวความเข้มงวดที่พี่สปายแบบจัดเต็มกับโชว์นี้หนูรู้สึกว่าหนูให้เกินร้อยเลยเพราะว่าพี่สปายแบบเก็บทุกจุดจริงๆอารมณ์ยังไม่ถึงนะมันต้องกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายอย่างมากเลยที่แบบหนูว่าพี่เขาให้เกินร้อยจริงๆเขารู้สึกแบบประทับใจมากค่ะค่ะปิ๊กนะคะก็อยากจะขอกำลังใจนะคะจากแฟนๆทั่วประเทศเลยที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะคะก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับปิ๊กในการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็รวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับทีมเจ็กสปายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
12: พร้อมนะครับเข้าในโชว์นะครับเจฟครับ
5: สู้ๆปิ๊กวู้

0: โอ้ไม่น่าเชื
1: ่
0: อไม่น่าเชื่อ
2: เ
1: ธอทำมันได้ไง
3: พูดได้คำเดียวเลยนะครับ
4: ไม่เลียวอยู่ไหนไม่เลียวอยู่ไหน
3: พูดได้คำเดียวเลยว่าผมมองพี่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฮะ
1: แหมบีน่าตั้งแต่ต้นรายการนะใส่เสื้อคลุมนั่งตาหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกหลอกแหลกได้รับเพลงโจทย์เพลงยามคืนเพลงรู้สึกไงบ้างฮะ
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะ
1: ตกใจด้วยหรอเกลียดเกลียดตื่นเต้นนะ
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ร้องเพลงเร็วเลยคนอ
1: ื
2: ่นไม่เคยได้เห็นเราในมุมนี้ค่ะ
1: เออแต่วันนี้ทำได้แบบสะใจมาก
3: สะใจมาก
1: นะอาเจกว่าไงฮะอาเจกกับผลงานเราเนี่ย
5: ขออนุญาตนะฮะตอนซ้อมนะครับปิ๊กถอดเสื้อแล้วโยนเลยนะ
6: โนคามิ
5: บอกว่า
1: เจ้าเขาโยนได้เขาเรียบร้อย
5: เกือบพับแล้วตอนซ้อมอ่ะคือจะบอกว่าวันนี้ภูมิใจมากที่ได้เห็นปิ๊กโยนเสื้อแค่นี้แค่ตอนโยนเสื้อเนี่ยพี่ก็สะใจแล้วนี่เห็นไหมในความเป็นทีมเจ็กสปายของ

0: ันผิดแผนจากที่เราคิด
1: ผิดไปเยอะเลยครับผม
0: เรื่องจริงเรื่องจริงแต่มันก็ดีอย่างที่เขาอยากจะนำเสนอว่านักร้องการจะเป็นนักร้องทำอะไรก็ได้ร้องอะไรก็ได้เก่งมากลูกที่คุณทำให้ปิ๊กเป็นอย่างนี้ได
2: ้ครับ
3: ขอบคุณแม่เมาครับพี่เจ้าว่าไงฮะ
4: พี่ก็ตกใจนึกว่าไอ้พี่เมาวิ่งขึ้นไปทำไมอ่ะบางคนอ้าวนี่เป็นปิ๊กดิตอนแรกนึกว่าเอ๊ะพี่เมาจะนั่งอยู่นี่จะไปไหนอ้อน
5: เหมือนเป๊ะเลย
4: ปิ๊กตอนแรกนะพูดตรงๆว่าก็ยังคุยกับแอคว่าเอ๊ะมันจะยังไงว่าเพลงนี้จะมาคืนเพลงได้ยังไงนึกไม่ออกแต่อ๋อเข้าใจแล้วเหมือนกับอะไรที่เราอยู่ในผับในอะไรแล้วมันมีการโชว์ของนักแสดงแล้วก็สร้างความคืนเพลงอ่ะมันตรงเลยไงทำให้แขกคืนเพลงคุณร้องดีตรงที่ว่าคุณไม่ได้ก๊อปปี้คุณฉันทนาเลย
0: ถูกต้อง
4: ดีมากปิ๊กบุษบาพี่ไม่เหลือแล้วนะ
3: พี่กบฮะ
5: โหวันนี้นี่เซอร์ไพรส์มากจริงๆเซอร์ไพรส์อย่างที่เราอยากได้จริงๆมันเป็นความเอนเตอร์เทนส่วนตัวของพวกเราทุกคนที่แบบคุณทำได้ยังไงคนเรียบร้อยผู้จาเรียบร้อยคนนั้นน่ะเขากลับมาเป็นคนนี้ได้ยังไงมันก็ว่าข้อดีของสิ่งที่สปายทำให้เห็นคือได้เห็นว่าคุณเป็นคนมีความสามารถที่หลากหลายมากคุณทำทุกอย่างได้แล้วได้ดีด้วยร้องเพลงดีมากโชว์ก็ดีมากคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปเปลี่ยนภาพจำไปได้นี่คือโหหาคนทำแบบนี้ได้ยากมากเก่งมากจริงๆค่ะ
3: ขอบคุณพี่กบครับจริงอย่างที่กบพูดแล้วผมเริ่มคิดเลยว่าถ้าเทปนี้ออกอากาศไปนะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราชาวคนที่สองจะได้งานจ้างที่ผับเพราะผมเป็นเจ้าของผับผมจะเชิญมาคุณไปมันสนุกมากจริงนะอ้าวพี่แอคครับ
1: ครับผมรู้สึกว่ามันมีทรงตั้งแต่พี่ปิ๊กอยู่ทีมพี่สปายแล้วครับผมที่จะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะฮะคือเป็นยามพื้นเพลงที่ผมรู้สึกว่ามันดูเซ็กซี่แล้วมันก็ดูหรูดูแพงต้องยอมรับพี่สปายจริงที่ดึงจุดดีของพี่ออกมาได้แล้วทำให้พี่ได้ปลดล็อกทำให้ผมได้เปิดใจเห็นพี่ปิ๊กในมุมใหม่ๆแล้วก็ผมเชื่อว่าคนดูที่ดูก็คงจะแปลกใจแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบมันมีมุมนี้ออกมาเพราะว่ามันไม่ได้โป้ไม่ได้มีความแบบว่าว่าอยู่อะไรเลยแต่มันเป็นความสามารถที่บิ๊กมีอยู่ในใจแต่พี่บิ๊กไม่เคยแสดงออกมาซึ่งวันนี้มันมาอยู่บนเวทีออลสตาร์แล้วมันตอบโจทย์เวทีนี้มากๆว่าเราทำมาได้เยอะจริงๆนะฮะต้องขอบคุณพี่บิ๊กที่ทำโชว์นี้ออกมาแล้วก็ขอบคุณพี่สปายที่คิดโชว์ให้บิ๊กแบบนี้นะครับ
3: ขอบคุณพี่ครับพี่กันนะ
6: พี่คนที่เรียบร้อยของพี่คนที่ร้องเพลงแล้วคอมมิ้นเพราะเหมือนเขาเดินเข้าไปในผับเขาออกมาแล้วเขาแบบ
5: เป็นอีกคนนึง
6: ไปเจออะไรมาแก้วนึงแล้วเขาก็อกหักที่เขาพังแล้วผมก็ออกมาเกลียด
3: พี่สปายนี่แหละ
6: คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันเป็นโชว์ที่ดีโชว์หนึ่งแล้วก็เป็นโชว์ที่อินเตอร์เทนเราได้ดีมากๆแต่ถามว่าคือด้วยความที่เราแบบติดภาพของปิ๊กมาใช่ไหมฮะแล้วปิ๊กก็คือความรู้สึกที่พี่ได้ดูปิ๊กร้องวันนี้เนี่ยมันก็มีความที่แบบมันพยายามสลัดภาพความแบบเกลียดเกลียดออกมาแต่ใจหนึ่งพี่แอบรู้สึกว่าปิ๊กก็ยังแบบจะขี้อายต่อดีไหม หรือว่าเราจะแบบว่า
3: จะถอยหลังกลับดี
6: ใช่ครับมันจะมีความรู้สึกแบบเล็กๆที่แบบว่ามันยังอยู่ในนั้นน่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าปิ๊กทำได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาใช้ทำอะไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะห่างไกลจากตัวที่คุณเป็นมาก แต่คุณเชื่อใจเขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น แล้วมันก็ทำให้เราว่าได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่ปิ๊กแบบเราไม่คิดว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นปิ๊กเป็นมุมนี้แล้วเขาก็ทำได้เก่งมากครับพี่ครับ
3: ขอบคุณพี่กันครับจริงจริงอย่างที่พี่กันพูดเลยนะสำหรับผมเองนะในฐานะพิธีกรนะครับต้องขอพูดเรื่องนี้เลยนะครับวันนี้ผมมีความสุขมากผมเซอร์ไพรส์กับทุกโชว์ผมเห็นความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของโค้ชทุกคนนะครับผมไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสำหรับผมในวันนี้พวกคุณเป็นแชมป์ทุกคนเลยนะขอบคุณมาก
2: คร
3: ับขอบคุณมากนะเรียกได้ว่าวันนี้คลื่นแรงและผมเชื่อมั่นว่าคุณผู้ชมจะต้องมีความสุขอย่างมากแน่นอน
2: ใช่ครับ
3: แต่ตอนนี้ถึงเวลาต้องตัดสินผลการแข่งขันในรอบจดเพลงยามขึ้นเพลงแล้วฮะขอเชิญผู้แข่งที่เหลือทั้ง5ท่านขึ้นบนเวทีครับ
2: ยามนี่แหละยากสุด
7: สัปดาห์นี้ทุกทีมงัดทุกกลยุทธ์ปล่อยหมดทุกไม้ตายเพราะวินาทีนี้ทุกคะแนนคือชะตาชีวิตของทีมอันดับในวันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มาร่วมล้นไปพร้อมกัน
2: ครับผมในสัปดาห์นี้นะครับคะแนนอันดับที่1ได้รับคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านทั้งหมดไป100คะแนนเต็มครับ
3: ว้าวโอ้ทุกคนให้20 20 20หมดเลย
2: ใช่ครับ
3: โอ้โห100คะแนนเต็มเลยฮะ
2: ถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญมากเลยนะครับผมและทีมที่ได้อันดับที่1ได้แก
3: ่เอาละ

0: 100คะแนนในรอบนี้นี่เรียกได้ว่าพลิกเกมได้เลยนะต้องมาลุ้นกันว่าคะแนน100คะแนนจะอยู่ที่บ้านไหนนะครับและผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดกับจดแห่งยาขึ้นเร
1: กับคุณคุณไปจากทีมวินครับ
0: โอ้โหทำโชว์ดีจริงนะได้ไปคะแนนเต็มจากคณะกรรมการนะครับท่านและ100คะแนนเป็นของเบิร์นวินกูต้องยอมเขาจริงกับโชว์นี้นะนี่ต้องยอมนะ
1: ต้องยอมเขาจริงต่อไปครับอันดับที่2ครับ
0: ครับ
1: ได้คะแนนจากคณะกรรมการไป92คะแนน
0: อุ้ยไม่น้อยไม่น้อย
1: มี2ทีมด้วยกันครับ
0: เอาแล้วมี2ทีมที่จะได้92คะแนนนะฮะ
1: ทีมแรกครับได้แก
0: ่ต้องมาลุ้นกันนะฮะอันดับ2มี2คะแนนและได้92คะแนนและทีมแรกที่จะได้92คะแนนจากโจทย์เพลงการขึ้นเพลง
1: ทีมที่ได้อันดับที่2คุณนิวจากทีมเกาะตูนกัน
0: รู้แล้วโอ้โหดุได้อ่ะคุ้มค่าสูตรแล้วนะฮะตอนนี้และแน่นอนนะ92คะแนนเป็นของบ้านเกาะตูน
1: อันดับที่4ได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านไป91คะแนนครับ
0: โอ้โห
1: แค่คะแนนเดียว
0: แค่คะแนนเดียวแค่คะแนนเดียวนะ
1: อันดับที่4ครับได้แก่
0: ต้องมาลุ้นกันนะฮะว่า91คะแนนจากโจทย์เพลงย้ำขึ้นแรงจะเป็นของบริหารท่านไหนนะ
2: บิ๊กพี่ต้อม
0: และผู้ที่ได้91คะแนนจากโจทย์เพลงย้ำขึ้นแรงคุณ
3: เจ้าแดง
2: บิ๊ก
0: พักสักครู่ครับรอเล
2: ย
1: ขอแสดงความยินดีกับคุณ
3: ต้อมเจ้านาย
2: บิ๊ก
1: เจ้านายจากทีมพิงพิงครับ
0: เอาเลย
1: พร้อมที่สุด
0: บ้านพีป๊อปเริ่มมา
1: แล้ว
0: และแน่นอน91คะแนนเป็นของบ้านพิงพิง
1: มาที่โซนอันตรายฮะ
0: โซนอันตรายนะ
1: อันดับที่5ได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมดไป88คะแนนครับ
0: โอ้
1: และทีมที่ได้อันดับที่5ได้แก่คุณปิ๊กจากทีมสปายครับซึ่งแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าอันดับที่6นะครับก็คือพี่ต้อมจากทีมของภูมินั่นเองนะครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง5ท่านไป87คะแนนครับ
0: โอ้โห
1: คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับ
0: งั้นเฉือนเฉือนเฉือนเฉือนเฉือนนะฮะ
1: เรามารวมคะแนนจากทั้ง3สัปดาห์กันดีกว่าครับพี่เกลือ
0: เชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงตารางอย่างแน่นอนนะฮะ
1: โอ้เปลี่ยนเยอะเลยคร
0: ับ อ้าว
1: อันดับที่1ครับคะแนนรวมทั้งหมด280คะแนนโตโต้ครับอันดับ2ได้คะแนนไป279คะแนนทีมวินครับอันดับที่3ครับได้คะแนนไป277คะแนนทีมก้อตุนครับอันดับที่4ครับ275คะแนนมี2ทีมด้วยกันครับนั่นคือทีมของภูมิและทีมพี่สปายครับ
0: อ้าว
1: อันดับที่6ครับ269คะแนนได้แก่ทีมผิงผิงนั่นเองครับ
0: ฉะนั้นทุกคะแนนมีความหมายสัปดาห์หน้าหวังว่าหัวหน้าทีมแต่ละท่านจะเตรียมโชว์มาอย่างดีนะครับ
1: ใช่ครับ
0: และแน่นอนเชื่อว่าสัปดาห์หน้าเดือดแน่นอนเพราะเราจะเป็นโจทย์เพลงยามคิดถึงนั่นเองนะฮะแต่ตอนนี้นะหมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันได้นะทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่องวันสามเศษกับรายการ The Good Song เวทีเพลงเพราะ
4: โอสตา
0: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สัปดาห์หน้าเตรียมพบกับมหากาพย์ความรู้สึกที่พร้อมจะบีบหัวใจคุณผู้ชม
6: พอเห็นอะไร

0: ี้มันก็ความรู้สึกต่างๆที่คิดถึง
1: กับโจทย์เพลงยามคิดถึง
2: ใช่เพียงมองตากันเมื่อไร
1: พบกับท่วงทำนองแห่งความคิดถึงที่ทำเอาทุกคนต้องหลั่งน้ำตา
2: คิดถึงเธ
3: ที่เราเสียน้ำตากันเยอะมากเลย
4: คนที่ร้องเพลงแล้วทำให้เราร้องไห้ได้อะมันมีจริง
5: ๆเราขาดสติไปบางช่วงอะ
1: และการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นจนเกิดเหตุการณ์เหนือความคาดหมายที่ทำให้ทุกคนต้องกลั้นหายใจ
4: ถ้าไม่ขึ้นเนื้อเพลงคือไม่รู้เลยว่าผิด
6: พูดลำบากมากเลยนะแต่ The Show Must Go On
7: คะแนนของอันดับ1
8: 100คะแนนเต็มนะ
9: เต็มอีกแล้ว
10: ขอแสดงความยินดีครับ
1: บทสรุปแห่งคะแนนจะทำให้ตารางอันดับเปลี่ยนทิศทางไปอย่างไรอาทิตย์หน้ามาร่วมลุ้นไปพร้อมกัน
11: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
12: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
13: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in JulyTo earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวัยรุ่นกับศึกท้าชิงครั้งสำคัญระหว่าง

0: ศึกการต่อสู้ครั้งนี้ใครจะเป็นผู้กุมชัยชนะและได้ครอบครองถ้วยแห่งเกียรติยศนี้ไปและตอนนี้ได้เวลาที่ผู้ท้าชิงทั้งสองคนจะก้าวเข้าสู่สมรภูมิแห่งเสียงเพลงไปร่วมระเบิดความมันกับพวกเขากันเลยครับ
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: เสียงปรบมือด้วยครับ
1: โชว์พิเศษจากเฟิร์สและเจนะครับ
0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม้ทองคำสามวัยครั้งที่6รอบชิงชนะเลิศและขอต้อนรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอนุชเชิญยิ้ม
2: สวัสดีครับ
0: พี่สุนารีราชสีมาและคุณครูสลาคุณวุฒ
2: ิสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแน่นอนในรอบชิงแต่ละวัยครับเราจะเป็นดนตรีสดเป็นใครไม่ได
0: ้พี่ๆวงกลัดแบนครับโอ้โหเสียงปรบมือด้วยครับ
1: เดี๋ยวนี้มีชื่อใหม่แล้วพี่ๆวงปลัดแบนด์เริ่มมียศเริ่มมีฐานะขึ้นมาแล้ว
3: ครับ

0: นะพี่ดวงไม้ทองคำเขาตั้งให้เขาชื่อวงอะไรนะ
1: วงประหลัดแบน
2: ประหลัด
1: เอาถามน้องๆให้วงอะไรฮะวงประหลัดแบนเปล่าครับ
0: วงประหลัดแบนนะมียศนะ
3: หัวหน้าเป็นประหลัดเหรอ
2: ประหลัดอะไรประหลัดอะไร
0: กะหลัด
1: กะหลัดแบนเหรออ้
0: า
1: ผมนึกว่าประหลัดแบน
0: ไปเปลี่ยนชื่อวงให้เขาอีกชอบกันใหญ่ชอบกันใหญ่นะฮะและแน่นอนครับเสียงเชียร์นะฮะกองเชียร์ใน Workpoint Studio ครับผมต้องถามทั้งสองคนวันนี้ครับวันนี้ร่วมโชว์พิเศษโชว์แรกเป็นไงบ้างครับเฟิร์สก่อน
4: ครับผมสำหรับเพลงนี้ครับก็เป็นเพลงใหม่สำหรับผมเพลงหนึ่งครับก
0: ็
4: ได้ร้องร่วมกับพี่เจครับแล้วก็มีดนตรีสดจากวงกะหลัดแบนด้วยแบบสนุกมากครับมีความสุขมากที่ได้ร้องคู่กับพี่ชายในวันนี้ครับ
0: ครับผมเคแล้วครับ
5: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่ได้ร้องร่วมเพลงนี้กับน้องเฟิร์สครับผ
0: ม
5: แล้วก็ดนตรีที่รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ครับผมไพเราะมากเลยครับ
0: นะ
5: ครับผม
0: ตื่นเต้นกันไหมวันนี้มันเป็นดนตรีสดด้วยแล้วก็รอบสำคัญด้วย
5: ก็มีตื่นเต้นครับผม
0: ตื่นเต้นบ้างนะ
5: ครับผม
0: เฟิร์สแล้วครับ
4: ตื่นเต้นแน่นอนครับตื่นเต้นอยู่แล้วครับผม
0: ครับผมนะฮะอ่ะอโนดครับผลงานของคู่นี้ฮะโชว์พิเศษเปิดการชิงแชมป์ในวันนี้
6: ผมดูเหมือนแมนกับเบิ้ลมาร้องคู่กันนะในความรู้สึกนะ
0: ครับ
6: เพราะเพลงนี้มันกำลังดังด้วยผมชอบเนื้อตอนที่ไปอยู่ในตับในไตในพุงอะไรไม่รู้ไม่ได้อยู่ในใจอ่ะ
0: ครับ
6: มันทำให้ติดหูอ่ะเพลงนี้ผมมีความคิดว่าสองคนเนี่ยเขามีแววไปมีชื่อมีเสียงเหมือนกับแมนและเบิ้ลแน่นอนทำนายไว้ถ้าทำนายผิดขอโทษ
0: พี่สุครับ
7: สำหรับโชว์เปิดรายการวันนี้แม่ว่าเป็นทีมเวิร์กนะลูกนะเป็นการผสมผสานแล้วก็ถ้อยทีกันแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ไปด้วยกันได้ดีมากแต่เวลาไปแข่งเดียวอันนั้นซัดให้เต็มที่เลยนะอันนั้นเป็นเวลาที่หนูต้องแข่งขันกันลูกวันนี้ทำได้ดีทั้งคู่เลยชื่นชมนะครับขอให้โชคดี
0: ครูครับ
8: ถือว่าเป็นความตื่นเต้นที่น่าภูมิใจเพราะว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยทั้งเฟิร์สและก็ทั้งเจแน่นอนว่าโดยเส้นทางเฟิร์สและเจเนี่ยเข้ามาในสายลูกทุ่งแท้ๆเลยนะมีหมอลำมีลูกทุ่งแบบลูกทุ่งอีสานอะไรอย่างนี้แต่เพลงที่ร้องเมื่อสักครู่เป็นเพลงจากซองไรเดอร์และอยู่ในทรงของสตริงอีสานมันก็เลยเป็นการประลองของใหม่พร้อมๆกันแต่ก็ทำได้ดีทั้งคู่ลูกเสียงทำงานแล้วก็ยิ่งร้องยิ่งดูมีพลังและที่สำคัญถ้ามองในแง่ของการแข่งขันก็คือมันจะทำให้เราลดบรรยากาศของการแข่งขันลงเราจะได้ห่วงเรื่องว่าเฮ้ยทำยังไงให้ได้โชว์ออกมาดีที่สุดอย่างโชว์ที่เราได้ร่วมกันโชว์ตรงนี้เริ่มจากตรงนี้หลังจากนั้นก็อยากย้ายกันโชว์หวังว่าจะทำดีๆทั้งคู่ครับเต็มที่ครับ
0: ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับอีกหนึ่งท่านครับอยู่กับผู้แข่งขันมาตลอดเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโค้ชหลิวครับ

0: โคตรหลิวนะฮะสวยงามเหมือนเช่นเคยสบายดีไหมครับ
1: สบายดีค่ะ
0: เห็นว่าไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำด้วย
1: โอ้โห
2: น้ำพันก็พูดเลยเปื่อยไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำ
0: เป็นยังไงฮะ
2: เขาเป็นนักร้องเขาจะไปนอนตะแคงที่ชายหาดได้ยังไงล่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้เอ
0: ๊ะอันนั้นรู้ขั้นนอนตะแคงเลยนะ
1: รู้ท่าด้วยนะคะเนี่ยอารู้ท่าแสดงว่าไปดูมา
0: ผมนี่แค่ดูทะเลเฉยๆนะ
2: โอ้น้ำพันก็พูดเลยเปื่อย
1: ก็ต้องมีบ้าง
0: ครับผมโอ้หยอกล้อกันเพื่อจะได้ไม่เครียดกันนะครับผมวันนี้พร้อมไหมฮะ
1: พร้อมมากอันนี้พร้อมอยู่แล้ว
0: เออแล้วเป็นไงมีอะไรอยากจะบอกพูดกันของเราสองคนไหม
1: บอกเขาว่าให้คิดว่าเกินร้อยเพราะเขาทำมาเต็มที่เมื่อกี้ฟังดูแล้วเขาแบบเต็มที่กันมากแล้วก็ห่วงอย่างเดียว
0: ครับ
1: เรื่องแบบโยกเข้าจังหวะค่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องเต้นกัน
0: นะอ๋อมีโจทย์เพลงเร็วด้วยวันนี้
1: มีโจทย์เพลงเร็วค่ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะเอิร์ธวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างครับวันนี
3: ้ครับวันนี้มีครอบครัวมาหมดเลยครับที่เคยแบบฟังเพลงว่าจะเอาเพลงไหนมาร้องครับมีคุณพ่อ
0: ค
3: ุ
0: ณแม
3: ่คุณป้
0: า
3: คร
0: ับ
3: แล้วก็น้องสาวครับผม
0: สวัสดีนะครับอ่ะขอเสียงกองเชียร์เฟิร์สหน่อยครับนะอ้าวแล้วเจล่ะครับวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างวันนี
4: ้นี่คุณแม่ครับผม
0: คุณแม่คุณแม่คนไหนฮะคุณแม่สวัสดีครับขอเสียงกองเชียร์เจหน่อยอ้าวทั้งสองทีมขอเสียงพร้อมกันหน่อยเลยโอ้โหกรี๊ดหรือกลัวกันเนี่ยมันคิดแล้วมองหน้ากันแล้วกลัวกันนะน่ารักนะครับนี่คือทีมงานของเรานะที่น่ารักกองเชียร์แต่ละทีมก็พร้อมนะเชียร์กันได้นะช่วงไหนสนุกก็เต้นนะห้ามตบตีกันนะตอบด้วยนะครับอ้าวสุดท้ายแล้วขอกำลังใจหน่อยก่อนจะถึงการแข่งขันครับ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนทั้งสองคนแบบเข้ามาถึงรอบนี้แปลว่ามีของแล้วก็เก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเอาความกังวลน่ะมาทำให้ความเก่งของเราลดลงแค่พูดว่าทำได้ฉันเต็มที่ฉันทำได้ไ
0: ว้ในใจท่องไว้ในใจ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมเชิญโค้ชหลิวประจำที่เลยครับเชิญครับผมกติการอบชิงชนะเลิศเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
5: กติกาการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยจะต้องทำการแข่งขันทั้งหมด2โจทย์เพลงโดยแบ่งเป็นโจทย์เพลงช้าและโจทย์เพลงเร็วผลการตัดสินมาจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดทั้ง2โจทย์เพลงจะได้เป็นแชมป์ไม้ทองคำ3วัยครั้งที่6รับถ้วยรางวัลแชมป์ประจำวัยและแชมป์ประจำวัยจะได้รับเงินสดคนละ 100,000 บาท
0: นี่คือกติกาในรอบชิงชนะเลิศนะครับเราจะมีโจทย์เพลง2โจทย์เพลงครับโจทย์เพลงเร็วแล้วก็โจทย์เพลงช้านะครับเพลงละ100คะแนนรวมเป็น200คะแนนเต็มนะฮะใครทำคะแนนมากสุดก็จะคว้าแชมป์ไปครอบครองนะครับและแน่นอนครับนี่คือสิ่งที่การันตีความเป็นแชมป์ครับถ้วยรางวัลไม้ทองคำ3วัยครั้งที่6ครับครองถ้วยใบนี้ต้องติดตามกันนะครับและแน่นอนครับแชมป์แต่ละวัยจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาทรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทเอาละครับก็ต้องติดตามกันนะครับว่าวันนี้แชมป์วัยรุ่นจะเป็นใครครับช่วงหน้าครับเราจะเริ่มกันที่โจทย์เพลงเร็วก่อนนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฮะไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่น

0: ลับมาสรุปกันต่อกับไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นนะครับเราจะเริ่มกันที่โจทย์เพลงเร็วนะครับคนแรกครับหนุ่มหัวใจมุ่งมั่นที่พร้อมชนทุกเป้าหมายเฟิร์สเจษฎาพงศ
1: ์วันนี้ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับก็ทั้งรู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองที่แบบได้เดินมาถึงรอบชิงเนี่ยเป็นของรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตละครับถ้าได้แชมป์ก็ตั้งเป้าหมายคืออยากมีงานครับอยากมีงานก็คือว่าอยากช่วยเหลือจุนเจือในครอบครัวด้วยครับในโจทย์เพลงเร็วครับก็เลือกเพลงอ้ายจนทนได้บ่ของพี่มนต์แคนแก่นปูนเนื่องจากว่าเพลงเนี้ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ถนัดเพลงนึงครับเพราะว่าใช้ในตอนร้องขึ้นคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งอยู่บ่อยครั้งครับ

0: เต็มนะพี่ว่ามั่นใจเกินร้อยเลยแหละเนาะพี่จะถามว่าระหว่างเพลงช้ากับเพลงเร็วเนี่ยเรามั่นใจเพลงไหนมากที่สุด
1: ถ้าวันนี้ก็มั่นใจแบบจังหวะโจ๊ะโจ๊ะคือตัวเองแบบอาจจะขึ้นเวทีไม่ได้บ่อยมากแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่สนุกครับก็เลยมั่นใจเพลงเร็วครับผมคร
0: ับ
1: ผม
0: ชอบครับแล้วลีลองลีลานี่เตรียมมายังไงบ้าง
1: เตรียม
0: มายังไงไหนสิ
1: เตรียมมาแบบอาจจะมีแบบออกไม้ออกมือบ้างครับผมครับผม
0: นะต้องออกนิดนึงนะเพราะว
1: ่
0: ามันเป็นเพลงเร็วเนอะ
1: ได้
0: นะคะแต่ว่าพอออกแล้วก็อย่าลืมแบบโฟกัสร้องด้วยนะ
1: ได้ครับ
0: สู้วันนี้เต็มที่ฉลุยฉลุย

0: ว่าไงชมพู
1: หนูทำกับข้าวมาให้กินแล้วเที่ยงแล้ว
0: แค่เห็นชมพูอ่ะพี่ก็อิ่มไปทั้งวันแล้ว
1: นี่ค่ะมีแต่ของโปรดพี่ทั้งนั้นเลยนะ
0: อยู่กับพี่อ่ะลำบากหน่อยนะพี่ยังจนอยู่เลยชมพูจะทนได้หรือเปล่า
1: ไม่เห็นต้องคิดมากเลยเราสู้กันมาตั้งเยอะเรื่องแค่นี้เองสบายมาก
0: ขอบคุณนะ
1: อะไร

0: ปรบมือด้วยครับผลงานของเฟิร์สนะครับในโจทย์เพลงเร็วเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ครับก็ทำเต็มที่ครับวันนี้มีแบบไม่สบายแล้วมีเสียงขึ้นจมูกแต่ว่าคิดว่าไม่เป็นอุปสรรคครับวันนี้สนุกแล้วก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับ
0: พร้อมสู้นะ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวถามคุณแม่หน่อยผลงานของลูกชายครับคุณแม่
2: ดีใจค่ะที่ได้เข้ามาถึงขั้นนี้แล้วค่ะ
0: อยากบอกอะไรเขาไหมครับวันนี
2: ้สู้เต็มที่จ้ะ
0: ครับ
2: ถึงแม้จะไม่สบายก็ตามค่ะ
0: ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคุณพ่อล่ะคุณพ่ออยากบอกอะไรลูกชายไหมครับ
3: ครับก็เฮ็ดให้เต็มที่กับพ่อครับแพ้ชนะก็บ่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ
3: ครับผม
0: พร้อมเชียร
3: ์ครับผม
0: ครับผมขอบคุณนะครับโค้ชหลิวครับ
4: โอ้ต้องบอกว่าประทับใจเฟิร์สมากเพราะตอนแรกบอกว่าไม่สบายแต่เหมือนไม่ได้มีความกังวลในเรื่องนี้เลยอ่ะคือตัดออกไปได้เลยเพราะว่าฟังแล้วไม่มีอะไรที่จะติเลยสนุกมากเก่งมาก
0: ครับผมขอบคุณครับอโนดครับ
5: จริงชอบเสียงเฟิร์สมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอมาได้ฟังเพลงนี้ตอนออกเร็วนะออกจังหวะนะโอ้มันดีมากเลยเนี่ยเพลงแนวแบบเนี้ยมันต้องสับแล้วคนดูสนุกอ่ะเพลงจังหวะแบบนี้ทำนองแบบนี้ถ้าร้องแล้วคนดูไม่สนุกนั่นคือเราไม่ประสบความสำเร็จในการร้องแต่ลุงโน้ตสนุกมากเลยแล้วก็ชอบมากด้วยแล้วก็ชอบเนื้อเสียงคือชอบการมันไปกับจังหวะนี่ถ้าเป็นหน้าห้านนี่ผมว่าโอ้โหเต้นกันฝุ่นตลบอบอวนเลยเก่งมากลูกคู่แข่งเป็นผู้ตัดสินเท่านั้นแต่หนูทำดีแล้วลูก
1: ขอบคุณครับ
0: พี่สุครับ
6: วันนี้เห็นสิ่งหนึ่งที่เคยให้การบ้านเฟิร์สไปเรื่องสายตาที่เคยมองวอกแวกแล้วก็คอยเช็คกรรมการหรือเช็คตรงนั้นตรงนี้วันนี้มันหายไปเลยนะลูกมันดีมากตั้งแต่เพลงโชว์เห็นสายตาว่ามันอยู่กับเพลงแล้วก็สมาธิอยู่กับเพลงมากขึ้นอันนี้ถือว่าพัฒนาได้ดีแล้วลูกก็ทำต่อไปนะครับให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็กับการร้องเพลงนี้แม่ก็ว่าทำได้ดีนะมันเหมือนกับว่าแทบจะไม่มีแผลให้จับได้เลยนะแต่ถ้าถามว่าอยากได้อะไรแม่อยากได้การอัดพลังโดยเฉพาะจังหวะมันเหมือนต้องใส่พลังแล้วก็น้ำหนักเสียงให้เต็มที่มากกว่านี้มันจะรู้สึกสะใจหรอกขอให้โชคดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครูครับ
7: ถ้าครูเป็นเฟิร์สครูจะมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองได้แชมป์แล้วลูกเพียงแค่ได้มาร้องมาโชว์เพราะว่าเส้นทางของเฟิร์สนี่สู้มาให้โอกาสตัวเองตลอดทะยานเข้าหาโอกาสตลอดแต่มันก็บางทีมันก็ไปไม่ได้ไกลแต่นี่คือการมาไกลมากๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นการแค่เข้ามาสู้ในพื้นที่ของรอบชิงนี่มันเหมือนได้รางวัลไปแล้วลูกส่วนจะชนะเพื่อนหรือเปล่านั้นรอคำตอบแต่ตอนนี้ให้แชมป์ตัวเองไว้ก่อนรวมไปถึงการโชว์เมื่อสักครู่นี่มันไม่มีข้อผิดพลาดเลยนะหนึ่งร้องได้ถูกร้องได้สนุกแต่ก็ไม่พลาดนี่คือสิ่งที่ทำได้ส่วนที่มันเป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าคู่แข่งเขาจะมากกว่าเราไหมเพราะว่าวันนี้เฟิร์สยังเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งอยู่ตรงที่ว่าเราเลือกหมอลำเดินขอนแก่นก่อนเนี่ยมันยากตรงเกินแล้วก็แม้กระทั่งตอนลำที่มันสลับเพลงก็มีสำเนียงบางอย่างที่มันอยากได้มากกว่านี้ลูกถ้าตีคะแนนในแง่ของสังวาสมันอาจจะได้ประมาณ90มันเว้นที่ไว้ให้เพื่อนอยู่10ไงก็รอวัดกันตรงนั้นดูแต่ภาพรวมน่าภูมิใจมากครับเก่งครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะเป็นไงฟังแล้วดีใจไหมผลงานของเราในโจทย์เพลงเร็ว
1: ครับผมดีใจมากครับมาวันนี้ผมแบบมาจากบ้านผมไม่กดดันตัวเองเลยว่าตัวเองต้องได้แชมป์คือสำหรับผมเองผมเดินเข้ามาถึงรอบนี้ผมมีความสุขผมดีใจที่เด็กบ้านๆคนหนึ่งได้เข้ามาสู่รอบนี้ครับวันนี้เต็มที่ที่สุดครับ
0: ครับผมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเฟิร์สนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาฟังน้องเจกันบ้าง

0: กลับมาสรุปกันต่อกับแม่น้องคำสามวัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับเรายังอยู่ในโจทย์เพลงเร็วครับมาพบกับหนุ่มลูกทุ่งที่เขาพร้อมมาคว้าชัยชนะครับเจจักรกิจ
1: วันนี้ได้ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงครับผมก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยครับผมตอนแรกแค่คิดว่าจะมาแบบทำตามความฝันครับผมแต่พอมาถึงรอบชิงแล้วครับรอบนี้ก็คือแบบยิ่งทำให้ผมแบบมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นครับผมที่จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับในโจทย์เพลงเร็วครับก็เลือกเพลงแฟนเขาผู้สาวอ้ายครับผมเป็นเพลงที่ผมหัดร้องหมอลำเป็นเพลงแรกเลยครับผมแล้วก็อยากเอาวัฒนธรรมอีสานครับผมมาโชว์ให้พี่น้องทั่วประเทศครับผมได้รับชมรับฟังครับผม
2: เป็นแฟนเขาละน้องผู้สาวเก่าชายคนจนย้อนเหตุผลคือความทุกข์เจ้าว่าพ่อบ่รออาย
3: โอ้โหชนะเพียวหยอกเล่นเดี๋ยวต้องไปดวลกันข้างบน
4: ครับผม
3: ทางฝั่งนั้นเขาก็ไม่ธรรมดา
4: ครับ
3: เราก็ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้มันแน่นอนแต่พี่อยากรู้ว่าทั้งเพลงเร็วเพลงช้าเนี่ยเราถนัดเพลงไหนมากกว่ากัน
4: น่าจะเป็นเพลงช้ามากกว่าครับ
3: เหรอ
4: ครับ
3: อุ้ยแต่ดูกรลำตะกี้นี่แต่มันก็จะมีจังหวะที่จะต้องโยกใช่ไหม
4: เร็วๆครับ
3: ก็เลยแบบกังวลว่าจะโยกยังไงใช่ป่ะ
4: ครับนิดนึงครับกลัวไปไม่ทันไหมครับ
3: ก็ไม่ต้องคือเขาเรียกอะไรอ่ะตามธรรมชาติ
4: ครับผม
3: แบบถ้าธรรมชาติเมื่อไหร่มันจะมีเสน่ห์ขึ้นมาขอให้เต้นลงจังหวะพอนอกนั้นไม่ห่วงเพราะว่าโหร้องเพราะร้องเก่งอยู่แล้วนะครับวันนี้เต็มที่สู
4: ้สู้ครับ
3: ไปลุย
0: ไปพบกับเจจักรกิจในบทเพลงแฟนเขาผู้สาวอ้ายเชิญครับ

0: เสียงปรบมือด้วยครับนี่คือผลงานของเจจักรกิจนะครับในโจทย์เพลงเร็วเป็นไงบ้างโจทย์เพลงเร็วของเราวันนี้พอใจไหมร้องจบแล้ว
1: ทำเต็มที่แล้วครับวันนี้ใส่เต็มที่แล้วครับวันนี
0: ้ใส่เต็มที่แล้วนะ
1: กับจังหวะที่ได้มา
0: ครับผมมีตื่นเต้นไหมวันนี
1: ้ตื่นเต้นนิดนึงครับผม
0: นิดเดียวนะ
1: ครับผม
0: ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่ไม่ค่อยเยอะครับ
0: ไม่ค่อยเยอะนะเอาถามคุณแม่หน่อยคุณแม่เป็นไงผลงานของลูกชาย
2: พอใจค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็แม่ก็ขอให้ลูกทำให้เต็มที่จะแพ้หรือชนะก็ถือว่าเรามาหาประสบการณ์นะคะแม่เป็นกำลังใจให้ค่ะลูกสู้ๆครับ
0: ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะ
3: ชื่นใจเน
0: า
3: ะ
0: โอ้นะคุณแม่เป็นกำลังใจให้อ่ะโค้ชหลิวครับ
4: โอ้ต้องบอกว่าสูสีมากเลยค่ะความหนักใจน่าจะอยู่ที่คณะกรรมการ แต่ว่าคือสนุกมากเก่งมากครับเจเยี่ยม
0: ครับผมอโน้ตครับ
3: ไม่รู้สองคนเนี่ยเขาไปสืบกันมาป่ะเขามีสายสืบป่าวว่า
0: ส่งสายสืบไปนี่แหละฮะ
3: เออไปดูว่าไอ้นี่มันจะเอาเพลงมนแคนเพราะทางเขามนแคนทั้งคู่อยู่แล้วเฮ้ยสุดเขาใช้เพลงทางเกือบจะคล้ายกันแต่ผมว่าทางมันทางเดียวกันนั่นแหละแต่มันอยู่ที่ใครจะควบคุมความตื่นเต้นและความประมาทได้น้อยกว่ากันแล้วใครที่สามารถร้องให้ท่วงทํานองของต้นฉบับที่เราเอามาร้องเนี่ยมันเสถียรในที่นี้คือไม่เพี้ยนไม่แกว่งถึงมีเพี้ยนมีแกว่งบ้างแต่มันไม่มากอันนี้มันก็จะได้คะแนนจากผมอาจจะฟังหมอลำไม่สันทัดแต่เวลาใครร้องอะไรออกมาเราจะมีความเอ๊ะแต่ถามว่าให้ผมไปร้องแบบน้องสองคนร้องได้ไหมนภัณฑ์ว่าผมร้องได้ไหม
0: ได้
3: ไม่ได้
0: นั่นไงผมว่าแล้ว
3: แต่ฟังได้และก็ฟังรู้เสียด้วยเชียวเดียว
0: มีเชียวเดียวด้วย
3: ครับผมถ้าหากว่าจะให้ผมตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะสำหรับสองคนในวันนี้นะในรอบเพลงเร็วนะ
0: ตัดสินได้ไหม
3: ไม่ได้
4: ตัดสินไม่ได้ให้หนูตัดสินแทนไหม
3: อันนี้หาเรื่องโดนเตะพับในซะแล้ว
5: ผู้หญิง
3: ต่อไปจะไม่ดู IG เธอแล้ว
5: สาบาน
3: ใครจะกล้าสาบาน
0: ดูนิ้วนิ้วนิ้ว
3: หยอกหยอกหยอกคือน้องเขาเก่งทั้งคู่จนเราคิดมากการให้คะแนนเนี่ยก็ให้ระหว่างที่ร้องเลยนะให้ไปข้อนี้เท่านี้ข้อนี้เท่านี้เดี๋ยวก็มารวมกับ3คนว่าใครจะได้คะแนนในรอบนี้ไปเท่านั้นเองครับ

0: พิสูจน์ครับ
1: วันนี้อยากบอกว่าเจยืนอยู่บนสแตนเวลาโชว์นะลูกมันเห็นอ้อลูกบุคลิกของศิลปินจับเลยจริงนะลูกแล้วก็ชอบการออกเสียงการเสียงวันนี้คือเพราะมากแต่ว่าวันนี้มันมีหลายจุดที่ไม่ค่อยเสถียรกับดนตรีเจิดเจิดสูงเป็นระยะอยู่ลูกแล้วก็จะมีโน้ตตัวสูงบางตัวที่มันไม่ถึงมันมีความเตี้ยเล็กๆอยู่แต่อย่างอื่นคือแบบศิลปินเลยลูกจับเก่งมากรอลุ้นครับผม
0: ลูกครับ
2: คุณเห็นด้วยกับแม่สูนะลูกตาสีจับวันนี้แต่งองค์ทรงเครื่องและเด่นที่สุดก็คือแก้วเสียงวันนี้เราสู้กันในโหมดสงครามมนแคนนะมนแคนทั้งคู่มันก็เลยเปรียบเทียบกันได้ง่ายถ้าเฟิร์สก็เด่นไปอีกด้านหนึ่งอย่างที่เคยบอกแต่พอเจแหละเจเด่นด้านไหนร้องเพลงมนแคนเหมือนกันครูชอบแก้วเสียงเสียงมันดูเพราะมันมีลูกเพราะมันมีมนต์เสน่ห์แล้วก็ดูแมนดีนี่คือสิ่งที่เด่นวันนี้พอมารวมเข้ากับบุคลิกกับการแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วเนี่ยมันเฮือนอ้อจับมันเด่นตรงนี้ลูกอยากให้ภูมิใจอยากให้ภูมิใจส่วนจุดที่เป็นปัญหาวันนี้เราเลือกแฟนเขาผู้สาวอายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลำเดินกาฬสินธุ์ส่วนของเฟิร์สเป็นลำเดินขอนแก่นเดินขอนแก่นจะเกินยากแต่เวลาเข้าลำจะง่ายกว่าแต่กาฬสินธุ์เนี่ยตอนเดินจังหวะยากมันขึ้นกับว่าใครเข้าถึงสังวาสเข้าถึงไม่พอต้องชำนาญด้วยซึ่งตรงนี้วันนี้เจมีปัญหาร้องไปดีๆมันจะมีอาการเพี้ยนนะลูกคุมพอไม่แตะแล้วก็พยายามมันก็ถลายมันก็เลยมีปัญหาด้านเทคนิคการร้องแต่แก้วเสียงเสน่ห์โดยเฉพาะการสื่อสารอารมณ์เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเจอยู่แล้วนะลูกมีได้มีเสียรอเปรียบเทียบกันครับ
0: ครับผมเป็นไงเจพอได้ฟังแล้วภาพรวมก็ออกมาดีนะพอใจไหม
3: ก็พอใจครับทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับวันนี้ครับผม
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเชิญเฟิร์สเลยครับเชิญครับเฟิร์สครับนี่คือการแข่งขันของวัยรุ่นนะครับเป็นการชิงชนะเลิศกันนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคะแนนจะเป็นอย่างไรครับเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับเชิญครับ
4: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
5: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
6: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรค
7: ต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
0: เรามาลุ้นคะแนนในโจทย์เพลงเร็วกันนะครับทั้งสองท่านพร้อมนะคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับเดี๋ยวจะประกาศคนที่ได้คะแนนสูงสุดนะฮะและเขาทำคะแนนไปได้86คะแนนครับและเขาคนนั้นคือใครดี

0: เฟิร์สครับ86คะแนนครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนเจได้ไป84คะแนนครับ
2: คะแนน
0: ห่างกัน2คะแนนครับผมถามเฟิร์สก่อนโอ้โหมาดีนะโจทย์เพลงเร็วนำอยู่86คะแนนเป็นไงบ้าง
1: ครับผมเริ่มไปหนักใจเพลงช้าแล้วครับ
0: เอาทำไมเราไม่ค่อยถนัดเหรอลูก
1: ครับเพลงช้าถนัดครับถนัดแต่ว่าอาจจะด้วยเสียงนี่แหละครับผ
0: ม
1: แต่ว่าก็จะทำให้เต็มที่ครับ
0: นะแต่นำอยู่2คะแนนนะเจแล้วครับ84ตามอยู่2คะแนน
3: ก็เดี๋ยวไปใส่ให้เต็มสุดๆเลยครับเพลงช้าครับ
0: เพราะเหลือแค่โอกาสครั้งเดียวเท่านั้นนะในแต่ละคนนะกับโจทย์เพลงช้านะครับผมแล้วครับสนุกแน่นอนเลยนะ เป็นไงโค้ดคะแนนเป็นไงฮะวันนี
4: ้ก็สูสีอ่ะอย่างที่บอกค่ะแต่ว่าก็เห็นอยู่ว่าเป็นแบบไหนค่ะก็เจก็เต็มที่นะเฟิร์สสู้ๆครับ
0: ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะเราจะมาลุ้นกันต่อในโจทย์เพลงช้าครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะใบน้องคำ3วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับ

0: กลับมาสนุกกันต่อกับไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นนะครับมาถึงคิวของโจทย์เพลงช้ากันบ้างคนแรกของเราครับหนุ่มหัวใจแกร่งผู้ไม่เคยหยุดฝันเฟิร์สเจษฎาพง
1: ศ์ในโจทย์เพลงช้าครับก็เลือกเพลงนางกวักมหาเสน่ห์ครับของพี่ไม้พี่ลมพรมาครับเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเสียงตัวเองเนี่ยไปคล้ายๆกับพี่ไม้พี่ลมพรครับก็เลยแบบเลือกเพลงนี้มาก็ค่อนข้างมั่นใจครับสำหรับเพลงนี้ก็ฝึกซ้อมนานอยู่พอสมควรครับก็จะฟังเยอะๆแล้วก็เก็บรายละเอียดให้ได้ทุกรายละเอียดครับผมโอ

0: ี่ว่าเรื่องหวัดอ่ะไม่มีปัญหาหรอกตอนนี้เพราะว่าจากที่ฟังแล้วว่าถ้าหวัดหนักๆเลยนะมันจะขึ้นเสียงสูงไม่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้ยังได้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสู้กับมันแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันทำได้
1: ได้ครับ
0: สู้ๆนะครับวันนี้เต็มที
1: ่ขอบคุณครับ
2: ไปพบกับเฟิร์สเจษ

0: สดาพงศ์ในบทเพลงนางกวักมหาเสน่ห์เชิญครับ
1: ท่านปู่เจ้าเขาเขียวช่วยดลให้เจ้าแม่นางกวักกวักหัวใจของเขาให้หันมามองผมสักครั้งด้วยเถอะ

0: ขอบคุณครับ
1: เสียงปรบมือด้วยครับนี่คือผลงานของเฟิร์สนะครับผมเป็นไงลูกมาถึงโจทย์เพลงช้าแล้ว
2: ภูมิใจครับวันนี้ร้องเพลงแบบมีความสุขครับทำเต็มที่แล้วครับ
1: ดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะใช่ไหมลูกหรือว่าสบายๆแล้ว
2: คิดว่าวันนี้น่าจะเข้าไปอยู่ในบทเพลงได้ดีอยู่ครับ
1: น่ามีความมั่นใจนะครับโค้ชลิวแล้วครับผลงานของน้องในวันนี้ครับ
3: ก็ทำได้ดีมากๆนะคะไพเราะเพราะพิ้งละมุนละม่อมชอบค่ะ
2: ขอบคุณ
1: ครับผมฮันโนตครับ
4: ผมชอบเฟิร์สร้องเพลงนี้นะมันเป็นตัวตนดีพอมาร้องสดๆกับวงกระดัดแบนมันได้อรรถรสของการฟังอ่ะถ้าเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมหรือลูกทุ่งภาคกลางเนี่ยผมฟังแทบทุกเพลงโดยเฉพาะของเพลงพวกยอดรักสายันเสรีรุ่งสว่างและใครต่อใครอีกมากมายเนี่ยผมจะรู้เรื่องราวของเพลงจะรู้เนื้อร้องของเพลงจะรู้ลูกเอื้อนของเพลงแต่ละเพลงว่ามันเอื้อนอย่างไรถึงจะเพราะเฟิร์สร้องเพลงนี้นะนางกวักมหาเสน่ห์เนี่ยเฟิร์สมีลูกเอื้อนบางลูกของเฟิร์สเองแล้วก็มีลูกเอื้อนของต้นฉบับอยู่ในนั้นมันถึงทำ

0: ไม่มีความไพเราะเพราะพริ้งแล้วมันร่วมกับโชว์ที่แดนเซอร์แต่งตัวเป็นนางกวักมาอยู่แล้วมันน่าฟังอ่ะไม่รู้ใครฟังเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมชอบเฟิร์สร้องเพลงนี้มากกว่าทุกเพลงที่เฟิร์สร้องครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
1: พี่สุครับ
3: เลือกเพลงเพราะมาให้กรรมการได้ฟังกันขอบคุณมากนะลูกร้องได้ดีนะลูกแต่ว่าสองท่อนแรกมีอาการสั่งเสียงไม่ค่อยได้หน่อยหรอกบังคับมันอาจจะดื้อนิดหน่อยแต่พอฮุกถึงจบเสียงกำลังมากำลังเพราะเลยลูกจบนี่ทำได้ดีเลยลูกกำลังดีๆกำลังเพราะเพลงจบแล้ว นึกว่าจะมีโซโล่ไม่มีนะครับก็ประมาณนั้นลูกแต่ว่าจริงๆแม่อยากบอกเฟิร์สนะลูกคือมันต้องใส่ให้สุดเลยอย่า กักเลยนะเสียงไม่ต้องแยงต้องกล้าที่จะเล่นนะเพราะจริงๆอ่ะการร้องเพลงคนที่เป็นศิลปินไม่ต้องเนียนนะไม่ต้องกลัวเลยบางทีมีแผลเวอะแต่ว่าภาพรวมมันมีหลายอย่างมากหลายข้อมากคะแนนมันชดเชยได้ลูกมันชดเชยได้จริงๆแต่ถ้ามันแยงนี่มันเลยกักไปหมดมันดูกักไปหมดลูกอยากให้ใส่ให้สุดจำไว้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครูครับ
4: ภาพรวมการร้องก็ถือว่ามาตรฐานสูงนะลูกร้องถูกเก็บรายละเอียดดีแล้วก็กล้าที่จะเติมสไตล์ของตัวเองเข้าไปในเพลงแต่ว่าเพลงนี้ด้วยทำนองเพลงนี้มันบังคับให้เอื้อนและต้นฉบับจริงๆนะเป็นสายันสัญญาซึ่งก็ถือว่าเป็นยี่ห้อของลูกทุ่งยี่ห้อของลูกคอแต่ว่าคนจะรู้จักกันในยุคใหม่ในนามต้นฉบับโดยไม้พิรมพรไม้พิรมพรก็จะได้เนื้อเสียงที่ดูเป็นแมนแต่ว่ารายละเอียดอาจจะลดลงจากสายันสัญญาทีนี้พอคนรุ่นใหม่นำมาร้องก็ต้องหาเอาบุคลิกตัวเองเข้าไปสวมแต่สวมยังไงมันจะได้คำว่าสุดซึ่งวันนี้เนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยสุดในแง่ของการเอื้อนอย่างยกตัวอย่างโอมลูกนี้นี่ขารักแต่เฟิร์สก็จะโอมลูกนี้ขารักแต่นี่มันอยากให้นี้มากกว่านี้นะเพราะว่าลูกเอื้อนมันบังคับเพลงนี้คนอีสานเป็นคนแต่งคือครูพงศักดิ์ครูพงศักดิ์แต่งทุกเพลงจะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์เติมลูกเอื้อนเพราะฉะนั้นพอเราทิ้งรายละเอียดไปเป็นระยะเนี่ยมันทำให้อารมณ์เพลงมันจางเล็กน้อยเท่านั้นเองลูกแต่มาตรฐานโดยรวมน่าพอใจครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณคณะกรรมการนะครับอ้าวถามคุณแม่บ้างคุณแม่ผลงานของลูกชายในโจทย์เพลงช้าครับเป็นไงบ้างครับชอบใจไหมครับ
5: ชอบค่ะทำได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะสู้ๆนะคะ
1: ครับผมขอบคุณครับนี่คือผลงานของเฟิร์สนะในโจทย์เพลงช้าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังเจกันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องคำ3 วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับ

0: ับมาสนุกกันต่อกับไม่ต้องคำสามวัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นนะครับเรายังอยู่ในโจทย์เพลงช้านะครับและตอนนี้ครับลุงพันธ์อยู่กับกองเชียร์ของน้องเจครับขอเสียงหน่อยครับกองเชียร์คุณแม่สวัสดีครับเดี๋ยวน้องเจจะร้องแล้วคุณแม่อวยพรหน่อยให้กำลังใจหน่อยครับเชิญครับ
1: แม่ก็ขอให้ลูกทำให้เต็มที่นะคะสู้ๆค่ะแม่จะคอยเป็นกำลังใจให
0: ้เอาละครับมาพบกับหนุ่มสู้ชีวิตที่พร้อมพิสูจน์ตัวเองเจจักรกิจครับ
2: ในโจทย์เพลงช้าครับเลือกเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับผมเพราะว่าเพลงนี้เข้ากับชีวิตเลยครับน่าจะร้องได้ออกมาแบบอารมณ์ได้น่าจะได้ครับการฝึกซ้อมสำหรับเพลงนี้ครับก็น่าจะดูที่ดนตรีด้วยครับเพราะว่าเป็นดนตรีใหม่นิดนึงครับผมก็พยายามฟังเพลงบ่อยๆครับผม
3: ถึงเป็นแค่แรงงานของนายแต่ผมคือหัวใจของบ้าน
4: โอ้โหฉลุย พี่ว่าร้องดีมากเลยนะแล้วก็แบ
2: บ
4: ไม่มีความเพ้อเขินใดๆคือเหมือนกับเราเข้าปากอะกับเพลงนี
2: ้
4: นะครับแล้วก็เต็มที่เราทำได้อยู่แล้วซ้อมมาเยอะเนี่ยดูจากสภาพแล้วน่าจะซ้อมมาเยอะใช่ไหม
2: ซ้อมเยอะอยู่ครับ
4: ลุยเกินร้อยฉลุย

0: เจ
1: ครับ
0: ทำอะไรลงไปรู้ตัวไหมเนี่ยของลูกค้าพังเสียหายยับเยินไปหมดอ่ะลูกค้าโทรมาด่าพี่เดือดร้อนนะเว้ย
1: ผมขอโทษครับหัวหน้าพอดีว่าผมรถล้มครับ
0: รถล้มเหรอไม่ต้องมาอ้างเลยเดือนนี้พี่ขอตัดเงินเดือนนะพี่ไม่น่ารับคนอย่างเจมาทำงานด้วยเลยอ่ะ

0: เสียงปรบมือด้วยครับนี่คือผลงานของเจครับในโจทย์เพลงช้านะครับเป็นไงเจสำหรับเพลงช้ารู้สึกมั่นใจขึ้นกว่าเพลงเร็วไหม
1: รู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีเท่าซองครับรู้สึกอย่างนั้นครับแต่ว่าผมทำเต็มที่แล้วครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: ครับแสดงว่าซ้อมนี่รู้สึกว่ามั่นใจมากกว่านี้ใช่ไหม
1: มากกว่าครับ
0: นะครับผมอ่ะคุณแม่ครับผลงานของลูกชายคนนี้ฮะ
2: ค่ะถือว่าดีค่ะแต่ยังไงก็หนูก็ทำเต็มที่แล้วค่ะลูกไม่เป็นไรนะโอเคค่ะ
0: ครับผมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับคนหลิวครับ
3: ก็เสียงคมชัดลึกอยู่แล้วของเจนะคะแต่ว่ารู้สึกถึงความกดดันตัวเองมันก็เลยอาจจะมีบาดแผลนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คณะกรรมการตัดสินค่ะ
0: อโนดครับ
4: เพลงนี้มันเป็นความจริงของชีวิตมนุษย์นะโดยเฉพาะมนุษย์ผู้ที่ใช้แรงงานผมว่าแทบจะทุกคนต้องเจอแบบเนี้ยน้อยคนที่จะไม่เจอเจ้านายแบบนี้บางทีมันก็อดคิดไม่ได้นะเพลงนี้ลองฟังดีๆคิดตามร้องไห้เลยนะน้ำตาไหลเลยนะมันเป็นเสาหลักของครอบครัวเหมือนกับอีกเพลงที่ผมฟังกลับมาบ้านถึงมีลมหายใจเป็นของตัวเองเพลงนั้นอีกเพลงนะถ้าผมฟังคนเดียวเงียบๆฝนตกพรำๆร้องไห้ได้เลยอ่ะเพลงนี้ก็เหมือนกันนะสิ่งที่ชอบเจคืออารมณ์ของเพลงอารมณ์ดีหรือเราเศร้าไปกับเพลงนั่นแสดงว่าเจเนี่ยดึงลุงโน้ตให้เข้ามาฟังเจเล่าเรื่องของตัวเจเองว่าเจอเจ้านายแบบนี้นะแต่มันจำเป็นต้องทำอารมณ์เพลงชอบมากคะแนนผมให้สองคนเนี่ยสูสีกันเพราะเพลงคนละประเภทวิธีการร้องวิธีการเอื้อนมันก็คนละอย่างผมให้ตามความรู้สึกกับคะแนนเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ
0: พี่สุครับ
5: เลือกเพลงยากมากนะครับยากทั้งทางของเพลงแล้วก็ลูกเล่นต่างๆของเพลงครับมันยากท้าทายแต่ที่ยากกว่าเรื่องของเทคนิคของลูกเล่นของทางเพลงคือการร้องเพลงนี้ต่อหน้าของแม่ของตัวเองรู้สึกได้ครับเจร้องจบคือเก่งมากนะลูกแม่รู้ว่าหนูพยายามกดมันไว้เห็นหนูเหลือบไปมองแม่แล้วก็แบบมาร้องปุ๊บมันก็มีอาการบางจุดที่มันลูกเอื้อนบางลูกมันอาจจะสั่งไม่ได้มันเกิดมาจากอาการจุกข้างในแต่ในการฟังของแม่นะอันนี้ส่วนตัวแม่นะแม่มองว่านั่นมันคือส่วนหนึ่งของอารมณ์เพลงมันคือสถานการณ์จริงนะที่เจรู้สึกกับมันจริงๆมันไม่สมบูรณ์เพลงนี้ที่หนูร้องแต่อารมณ์คือมันจริงมากมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆลูกเดี๋ยวรอลุ้นนะเราคอยโชคดี
0: ดูครับ
6: ไม่รู้ว่าเป็นที่ความยากหรือเป็นที่ความรู้สึกแต่ว่าเท่าที่ฟังคนร้องอันนี้ไม่นับเบียร์พร้อมพงเนาะมักจะไม่อยู่ในมาตรฐานมักจะมีอาการจุกหรือไม่ก็มีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจร้องแล้วมันรู้สึกเป็นแบบนั้นก็ให้ถือว่าเรามีเพื่อนเยอะทุกครั้งที่ใครเอาเพลงนี้มาร้องเท่าที่ครูได้ยินมานะลูกอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเนื้อเพลงดีหรืออะไรนะแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คือเราปูเรื่องมาตั้งแต่ละครแล้วโดนเจ้านายด่าแล้วเราก็

0: ถึงแม่แล้วก็มีเสียงแม่ให้ได้ยินแล้วก็เจก็ต้องมาร้องต่อหน้าแม่มันโหยากมากเลยขณะครูคิดแทนครูก็จุกเลยวันเพลงนี้ภาพรวมลูกเด่น2ข้อใหญ่ๆเลยก็คือแก้วเสียงเพราะมากออกเสียงเป็นธรรมชาติแล้วมันดึงคนฟังเข้าไปอยู่ในเพลงได้อันที่2คืออารมณ์เพลงลูกทั้งที่มันมีอาการคล้ายๆเพี้ยนนะคล้ายๆจุกแต่มันพอมาตีรวมเข้ากับอารมณ์เพลงมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันมันได้รับการอนุโลมไปโดยอัตโนมัติจากการฟังภาพรวมจึงถือว่าเป็นการร้องเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายที่ดีมากๆอีกคนหนึ่งถัดจากเบียร์พร้อมผมมาแล้วภาพรวมดีครับเราสรุปครับ
1: ขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับครบทั้ง2ท่านเรียบร้อยเดี๋ยวเชิญน้องเฟิร์นเลยครับเชิญครับมาเลยนะทั้งคู่ได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งโจทย์เพลงเร็วนะแล้วก็โจทย์เพลงช้าที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นแชมป์กันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องคำ3 วัยครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับ

0: มาลุ้นกันต่อกับแม่ทองคำ3ใบครั้งที่6ชิงชนะเลิศวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะรู้แล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ของวัยรุ่นนะครับน้องเจน้องเฟิร์สพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมลุ้นนะเอาละครับเดี๋ยวลุงพันธ์จะประกาศแชมป์เลยนะครับคะแนนรวม2โจทย์คือ200คะแนนเต็มแชมป์เขาทำไปได้172คะแนนและแชมป์ไม้ทองคำ3ใบครั้งที่6วัยรุ่นได้แก่ใครดี

0: จักรกิจครับแถมไฟลูกของเราครับผมเจจักรกิจนะครับ172คะแนนยินดีด้วยนะครับรองแชมป์คือน้องเฟิร์สนะครับได้คะแนนไป170คะแนนครับห่างกันแค่2คะแนนนะครับ
1: เรามาคุยกับแชมป์วัยรุ่นหน่อยเชิญครับเจครับความรู้สึกตรงนี้เวลานี้ของผู้ชายคนนี้ครับ
2: รู้สึกภูมิใจในตัวเองครับแต่ว่าวันนี้อาจจะทำได้ไม่เต็มที่ครับแต่ว่าใส่สุดแล้วครับวันนี้ครับครับผม
1: อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับเชิญครับ
2: ขอบคุณแม่ครับที่เป็นแรงผลักดันให้สู้มาถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ให้มาอยู่จุดนี้ได้ครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับผมที่ให้โอกาสครับเด็กน้อยตัวน้อยคนนี้ครับได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆท่านเลยครับผมทีมงานไม้ทองคำสามใบครับผมขอบคุณคร
1: ับผมเดี๋ยวเข้าไปหาแม่หน่อยนะลูกเชิญครับให้เวลาตรงนี้ได้

0: คุณแม่ครับคุณแม่อยากบอกอะไรกับลูกชายไหมครับคุณแม
1: ่เก่งมากแล้วลูกเก่งแล้วเก่งแล้วสำหรับลูกชายแม่คนนี้สมกับที่แม่ได้ตั้งใจและให้กำลังใจลูกมาตลอดเก่งแล้วลูกดีแล้วครับขอให้ลูกเฮ็ดดีต่อไปเด้อลูกเด
0: ้อครับผมขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับเชิญเจเลยครับเรามาคุยกับน้องเฟิร์สกันบ้างรองแชมป์ของเราเป็นไงลูก

0: ครับก็ดีใจครับวันนี้ได้เดินทางมาถึงตรงนี้แบบภูมิใจในตัวเองมากครับอยากขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดขอบคุณกำลังใจจากครอบครัวครับแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกแรงเชียร์แรงใจในสตูดิโอแล้วก็ทางบ้านนะครับขอบคุณโค้ชด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ทำให้อะไรก็แล้วแต่ครับที่ทำให้เฟิร์สมายืนอยู่ตรงนี้ได้ภูมิใจในตัวเองมากแล้วครับขอบคุณครับ
1: เฟิร์สเชิญครับไปรับกำลังใจดีๆจากครอบครัวหน่อยครับ

0: คุณพ่อล่ะครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อหน่อยอยากจะบอกอะไรกับลูกชายไหมครับ
1: บ่เป็นยังครับถือว่ามาฮอดจุดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับครับอยากให้เพิ่นกำลังใจต่อไปครับเพิ่นนาทีที่ขอให้ดีที่สุดครับผม
0: ครับผมขอบคุณคุณพ่อด้วยนะครับผมถึงเวลาแล้วนะครับที่แชมป์จะไปประกาศการเป็นแชมป์โดยการรับถ้วยนะครับนี่คือรางวัลแห่งความสำเร็จความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นของเจครับเชิญครับ

0: ันความภาคภูมิใจนะครับ
1: และรองแชมป์ครับได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทครับเชิญโค้ชหลิวเลยครับ
0: มาที่กลางเวทีครับผมนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมุ่งมั่นตั้งใจจนมาถึงวันแห่งความสำเร็จวันนี้นะครับเชิญโค้ชหลิวครับอยากบอกอะไรกับทั้งคู่ครับเชิญเลยครับ
2: ยินดีกับเจด้วยนะคะเก่งมากนะคะส่วนเฟิร์สก็เก่งเช่นกันก็อย่ายอมแพ้รอบหน้าถ้ามีโอกาสก็กลับมาอีกนะคะส่วนเจก็ขอให้ได้เป็นศิลปินเพราะวันนี้เฉิดฉายแล้วก็ออร่ามากมาก
0: ครับผมขอบคุณโค้ชหลิวด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนคณะกรรมการครับผมพี่สุเชิญครับ
3: ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับเจด้วยนะลูกครับแล้วก็เฟิร์สก็ไม่ต้องเสียใจนะลูกทำดีที่สุดแล้วเต็มที่แล้วลูกแม่อยากบอกว่ามันเป็นการต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆได้กันไปคนละยกเลยไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเหมือนซัดกันไปซัดกันมาเอาคืนกันไปเอาคืนกันมายังมันนะลูกวันนี้สมศักดิ์ศรีจริงๆลูกแม่หวังว่าทุกๆคำแนะนำของกรรมการหนูทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นเฟิร์สหรือว่าเจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็แปลให้มันมาเป็นรายได้กลับมาเลี้ยงครอบครัวไปพัฒนาตัวเองต่อนะลูกเป็นกำลังใจให้ลูกสู้ต่อไปครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งน้องเจแล้วก็น้องเฟิร์สด้วยนะครับขอบคุณโค้ชหลิวด้วยครับ
2: ขอบค
0: ุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับและพี่ๆวงกลัดแบนด์ขอบคุณกองเชียร์ใน Workpoint Studio คุณผู้ชมครับครั้งหน้าจะเป็นรอบออดิชั่นไม่ต้องคำ3วัยครั้งที่7แล้วนะครับติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดเลยวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อน

0: แกปล่อยข่าวเราทำไมวะพูดดิ
1: เราไม่ได้ตั้งใจ
0: โกหกแกปล่อยข่าวเราทำไม
1: ก็ต้องปรึกษาทนายปีศาจแล้วล่ะ
2: อยู่เมืองสวรรค์แต่เป็นคนชั้นติดดิน
3: สมกับเป็นมืออาชีพเข้าใจเพลงแล้วก็ร้องถูกวิธีเก่งมากครับ
4: ระหว่างครับโคนงโชว์หน่อย
5: โอ้โหไม่ใช่ปัญหา
4: อ้าวมิวสิกมาเอ้ยฉีกขาหน่อยไป
5: เดี๋ยวทำไมผมไม่เก็บแรงไว้ทำอย่างอื่น
6: และพลาดไม่ได้กับศิลปินรับเชิญสุดพิเศษกับวงโบวีนี่ที่จะเขย่าใจคนดูทุกคน

0: พลงเท่วิธีการนำเสนอเท่ขอให้โด่งขอให้ดังขอให้ร่ำขอให้รวยดังทุกเพลงครับ
1: ห้ามพลาดเด็ดขาดกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่7รอบออดิชั่น
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดี

0: ามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวนะครับเราจะเชื้อเชิญซุปตาและศิลปินลูกทุ่งมาแข่งขันกันร้องเพลงตามโจทย์ที่ทางรายการตั้งไว้นะครับผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับท่านแรกครับอโนชเชิญยิ้ม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: พี่สุนารีราชสีมา
4: สวัสดีค่ะ
1: และคุณครูสลาคุณนวุฒิ
2: สวัสดีครับครู
1: สวัสดีนะครับคณะกรรมการเราพร้อมเห็นรอยยิ้มแล้วก็ท่าทางวันนี้เตรียมมารับความสุขได้อย่างเต็มที่เลยครับผม
5: นะทุกครั้งมันจะมีแต่ความสุข
1: ครับผม
5: ไม่ใช่จากผมนะครับจากคุณผู้ชมที่ผมไปเจ
1: อ
5: ในสถานที่ต่างๆ
1: ครับผม
5: เขาชื่นชมมากเขาบอกทำแบบนี้น่ะดีแล้วโดยเฉพาะคณะกรรมการอย่าเปลี่ยนเขาเด็ดขาดเขาว่าอย่างนั้น
1: ชุดนี้ดีแล้ว
5: ครับเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นจริงๆ
3: เป็นโลโก้รายการไปแล้วใช่ไหม
1: ต้องคงไว
5: ้ถูกต้อง
1: อะไรดีแล้วอย่าไปเปลี่ยน
5: เปลี่ยนทำไม
3: นักดนตรีนี่เปลี่ยนได้ใช่ไหมป๋า
5: ก็ได้เป็นบางคนดูที่ความขยันไม่ใช
1: ่
5: รายการยังไม่เลิกเลยมันม้วนสายเบสแล้วไง
1: พร้อมครับพี่ๆวงกลัดแบนครับ

0: โอ้โห
1: เป็นไงสมาชิกใหม่ของเรา
0: ทอมโบนหวานแหววมาก
1: ครับผมวันนี้เป็นสุภาพสตรีด้วยพร้อมฮะสองหนุ่มของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันฮะโค้ชเบิ้ลและโค้ชนุกครับ
2: พ่อถ้าเป็นตลกอย่างเงี้ยตัวแบบเนี้ย
1: รูปร่างตั้งชื่อแบบนี
0: ้มายม
2: มายมอะไรพ่อนามสกุล
0: ชิดให้คนคิดว่าเอ๊ะมันไปเข้ากันได้ยังไงทำให้คนสนใจ
2: ครับผม
0: เห็นมันอย่างนี้มันสามารถเต้นในเอาหัวลงพื้นแล้วปั่นอย่างนี้ได้เลยนะ
2: แบบนี้พ่อ
1: บีบอย
2: แรปเปอร์กำลังมาเลยอ่ะ
1: ฮิปฮอป
0: เอาลองดูดนตรีมา
2: เอาลงลงเอาลงก่อน
3: พ่อฮะ
2: ไอ้น้องโชว์หน่อยบอลโลกกำลังมาแรง
3: บอลโลกเหรอ
2: พี่เชื่อผมอีกคนนึงโหอันนี้เขาเรียกว่าฉายามนุษย์ต่างดาวแห่งบาร์เซโลนา
4: ติดตามจริง
2: ๆเดียวเนลแมทอะไรเดียวเนลแมท
4: เซนเจอร
2: ์แมทเซนเจอร์มาดีครับ
3: ไม่ไ
2: ปแล้วดังนะทุกวันนี้
3: ทุกวันนี้ดังครับ
2: ทีมงานเอา
1: เ
2: ด
1: ีย
2: วเนลแมทเซนเจอร
1: ์
2: ท
1: ี
2: มงาน
1: เอา
2: ขึ้นไหนล่ะพี่พันทีมงานเอาขึ้นปกอ่ะ
1: ใน TikTok อ่ะนะ
2: TikTok อะไรเงี้ย
3: TikTok เลย
1: นะเป็นเอ็นเกจเลย
2: บอลโลกครับบอลโลก
1: ครับผมบอลโลกแล้ว
2: คุณมีทีมที่ชอบไหมเชียร์เป็นพิเศษเลย
1: ผมก็ชอบอังกฤษนะ
2: เพราะชอบใครบ้าง
1: ฮะ
2: เอาอย่างกองหน้าล่าสุดดาวรุ่ง19ปีชื่ออะไรนะ
1: อ๋อแอนดี้โคร
2: อันนี้คนนามสกุล
1: อันนี้โครกบ
2: ือทำไมล่ะ
1: พร้อมมั้ยวันนี้
2: พร้อมครับ
1: คุณ2คนนะ
2: โอ้โหศิลปินวันนี้มากมายหลายตามีศิลปินบ้านเกิดมาด้วยครูสลาเห็นน่าจะชื่นชอบชื่นชม
1: ครับผมทีพี่นุกนะทีพี่นุก
5: ครับ
1: เห็นแล้ว
5: ครับเห็นแล้วครับก็รู้จักค่าหน้ารู้จักหน้าค่าตากันดีมาก
2: รู้จักค่าหน้า
5: ช่วงแรก
2: ค่าหน้าค่าตา
5: เช้านิดนึง
1: พร้อมนะ
2: พร้อมครับ
1: ไปพบกับศิลปินทั้ง6ท่านครับเชิญครับ

0: เชิญครับเชิญครับเชิญครับ
1: แป๊ะ
2: เชิญครับเชิญครับโอ้โห
1: สวัสดีค่ะลูก
2: ครับผมนะสวัสดีทั้ง6ท่านเลยนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะท
1: ี
2: ละท่านเริ่มจากหนูก่อนเลยลูก
3: สวัสดีค่ะแพ็กกี้ไทยรุ่งแห่งค่ะ
2: แพ็กกี้นะครับผมคนต่อมาครับ
4: สวัสดีครับเชนกระเชนครับ
2: น้องเชน
0: นี่มันฉายาศิลปินโรงพยาบาลดีกว่า
2: พวกเวลาเขาร้องเพลงก็จะมี
0: เขาจะมีเล่นในวีเขาจะนั่งรถเข็นนั่งเตียงโรงพยาบาลอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: นะติดตัวเขาเลยนะคนต่อมาครับ
5: สวัสดีครับแบงค์เฉลิมรัตน์ครับ
2: น้องแบงค์นะครับผมต่อไปสีแดงครับ
6: สวัสดีครับโบ๊ทปัชญาครับ
2: น้องโบ๊ทนะครับผมเชิญครับ
7: สวัสดีครับผมตั๊ดชนะชัยครับ
2: พี่ตั๊ดนะครับ
8: สวัสดีค่ะเอ็มชลิชาค่ะ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับอมรนนนาครับก็ถิ่นชี้มาทำไมอ่ะ
2: หมายถึงว่าคุณน่ะรู้จักลูกทีมหรือยังอ๋อ
0: รู้จักรู้จักคุณน้องนี่ก็เป็นคนจังหวัดเดียวกัน
2: อ๋ออ
0: ีหลาอยู่อำเภอใดก่
8: ออำเภอชานุมาน
0: ชานุมานเคยไปกินข้าวที่เรือนแพน้องมาแล้วเป็นแพน้ำ
2: ฮะ
0: เป็นแบบแบบแพอยู่ในน้ำแล้วก็มีข้าวเสิร์ฟข้างใต้ก็จะมีจระเข้ลอยวนเวียน
2: นี่วันนี้หนูก็ต้องเจอกับน้องแอมใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
2: เคยเห็นผลงานกันมาก่อนไหมน้องแพ็กกี
3: ้เคยร่วมงานกันมาก่อนด้วย
2: ครับผมนะแล้วน้องแอมล่ะลูก
8: ค่ะก็รู้จักพี่แพ็กกี้แล้วก็เคยร่วมงานกันแล้วค่ะ
9: แล้วรู้ไหมทีมงานบอกได้บอกไหมว่าปกติเคยร่วมงานกันวันนี้รู้ไหมว่าจะได้มาตบกันบนเวที
2: แข่ง
9: ไม่ได้ตบแข่งไม่รู้
2: แข่งกันแข่งกันนะครับผมคู่นี้นะแล้วก็เชนก็เจอกับตั๊ดเป็นไงคู่นี้มีอะไรจะขิงกันไหมเคยเจอกันมาก่อนยังครับตั๊ด
7: เหมือนพี่น้องกันครับก่อนหน้านี้ก็สนิทกัน
0: ก่อนหน้านี้ก็สนิทกัน
2: แต่
7: วันนี้มาดูครับวันนี้ก็เดี๋ยววัดกันครับ
2: เดี๋ยววัดกันเชนล่ะเชน
4: ครับผมก็ร่วมงานบ่อยส่วนมากไปร้องเพลงก็จะปล่อยให้น้องร้องเยอะกว่าตลอดแต่วันนี้ก็น่ะทำเต็มที่ฮะ
0: ไหวไหมเราไหวไหม
2: คู่ที่3นี่คู่เพลงเอกนะโบ๊ทกับแบงค์เจอกันรู้มือกันดีอยู่แล้วใช่ไหม
7: นิดหน่อยครับนิดหน่อยปกติก็ร่วมงานกันอยู่แล้วเป็นประจำ
2: ครับ
7: แต่วันนี้เกมก็คือเกมฮะ
2: ไม่ยอมกัน
7: บอสครับแต่ผมทำให้คุณได้MVP ปีที่แล้วซีซั่นที่แล้วมา
9: คุณไม่ต้องพูดแล้วคุณอยู่สีนู้นครับผม
2: คุณอยู่สีน้ำเงินนะพร้อมนะครับทั้ง6ท่านเลยนะโค้ชก็พร้อมนะ
0: พร้อมครับ
2: คุณผู้ชมครับกติกาการแข่งขันเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
10: กติกาเพชรตัดเพชรลูกทุ่งรวมดาวเราจะรวมเหล่าซุปตาร์ที่รักในเพลงลูกทุ่งมาแบ่งออกเป็น2ทีมทีมเพชรสีน้ำเงินนำทีมโดยโค้ชลูกธนดลและทีมเพชรสีแดงนำทีมโดยโค้ชเบิ้ลปทุมราชซึ่งแต่ละสัปดาห์จะสะสมคะแนนกันเริ่มจากเกมโค้ช1เกมและเพชรแต่ละสีจะต้องส่งลูกทีมเพื่อมาแข่งขันกันสัปดาห์ละ3โจทย์เพลงพร้อมการตัดสิน2ใน3เสียงจากคณะกรรมการเมื่อแข่งขันจนถึงโจทย์สุดท้ายเพชรสีใดที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับเหรียญรางวัลและเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์
2: ช่วงแรกเรามี1คะแนนให้สะสมก่อนนะฮะเกมวันนี้มีชื่อเกมว่าอักษรนี้ชื่ออะไรนะครับเป็นเกมใหม่เลยนะครับผมโดยโค้ชจะต้องเล่นกับลูกทีมทีละคู่สลับกันทาย
0: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นจริงป่ะเนี่ย
0: จริง
2: นะทายตัวอักษรครับว่าอักษรที่ชูขึ้นมาให้บอกชื่อศิลปินที่มีผลงานนะคร
0: ับ ศิลปินนักร้อง
2: ได้หมด
0: แสดง
2: สตรีมอะไรวงได้หมดเลยขอให้มีผลงานตัวอย่างอย่างผมยกปุ๊บจะยัก
0: ยงชิดขยันเนาะขยันยิ่งยงยอดบัวงาม
2: ยิ่งยงคุณเบิ้ลลูกทีม1คนครับคุณเลือกใคร
0: พี่โบ๊ท
2: พี่โบ๊ทนะ
0: ครับ
2: แล้วพี่นุกเลือกใครฮะ
0: คุณเลือกพี่โบ๊ทงั้นเอาศิลปินตัวบอมาแข่งกันเลยผมเลือกพี่แบงค์แบงค์โบ๊ทโบ๊ทแบงค์แบงค์โบ๊ทเบนไม่มี
2: พร้อมนะ
0: ครับ
2: พี่เบิ้ลเล่นก่อนนะครับ
0: ครับผม
2: เชิญนะเชิญพี่โบ๊ทมาเลยมาปรบมือพี่โบ๊ทด้วยนะครับมาพร้อมนะมีเวลาทั้งหมด40วินาทีสลับกันเล่นนะ
0: คะแนนเกมสำคัญมาก
2: สำคัญมาก
0: แพ้ชนะกันที่คะแนนเกมแล้วอ
2: ยู่ที่กำลังใจด้วยแหละ
0: ใช่
2: นะฮะพร้อมนะจะเริ่มสลับกันที่คุณเบิ้ลเริ่มก่อนพร้อมเริ่มครับชูครับกอไก่ฮะ
7: กอไก่
2: เร็วครับ
7: คุณพี่ไก่ครับไก่สมพลนะผม
2: มีผลงานได้ครับตาคุณฮะสอเสือ
0: สอนเพชรสอนสุพรรณไม่ใช่นี่หว่า
2: สุนารี
0: รา
2: ชสีมา
0: ใช่นะครับ
2: คุณครับ
1: ขอควายครับคำคมขอควาย
2: เดี๋ยวครับ
1: คริสติน่า
2: ได้ครับคุณครับขอทู
1: พร
2: ได้ครับจอจาน
1: จินจุ้ง
11: ไม่มี
1: จันจวงดวงจันทร
2: ์ได้ครับอ๋ออ่างครับ
11: โอโอเอพัฒนา
2: โอนะครับคุณช้าง
1: ช้าง
2: หมดเวลาโอ้โหอ้าวได้ไป
1: 6
2: 6คนนะครับ
11: สำหรับผมเอาตัวนะ6เยอะละ
2: เยอะอยู่นะเยอะอย
11: ู่ผมไม่ได้สอบมันยังแพ้มาแล้ว
2: อ่ะคู่นี้เรียบร้อยแล้วเชิญครับผม

0: พี่นุ๊กมาพร้อม
1: ครับ
0: เขาทำไว้ดีมาก6ศิลปินด้วยกัน
2: เขาอย่างถ้าเกิดว่าพ่อผมเนี่ยนอนหนูเนี่ยโน้ตเนี่ยก็คือเคยออกเพลงเนี่ยก็คือได
0: ้มีผลงานได้ให
2: ้พ่อผมคือจัดผมถามแบบจากใจผ่านโซเชียลเลย
1: ครับ
2: พ่อผมจัดอยู่ในกลุ่มศิลปินไหม
0: ถามเหมือนไม่ต้องการคำตอบอ่ะ
2: ถามเพราะความเป็นห่วงแล้วก็ถามพ่อภาพลักษณ์ของพ่อ
1: คำว่าศิลปิน
2: คนอื่นเป็นคนเรียกเราใช่ไหมพ่อ
1: ต้องให้คนอื่นเรียกถ้าเบิ้ลมองว่านี่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่
2: ผมบอกตรงๆเลยว่าพ่อนี่ศิลปิน

0: พร้อมนะ
1: ครับพร้อมครับ
0: ถ้าคุณได้6เสมอนะถ้าได้มากกว่า6ก็จะได้1คะแนนนะครับเริ่มที่โค้ชนุกก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วเริ่มครับขอพึ่งครับ
2: ผู้ใหญ่ลี
0: ฮะ
2: ไม่ใช่ไม่มี
0: เดี๋ยว
2: พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร
0: ์ได้ครับ
1: ครับ
0: แบงค์วอแหวน
1: ข้าม
0: ข้ามแบงค์อีกทีนึงซอโซ
1: ่ข้าม
0: ข้ามอีกทีนึงลอลิง
2: ได้แล้วเนี่ย
1: ข้าม
0: หอนกู
1: ้ข้าม
0: หอนโอ้โหอีกทีนึงจะหมดแล้วนะอ้ออ่าง
1: อุ้งอิงเพชรบ้านแพง
0: ได้ครับ
1: เป็นสายสายผมสายผม
3: หมอม้า
0: หมอม้า
2: ม้าอนภา
0: ฮะร้องเพลงอะไรร้องเพลงไม่มีไม่มี
2: ตีเนี่ยไม่ใช่
1: ครับครับ
0: หมดเวลาครับโอ้
3: นี่ขนาดไอ้สองเพลงคิดดูนี่กูได้ตั้งหกโอ้โหโคตรไกล
0: หมอม้านึกออกไหมนึกออกไหมครับหมอม้า
3: ผมว่านึกออก
4: ไม่พี่ลมพรไงลูก
0: ไม่พี่ลมพรก็
1: ได้แม่มันคิดไม่ทันจริง
0: ไม่ทันไม่ทัน
4: มอส
0: มอสปฏิ
2: ภาณ
0: มอสทำหมากบินได้หมด
1: คือผมต้องขอบอกก่อนนะครับ
4: ระวังระวนไปหมด
1: เกียนโซเชียลเกียนคีย์บอร์ดทุกคนถึงเวลาของพวกคุณแล้ว

0: สีน้ำเงินถึงเวลาของเพชรสีแดงครับดูต้นแบบที่ดีและถูกต้องต้องเขาคนนี้เชิญครับ
1: โครงหน้าเหมือนผาแต้มน้องแอมชนทิชาเอาน่ารักดีน่ารักดีน่ารักน่ารักน่ารัก
0: เออแบบน่ารักสิ
1: สตรีสวยเยือกแย้มน้องแอมชนทิชากับบทเพลงอยากอยู่เงียบๆสองคนนะนะจ๊ะรู้เปล่า
0: น้องแอมนะครับผมอยากอยู่เงียบๆสองคนนะครับผมเราจะ

0: เป็นไงลูกผลงานของเราวันนี้ร้องคนแรกเลยนะ
1: ใช่ค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าเป็นรายการแรกเลยแล้วก็ครั้งแรกที่มาเวิร์กพอยต์ค่ะแล้วก็เป็นรายการเพชรตัดเพชรด้วย
0: ครับผม
1: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่านิดหน่อยค่ะ
0: มีแอบมองใครไม่กล้ามองใครไหมคณะกรรมการเราก
1: ล้ามองทุกคนค่ะเพราะว่าเช็คความมั่นใจมองคุณครูเพื่อเช็คความมั่นใจ
0: เออแล้วเป็นไงเช็คแล้วมั่นใจไหม
1: น้อยลงเยอะเลยค่ะ
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะเออนะ
1: ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทำดนตรีใหม่ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ดนตรีที่เป็นต้นฉบับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้เกิดความที่ไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็มั่นใจในผลงานตัวเองแล้วค่ะ
0: ครับผมอ่ะตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างฝากไว้ให้กับพวกเรา
1: เพลงละคอยกับสดใสของคอยอยู่ดีๆค่ะแล้วก็ผลงานเพลงพอความผลงานเพลงนี้ก็มากค่ะ
0: ครับผมนะติดตามช่องทางไหนลูก
1: ค่ะ Facebook แล้วก็ YouTube Grammy Go Official ส่วนชีวิตก็ไลฟ์สไตล์ก็ชนที่ช
2: ักนั่นนี่แหละมองกินเขาอ
1: ่
2: ะ
1: แม่อิ่มเอมค่ะตั้งอยู่จังหวัดอำนาจอำเภอชานุมานใกล้ๆไอเบิร์นเลย
0: ใกล้ๆไอเบิร์นเลยเคยเจอพี่บ่อยไหม
1: แล้วบ่อย
2: แต่คุณอาจจะไปทานผมให้แกเลือกอยู่2ที่ระหว่างที่ที่น้องขายของ
0: มากเลยนะ
3: ชอบกิน
0: คุณเบิร์นผลงาน
2: ชื่นชมน้องไม่ได้เพียงศิลปินที่กำลังจะจัดเรียงระเบียบแต่กำลังจะเป็นอีกหน้าเสือถ้าเป็นภาษามวยคือหน้าเสือให้กับจังหวัดอำนาจเจริญด้วยพลังเสียงที่ร้องมาเมื่อสักครู่เกินหุ่นตัว power ที่ควรจะเป็นมันเท่ของศิลปินเพลงแบบมันใช่ไหมมันจะเป็นอีกดี
0: ครับผมดีฮะพี่ตั๊ด
4: น้องแอมนะครับก็คนนี้ต้องบอกว่าเสียงสวรรค์ประทานมาให้วันนี้ก็สุดยอดครับเชียร์น้องแอมเหมือนเดิมครับ
0: โบ๊ทพี่โบ๊ทบ้าง
5: ผมลุกมากเลยไม่คิดว่าเสียงน้องจะแบบมันมียี่ห้อหนาเขาแบบมันหนาขนาดเนี้ยแล้วได้ยินกับหูตัวเองผ่านลำโพงมันโอ้โหมันคึ้มใจดีจริงๆมันเพราะมากครับมันสมยี่ห้อเลยที่แบบหนูดังมาขนาดนี้คุณภาพจริงครับ
2: ถ้าเปรียบน้องเป็นปลาโลมาอยู่จะประเภทไหน
5: เป็นปลาโลมาสีชมพู
0: สวยงามนะ
5: ผมปวดหัวจริง
0: ฮะเริ่มแล้วใช่ไหม
5: ครับผม
0: คณะกรรมการของเรานะครับอานอทครับ
3: เสียงมีเอกลักษณ์มากหนาฟังมันดูแหบแต่ฟังชัดแล้วก็เพราะซะด้วยเหนือกว่าเพราะคือสวยอีกด้วยแล้วก็อ๋อหมดละแค่นี้แล้ว
0: พี่สุครับ
6: เสียงเพราะมากครับไม่รู้สึกว่าณวันนี้เสียงของแอมมันเพราะกว่าสมัยแรกๆด้วยซ้ำไปเสียงมันเหมือนผ่านการใช้งานมันมีมิติแหบแล้วก็มีมนต์เสน่ห์ในเสียงร้องอะไรมาแล้วเรารู้สึกเชื่อตามนั้นกับผลงานวันนี้นะลูกนะเอาจริงๆนะหนูทำได้ดีหมดแหละแต่มันมีแต่ว่าคีย์นั้นมันอาจจะต่ำไปมันต่ำไปสำหรับแอนนิดนึงหรอกมันเป็นคีย์ของพี่นางนะคำว่าท่อนฮุกมันจะมีโน้ตตัวสูงอยู่แค่ตัวเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวจากนั้นอะมันยังเหลือยิ่งถ้าขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเพิ่มความว่าสุดให้กับแอนแต่เก่งมากเนี่ยลูก
0: ครูครับ
7: แอนถือว่าเป็นคนที่

0: ถูกมองเห็นผ่านการให้โอกาสตัวเองก่อนที่คนอื่นจะให้โอกาสเพราะโดยเส้นทางของเขาเนี่ยเขาเริ่มจากการให้โอกาสตัวเองนะจากการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยคิดอะไรได้ทำอะไรได้ก็ใส่ลงไปต่อมาอาจารย์จินนี่ภูไทยมองเห็นก็เชิญไปร่วมงานแล้วก็ยังมาทำต่อพอไม่ดังก็ไม่หยุดได้เวลาเมื่อไหร่ได้โอกาสเมื่อไหร่ก็ร้องเสียงที่ร้องเพลงฝากเพลงถึงยายกับคุณยายของเขานะดังก้องไปถึงรายการหนึ่งแล้วเขาเชิญไปประกวดแล้วก็ได้เป็นแชมป์ก็กลายเป็นที่รู้จักแล้วต่อมาก็ได้ไปอยู่แกรมมี่โกแต่เป็นเรื่องแปลกว่าที่อยากย้ำว่าเขาให้โอกาสตัวเองก็คือพอได้เป็นศิลปินจริงปรากฏว่าเจอปัญหาเรื่องเสียงไม่เหมือนเดิมร้องไปขึ้นสูงไม่ได้เพี้ยนอัดเพลงแต่ละเพลงต้องกลับมาร้องซ้ำไม่ต่ำกว่า 2-3 รอบอ่ะต่อเพลงจนทุกคนก็ตกใจว่าอ้าวแอมทำไมเป็นแบบนี้แต่สุดท้ายน้องก็สามารถทะลุแรงกดดันตรงนั้นทะลุข้อจำกัดตรงนั้นจนกลับเข้ามาสู่โหมดที่น่าพอใจวันนี้พาตัวเองมาเพชรตัดเพชรอยากให้มาด้วยความตั้งใจลูกอย่าหลบเก็บอาการตื่นเต้นให้ดีที่สุดมาแข่งขันก็จริงแต่เราอยากได้เพียง1โชว์ของศิลปินเพื่อพาตัวเองไปต่อซึ่งวันนี้ภาพรวมน่าพอใจครับชื่นชมครับ
1: นี่คือผลงานของน้องแอมนะครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินฮะน้องแพ็คกี้ไทยรถแท้ครับผู้หญิงหัวใจอีสานเชิญครับ
2: โชว์แรกก็เพราะสุดๆไปเลยใช่ไหมครับแอมชนทิชาจากทีมเพชรสีแดงถ่ายทอดเพลงอยากอยู่เงียบๆ2คนแพ็คกี้ไทยรถแห่ศิลปินลูกทุ่งอินดี้สาวขวัญใจแฟนเพลงทั่วประเทศนักร้องสาวเสียงใสที่เคยฝากผลงานเพลงสร้างชื่อสุดโด่งดังและก้าวเข้ามานั่งในหัวใจของแฟนเพลงกับเพลงจังหวะน่ารักชวนโยกตามอย่างยาอ้ายล่าสุดเธอกลับมาสร้างความสุขและความสดใสให้แก่ผู้ฟังอีกครั้งผ่านผลงานเพลงอันเป็นเอกลักษณ์ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดอย่างผิดหวังยังกินข้าวแซ่บด้วยรอยยิ้มอันสดใสและน้ำเสียงหวานเข้ากับท่วงทำนองสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวพร้อมถ่ายทอดอารมณ์เพลงแสนละมุนที่ทำให้ผู้ฟังผ่อนคลายและมีความสุขในทุกครั้งที่ได้รับฟัง

0: เชนทำได้ดีมันตลอดในเรื่องของอารมณ์เพลงนะลูกแม่ชื่นชมจริงๆขอให้หนูโชคดีแล้วก็โด่งดังนะลูกแล้วก็ขอให้มาสเตอร์นี่ เป็นไวรัลอีกเพลงหนึ่งสำหรับหนูครับ
1: ครูครับในความเป็นข้าเชนครูจำได้ว่าถ้าหนูร้องเพลงพี่ไผ่หนูจะปั้นเสียงเป็นพี่ไผ่และก็โดนกรรมการทักทวงเสมอแต่ทุกครั้งที่ร้องเพลงคนอื่นที่ไม่ใช่เพลงของพี่ไผ่เชนจะร้องดีตลอดคือมันจะค้นพบเสียงที่มันพอดีแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ยืนยันตรงนั้นเลยพอต้นฉบับเป็นพี่แซคชุมแพพอข้าเชนร้องมันก็แตกต่างกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่ได้หมายความว่าต้นฉบับไม่ดีลูกแต่มันได้รสชาติอีกแบบนะซึ่งดีมากๆและก็เชนก็เด่นด้านเป็นการเป็นคนร้องเพลงเล่าความรู้สึกได้ดีซึ่งการร้องหนึ่งครูไม่มีเครื่องหมายคำถามกับหนูแล้วนะแต่สิ่งที่อยากถามก็คือว่าวันนี้ตั้งใจเป็นศิลปินกี่สักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไปมันมาให้หายทำยังไงถ้าแน่วแน่กับมันซึ่งวันนี้มันสมบูรณ์มากลูกมันพร้อมที่จะดังอย่างที่ทุกคนคิดเลยแต่มันจะหายไปเฉยๆถ้าหากว่าเชนไม่ต่อเนื่องอยากย้ำนะลูกเพราะว่าวันนี้ร้องเพราะจริงๆรู้สึกได้เลยน้ำตาไหลได้เลยแต่มันจะหายไปถ้าหากว่าเชนไม่ต่อเนื่องฝากให้สู้นะลูกนะทำให้ต่อเนื่องครับ
2: ครับผมนะทุกครั้งที่มาเวทีนี้ก็จะมีสิ่งดีๆเสมอนะเชนนะก็มีคำมงกันบ้านอีกแล้ววันนี้นะดำเนินการต่อนะ
3: ครับผม
2: นะครับอ่ะครบทั้งสองสีเรียบร้อยเชิญพี่ตั๊ดบนเวทีครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับเชิญครับพี่สุ

0: น่ารักดี
1: พูดถึงเพลงนี้หน่อยที่เลือกมาร้องวันนี
2: ้ผมมีโอกาสได้ทำวิจัยเกี่ยวกับลูกทุ่ง
1: ครับ
2: ทีนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูเพลงเก่าๆท
1: ี
2: น
1: ี้

0: เลยรู้สึกว่าการร้องแบบนี้ของสายันสัญญาเนี่ยเออจริงๆพอกลับไปย้อนฟังคือได้มาจากพ่อแล้วพอทั้งหมดพอมาลองฝึกดูก็ได้มาเรียนกับครูสลาครูสลาบอกว่าการร้องของสายันเนี่ยคือการกระแทกเสียงแบบนี้คือครูสรุปให้ฟังอีกทีนึงก็เลยได้มาเป็นนางกวักมหาเสน่ห์เวอร์ชั่นแบบนี้นะครับจากครูๆทั้งนั้นเลยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับที่พูดให้ผมดูเก่งขึ้น
2: ครับผมพี่สุครับ
3: ในฐานะแม่เป็นสาวกคนหนึ่งของพี่เป้าสายันสัญญานะฟังเพลงนี้แล้วโอ้โหแบบก็ชอบมากเป็นเพลงที่เพราะมากแล้วก็ถ่ายทอดเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่แตกต่างจากพี่เป้ามันเห็นถึงความเก่งความสามารถที่ไปกับดนตรีแบบใหม่ๆหนูเก่งมากลูกวันนี้ทำได้ดีครับ
2: ขอบคุณครับครูครับ
4: ก็ขอบคุณที่นำเพลงยุคนั้นมาร้องอีกครั้งในยุคนี้ผ่านคนที่มีความสามารถเกิดทุกด้านเลยและความเก่งหลายด้านของโบ๊ทเนี่ยถ้าที่ผ่านมาถ้าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างก็คือว่าจะเลือกความเก่งชนิดไหนให้ลงตัวกับชิ้นงานที่ตัวเองเลือกมาแสดงแต่กับวันนี้มาดีลูกมาดีการร้องเพลงนี่เท่าที่ครูฟังจากผู้บรรดานักฟังนะเขาจะพูดกันภาษาง่ายว่ามีการร้องทรงประกวดกับทรงศิลปินบางคนร้องเนียบมากเก่งมากแต่ทั้งหมดอยู่ในทรงประกวดนั้นก็ได้รสชาติอีกแบบนึงแต่บางคนร้องไม่เนียบมากแต่อารมณ์เพลงดีมากเขาเรียกว่าร้องทรงศิลปินร้องมีแนบคำว่าโชว์ไปด้วยซึ่งวันนี้ครูมองว่าโบ๊ทอยู่ในโหมดนี้นะลูกและโบ๊ทคนเดียวกันนี่แหละเคยร้องเพลงทรงประกวดมาก่อนคือร้องเอาเนียบมากเลยแต่วันนี้ร้องแบบศิลปินลูกเล่นไม่ต้องเยอะแม่นจังหวะค่อยๆร้องและที่ชอบมากกว่านี้ก็คือการออกเสียงของโบ๊ทอย่างที่ครูบอกว่าโบ๊ทเก่งหลายด้านบางทีมันจะงงเรื่องการเลือกเสียงมาใช้กับเพลงที่เราเลือกมาร้องแต่วันนี้แหละนี่คือการร้องลูกทุ่งลูกเสียงมันเป็นเสียงธรรมชาติแหบก็แหบไปขรุขระบ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่เสน่ห์มากวันนี้โบ๊ททำได้ดีครับ
2: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการนะครับมาต่อกันที่เพชรสีน้ำเงินครับแบงค์เฉลิมรัตน์ครับกลางดาวเชิญครับ
5: หวานละมุนจนอบอวลไปทั้งสตูดิโอเลยใช่ไหมครับสำหรับเสียงร้องอันทรงเสน่ห์ของโบ๊ทสมเป็นตัวแทนทีมเพชรสีแดงจริงๆครับ

0: เออละมุนมากเลยนะเพลงนี้นะ
1: ครับ
0: พูดถึงผลงานเมื่อสักครู่หน่อยครับ
1: ก็บทเพลงนี้เป็นสำเนียงอาจจะไม่เป็นลูกทุ่งแต่บทเพลงนี้เป็นบทเพลงของคนลูกทุ่งที่เชื่อว่าเกือบทุกคนในประเทศไทยรักเขามากบทเพลงของน้องไรอันกัดบัณฑิตครับผมเพิ่งจะปล่อยมาจากรายการ Song Rider ทุกๆคนที่กำลังแสงลิบหลีให้รู้ไว้ว่ายังมีแสงจากตรงนี้คอยเติมเต็มให้
0: ครับ
1: ชื่อเพลงหมู่ดาวครับรับชมได้ทุกช่องทางเลยเช่นกันครับแล้วก็อีกอย่างนึงฮะแบงค์พึ่งรับกิจการรัดสะดวกร้านสะดวกซักไทเกอร์ลอลลี่มาครับผมซัก24ชั่วโมงฮะรัชดา13ไปได้ตลอดเวลาครับผม
0: 24ชั่วโมงเลยนะ
1: 24ชั่วโมงเลยครับมีแม่บ้านคอยซักอบพับให้เรียบร้อยครับแค่คุณเอาผ้าไปทิ้งไว้ตอนเช้าทำงานเสร็จตอนเย็นกลับมารับผ้าคืน
0: ได้เลย
1: หอมหวนแน่นอน
0: นะรัชดา13
1: รัชดา13ครับผม
0: ร้านสะดวกซัก
1: ไทเกอร์ลอลลี่ครับ
0: ครับผมเอาฝากไว้ด้วยนะ
1: ครับผม
0: ได้นะพี่นุกครับ
2: ผมรู้สึกว่าตัวจริงของพี่เนี่ยคือมีเสน่ห์อยู่แล้วคำพูดพี่มีเสน่ห์อยู่แล้วแต่พอพี่ขึ้นไปอยู่บนเวทีเสน่ห์พี่เพิ่มมากกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยอ่ะพี่ไม่มีความตื่นเต้นอะไรทั้งสิ้นพี่อยู่กับเพลงตัวเองทุกท่อนแล้วพี่เล่นกับมันได้พี่มีความเป็นมือโปรจริงๆมันเพอร์เฟกต์สำหรับผมมากที่ผมนั่งฟังตรงนี
0: ้ครับผมเชิญครับ
3: ครับผมก็เหมือนอย่างที่โค้ชบอกเลยครับวันนี้พี่มีเสน่ห์มากๆและทำให้แบบให้เราหลงไหลไปด้วยฮะก็คือเหมือนตกอยู่ในภวังค์ของพี่ไปแล้วชอบมากครับผมสุดยอดครับ
2: เชนบอกแล้วอย่าออกอยู่เฉยๆนั่งดี
0: ๆเป็นตัวอย่าง
2: ขอโทษแทนทุกสาวด้วยนะคะ
4: ไม่เป็นไรแต่อย่าข้ามหน้าป้าไปนะ
0: เอาป้าก็เป็นด้วยเหรอมีเพื่อนหรือเปล่าม
4: ีใช่ไหมหลา
0: อันโน้ตครับ
5: แบงค์ร้องเพลงเนี้ยเสียงบางสำเนียงหรือเกี่ยวกับดนตรีพาไปมีตัวแซกโซโฟนเข้ามาซึ่งมันมีอารมณ์ของความเป็นเฉลียงอยู่ในนั้นแล้วมันมีน้ำเสียงบางน้ำเสียงเหมือนคุณเจี๊ยบวัชระจริงคือไม่ใช่เป็นไรอันกาดบัณฑิตแต่มันเป็นเวอร์ชั่นของแบงค์ที่ร้องมันน่าฟังมากผมโคตรชื่นใจเลยวันนี้ทั้ง6คนมันทำให้ผมมีความสุขทำให้ผมไม่เสียดายเวลาที่ผมรักเพลงทุกอย่างแล้ววันนี้ได้ฟังแทบทุกอย่างทุกรสทุกชาติเลยดีมากลูกดีมาก
1: ขอบคุณครับครับ
0: พี่สุครับ
6: ฟังแล้วฟินคือฟังคำรำพร่ำรำพันของผู้ชายคนหนึ่งที่พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งถ้าคือมันเหมือนในละครนะ
3: ผู้หญิงคนนั้นชื่อสุนารีครับ
6: พอฟังแล้วฟินมากนี่จับแม่เป็นนางเอกแล้วแม่พร้อมพีร่างให้ชายชมพลลลลเลยลูกจ๋าดีด้วยมันเหมือนดูละครเวทีแล้วก็ทุกอย่างมันละมุนไปหมดเลยแบงค์เป็นคนที่เก่งมากๆนะลูกแล้วแม่ก็ยังยืนยันเสมอนะหน้าเวทีแบงค์เป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากยังอยากให้หนูเซตโชว์แล้วก็รับงานโชว์ถ้าเป็นไปได้อะเขาเป็นอะไรก็ได้ไงเก่งมากลูก
3: คือครับสวัสดีครับคือ
7: แบงค์เป็นคนครบเครื่องเรื่องเก่งลูกไม่ว่าจะได้รับโจทย์ไหนร้องเพลงแบบไหนก็ดูเหมือนว่าใส่ใจรู้สึกทุกครั้งที่แบงค์ขึ้นโชว์ก็คือว่ามันสบายใจรู้สึกว่าจะพลาดไหมเนาะจะลืมหรือเปล่ารู้สึกว่ากองเชียร์ไม่ลุ้นกองเชียร์เหมือนรอคอยรักว่าวันนี้จะได้สัมผัสรสชาติแบบไหนกับการร้องของแบงค์ต่างดาวก็เหมือนกันลูกนี่คือรูปแบบที่แบงค์ตั้งใจแล้วก็ต้องการให้มันเป็นเหมือนเป็นเวอร์ชันของแบงค์เลยแต่ก็งดงามมากเพราะออกมาครับชื่นชมครับ
0: ครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับอ่ะเชิญพี่โบ๊ทบนเวทีครับ

0: หรือน้ำเงิน
1: เสมอครับ
0: เสมอครับ
2: สองเสียงเท่ากันครับเสียงตัดสินครับพิสุ
0: ให้ใครครับ
3: ผู้หญิงขอมอนสเตอร์เห็นผู้หญิงขอมอนสเตอร์เห็นคนละใครนี่เนี่ย
2: เชิญทุกท่านบนเวทีเลยครับเชิญน้องๆศิลปินบนเวทีครับ
4: สรุปคะแนนประจำสัปดาห์ทีมเพชรสีแดงขวาแต้มเปิดสนามจากเกมอักษรนี้ชื่อใครไปก่อน1คะแนนโจลูกทุ่งผู้สาวฮักกิ้งแอมและแพ็กกี้ถ่ายทอดออกมาได้เพราะทั้งคู่กรรมการจึงตัดสินใจให้เสมอกันโจลูกทุ่งหัวใจคนแพ้ตัดและเชนร้องได้ซึ้งกินใจได้คะแนนเสมอกันไปอีกทีมละ1คะแนนโจลูกทุ่งจีบเธอก่อนนอนโบ๊ทและแบงค์ร้องได้แบบไม่มีใครยอมใครกรรมการจึงให้คะแนนเสมอกันไปในโจทย์นี้ครับทำให้ครั้งนี้ทีมเพชรสีแดงทำคะแนนนำทีมเพชรสีน้ำเงินอยู่ที่4ต่อ3คะแนนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้จึงตกเป็นของทีมเพชรสีแดงครับ
0: และแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ทีมเพชรสีแดงครับ4ต่อ3คะแนนครับ
5: กินกันเดียวพี
6: ่คะแนนร้องเพลง
2: แค่แพ้ช่วงเกมนั่นเอง
5: แค่หัวหน้าทีมสีน้ำเงินโง่แค่นั้นเอง
2: ไม่หรอกบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ไงไม่เป็นไร
5: บางคนบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่สนุกเลยเกมมันไม่จริงๆเกมก็มาจากการที่ทุกคนได้เห็นว่ามันมาจากเพลงเหมือนกัน
2: คร
5: ับเราก็จะหยิบปรมาจารย์ศิลปินความรู้จากเพลงเพราะฉะนั้นอยู่ที่สมาธิ
2: ครับผม
5: เป็นการฝึกโค้ชกับฝึกลูกทีมให้มีความสามัคคีกันอย่างกะละเวกที่โบยบิน
2: เชิญคุณมอบเหรียญครับ
5: ครับ
2: พอชนะและอะไรก็ดูดีนะ
5: พลาสติกโลพลาสติก
7: สำรวจชนะเลยเงิน
5: นี่หล่าปลอมลงแค่นี้โลเนี่ย30โล
2: 30โลนะลูกจริงอ่ะ
5: แต่ก่อนน้องหนัก100กว่า
2: ลดยังไงเนี่ยเก่งมากเอาละครับวันนี้ใครที่เป็นหนี้เสียต่ำกว่า 100,000 รอดได้ครับกับโครงการดีๆของภาครัฐที่ชื่อว่าปิดหนี้ไวไปต่อได้โดยแซมหรือชื่อเต็มๆว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดแซมซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้แบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีทางออกเพื่อช่วยลูกหนี้รายย่อยบุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสีย NPL ค้างชำระเกินกว่า90วันณวันที่30กันยายน2568ประเภทหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและติ่งหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายซึ่งคำว่าติ่งหนี้จะหมายถึงส่วนต่างหรือยอดหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระจากหนี้ที่มีหลักประกันเขามีให้เลือกแก้หนี้2แบบครับคือแบบที่1จ่ายปิดจบ

0: โดยตรงกดโทรได้เลยครับที่เบอร์1443กด6จะได้ปิดหนี้ไวไปต่อได้กันนะครับ
1: ขอบคุณโค้ชเบิร์ดและโค้ชนุกด้วยนะครับขอบคุณศิลปินทั้ง6ท่านครับและขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

มีหมู่อมาตย์มากมายอภิมันราชบุตรลูกก็สุดสบายคุณนาง

0: พ่อพระเจ้าค่ะในวันข้างหน้าก้ามฉันต้องเป็นองค์กษัตริย์ปกครองดินแดนนี้แทนเสด็จพ่อสมควรจะมีพระมเหสีเทียบพระที่ก้ามฉันอยากจะขออนุญาตเสด็จพ่อไปรับตัวพระโคมันอฤมลได้หรือเปล่าพ่อเจ้าค่ะ
1: อนุญาตเลยลูก
0: เดี๋ยวอีกสองคนไปกับเรานะ
2: พระเจ้า
0: ข้า
2: วขอติดตามพระวรกายไปด้วยพระเจ้า
1: ดีมาก
3: สมุ่งหมายใจอภิมันไปรับคู่มันลูกมาจะให้วิวากลับมาไวๆอย่ามัวถุยชายเฉื่อยเธอถ้าเข้าประเทศเขตไทยให้แวะไปถวยภัยน้ำท่วมมากน้อยเท่าไรมีใจไปร่วมช่วยภัยน้ำท่วมเข้าท่า

0: ได้รับขู่มันนั้นมาติดไปก็ติด
1: มาจะเป็นเท่าไหร่เจ้าค่ะ

0: มาซบเดี๋ยวเธอมาซบที่สุดไอ้แม่ทัพขวัญเมือง
1: ข้าเจ้าค่ะ
0: ความผิดของมึงกูจะยังไม่ตัดสินที่นี่สามโมงเช้าขึ้นเฝ้ากูณท้องพระโรงหากมึงขาดตกบกพร่องแม้แต่นาทีโทษมึงถึงตายจำไว้

0: าน้อยสุเมศตั้งแต่พระมารดาที่สวรรคตลงไปก็อยู่กับพระบิดา
1: เจริญสุขลูกฟ้าน้อย
2: ขอแม่คมทั้งสามพระองค์เจ้าค่ะ
1: เจริญสุขทุกๆคนวันนี้ฟ้าน้อยลูกพ่อสั่งให้คุณนางน้อยใหญ่มาขึ้นเฝ้าพร้อมหน้าพร้อมตานั้นพ่อตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะถามความคิดเห็นจากทุกๆคนนั่นคือเรื่องคู่มั่นคู่หมายของนฤมลที่ทำการมั่นหมายกันเอาเข้าไว้คือราชบุตรอภิมันวันเวลาก็ผ่านล่วงเลยมานานแล้วยังไร้วี่แววและทีท่าของอภิมันที่จะมารับตัวนฤมลนั้นกลับไปแต่งงานไอ้การกระทำเช่นนี้เนี่ยมันเหมือนกับรากหนามมาจุกตรอกใครจะเข้าจะออกมันก็คงจะไม่ได้เหมือนว่าเขาคิดจะดูหมิ่นสนิทพ่อเพราะฉะนั้นพ่อเองจึงมีความคิดเห็นว่าอยากจะถอนมั่นอภิมันเจ้าเองคิดว่ายังไงบ้างลูกฮะ
3: กระหม่อมฉันคิดว่าก็ดีเหมือนกันคำโบราณเขาได้กล่าวไว้ว่าคนใกล้ตัวเนี่ย

0: ย่อมดีกว่าคนไกลตัวพระเจ้าข้าเสด็จพ่อเพราะว่าคนที่อยู่ไกลนั้นเราไม่รู้จักนิสัยใจคอทางที่ดีแล้วเอาคนที่อยู่แถวแถวนี้เป็นคู่ครองนะลุมนจะดีกว่าพระเจ้าข้าเสด็จพ่อ
1: เจ้าคิดว่างั้นเหรอลูกคิดเหมือนพ่อไม่มีผิดต้องเป็นคนที่ใกล้ตัวนฤมลกันอยู่แล้วพ่อจะบอกให้เจ้ารู้ก็ได้ว่าคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นก็คือเจ้านั่นเองไง
0: เสด็จพ่อ

0: น้องคนเจ้านั้นคงจะหวยเขินเลยรีบเลี่ยงกันไปซะก่อน
1: ขอที่ชาทรงได้โปรด
0: ว่าไงล่ะลูก
1: ในการครั้งนี้พระองค์ท่านไต่ตรองดีแล้วหรือพระเจ้าค่ะ
0: พ่อคิดดียิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
1: ถ้าหากเป็นความประสงค์ของเสด็จพ่อกล้าหม่อมฉันก็ไม่ขัดอันใดแต่ในการครั้งนี้อยากจะขอประวิงเวลาไว้สัก7ราตรีก่อนที่ก้าวหม่อมฉันจะเข้าพิธีอภิเษกสมรสขอเดินทางเพื่อออกรับพาสป่าสัก7ราตรีครบกำหนดลูกจะรีบกลับมาพระเจ้าค่ะ
0: เอาละฟ้าน้อยเมื่อเจ้าตามใจพ่อมาแล้วพ่อก็ไม่อยากคิดที่จะขัดใจเจ้าการไปในครั้งนี้พ่อจะให้ไอ้แม่ทัพขันเมืองติดตามเจ้าไปด้วยเพื่อเป็นคนที่คอยคุ้มครองดูแลเจ้าเมื่อยามที่เจ้าประพาสป่าไปเตรียมเนื้อเตรียมตัวส่วนมึงไอ้แม่ทัพรับคำสั่งจากกูการประพาสชนบทของฟ้าน้อยในครั้งนี้กูจะให้มึงติดตามอารักขาลูกกูไปจงจำเอาไว้ว่าไปให้กลับมาภายในกำหนดเวลาเท่านั้นห้ามเกินกำหนดเวลาถ้าแม้เกินกำหนดแล้วเวลามึงมีโทษหัวขาด
2: พระเจ้าค่ะ
0: ข้อที่สองไปกันครั้งนี้ไปด้วยกันสองคนห้ามกลับมาสามถ้ากลับมาสามหรือว่าลูกกูมีเมียกลับมามึงหัวขาด
2: พระเจ้าค่ะ
0: และข้อที่สามข้อนี้มึงจงจำใส่กะลาหัวของมึงเอาเข้าไว้ถ้าหากแม้ว่าลูกกูได้รับอันตรายถึงขนาดเลือดตกยางออกเท่าแมลงวันกินอิ่มกันแล้วล่ะก็มึงหัวขาดจำเอาไว้อีบัดซบ

การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์ไวตามิน A C

0: ตัวเองมานานเองก็ไม่มีเมียสักทีเพื่อนเอ้ย
1: คำว่ารักเนี่ยนะมันพูดง่ายเมื่อไรเขียนน่ะมันเขียนได้เจอหน้าคนที่เรารักทีไรพูดไม่ได้สักทีเพื่อน
0: เอ็งต้องบอกเขารักใครก็บอกเขาไป
1: เอ็งมันหน้าด้าน
0: เฮ้ย
1: ข้าไม่ได้หน้าด้านอย่างเอ็งดีกว่า
0: เฮ้ยเฮียหลายคนแล้วนี่คำพูดนี่สิเก่ง
1: วันนี้นะข้าจะมานตั้งใจว่าพบหน้าสมอนข้าจะบอกรักสมอนให้ได้ข้าจะบอกว่าอะไรดีวะนี่ขนาดแค่คิดนะเพื่อนนะเจอหน้าหัวใจข้าเนี่ยมันเต้นเถอะเชียว
0: โอ้โหเต้นเหมือนรถอีแตนชนพวกกลับบ้านเข้าบ้านเถอะ
1: ข้าตั้งใจว่าเจอหน้าสมอนวันนี้จะบอกหมอนว่าหมอนจ๋าหมานรักหมอน
0: เอ้ยข้าเจอสมัยก็เหมือนกันสมัยจ๋า

0: มือนกันทุกวันเนี่ยฉันเนี่ยสังเกตดูพี่เนี่ยแต่งตัวสวยทุกวันเลยมีเรื่องอะไรปิดบังฉันหรือเปล่า
1: แหมพี่ก็แอบรักผู้ชายอยู่คนนึงเหมือนกันแหละ
0: จริงเหรอฉันน่ะอยากจะรู้ละเกินผู้ชายโชคดีคนนั้นน่ะเขาเป็นใคร
1: ว่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยก็นอกจากพี่แสนเหม็นไงจ๊ะเนี่ยอ่อยเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักที
0: ถ้างั้นก็เราสองคนเนี่ยมีความคิดตรงกันเราสองคนเนี่ยไปบอกรักพี่สมานกับพี่เหม็นกันดีกว่าพ
1: ี่ดีที่สุดเลยจ้าจะไปบอก

ันนี้ยังไม่ชื่อว่าไอ้เหม็นไอ้เหม็นมีน้องสาวชื่อว่าสมรและมีความรักมีแฟนแล้วแฟนฉันชื่อว่าอีเสมอรักมากโอ้ยรักปันจริงๆแต่มันไม่รู้ว่าเสมอทำบ้านปฏิเสธฉันจะปั้มแม่อ้อมกองถ่ายแกใครดูเถอะนะไปหาอีเหมอดีกว่า

คนแล้วก็ไม่จนใจหรอกนะคะสิ่งไหนที่ทำได้ก็ทำไปตามภาษาคนจนงานอันไหนหนักเบาเอาสู้สักวันหนึ่งเราก็คงจะร่ำรวยขึ้นมาเองวันนี้สมรเองตั้งใจว่าจะไปตลาดไปซื้อของมากักตุนไว้เผื่อจะเก็บได้หลายๆวัน

0: ไมล่ะ
1: วันนี้ฉันน่ะตั้งใจมาหาพี่โดยเฉพาะเลย
2: มาหาพี่เลยนะ
1: จ้าม
0: ีอะไร
1: ก็ฉันเนี่ยแอบชอบผู้ชายอยู่คนนึงพี
2: ่แม่
1: เขาอยู่แถวๆนี้ด้วยนะ
3: เฮ้ยมามองอะไรข้าวะ
1: และที่สำคัญนะพี่เขาเนี่ยใส่ชุดสีเขียวด้วยแหละ
3: บอกเขาไปกูมีคนอยู่ในใจกูแล้วรูปร่างไม่ได้ใกล้เคียงกูไม่ต้องมายุ่ง
0: เอ็งบอกว่าใส่ชุดสีเขียวเนี่ยมันเขียวไหนมันสองเขียวเขียวอ่อนหรือเขียวแก
1: ่เขียวอ่อนสิพี่ไม่ใช่เขียวแก่แล้วก็หน้าแก่งี้หรอก
3: โอ้ไปดูที่บ้านแก่กว่านี่อีก
2: หมายความว่ายังไงนะฮะ
1: ฉันน่ะอยากได้พี่เป็นผัวฉันไง
3: เฮ้ย
1: โอ้ตัดพี่
2: ไปหยุดซะเลยนะพูดจาอะไรหน้าด้านไร้ยางอายเป็นผู้หญิงมาพูดผู้ชายยังไงความเป็นกุรสตรีความเป็นผู้หญิงไทยของเองหายไปหมดแล้วฮะนี่จำไว้นะผู้หญิงหน้าด้านๆอย่างนี้น่ะข้าไม่เอาทำพันเด็ดขาดให้โลกนี้ไม่มีผู้หญิงเลยเหลือเองคนเดียวนะข้าก็แมวเองทำเมียหรอกจะบอกให้ข้าเองทำเมียแล้วก็มีเมียเป็นหมาดีกว่า
3: เฮ้ยหน้าด้านมันรักเองนะเว้ยมันไม่พูดเยอะออกมาได้ย
1: ัง
3: ไง
1: อย่ามัวทำแอคหน่อย
3: เฮ้ยใจเย็นผู้หญิงเว้ยผู้หญิง
1: เรามาเล่นยังว่า
3: เล่น
2: ทะลึ่งนะ
1: ยัง

0: ะกูกี่เดือนมึงบอกให้ไป
1: พี่เหม็นตกลงพี่จะไม่รับรักฉันใช่ไหมพี่จำไว้เลยนะ
0: ทำไม
1: ถ้าพี่อกหักมาเมื่อไหร่อย่ามาง้อฉันสวยใหม่คนนี้แล้วกันจำไว้ดูสิเขาไม่รับรักพี่เลยอ่ะงั้นเราสองคนกลับบ้านดีกว่าเนาะ
0: เหมือ
1: นว่าไงพี่
0: ไปไหน
1: ฉันกำลังจะกลับบ้านจ้ะ
0: จะกลับบ้าน
1: จ้ะ
0: กลับกี่ตลบจ้ะเหมือน
1: จ้ะ
0: พี่อยากจะบอกเองว่าพี่รักเองหลายๆเลยนั้น
1: พี่รักฉัน
0: เป็นเมียพี่ซะไปแล้ว
1: พี่เหม็นฉันไม่ได้รักพี่ผู้ชายที่ฉันรักนั่นก็คือพี่สมานคนเดียวเท่านั้น
0: มึงรักไอ้มัน
1: จ้า
0: สักทีมึงก็ไม่รักกู
1: ไม่รัก
0: เจอตัวโจ๊กทำเก๊กแต่พอเจอพระเอกยิ้มเอายิ้มเอาย
1: ังไงเนี่ยพี่เหม็น
0: เจอตัวโจ

ากผีไทย

0: พ่อ
1: ไปไหนน้องสาว
2: ก็ไม่ทายเป็นไม่ครบเหยียดขาตรงๆมันเป็นยังไง
0: จะทำอะไรฉันเลยนะ
2: เล่นตัวแท้ๆที่เวลาพระเอกวิ่งเข้าใส่ที่กูแล้วมึงวิ่งหนี
0: พ
2: ี่เมนใจฮักวาบเลยเด้ทำไมมึงถึงไม่รักกูตูดขยุบเลยแล้วอีเหมอ
0: จ๋า
2: ในเมื่อไม่รักกูกูจะขืนใจมึงข่มขืนมึงมึงต้องเป็นเมียกูแน่แล้วกูจะฆ่ามึงปิดปากกูจะตัดให้หมดทุกมองตัดมาทุกส่วนตั้งแต่ขาตัดแขนตัดมองนี่ตรงนี้กูจะตัดกูจะเน้นกูจะตัดแล้วลอกออกไปตากแดดเอาไว้
0: ทำไมอ่ะ
2: พอมันได้ที่กูจะทอดให้มันกรอบเอาไว้ให้หมอละนาดมันกินว่าไง
0: พี่เหม็น
2: อะไร
0: แกรักฉัน
2: อยู่แล้ว
0: ถ้างั้นแกก็รีบเอาฉันทั่ว
2: ตรงนี้เลยเนี่ย
0: ตรงนี้แหละ
2: มึงไม่อายตากล้องยายกล้องเดี๋ยวก็เห็นตูดลายกูทำไง
0: ไม่อายหรอกตากล้องนี่แหละดีแล้ว
2: ไปข้างหลังไหมข้างหลังทางหนีไฟสบายสบาย
0: ไม่ต้องตรงนี้แหละฉันชอบตรงนี้คนเยอะ
2: ๆลมโกกเย็นว้าว้าไม่เอาเลยตั้ง
0: ไม่เอา
2: ตรงนี้กับตรงนี้มึงเป็นเมียกูซะอีเหมือได้เลยบอลเรื่องอีเหมือ
0: จ๋าม
2: ึงให้ใครมาแอบดูกู
0: ทำไมอ่ะ
2: พอกูจะทำอะไรก็มึงมีการบอกต่อคิวด้วยต่อคิวด้วยไม่มีแน่นะอย่าหลอกเขานะ
0: ไม่หลอก
2: เป็นเมียพี่ตาอีเหมือบัดเรียกบัดลาว
0: พี่แมนช่วยสมอนด้วย
2: พี่มอนกูจะไปช่วยน้องกูก่อนหรือทำอะไรก็มึงก่อนดีวะ
0: แกก็ไปช่วยน้องสาวไว้ก่อนสิ
2: เอางี้ละกันเดี๋ยวมึงนอนตากแดดตากลมรออยู่นี่กูช่วยน้องมึงเองกูจะกลับมาเป็นผัวมึง
0: จริงนะ
1: น้องสาวพี่แม่เอ็นแล้วพี่แม่เอ็นยายใครว่าใครว่าต่อยหน้ากูใครว่าใครว่าต่อยหน้ากูให้กูอยากจะรู้แล้วเป็นนักหน้าใครว่าใครว่าต่อยหน้ากูใครว่าใครว่าต่อยหน้ากูให้กูอยากจะรู้แล้วเป็นนักหน้ามึงเป็นใครวะตัวกูชื่อว่าจำปาเพราะตัวกูชื่อว่าจำปาเป็นลูกกระพาแล้วพ่อแม่ไม่มี
3: จำปาเพราะ
1: จำปาชื่อว่าจำปีพ่อแม่ไม่มีเป็นลูกกระพาเพราะตัวกูชื่อว่าจำปาเพราะกูเป็นแมงดาแล้วแม่กูเป็นกะหรี
0: ่
1: ไม่ต้องบอกกูเคยไปใช้บริการแม่มึงมาแล้ว
2: ขอบใจมากวันหลังไปใหม่นะเดี๋ยวแถมให
0: ้พี่เหม็น
2: พี่หมอน
0: ช่วยฉันด้วยสิพี่สองคนนั้นมันไล่ปั๊มฉันมาม
2: ึงก็ปล่อยเขาสิมึงเป็นอะไรหนาต้องร้องวุ่นวายหมอน
0: พี่จะบ้าแล้วก็คนจะปั้มฉันจะก็ต้องร้องอะสิ
2: กูจะมีความสุขและมีความทุกข์กับพวกมึงเนี่ยขัดลาบจริงๆเลยขัดว่าไงนะ
1: เฮ้ยมึงเป็นลูกใครเหล่าเต้ามึงมาจากเต้าแดนใด
2: เฮ้ยกูไม่ใช่ลูกใครเหล่าเต้าเกิดมากันเป็นใครเจ้าใครเว้ย
1: มันไม่ใช่ที่หมาเยี่ยว
2: สนใจเรากูเยี่ยวก่อนหมาม
1: ึงมาช่วยเหลือไว้ผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นอะไรกับมึงวะ
2: เป็นแม่กู
1: ว้ายมีลูกแกแล้วเหรอ
2: ไม่ใช่น้องสาวกูเว้ย
1: น้องสาวของคุณพี่เหรอครับ
2: ใช
1: ่งั้นผมขอกราบเท้าขอโทษคุณพี่แล้วกัน
2: กราบปิดแล้ว
1: ทำไม
2: นี่เท้านี่หัว
4: เ
2: อ๊ะอันนี้หัวอันนี้เท้า
4: ว้าว
2: เรื่องของกูซะ
1: กับกูชอบผู้หญิงคนนี
2: ้กูไม่ให
1: ้ทำไมอยากตายถอยทางกูไป
2: เมื่อกูเห็นดีกัน
1: เออ
0: สู้ไปเลยพี่
1: เดินกูหน่อย
2: ถ้าหากกูจับมึงได้จะฆ่าให้ตายไม่ทันไปเยอะถ้าหากมึงจับ
1: ไม
4: ่
2: มึงอย่าทำอะไรกูเลยเด้อ
1: มา
0: พี่เบนสู้ๆ

0: ไอ้นี่มันนอนตูดแดงเนี่ยเฮ้ย
1: รู้ตัวว่าโดนแทงอ้าวโดนแทงคงเจ็บตู
0: ฮะเอ้า
2: เอ้ยนึกว่าใครโอ้โหนี่มึงนี่เอง
0: เอาใจยากนะคุณมึงเนาะ
2: ไอ้
0: แล้ว
2: ไอ้
0: แล้ว
2: ไอ้อะไรวะไอ้มันติดกับไอ้
0: ที่ไม่หอมอ่ะ
2: อ๋อไอ้เหม็น
0: เออ
2: ไอ้เหม็นนี่เนี่ย
0: ไอ้เมือง
2: ไปยังไงมายังไงวะเนี่ยมึงเนี่ย
0: แล้วมึงสบายดีไหมล่ะ
2: อ้าวก็ฉันก็สบายสิว่าแต่แกเถอะเกือบจะตายซะแล้ว
0: มาช้าอีกนิดเดียวอีสองคนมากิมเลย
2: มันตายเหรอ
0: มันจะคากูนี่เนี่ย
2: ก็รู้เนี่ยถึงมาช่วยเอาไว้
0: ขอบใจเพื่อน
2: ต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเนี่ยฮะ
0: กูไม่ได้เล่าที่เรื่องน้องมาไล่ปั้มน้องกู
3: พี่ขวัญเมืองขอบใจมากเลยนะพี่ที่ช่วยเหลือไว้อ
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้เราพวกเดียวกันอยู่แล้วยังไงก็ต้องช่วยเหลือกัน
0: ขอบใจ
2: ว่าแต่ว่าเออเนี่ยเนี่ยแล้วเองนี่ไปสองคนเนี่ยปล่อยน้องมาโดนเขาไล่ปั้มยังไงวะเนี่ย
0: กูจะปล่อยกันไหนแล้วก็มันจะเดินไปให้เขาปั้มเองกูจะไปดูเรื่องกับมันเนี่ย
2: นี่โชคดีนะกูมาทางนี้พอดีเลยมาช่วยไว้ทัน
0: มึงมาจากไหนนะเมือง
2: ฉันมาจากในเมืองติดตามเสด็จองค์ราชโอรสมาม
0: ึงวิ่งตามรถมันไม่เหนื่อยแล้ววะ
2: โอ้ยกูจะวิ่งมาถึงโรงละครสุพรรณหรือไงไอ้นี
0: ่ไหนบอกให้เข้าใจ
2: องค์ราชโอรสหมายถึงลูกของเจ้าที่อยู่ภายในเมือง
3: เจ้าม
0: ากับเจ้า
2: เออ
0: หงอน
3: พี่เหม็นฉันอยากเห็นเจ้านะพี
0: ่มึงไม่เคยเห็นเลยเหรอ
3: ไม่เคยเลยสักครั้งอยากจะเห็นสักครั้งนึงอ่ะ
0: อุ้ยบ้านนอกชนบท
3: เอ้าก
0: ูเห็นทุกวันกูยังไม่เห็นกูอีกเลย
3: แหมพี่ไปเห็นตอนไหนอ่ะ
0: ก็ฮอลโลวีบ้านเองก็มีดูไม่เคยดูแน
3: ่อุ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นพี่ที่ฉันหมายความเนี่ยฉันอยากเห็นตัวเป็นๆ
0: อยากเห็นตัวเป้งๆของเจ้า
3: ตัวเป็น
0: ๆนึกว่ามดแดง
3: นะพี่นะบอกพี่ขวัญเมืองหน่อยฉันอยากเห็นจริง
0: ๆเออมึงจะขย่ากูไม่ใช่ติ้ว
4: เมียงจ๋า
2: อะไรสิ
4: อะไรสิก็ไม่รู้สินายแล้วแต
2: ่อะไร
0: กูอยากขึ้นฝ่าเจ้าน้องกูก็อยากเห็นเจ้าอยากจะชมบุญญาบารมีสักครั้งพากูไปขึ้นฝ่าเจ้าเรื่องได้ไหม
2: นี่อยากจะขึ้นฝ่าเจ้ากัน
0: ถูกต้มแล้ว
2: ถูกต้อง
0: นั่นแหละ
2: ไม่เป็นไรแกเป็นเพื่อนชั้นเรื่องแค่นี้สบายมากแต่น้องสาวแกขึ้นฝ่าไม่ได้หรอก
0: ทำไมล่ะ
2: เจ้าไม่ชอบผู้หญิง
0: เจ้าเป็นกระเทยหรือไง
2: ไม่ใช่อย่างนั้นองค์ราชโอรสเนี่ยเขาหนีการแต่งงานมาจากภายในเมืองเขาเลยไม่อยากจะเจอผู้หญิงเพราะเขาเบื่อ
0: ไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงพอหนีการแต่งงานมา
2: ถูกต้อง
0: อีหมอนมึงอยากเห็นเจ้าไหม
3: อยากเห็นสิพี่
0: มึงเชื่อหัวพี่มึงไปแต่งตัวงามไว
3: ้จริงนะ
0: ยังไงกูต้องพามึงขึ้นฝ่าจนได
3: ้ขอบใจมากนะพี่เมน
0: ไม่ต้องห่วงไปแต่งตัวงามเลย
3: จ้า
0: เอาให้มันงามให้มันเลอะเทะวะเนี่ย

0: วันเวลาผ่านไปมันดูรวดเร็วยิ่งนักอีกไม่กี่เพราข้างหน้าข้าต้องกลับไปเข้าพิธีวิวาโดยที่ข้าไม่ได้เต็มใจ
1: เดี๋ยวยังไง
0: ทำไมพระบิดาถึงได้ทำการคุมถุงชนข้าถึงเพียงนี
1: ้แกต้องรออยู่ข้างนอกซะก่อน
2: ไงอ่ะ
1: ให้ฉันเนี่ยเข้าไปกราบทูลพระองค์ท่านเมื่อพระองค์อนุญาตแกถึงจะขึ้นเฝ้าได้เข้าใจไหม
2: เร็วๆนะ
1: เออ
2: ใจร้อน
1: มันเป็นพิธีรีตองเขายังไงก็ต้องร
2: อเรื่องมากร้อนเจ้ามึงนี
3: ่อยากเห็นได้เจริญพ
4: ี่แต่เย็น
0: ๆเอ้าขวัญเมือง
1: ถวายบังคมเมื่อเช้าพระองค์ท่าน
0: เป็นอย่างไรบ้างพอที่จะสบายใจดีบ้างหรือเปล่า
1: ตอนนี้กล้ามของฉันก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะคือวันนี้กล้ามของฉันเองเนี่ยเดินทางไปในหมู่บ้านไปเจอเพื่อนพระเจ้าค่ะซึ่งไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานแล้วเมื่อมันได้รู้ข่าวพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จมาประทับที่นี่มันจึงอยากจะมาขอชมบุญญาบารมีของพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะ
0: เพื่อนเจ้า
1: ใช่พระเจ้าค่ะ
0: เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: รู้สึกจะเป็นตัวผู้พระเจ้าค่ะ
0: ตัวผู้เนี่ยมันเป็นพวกสัตว์แล้วเราถามว่าผู้หญิงผู้ชาย
1: อ๋อเป็นผู้ชายพระเจ้าค่ะ
0: ถ้าหาว่าเป็นผู้ชายนำมาขึ้นเฝ้าเราได้แต่อย่าลืมนะเจ้าอย่าลืมปัญหาที่เราหนีมาในครั้งนี้เหตุด้วยผู้หญิงทำให้ข้าต้องทุกข์พระทัยถึงเพียงนี้ไปนำเพื่อนจะมาขึ้นเฝ้าเราได
1: ้ขอพระทัยพระเจ้าค่ะ
2: มาไปนานจังว่าเฮ้ยหมอนเด้อ
3: น
2: ั
3: ่นแหละ
2: ส
3: ิพี่
2: กูไม่อยากเห็นแล้วเดี๋ยวกูกลับจริง
1: เฮ้ยจะบ่นอะไรกันวะ
2: ไปนานอ่ะ
1: รอแค่นี้ก็ไม่ได้
2: น
1: ี่ตอนนี้เป็นข่าวดีพระองค์ท่านให้แกเข้าเฝ้าได้แล้ว
2: จริงๆนะ
1: จริง
2: ๆน้องกูด้วยใช่ไหม
1: เฮ้ยแต่น้องแกสุดปัญญาจริงวะ
2: ทำไมวะ
1: ก็พระองค์สั่งไว้แล้วห้ามผู้หญิงขึ้นเฝ้าแล้วโดยเฉพาะตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยเบื่อมากเลยหนีการแต่งงานมาก็เบื่อแล้วนะฉันจนปัญญาจริง
2: กูเป็นผู้ชายขึ้นเฝ้าได้น้องกูเป็นผู้หญิงขึ้นเฝ้าไปได้
1: ไม่ได้
2: เจ้ามึงไม่ชอบผู้หญิงนะ
1: ไม่ชอบ
2: เจ้าเป็นกระเทยเนี่ย
1: จะบ้าหรือไงพระองค์เบื่อ
2: เบื่อไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเรื่องนี้เอง
1: ห
2: ัวหน้าทีมแล้ว
1: ใช
2: ่ไปหัวไป
1: เอ
2: าตูดมา
1: ไม่เว้นกูเลยเหรอ
3: พี
2: ่รอตรงนี้เดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียวอย่าไปไหนนะ
3: จ้ะพี
2: ่มีบุญวาสนาสักทีนึงเน
3: า
2: ะชีวิตฉัน
3: ใจจะขาด
0: อ้าวเดี๋ยวก่อน
2: ร้อยมงคลพี่ยังไง
0: ที่คำสั่งเราไม่มีความหมายหรือยังไงเราบอกให้นำผู้ชายขึ้นเฝ้าแล้วนี่ป้ามาขึ้นเฝ้าฉันทำไมล่ะ
2: อ๋อเดชะตาพวกนั้นคงจะฝากหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผมใช้ผู้ชายเต็มตัวไปยังไง
0: อ๋อเหรอ
2: ไม่ใช่ผู้หญิงเหมือนใครบางคน
0: มีชื่อว่าอะไรเนี่ย
2: มิสเตอร์เหม็นผู้เจ้าค่ะ
0: หืมชื่อก็ไม่น่าครบแล้ว
2: มิสเตอร์เนี่ยนะ
0: ชื่อเหม็น
2: เหม็นเหม็นแต่ชื่อแต่ตัวไม่เหม็นนะผู้เจ้าค่ะ
0: แสดงว่าอยู่หมู่บ้านนี้

0: มาชมบุญบารมีเราว่าอย่างนั้นเถอะอ
1: ยู่บ้านน้ำเมานี่แหละ
0: แล้วมาคนเดียวหรือยังไง
1: ขอเดชะน้องสาวของฉันมาด้วยอยากจะชมบุญญาบารมีขอโอกาสสักครั้งเถิดเปรียครับ
0: ไม่ได้
1: ทำไมอ่ะ
0: เป็นคำสั่งเด็ดขาดจากเรานำผู้ชายขึ้นเฝ้าเราได้แต่ห้ามเอานำน้องสาวเจ้ามาขึ้นเฝ้าเราเด็ดขาด
1: ต้องให้น้องสาวทั้งแปลงเพศก่อนไม่ถึงขึ้นเฝ้าได
0: ้เดี๋ยวจะมาต่อปากต่อคำอีก
1: ขอโอกาสให้คนนอกนิดเดียวพี่กันนิดนึงนิดนึงนะ
0: นิดนึงก็ไม่ได้
1: สวยนะ
0: หน้าตาอย่างนี้น้องสาวจะหน้าตาขี้เหร่เหมือนกันนั่นแหละ
1: พี่ชายขี้เหร่น้องก็ขี้หมาเลยประหยัดกับโป้งล้อเล่นขอโอกาสสักครั้งนะประหยัดกับโป้งขอครั้งเดียวนิดนึง
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเข้ามาแค่นิดเดียว
1: โอ้เข้าไปสุดเลยดีกว่า
0: หมายถึงว่าเข้ามาชมบุญบารมีเราแค่แป๊บเดียวแล้วก็รีบกลับไปเลย
1: ประหยัดค่ะแสดงโป้งนั้นอนุญาตขอพระไทยประหยัดค่ะเดี๋ยวหมอฉันจะรีบมา
2: ทำไมพี่เหม็น
1: หมอน
2: แบบนี้ก็
1: หมอนเว้ย
2: เห็นฉันอยู่นี
1: ่มึงก็อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางเลย
2: จะบ้าเลยจะก็อยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ย
3: ไปขึ้นเป้าแล้ว
2: จริงเหรอพี่
3: อย่าเสียงดังนะเจ้าขี้ตกใจ
2: ทำไมขี้ตกใจ
3: เออบางทีก็นั่งตกใจขี้เจ้าของรู้ป่ะ
2: พี่ก็พูดไป
3: เดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไปค่อยๆเดินไปเวลาเขามองหน้ามึงน่ะมึงยิ้มบ้างนะยิ้มรู้ป่ะยิ้มแบบแม่แบบพี่ก็ได้กับพ่อกันย้อนยิ้มนี่แหละ
2: ยิ้มแบบไหนล่ะพี
3: ่ยิ้มแบบมะขามเปียกดอกมะขามเปียกยิ้มเป็นไหม
2: เป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยสักครั้ง
3: กูทำให้ดูแล้วจำไหมนะ
2: จ้ะนี่น่ะเหรอพี่เหม็น
3: พูดเล่นครับ
2: สวยดีจริงเดี๋ยวเข้าไปเลยเน
1: า
2: ะ
1: อย่าตื่นเต้นดิพากูตื่นเต้นด้วยอีกคนนี้แม่น้องแขกมันสวยจริงๆขอเดชะพระธิดาก
0: ลับไปแล้วพ่อไปพระธิดา
1: ผมท่านพูดผิดป่ะจ๊ะค่ะ
0: ตอนนี้หัวเลย
1: น้องสาวของฉันมาขึ้นฟ้าพงแล้วขอเชิญพระองค์ทรงพระบึ่งจังหน่อยแน
0: ่ก็ในเมื่อมาแล้วก็ให้กลับไปได้แล้วเราไม่อยากเห็นหน้า
1: ให้สองพมสักนิดเถอะ
0: สัญญากันไว้ว่ายังไง
1: ก็แป๊บเดียวไง
0: มาถึงเดี๋ยวก็ให้รีบกลับไปไง
1: ก็มองหน้าจักหน่อยนึง
0: ก็ไม่มอง
1: ต้องของแทนนิดเดียวนิดนึง
0: นี่ใครเป็นเจ้ากันแน่เนี่ย
1: พระองค์ไงเป็นเจ้าไปยังไง
0: นิดเดียวนะ
1: นิดเดียวแล้วหันกลับมาเลย
0: บอกไม่อยากมองก็ไม่รู้เรื่อง
2: ถวายมงคล
0: มองเห็นเหยื่อเกิดเหยื่อใหญ่ก็น้ำใหญ่ยามหยด
1: ไปเก็บปลากระป๋องปุ้ยน้ำใหญ่ใหญ่ยามหยด

ันช่างไม่กลัวกราดเกรียว

0: ็ว
1: เอาไรอาบไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วข้าไ
0: ม่เป็นอะไรกันเนี่ย
1: ข้าเขาโอ้ละฉลองฟ้าร้อนผมเอง
2: จ้าวไม่โอ้ย
1: ไงกันเนี่ยโอ้ยโ
2: อ้ยโดนข้าไ
1: ปบอกแล้วว่าอย่าทำอย่าทำ
3: ขอเดชะพระองค์ท่านชายผู้นี้เขาเป็นเพื่อนกับของฉันเองพระเจ้าค่ะ
4: แต่ทำไมทำกิริยามารยาทเยี่ยงนี้ถือเป็นการหมิ่นและเป็นการดูถูกเกียรติยศของข้ายิ่งนัก
5: ถ้าอย่างไม่ปนเกล้ากำหนดฉันมีชื่อสมานไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครทำไปด้วยความหึงหวงที่เห็นพระองค์นั่งคุยกับคนรักของฉันพระเจ้าค่ะ
4: คนรักเจ้า
5: พระเจ้าค่ะ
4: ไหนก็บอกว่าไม่มีแฟนไงเป็นความจริงหรือเปล่า
6: พระทัยเย็นๆก่อนนะเพคะพระองค์เขาคงเข้าใจผิดเดี๋ยวหม่อมฉันขอคุยกับเขาสักครู่นะเพคะพี่สมาน
5: สมาน
6: ทำไมพี่พูดแบบนี้ล่ะฉันไม่ใช่คนรักของพี่บอกรักพี่สักครั้งฉันก็ไม่เคยพูดแต่ฉันมาเถอะนะฉันไม่ใส่ใจหรอกกับคำพูดที่พี่พูดอ่ะแต่วันนั้นฉันจำได้ดีว่าฉันพูดกับพี่ไว้ว่ายังไงถ้าฉันมีความรักเมื่อไหร่ฉันจะบอกพี่เป็นคนแรกตอนนี้ฉันมีแล้วพี่ความรักผู้ชายที่ฉันรักเขาก็คือพระราชบุตรฟ้าน้อยสแม่นี่แหละจ้ะ

0: ช่โอนให้ที
1: ไม่ได้รักเองตัดใจเลยเพื่อนจับเลย
2: พี่ลาก่อนโอ้ยข้าโอ้ยข้าโอ้ยข้า
1: แทนน่ะ
0: สิเอ็งห้ามก็ทำไมเขาไม่มีหน้าจะอยู่สู้หน้าใคร
1: ก็เอ็งรักคนที่เขาไม่รักเอ็งเอ็งก็เลยต้องผิดหวังเช่นนี้คนที่รักเอ็งเอ็งก็ไม่รักเขา
0: เอ็งพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงวะ
1: เสมอไงรักเอ็ง
0: เพื่อนเอ้ยมันเป็นอดีตไปแล้วล่ะนางเหมอข้าด่าว่ามันเสียหายป่านนี้มันคงเจ็บอกเจ็บใจจากรักกลายเป็นเกลียดข้าไปแล้วหรอเพื่อน
1: เอ้ยข้าเชื่อว่าเองไปขอโทษเสมอคำเดียวมันต้องยกโทษให้กับเองคนเขารักเองอยู่แล้ว
0: ถ้ามันรู้ว่าข้าอกหักไปหามันจะไม่สมน้ำหน้าข้าหรอวะ
1: ใครจะไปบอกมีใครรู้ที่ไหน
0: มึง
1: ไ
0: งแหละ
1: โว้ยกูไม่พูดหรอกวันนี้กูไม่เมาไม่นะไม่บอกไม่บอก
0: ว่าพางทางพาเงยเพื่อนไป

ร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

0: ใหญ่ไปไม่ต้องอายเขาไม่ต้องอายไปเลยนะจะอายทำไม
1: กล้าว่ะเฮ้ยเข้าไปเลยเหรอ

0: ไม่ต้องอายเขาไป
1: หายใจลึกๆหายใจลึก
0: ๆจะอายก็ทำไมไม่ต้องกราบปอกเขาเนี่ย
2: พี่สมาน
1: เสมอ
2: จ๋า
1: พี่มาขอโทษเองวันนั้นที่พี่ด่าว่าเองไปเองหายโกรธพี่หรือยัง
2: โอ้พี่สมานเสมอไม่เคยโกรธพี่เลยนะ
1: จริงเหรอ
2: จริงสิจ๊ะ
1: แล้วเองยังรักพี่อยู่หรือเปล่า
2: แหมเสมอเนี่ยก็ยังรักพี่สิจ๊ะ
1: จริงเหรอ
2: จริงสิจ๊ะ
1: เสมอ
2: จ๋า
1: ถ้าหากว่าพี่เนี่ยจะขอให้เองมาเป็นเมียของพี่เองจะว่ายังไง
2: พี่สมานพี่พูดจริงเหรอจ๊ะ
1: จริงสิ
2: พี่จะขอฉันแต่งงานจริงๆเหรอ
1: เองจะเรียกสินสอดทองมั่นเท่าไหร่เรียกพี่มาเลยพี่จะพยายามเก็บเงินหามาแต่งเองให้ได้
2: จริงๆนะ
1: เออ
2: พี่สมัยจ๋าพี่สมานเนี่ยมาขอฉันแต่งงานพี่จะเรียกค่าสินสอดเขาเท่าไหร่ดีจ๊ะรักกันชอบกันอ่ะไม่แพงหรอกนะ199
0: โอ้ยพอก็เสื้อยืดตามห้างเลย199
2: คนที่เขารักกัน

0: จักน้อย
1: น้าน้าหน่อยน้าแม่จองวัน

0: นคนนี้
1: ยานด้วย
0: เสียใจในความรักที่ตอนนี้ทำผิดอะไรก็ไม่รู้แล้วเรื่องตอนคนนี้

0: ใจพระเจ้าอายนะ
1: ตรงนี้ไม่มีใครเลย
2: ไม่มีใครยั้งหยุดผมเข้าอุทยานเจ้าอาภิมันยืนมองสวยดีใจจริงๆนะน้องสาว
0: จะเป็นใครกันไม่ทราบ
2: โชคช่างอำนวยแหมสวยจริงนะน้องอย่าเพิ่งขัดข้องมองคอนพ่อพี่เคยเห็นใครสวยไม่ได้ครึ่งแต่น้องสวยเป็นหนึ่งแน่นอนขอโทษนะแม่คุณนะมีใครเข้ามาไม่มีก็ไม่มีเสียง
0: อยากจะรู้นะว่าพวกท่านสองคนนี้เป็นใครเข้าไปในอัจฉริยะหลวงแห่งนี้
2: ไม่เป็นใครไม่สำคัญแต่ฉันเข้ามาเห็นเธอเนี่ยฉันสวยถูกใจจริงๆเลยนะแม่คุณ
0: อยู่ที่ตรงนั้นอย่างนี้นะ
2: ไม่ใช่น้อยเลยน้องสาวอย่ารังเกียจพี่เลยนั่งคุยกันใกล้ๆก็ได
0: ้นี่พูดเฉยๆก็ได้มืออย่าต้องของมันจะเสีย
2: เข้ามาเดี๋ยวจะน้องสาวรังเกียจคนอย่างพี่เหรอ
0: นี่หลีกทางไปเดี๋ยวนี้นะ
2: ทำไมฉันต้องหลีกเธอด้วย
0: เธอชื่ออะไรใครฉันยังไม่รู้เลยฉันจะขอแนะนำตัวก็ได้ฉันเองพระหนานหลวงนันลุมน
2: นันลุมน
0: ใช
2: ่ขอเป็นดาวร้ายในหัวใจเธอเสนอหน้าหน่อยรักเธอเต็มร้อยไม่น้อยหน้าใครจะเป็นแค่ความคงปกป้องเรื่อยไปไม่ยอมให้ใครมาเกี่ยวแม่คุณ
0: ถอยไป
2: ขอเป็นดาวได้ในหัวใจร้อนอยากน้องเคียงนางขอบคุณหาคุณใจอุบุญ
0: รีบไปดูนี่นะ
2: ถ้าใครมาเกี่ยวแก้มแดงบิ๊กแข้งให้คุณรู้ไหมแม่คุณโกหกกว่าใคร
0: ไม่รู้จักสักหน่อยเลย
2: ไม่ช่างสวยต้นหาจึ๊กไม่ช่างสวยลึกหน้าเล่นไม่ช่างสวยเด่นหน้าดูไม่ช่างสวยหรูงามลาย
0: ไปแล้วจะหลบไปไหนเนี่ย
2: สวยไปไหนหน้าน้องแม่สวยหน้ามองยามมืดแม่สวยไม่เจิดไม่จาง
0: รีบไปนะ
2: แม่สวยยิ่งกว่านางไหนไหนถ้าได้ร้องพี่ปั๊บข้ามป่า
0: จะบ้าแล้วนะ
2: แล้วจะร้องบิ๊กจ๋าติดใจ
0: รีบไป
2: ทำเลยพ่อจะเข้าทำไมเดี๋ยวน้องสาวนั่นเกลียดพี่แล้วเล่นแรงกันด้วยวันนี้ไม่ได้ไ
0: ม่ได้
2: เฮ้ยใครต่อยกูวะอีตาอีแต้วอีตาตุ่งจริงเจ็บใจจริงๆให้ใครมาต่อยเบ้าตา
3: อยากรู
2: ้ใครว่ามาต่อยกูให้อีตาอีแต้วอีตาตุ่งจริงเจ็บใจจริงๆใครมาต่อยเบ้าตาเจ็บใจจริงๆของพาเจ็บใจจริงๆมาผ่าให้มาต่อยเบ้าตาเจ็บใจจริงๆยา
3: บอกกูหูนี่แหละต่อยเบ้าตาม
2: ึงมันเป็นใครวะ
3: นี่แหละต่อยเบ้าตามึง
2: ไว
3: เลยกว่าเดี๋ยวจะถึงที่ตายอยากรู้แล้วว่ากูเป็นใครอยากรู้แล้วว่ากูเป็นใครจะบอกก็ได้นะผาธมินเฮ้ยยาเมเจ้าเป็นใคร
2: ในนามของข้าพเจ้าอาภิมันพ่อคุมารของนฤมล
3: อาภิมันเรากษัตริย์เฮ้อทมิน
2: ขอให้พวกผมด้วยพระเจ้าพระเจ้าอาที่กำมันช่อนมาในวันนี้แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งกำมันช่อนเป็นพ่อคุ้มมาของนายลุมนทำไมจะถูกเนื้อต้องตัวเธอไม่ได้ทำไมเธอถึงรังเกียจกำมันช่อนพระเจ้าค่ะ
3: อาพี่มันดูท่าทางว่าเจ้านั้นจะมาผิดที่และผิดเวลากันซะแล้วตอนเนี้ยฉันได้ส่งสารไปถึงพ่อเจ้าไปที่เรียบร้อยยกเลิกการมั่นหมายระหว่างเจ้ากับนายลุมนกันไปแล้วเห็นทีว่าการที่เจ้ามาในครั้งนี้มันจะต้องเกอกันซะแล้วกลับแผ่นดินเจ้าไปเสียเถิด
2: พระเจ้าอากำมันช่อนมาในครั้งนี้อยากได้เมียไม่ได้ก็ไม่เป็นไรงั้นกูขอเมืองนี้แล้วกัน
3: อ้าวเออขอแบบนี้ใครเขาจะให้ไม่มีทองก็ต้องกับพี่มันเรายอมไม่ได
2: ้ทำไมได้เมียวันนี้ขอเมืองถ้างั้นเราคืองกันไม่ข้างใครขวางปองพลคืนนี้ไม่พ้นต้องพังสมควรพลาดพังเป็นผีเฮ้ยไอ้หมากะทิมึงอย่ารีบมาท่าเร่งมากาบ้าท่าสามที
3: แหมจะให้เราเป็นหมากะทิถ้าคนเอาไปคั้นขายตาย
2: รีบไม่ได้ซะดีถอนมั่นแล้วก็ไม่เป็นไรไปวันนี้ท่านต้องตายแล้วนะเจ้าเมืองนี
3: ้โอ้ฮะเกินไปแล้วนะพี่มันฟังคำขานไข่ให้นึกระคายหลายคันเฮ้ยมึงจะไป

0: องหัวไอ้ปากจ้องห้องให้เลือดมึงนองทอดานี
1: ่ดีนะมึงระวังพระองค์ด้วยพระเจ้าค่ะ

0: คงสงสัยว่ากูตบหน้าเขามึงทำไมนี่มึงจำคำสั่งกูได้หรือไม่เฮ้ยแม่ทัพกูสั่งว่ายังไงบ้างก่อนที่มึงจะติดตามฟ้าน้อยลูกกูออกไป
1: ก็เหมือนฉันจำได้ดีพระเจ้าค่ะ
0: จำได้ดีงั้นเหรอนั่นนี่ลูกกูไปแค่7วันไม่ใช่เหรอนี่มันล่วงเลยเวลามานานเท่าไหร่กันแล้ว
1: 4เดือนแล้วพระเจ้าค่ะ
0: 4เดือนมันเลยมามากทีเดียวเชียวโทษของมึงเนี่ยมันก็ถึงตายกันซะแล้วแต่ก็เอาเถอะชีวิตชดใช้กันด้วยชีวิตเมื่อครูมึงช่วยกูเอาไว้กูจะละเว้นโทษตายของมึงเอาไว้เสียก่อนกูอยากจะรู้นะว่าตอนนี้ฟ้าน้อยลูกกูอยู่ที่ไหน
1: องค์ราชโอรสตอนนี้ประทับอยู่ที่หมู่บ้านน้ำเมาพระเจ้าค่ะ
0: บ้านน้ำเมา
1: พระเจ้าค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วมึงฟังคำสั่งจากครูให้ดีเร่งรุดสู่บ้านน้ำเมาติดตามฟ้าน้อยกลับวังเป็นการด่วนถ้าแม้มึงตามลูกกูกลับวังไม่ได้โทษมึงนั่นถึงตายใส่หัวไป

0: ะไม่นอกใจไปรักชายอื่น
1: จะรักใครได้เลยไปคะ
2: ขอได้ชาพระองค์ท่านฟ้าน้อยสมเด็จพระเจ้าค่ะ
3: เดี๋ยวก่อนมีอะไรไว้วันหลังค่อยมาขึ้นฟ้า
2: เออพระองค์ท่านแต่นี่มันธุระด่วนจริงๆนะพระเจ้าค่ะ
3: มีธุระอะไรล่ะ
2: บัดเดี๋ยวนี้เป็นคำสั่งจากเสด็จพ่อพระองค์ให้รีบเสด็จกลับเมืองด่วนเลยพระเจ้าค่ะ
3: เป็นความจริงเหรอของเมือง
2: เป็นความจริงพระเจ้
1: าค่ะ
0: สมอนไม่ต้องตกใจนะในการครั้งนี้หากว่านแม้นว่าพี่จะพาสมอนเข้าไปในเมืองกับพี่ด้วยกลัวจะไม่สมกับเกียรติและศักดิ์ศรีในตัวของสมอนพี่จะรีบกลับไปในเมืองเพื่อไปนำกองเกียรติยศนำวอช่อฟ้ามารับเจ้าไปแต่งงานกับพี่พี่ขอให้คำมั่นสัญญาพี่จะรีบไปและจะรีบกลับมา
1: สัญญาแล้วเป็นสัญญาในพี่คะต้องกลับมาละหม่อมฉัน
0: พี่จะรีบกลับมาหาดวงใจของพี
1: ่ค่ะ
2: หม่อมฉันจะล่วงหน้าไปก่อนนะพระเจ้าค่ะ

0: ให้ไอ้แม่ทับขวัญเมืองติดตามฟ้าน้อยกลับมาที่วังลูกชายกลับมาที่วังแล้วก็คลายความกังวลและความเป็นห่วงกันลงมาบ้าง
1: สมภพงศ์ได้ยังครับพวกท่าน
0: เจริญสุขเถิด
1: หม่อมท่านที่ไหวเหม็นมาจากบ้านน้ำเมาที่มาในวันนี้ต้องการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับน้องสาวของฉันฟ้าร้อยสุเมธราชโรพงษ์ใช่ไหมพี่ชาย
0: ถูกต้องลูกชายของฉันเองฟ้าน้อย
1: งั้นเราก็เป็นดองกันนั่น
0: เด็กเฮ้ยเดี๋ยวนี่หมายความว่ายังไงกันเนี่ยฮะไอเหม็น
1: หมายความว่ายังไง
0: แกมาเรียกฉันว่าเป็นดองแกเนี่ยมันหมายความว่ายังไง
1: ผมไม่เข้าใจเลยพี่ชายฟ้าน้อยเสด็จพระพาสป่าที่บ้านน้ำเมาไปพบเจอน้องสาวของฉันรักชอบพอได้เสียผัวเมียกันอยู่กินด้วยกัน4เดือนน้องสาวของฉันต้องได้3เดือนฟ้าน้อยก็ลากลับโดยให้คำมั่นสัญญาไปอีก7วันจะยกวอชอบฟ้ารับไปแต่งงานภายในเมืองจนบัดนี้น้องสาวของฉันต้องท้องได้7เดือนแล้วฟ้าน้อยยังไม่รับผิดชอบเลยพะยะค่ะอุ๊บ
0: ไอ้เม้น
1: พะยะค่ะ
0: มึงหยุดซะเลยนะหยุดซะเลยนะ
1: หยุดยังไงล่ะพูดไปแล้ว
0: แม่นี่มึงเอาอะไรมาพูดฮะ
1: เอาปากไม่ได้เอาตูดมาพูดท่าน
0: แม่ไม่นี่ช่างยอกย้อนเหลือเกิน
1: จริงๆพะยะค่ะ
0: กูหมายความว่าที่มึงพูดมาเนี่ยถ้าหากแม้ว่ามันไม่เป็นความจริงก็โทษของมึงเนี่ยมันถึงตายใช่นะ
1: หม่อมฉันยอมให้วงตัดหัวเลยไปอย่าง
0: นั้นแน่ใจ
1: แน่ใจไปอย่าง
0: นั้นกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงแน่นอนละถ้าอย่างนั้นละก่อนเดี๋ยวกูจะเรียกลูกกูมาถามดูถ้าลูกกูปฏิเสธมึงจะว่ายังไง
1: ให้วงตัดหัวก่อนฉันเดี๋ยวนี้เลยไปอย่าง
0: นั้นเอาละถ้างั้นละก็ได้เสียแน่ฟ้าน้อยขึ้นเฝ้าพ่อลูก
1: เดี๋ยวหน้าดูไอ้คนนี
0: ้นั่งก่อนลูกเจริญสุข
2: เดชสุนได้โปรดเสด็จพ่อ

0: สาวน้องสาวใครท้องเนี่ยมีไหมลูก
1: คือว่าม
0: ีหรือเปล่า
1: ไม่มีพระเจ้าข้าเสด็จพ
0: ่อถ้าหากไม่มีพ่อก็เบาใจแต่ว่าตอนนี้ลูกมันมีคนจากบ้านนอกมาเพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมให้น้องมันมันบอกว่าลูกพ่อเนี่ยไปทำน้องสาวมันท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบหนีกลับเข้ามาภายในวังหลวงพ่อก็สงสัยอยู่เหมือนกันเรื่องราวบัตรสีบัตรเถลิงอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับลูกของพ่อได้อย่างไรไหนเจ้าช่วยยืนยันให้พ่อรู้ทีสิว่าเจ้าเนี่ยรู้จักมันเหมือนที่มันรู้จักเจ้าหรือเปล่าไอ้เหม็นผู้นี้ดูหน้าดูตามันไว้ลูกนี่ลูก
2: ปลาไหลปลาไหลดีแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายแล้ว
0: เป็นอะไรลูกปลาน้อย
1: ไม่มีอะไรไม่ต้องมาเสด็จพ่อ
0: ทำท่าทำที
1: ขับไปก่อน
2: ไปไปหมดเลยไม่ต้องถ่ายแล้ว
0: ไปไล่พี่เขาทำไงล่ะไอ้นี
2: ่ก็ไม่รู้ก็ทำแบบไหนไล่ใครก็ไม่รู
1: ้
0: เป็นอะไรลูกปลาน้อย
1: ขอดีท่าทรงได้โปรด
0: รู้จักมันไหมเนี่ย
2: ไงกัน
1: กล้าหม่อมชั้นฟ้าน้อยจะขอยืนยันว่ากล้าหม่อมชั้นไม่เคยรู้จักไอ้บุคคลผู้นี้เลยพระเจ้าข้าเสด็จ
0: ไม่รู้จักนั่นเหรอ
2: พระน้อยกลับมาก่อนกลับมาโอ้ย
3: เอาละฟ้าน้อยลูกกูปฏิเสธแล้วเพราะฉะนั้นทหารลากคอไอ้เหม็นไปตัดหัวบัดเดี๋ยวนี
2: ้หยุด
3: อ้าวเฮ้ยนี่มึงกล้าถือได้ยังไงมาสั่งทหารกูเนี
2: ่
3: ย
2: ใครอยากเข้ามาจับกูเด้อ
3: ทำไม
2: ให้เขามาจับกูจะด่าแม่มันในมดเลย
3: เอ้าไอ้เมน
2: พระยังไ
3: งนี่มึงจะบิดพิ้วหรือยังไง
2: ฮะไม่ได้
3: ไหนสัญญาต้องไปสัญญาสิวะ
2: ฟ้าน้อยโกหกพระองค
3: ์โกหกกูงั้นเหรอ
2: ไม่ยอมรับน้องสาวฉันเป็นเมียหม่อมฉันไอ้เมนก็ไม่ยอมเหมือนกัน
3: ไม่ยอมยังไง
2: หม่อมฉันขอดีท่าน
3: แบบไหน
2: หม่อมฉันมีพยาน
3: ไปถ่ายซะสิ
2: มีพยานพระยังไง
3: มึงยังมีพยานอีกเหรอเนี่ย
2: มีพระยังไง
3: ใครพยานมึง
2: ไอ้แม่ทัพขวัญเมืองไงล่ะพุทธเจ้าค่ะ
3: ไอ้แม่ทัพขวัญเมืองเนี่ยนะ
2: นั่นเดะ
3: นี่มึงรู้จักมันด้วยเหรอ
2: มันเป็นเพื่อนก็ของฉันไปอย่างก่อนจะมาเป็นทหารกับพวกซะอีก
3: หน้าอย่างมึงในกลัวไม่น่าจะมีใครเข้าคบนะเนี่ย
2: ดูพูดไปพูดได้ยังไงไอ้ตากล้องมึง
3: แล้วถ้าเกิดว่ากูเรียกไอ้ขวัญเมืองมาอีกคนแล้วเขาปฏิเสธมึงจะว่ายังไง
2: ยอมให้พงตัดหัวอีกไปอย่าง
3: อ้าวไอ้เมน
2: ฮะ
3: สองหัวแล้วนะมึงวันนี้เนี่ย
2: ตัดไปเลยมีหลายหัว
3: แน่แน่แน่แน่อย่าทะลึ่งนะทะลึ่งนะ
2: ทะลึ่งตรงไหน
3: นี่อาซีดีนะ
2: อ๋อก็นั่นดิ
3: มึงพูดดีๆนะหัวอะไรของมึงบ้างเนี่ย
2: ก็มีหลายหัวเน
3: า
2: ะ
3: หัวอะไรบ้าง
2: ก็มีหัวหัวนี
3: ่
4: หัวศอก
3: เออ
4: หัวเข่า
3: หัวเข่า
2: หัวนิ้วโป้ง
3: อืม
2: แล้วก็หัวซุกหัวซ่อนหัวแนวนี
3: ่นั่นนั่นนั่นทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้ว
2: ทะลึ่งตรงไหนเนี่ย
3: หัวอะไร
2: ก็หัวนี่น่ะ
3: เคลียร์ด้วยเคลียร์ด้วยหัวอะไร
2: หัวใจหัวใจ
3: อ
2: ้
3: าวมองต่ำๆนี่หัวใจเหรอ
2: พังงึกหน้าดิหัวใจหัวใจหัวใจนี
3: ่โอ้ยกูก็นึกว่าหัวเข็มขัดไอ้แม่ทัพขวัญเมือง
2: ตัวช่วยตัว
3: ช่วยตายหร
2: ือเปล่าตายหรือเปล่า
5: ผมคมพระเจ้าค่ะ
6: เจริญสุข
3: ไอ้แม่ทัพขวัญเมือง
5: พระเจ้าค่ะ
3: กูมีเรื่องอยากจะถามมึงไอ้ระหว่างที่กูใช้มึงติดตามรักษาลูกชายของกูไปเนี่ยกูอยากจะรู้นักเฉียวมึงบกพร่องต่อหน้าที่กันบ้างหรือเปล่า
5: ไม่เคยเลยพระเจ้าค่ะ
3: ไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งลูกกูทำอะไรอยู่ในสายตามึงทุกสิ่งอย่างหรือไม
5: ่ตลอดเวลาเลยพระเจ้าค่ะ
3: อืมถ้าอย่างนั้นกูมีเรื่องอยากจะถามไอ้ระหว่างที่ลูกกูหายไปประพาสชนบทมาเนี่ยลูกกูเคยสร้างเรื่องราวอะไรที่มันจะเสื่อมเสียมาถึงกูบ้างหรือไม
5: ่ไม่มีเลยพระเจ้าค่ะ
3: ไม่มีนะ ถ้ามึงพูดอย่างนั้นกูก็เบาใจแต่ว่าเผอิญตอนนี้มันมีคนจากบ้านนอกมาเพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมให้น้องมันมันบอกว่าลูกกูไปทำน้องสาวมันท้องแล้วก็ไม่รับผิดชอบมันยังพาดพิงมาถึงมึงอีกด้วยว่ามึงก็รู้เห็นเป็นพยานได้ด้วยในเหตุการณ์ครั้งนี้กูก็เลยอยากจะรู้จักปากมึงว่ามึงรู้จักมันดังที่มันรู้จักมึงหรือไม่ไอ้เหม็นผู้นี้นั่งอยู่ตรงหน้ามึงดูซะ
2: เมืองเมืองกูไม่ตายแล้ว
1: เจ้าดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อตามตาม
3: อะไรของมัน
2: มึงเป็นบ้าแล้วมึงเนี่ยเหรอเมือง
3: ดูมันทำท่าทำทีไอ้แม่ทัพ
5: พระเจ้าค่ะ
3: ไม่อะไรเนี่ยครับ
5: คือไม่มีอะไรเลยพระเจ้าค่ะคือก็หม่อมฉันรู้สึกว่าร้อนพระเจ้าค่ะก็เลยพัด
3: มึงพัดอย่าง
2: ไรพัดไหนมึงร้อนช่องล่างไงมึงพัดอย่างนี
5: ้
2: กูเลยร้อนไปด้วย
3: เลยแปลกคนซะแล้ว
5: ตายละฉันนี่ไม่นึกเลยว่าไอ้เหม็นมันจะกล้าเข้ามาภายในเมืองแบบนี้นี่แสดงว่ามันบอกความจริงกับพระองค์

0: แล้วไม่ได้หรอกก็พระองค์สั่งไว้แล้วไปสองห้ามกลับสามกลับสามมาฉันหัวขาดถ้าฉันบอกความจริงไปฉันก็ต้องตายสมรก็ต้องมาตายลงไปด้วยชีวิตคนสองคนกับหมาตัวเดียวยังไงก็ต้องเลือกคนเราไว้ก่อนขอเดชะพระองค์ท่าน
1: ว่ายังไง
0: ไอ้เหม็นคนนี้กล้าหม่อมฉันไม่รู้จักเลยพระเจ้าค่ะ
2: ไม่รู้จัก
1: คนลำมึงทีนี้พยานพยานก็ไม่มีแล้วเตรียมตัวตายอย่างเดียว

0: เอ้
1: าใครไปเหยียบหูเข้า
2: ลางสังหรณ์ออก
0: ตายจริงๆตายเรื่องที่สองนี่เองกูเพื่อนโทรทัศน
3: ์ตอนนี้ไม่มีใครหน้าไหนที่จะมาเป็นพยานในเกมมึงได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วทหารไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวจะด่าแม่ทหารกูก็ให้กูนี่แหละจะปิดชีพมึงซะในมือของกูเองตายซะเถิดไอ้เหม็น
4: ขอได้ท่าทรงได้โปรด
2: ทรงได้โปรดเถิดพระองค์ท่านนี่พระองค์จะฆ่ามันเหรอพระเจ้าค่ะ
3: จะเอามันไว้ทำไมวะเนี่ยฮะ
2: พระองค์ท่านพระเจ้าค่ะเขาว่ากันเอาไว้อย่าไปถือคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเราเปล่าๆพระเจ้าค่ะ
3: คือว่าหมายความว่ายังไง
2: พระองค์ฟังกล่าวมันชั้นสักนิดเถิดพระเจ้าค่ะกล่าวมันชั้นเนี่ยเพิ่งจะนึกขึ้นมาได
3: ้
2: เมื่อเช้านี้เลยพระเจ้าค่ะเขามีข่าวว่าคนบ้าเนี่ยหลุดมาจากโรงพยาบาลบ้าพระเจ้าค่ะ
3: โรงพยาบาลบ
2: ้
3: า
2: ใช่พระเจ้าค่ะ
3: โอ้โห
2: ไอ้คนบ้าคนนี้เนี่ยมันชอบไปแอบอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตภายในเมืองถ้าหากแม้ว่าใครไม่เชื่อมันนะพระองค์ท่านมันทำร้ายร่างกายมาแล้วก็หลายคน
3: โอ
2: ้แล้วมีหนำซ้ำตอนนี้เขาบอกมันเดินทางมาถึงภายในเมืองของเราแล้ว
3: ในเมืองกูด้วยเนี่ยนะ
2: ใช่พระเจ้าค่ะ
3: เออเฮ้อ
2: ก่อนจะเข้ามาสิพระองค์ไอ้คนบ้าคนนี้มันไปสร้างเรื่องเลวทรามต่ำช้าซะเหลือเกินมันข่มขืนคนแก่ไป2คน
3: โอ้โห
2: กับวัวอีก2ตัวพระเจ้าค่ะ
3: อื้อหือวัวควายมันยังไม่เว้นเลยเหรอเนี่ย
2: นั่นน่ะสิพระเจ้าค่ะ
0: จังไรเกินมนุษย์ไอ้คนแบบนี
3: ้นี่มึงพูดมาอย่างนี้มันหมายความว่ายังไง
2: ลักษณะรูปพรรณสันฐานของมันเท่าที่กำลังฉันฟังมาเนี่ยมันคลับคล้ายคลับคาเหมือนกับไอ้เหม็นคนนี้เลยนะพระเจ้าค่ะ
3: ฮะนี่มึงหมายความว่าไอ้เหม็นมันบ้าแล้วเนี่ย
2: ใช่เลยพุทธ
3: ะอ้าวเฮ้ยทางมันบ้าแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเราก็ไล่ๆๆมันออกไปจากเมืองกูเลยไปเลยจับตัวส่งโรงพยาบาลนี่เลยเร็วๆ
4: ไม
3: ่
4: เฮ้ยกูไม่ได้บ้าไม่กูไม่ได้บ้าน
2: ี่มาน
3: ี่มาตัวไป
2: มึงกับกูต้องคุยกันหน่อยนะ
4: คุยอะไรกูไม่ได้บ้าเลย
2: มึงต้องบ้า
4: คนบ้าแล้วไปบ้าวัวของหืนวัว
2: แต่มึงต้องบ้าก
4: ูไม่บ้า
2: ไม่บ้ามึงตายนะ
4: กูจะบ้าเดี๋ยวนี้แหละมันเรื่องอะไรกูต้องมาบ้าวะเนี่ย
2: มึงเข้ามาทำไมกันเนี่ยฮะ
4: ก็ฟ้าร้อยทำน้องกูท้องแล้วไปรับผิดชอบแล้วมึงใหญ่กูเอาหนาไปไว้ตรงไหนไว้ซุกตูดหมาไง
2: พระองค์สั่งมึงแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าไม่มีคำสั่งห้ามขึ้นเฝ้าแล้วนี่มึงเข้ามาแบบนี้เรื่องราวมันจะบานปลาย
4: กูจะต่อให้บานปลายหรือปลายบานกันเหลืองของมันเถอะ
2: มึงจะบ้าหรือไงมึงเข้าใจไหมเพราะมึงเข้ามาเนี่ยเราจะพากันเดือดร้อนกันหมดฉันก็ต้องตายแกก็ต้องตายสมอน้องแกก็ต้องตายด้วยเว้ย
0: นี่มันเป็นความผิดของกูนะ
2: ก็ใช่อ่ะสิ
4: ที่กูสงสารน้องกูต้องมาทำแบบนี้ให้พวกมึงตายด้วยต้องกูต้องบ้าม
2: ึงต้องบ้าเพื่อเราจะได้รอดกันหมด
4: กูหน้าตาแบบนี้กูทำบ้าไม่ได้หรอกเพื่อนเอ้ย
2: มึงไม่รู้ตัวเหรอ
4: ทำไม
2: ก็มึงบ้าอยู่แล้วทุกวันเนี่ย
0: ถ้ากูบ้าตากล้องหนักกว่ากูอีก
2: อ้าว
3: ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ตากล้อง
0: กูมาถ่ายคนบ้าทำไมเราบ้าอะไรพวกแกเน
2: ี่
0: ย
2: ผมไม่เคยเห็นของแปลกมั้ง
4: เนี่ย
2: เข้าใจไหม
4: กูต้องบ้า
2: เออ
4: แล้วทำไงต่ออ
2: ้าวก็ท่าทางคนบ้าไม่เคยดูหรือไง
4: ไม่เคยเป็นอ่ะคนน่ารักทำอะไรไม่เป็นหรอกแบบนั้น
2: เอาทำยังไงก็ได้ให้มันดูเหมือนบ้าแล้วกัน
4: เ
2: ข้าใจไหม
4: เข้าใจแล้วกูต้องไปไหนไหม
3: ไปไอ้บ้าเอ้ยมึงปล่อยมันทำไมเนี่ยจับตัวส่งโรงพยาบาลไปสิ
2: ก็มันฉันว่า
4: อย่าทำตาพูดเดี๋ยวกูไปเองปล่อยกู
3: ดูมันสงสัยมันจะบ้าจริงเว้ยเฮ้ยจับตัวเองก็เป็นไอ้คนนี
2: ้มันไปแล้วเหรอพุทธเจ้าค
3: ่
2: ะ
3: ไปแล้ว
2: พุทธเจ้าค่ะ
3: ไอ้แม่ทัพไหนสถานที่แห่งนี้ก็มีเพียงมึงกับกูเท่านั้นกูว่ามึงกับกูเนี่ยมาเปิดอกคุยกันหน่อยดีกว่าหรอมั้งมึงบอกว่าไอ้เหม็นมันบ้านั่นแหละกูมองยังไงมันก็ไม่เห็นเหมือนคนบ้าสักนิดนี่มึงคิดว่ากูเป็นเด็กอมมือหรือยังไงฮะจึงดูท่าทีดูการกระทำของมึงไม่ออกมึงอยากคิดว่ากูไม่รู้ว่ามึงพูดอะไรกับมันไอ้แม่ทัพความลับมันไม่มีในโลกช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดหามิดไม่วันนี้กูไม่รู้แต่วันข้างหน้าน่ะมันไม่แน่แล้วมึงก็น่าจะรู้ดีถ้าหากกูจับได้ในภายหลังว่ามึงโกหกอะไร

0: โทษมึงมันมหันต์ขนาดไหนแต่ในขณะนี้สู้มึงเนี่ยบอกความจริงกับกูมาไม่ดีกว่าหรือยังไงบอกกูมาเถิดว่าที่ไอ้เหม็นเล่ามาทั้งหมดมันเป็นความจริงกันหรือไม่ถ้าหากมันเป็นความจริงกันแล้วล่ะก็กูเนี่ยอาจจะรับตัวน้องของมันมาเป็นลูกสะใภ้กูอยู่ภายในเมืองส่วนนฤมมลก็ยังไร้คู่ครองกูอาจจะเห็นใจในความรักของมึงเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวเสียใหม่จากฟ้าน้อยมาเป็นมึงแทนก็ได้ว่าไงนี่มึงมีอะไรที่จะบอกกูอยู่หรือเปล่าหึ
1: ขอเดชะพระองค์ท่านในเมื่อพระองค์ท่านต้องการจะรู้ความจริงถึงแม้วันนี้กล้ามันฉันจะปิดบังไปวันข้างหน้าความจริงก็ต้องเปิดเผยอยู่ดีกล้ามันฉันจะขอกราบทูลความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่เอเมนมาพูดวันนี้เป็นความจริงทั้งหมดพุทธเจ้าค่ะ
0: เป็นความจริงเหรอไอ้บัตรซุบ

0: ามึงเป็นใครฮะถึงได้กล้ามึงออกมาเล่นละครตบตาคนอย่างกูมึงนี่มันวอนซะแล้วก่อนอื่นกูอยากจะรู้นักอีผู้หญิงคนนั้นมาเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไร
1: ชื่อว่าสมรอยู่หมู่บ้านน้ำเมาพระเจ้าค่ะ
0: อีสมรอยู่ที่บ้านน้ำเมาหน้าตามันเป็นยังไงกันฮะถึงได้บังอาจเอาชนะหัวใจลูกชายของกูนั้นได้ชักอยากจะเห็นหน้ามันขึ้นมาตังหิดตังหิดนะเพราะฉะนั้นมึงจงรับคำสั่งจากกูมุ่งหน้าสู่บ้านน้ำเมาไปพาอีสมรอีสะใภ้เถื่อนสะใภ้ไร้ศักดินาคนนั้นมาให้กูดูหน้าดูตาหน่อยแต่กูไม่ต้องการตัวเป็นๆของมันกูต้องการอยากจะเห็นก็เพียงแค่ใบหน้าของมันเท่านั้นตัดหัวมันมาให้กูดูถ้ามึงตัดหัวมันมาไม่ได้กูจะตัดหัวของมึงนั่นแทนใส่หัวไปไอ้บาซบ

จนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: เป็นอะไรไปล่ะ
1: ก็ฉันเห็นพี่จะฆ่าฉันน่ะสิ
0: เปล่านะครับพี่ไม่ได้จะฆ่าเองก็เผอิญพี่มาเห็นว่าเองเนี่ยทำไมปล่อยให้บ้านช่องมันรกขนาดนี้พี่ก็เลยเอามีดไปปัดพวกใยแมงมุมออกให้เท่านั้นเอง
1: จริงนะจ๊ะพ่อเอ้ยสมอน่ะเห็นไปเห็นพี่เงือดาบตกใจแทบช็อกแน่คิดว่าพี่จะฆ่าสมอซะอีกตอนนี้สมอท้องใหญ่ทำงานไม่ค่อยไหวบ้านช่องก็เลยเลิกเธอไปหน่อยพี่เมืองจ้าแล้วนี่พี่มาจากในเมืองหรือเปล่าพี่เจอฟ้าน้อยสุเมธผัวสมอนไหมทำไมเขาไม่มารับสมอนพี่มาคนเดียวนะผัวฉันละจ้า
0: สมอน
1: จ้า
0: ตอนนี้องค์ราชโอรสเนี่ยเขาให้พี่มารับเองไปภายในเมือง
1: จริงเหรอโอ้สมอนดีใจจังเลยพี่เมืองจ้าถ้าอย่างนั้นพี่รอแป๊บเดียวนะให้สมอนไปเก็บเสื้อผ้าก่อน
0: เองไม่ต้องไปเก็บหรอกเองเก็บไปมากมายแค่ไหนเองก็ไม่ได้ใช้มันหรอก
1: พี่เมืองทำไมพี่ถึงพูดอย่างนี้ล่ะจ้าโบราณเขาถือนะว่ามันเป็นรางร้ายสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางสมอนฟังแล้วก็ไม่สบายใจเลยอะพี่
0: คือพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกเองไปอยู่ภายในเมืองเนี่ยการแต่งตัวก็ต้องเปลี่ยนสมัยจะมาใส่อย่างที่เองใส่แบบเนี้ยมันไม่ได้หรอกสมอน
1: จริงสินะเสื้อผ้าพวกนี้มันเก่าแล้วใช่ไหมพี่ถ้าสมอนไปเป็นเมียเจ้าอยู่ในเมืองก็ต้องใส่เสื้อผ้าสวยๆโถเอ้ยสมอนน่ะคิดมากไปเองถ้าอย่างนั้นเราได้ไปเถอะพี่

0: วไปต่างๆแล้วนะตัดกิ่งไม้หรือว่าจับใยแมงมุมแต่ที่จริงแล้วพี่ตั้งใจที่จะฆ่าฉันฉันผิดอะไรเหรอพี่ฉันทำอะไรนักหนาทำไมพี่ไม่บอกดีๆฉันไม่รู้ตัวเลยเราเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องฉันผิดใจอะไรทำให้พี่ไม่พอใจทำไมพี่ถึงไม่บอกดีๆทำไมพี่ต้องฆ่าฉันด้วยล่ะพี่เมือง
1: สมรพี่กับเองไม่ได้มีเรื่องโกรธแค้นอะไรกันหรอกแต่ที่พี่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะพี่ต้องทำตามคำสั่งพระองค์ท่านผาธมินเท่านั้น
0: ผาธมินเอ๊ะพี่เมืองจ้าผาธมินคนนี้เขาเป็นใครอ่ะสมรไม่เคยรู้จักเขาเลยแล้วสมรไปทำอะไรเขานักหนาเขาถึงต้องให้พี่มาฆ่าสมรน่ะ
1: ผาธมินคนนี้เขาไม่ใช่ใครหรอกเขาก็คือเสด็จพ่อขององค์ราชโอรสฟ้าน้อยสุเมธไง
0: พ่อของฟ้าน้อยสุเมธ
1: ใช
0: ่เอ๊ะพี่เมืองจ้าแล้วเสด็จพ่อท่านไม่ทรงทราบหรอกเหรอว่าสมรน่ะเป็นเมียของฟ้าน้อยสุเมธเป็นลูกสะใภ้ของท่านท่านถึงให้พี่มาฆ่าสมร
1: สมรเองฟังพี่ไว้ให้ดีนะถึงแม้ว่าองค์ราชโอรสฟ้าน้อยสุเมธท่านจะรักในตัวเองมากสักเพียงใดแต่พระองค์ท่านผาธมินท

0: ท่านก็ไม่ได้ยอมรับในตัวเองเลยสักนิดเดียวเองก็น่าจะรู้ดีเขาเป็นใครเองเป็นใครล่ะน้องเองเป็นแค่สาวบ้านนอกที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าว่าเป็นลูกเต้าเราใครมาจากไหนมีหรือจะเป็นลูกสะใภ้เขาได้ยังเองอย่าหาว่าพี่ดูถูกเลยถึงแม้เองจะเป็นสะใภ้เขาได้ก็เป็นได้แค่สะใภ้ละสักดีนะสะใภ้เถื่อนนี้เขาไม่ต้องการเท่านั้นเขาทนอับอายชาวประชาไม่ได้ที่จะมีสะใภ้อย่างเองเขาถึงได้มีคำสั่งให้พี่มาตัดหัวเองเพื่อขึ้นเฝ้าแล้วการมาครั้งนี้ถ้าพี่ตัดหัวเองไปไม่ได้พี่ก็ถูกตัดหัวซะเองและถึงแม้พี่ไม่มาฆ่าเองทหารคนอื่นก็ต้องมาฆ่าเองอยู่ดีเองจะให้พี่ทำยังไงล่ะสมรพี่มันไม่มีทางเลือกเลยนะ
1: หลวงเจ้าฉันเข้าใจดีแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรฉันจะโทษใครได้ล่ะพี่ฉันจะต้องโทษตัวเองใช่ไหมที่ไฟสูงจนเกินศักดิ์ไฟรักจนเกินตัวไม่มองเอาหัวตัวเองเราเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขากับเราแตกต่างกันดาวฟ้ากับดินฉันเป็นดอกหญ้าแต่เขาเป็นแจกันทองที่มันไม่ควรคู่กันเลยแต่ฉันก็รักเขานะพี่ในชาตินี้สมรคงเกิดมาเพื่อรักฟ้าน้อยสุเมฆคนเดียวพบเขาวันแรกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของเขาด้วยความเต็มใจแม้แต่ลูกในท้องถ้าขาดฟ้าน้อยสุเมฆชีวิตสมรก็ไม่มีความหมายฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรพี่เหมือจังฉันเข้าใจดีว่าพี่ทำตามหน้าที่ฉันโอโหสิกรรมให้กับพี่ฆ่าสมรซะเถิดจ้ะแล้วก็ตัดหัวสมรไปถวายกับพ่อผัวใจร้ายคนนั้นบอกกับพระองค์ท่านว่านี่คือหัวของสะใภ้เถื่อนสะใภ้ไร้ศักดินาที่พ่อผัวไม่ต้องการพี่ช่วยบอกกับฟ้าน้อยสุเมฆด้วยนะว่าฉันรักเขาแต่ชาตินี้สมรมีกรรมจำต้องตายจ้าแม้ว่าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเจอกันอีกฉันจะขอรักเขาทุกๆชาติไป

0: สมอน
1: พี่เมืองพี่ไม่ฆ่าฉัน
0: ยังไม่ได้หรอก
1: ทำไมล่ะพี่ก็พี่เป็นคนบอกเองถ้าพี่ไม่ได้หัวฉันไปพี่จะต้องถูกเขาฆ่าแล้วพี่ไม่กลัวตายเหรอจ๊ะ
0: พี่ไม่กลัวหรอกพี่มันแค่ชีวิตเดียวแต่เองตอนนี้มันถึง2ชีวิตถ้าจะให้พี่ฆ่าคนที่ไม่มีความผิดอะไรนะใจพี่มันดำไม่พอหรอกเองหนีไปจากที่นี่เถอะสมอน
1: พี่เมืองจ๊ะสมอนขอพระคุณพี่ที่ไว้ชีวิตสมอนกับลูกสมอนจะไม่ลืมพระคุณพี่เลยจนชั่วชีวิตสิ่งใดที่ตอบแทนได้ว่ายามออก

สมรจะตอบแทนทุกอย่างแต่ตอนนี้ต้องรักษาชีวิตลูกให้ดีที่สุดสมรจะหนีให้ไกลจะไปให้พ้นจากคนใจร้ายในเมืองถ้าไม่ตายซะก่อนสมรจะตอบแทนพระคุณพี่สมรไปก่อนนะพี่เมือง

0: ้านช่องเขาจัดงานอะไรใหญ่โตใช่ไหม
1: อ้าวก็วันนี้เป็นวันแต่งงานของฉันจ้ะพี
0: ่วันแต่งงานของเอง
1: จ้ะ
0: เองแต่งกับใครเสมอ
1: ฉันน่ะแต่งกับพี่สมานผู้ชายที่ฉันรักยังไงล่ะจ้ะ
0: พี่ดีใจกับเองด้วยแล้วกันนะ
2: เอ๊ะพี่สีหน้าคนดีใจมันไม่ใช่อย่างนี้นะจ๊ะแสดงว่าพี่อ่ะมาเหนื่อยเอาอย่างนี้นะฉันจะไปหาข้าวหาน้ำมาให้กินคุยกับอีเหมือไม่ไปก่อนนะพี่นะ
0: ขอบใจเองมากนะสวยไหม
1: พี่ขวัญเมืองฉันน่าจะแต่งงานแล้วพี่ไม่ดีใจกับฉันบ้างเหรอจ๊ะดูสีหน้าพี่สิพี่มีอะไรอึดอัดภายในใจพี่บอกกับเสมอได้นะเราอ่ะมีกันแค่สองคนพี่น้องยังไงอ่ะพี่อ่ะมีอะไรบอกกับเสมอสิจ้า
0: เสมอเอ็งฟังพี่ไว้ให้ดีนะน้อง

0: ันนี้ที่พี่มาเนี่ยพี่ไม่ได้รู้มาก่อนหรอกว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเองแต่ที่พี่มาก็เพราะพี่ได้รับคำสั่งมาจากพระองค์ท่านผาธมินเขาให้พี่มาตัดหัวสมรเพื่อขึ้นเฝ้าถ้าการมาครั้งนี้พี่ตัดหัวสมรกลับไปไม่ได้พี่ก็ต้องถูกตัดหัวซะเองพี่เจอสมรมาแล้วแต่พี่ฆ่าสมรมันไม่ได้หรอกสมรมันกำลังตั้งท้องถ้าจะให้พี่ฆ่าคนทั้งสองคนที่มันไม่ได้มีความผิดอะไรเลยใจพี่มันดำไม่พอหรอกน้องก่อนพี่จะกลับไปรับโทษทันภายในเมืองพี่เป็นห่วงเองตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตพี่แทบจะไม่มีเวลาดูแลเองสักนิดเดียวอย่างน้อยก่อนที่พี่จะตายลงไปก็ขอได้เพียงกลับมาล่ำลาและได้มาเห็นความเป็นอยู่น้องสาวพี่เท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีที่พี่กลับมาได้เห็นเองเราจะมีความสุขถึงแม้พี่จะตายคราวนี้พี่ก็คงตายตาหลับแล้วเสมอ
1: พี่ขวัญเมืองพี่อย่ากลับไปในเมืองเลยนะพี่อยู่กับเสมอที่นี่เสมอคิดว่าทหารภายในเมืองน่ะเขาคงตามตัวพี่ไม่เจอหรอกพี่อยากกลับไปในเมืองเลยนะพี่อยู่กับฉันที่นี่นะ
0: พี่ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเสมอพี่ขอบใจเองมากที่เองเป็นห่วงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวพี่พี่ก็ต้องเป็นฝ่ายที่รับมันซะเองวันนี้พี่ไม่ตายวันข้างหน้าพี่ก็ต้องตายอยู่ดีชีวิตพี่อยู่ในหลบและซ่อนมันก็ไม่มีความสุขหรอกน้องวันนี้เป็นวันแต่งงานของเองพี่ขอโทษเองด้วยนะที่พี่ไม่น่านำเรื่องไปดีเลยมาเล่าในงานมงคลของเองเองทำใจให้สบายนะน้องพี่จะเข้าไปอาบน้ำอาบท่าแล้วอีกสักพักหนึ่งพี่จะออกมาช่วยงานเอง

นอะไรกันทำไมเรื่องร้ายต้องมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราด้วยพี่ขวัญเมืองนั้นเป็นคนดีอนาคตของพี่ขวัญเมืองนั้นยังอีกไกลถ้าพี่จะตายแล้วฉันล่ะจะอยู่กับใครฉันคงให้พี่ตายไม่ได้อย่างแน่นอนฉันนี่แหละจะเป็นคนช่วยพี่เองพี่สมานจ๋าเสมอเกิดมาชาตินี้บุญน้อยนะถ้าเกิดชาติหน้าขอให้เสมอคนนี้เกิดมาเป็นเนื้อคู่กับพี่อีก

เป็นพ่อพี่ใช่ไหมมึงเป็นพ่อพี่คนเดียวที่ทำให้เองต้องมาเป็นอย่างนี้ที่มีนานำเรื่องนี้มาเล่าให้กับเองฟังเลยทุกครั้งที่มันแต่งงานของเองนี่เองก็ต้องมาตายเพราะพี่อย่างนี้เองต้องมาตายลงไปอย่างนี้เองสู้ให้พี่ตายเองซะดีกว่าทำไมกันนะโชคชะตามันถึงได้ลิขิตให้เป็นเช่นนี้พี่ขอบใจเองมากเสมอพี่เองยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อพี่เองจะไม่ตายฟรีพี่จะทำในสิ่งที่เองต้องการและจะให้พี่ทำหากแม้ว่าชาติหน้ามีจริงขอให้เองและพี่ได้เกิดมาเป็นพี่น้องทุกชาติไปสำหรับชาตินี้อโหสีพี่ด้วยเสมอ

0: ของมันวะ
1: หรือมันตกใจหัวค่ะวิ่งหนีเลย
0: มันก็ทำหน้ากลัวใช้หน้าตาเฮ้ยใครอยากเห็นหน้าเจ้าสาวแล้วเกินเข้าไปหาดีกว่า

0: ังแล้วตายแล้ว
1: เอ็งดูเถอะ
0: เป็นไง
1: มันเกิดอะไรขึ้น
0: มันตายแล้วดูแล
2: ฮะสมอน้องพี่เอ๊ะทำไมล่ะพี่ทำไมน้องฉันถึงเป็นอย่างนี้แล้วหัวน้องฉันล่ะ
0: อย่าไปรู้เลยมาถามอะไรกันฉัน
1: หมายเอ็งเห็นใครที่มันแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านของเราไหม
2: คนแปลกหน้าฉันก็ไม่เห็นนะพี่จะเห็นก็แต่คนกันเองอย่างพี่ขวัญเมืองนี่ละจ้ะ
0: เฮ้ยไอ้สมันไอ้ขวัญเมืองมันต้องฆ่าน้องมันโอ้ย
1: สักทีเถอะ
0: อะไร
1: ไอ้สมองหมา
0: อะไร
1: จะพูดจะจาออกมา
0: ทำไม
1: มีแต่ปากสับแต่พูดมันเป็นพี่น้องกันจะฆ่ากันยังไง
0: พี่น้องกูยังฆ่ากันเลยแย่งที่ติดถนนฆ่ากันตายเลย
1: ข้าไม่เชื่อหรอกว่าไอ้เมืองมันจะฆ่าน้องไม่ได้ลงคอแต่ข้าต้องการจะรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าไอ้เมืองรีบร้อนออกไปแบบนี
0: ้
1: แสดงว่าไอ้เมืองมันรู้แน่ว่าใครทำร้ายน้องมัน
0: เออ
1: เอางี
0: ้
1: เองช่วยกันสองคนฟังศพเสมอไว้ด้วยนะ
0: เฮ้ยมึงไว้ใจแล้วกูกับศพเนี่ยไว้ใจแล้ว
1: เองดูมันใหญ่ข้าสายตานะ
2: จ้าพี่
1: ไม่ไว้ใจไม่ได้
0: ทำไม
1: ยังไงก็ตามแต่ถ้าไอ้เมืองรู้เรื่องนี้กูคนแรกที่จะฆ่าเพื่อล้างแค้นให้แกดูวิญญาณคนเสมอ
3: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ที่นี่อย่างไรกันพระเจ้าค่ะ
1: แม่ทัพขวัญเมือง
0: พระเจ้าค่ะ
1: ตอนนี้ฉันรู้หมดแล้วในคำสั่งของเสด็จพ่อพระธรรมินตัดสั่งให้แกไปทำอะไรมาเพราะฉะนั้นจะได้รู้กันสักทีว่าความจงรักภักดีที่แกมีให้ฉันมันเท่ากับความรักที่ฉันมีให้แกหรือไม่หอนั้นคือหออะไร
0: ขอเดชะพระองค์ท่านคือของนี้มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมชั้นมากพระเจ้าค่ะ
1: สำคัญสำหรับชีวิตมึงมากอย่างนั้นเลยขวัญเมืองใช่สิถ้าหากไม่มึงก็จะหัวเมียกูไปมึงก็คงจะไม่มี

0: ิตรอดเพราะฉะนั้นไอ้ขอนเมืองมึงฆ่าลูกเมียกูได้มึงยิงไว้อีบัดซบไอ้ขอนเนี่ยทำอะไรเดี๋ยวก่อนพระเจ้าค่ะทรงได้โปรดฟังกำลังฉันสักนิดพระองค์ท่านร้องขอชีวิตทำไมไว้ขอนเมือง
1: ที่กำลังฉันขอชีวิตพระองค์ท่านเอาไว้ไม่ใช่ว่ากำลังฉันจะกลัวตายนะพระเจ้าค่ะแต่มันฉันอยากให้พระองค์ท่านได้รับฟังเหตุผลจากกำลังฉันบ้างที่กำลังฉันบอกว่าหอนี้สำคัญกับชีวิตกำลังฉันก็คือหอนี้คือหัวเสมอน้องของฉันไม่ใช่หัวสมอนเมียพระองค์นะพระเจ้าค่ะ
0: อะไรนะ
1: กำลังฉันไปบอกความจริงให้เสมอน้องกำลังฉันฟังว่ากำลังฉันไม่สามารถฆ่าสมอนเมียพระองค์ได้เพราะว่าตอนนี้สมอนกำลังตั้งท้องอยู่เด็กในท้องเป็นสายเลือดพระองค์พระองค์รักสิ่งใดกำลังฉันก็รักสิ่งนั้นกำลังฉันจึงได้ปล่อยให้สมอนหนีไปก่อนกำลังจะโทษทันภายในครั้งนี้กำลังฉันไปหาน้องสาวเมื่อมันรู้ว่าถ้ากำลังฉันไม่มีหัวกลับมาหม่อมฉันก็ต้องตายเสมอน้องหม่อมฉันมันฆ่าตัวตายให้กำลังฉันตัดหัวมาแล้วพระเจ้าคะ
0: เป็นความจริงหรือไม่ครับขวัญเมืองฉันขอดูหน่อยได้ไหม
1: เชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถอะพระเจ้าคะ
0: ใช่หัวเนี่ยถึงแม้ว่าใบหน้าจะละไม้คล้ายเมียฉันมากแต่ฉันก็จำตำหนิเมียของฉันได้ดีขวัญเมืองฉันขอโทษด้วยที่ด่าว่าอะไรรุนแรงไป
1: ไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะ
0: รับหัวนี้ไปเพราะฉะนั้นอย่าให้ชีวิตของน้องเจ้าต้องสูญเปล่าสิ่งที่เจ้าจะต้องทำสานต่อให้เสร็จขอให้โชคดี
1: ฉันทูลลาพระเจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวก่อนลูก
1: กำลังฉันขวัญเมืองถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
2: เจริญสุขกลับมาไวดีนี่วะงานที่กูมอบหมายให้มึงทำทำได้หรือเปล่า
1: สำเร็จพระเจ้าค่ะ
2: ขอดูผลงานมึงหน่อย
1: นี่พระเจ้าค่ะ
2: กินข้าวคลุ้งเจ้าไอ้มึงตัดมานานยังเนี่ย
1: ก็นานแล้วพระเจ้าค่ะ
2: ไก่เน่าแล้วสิท่าหน้าตาเป็นยังไงวะเนี่ยจะโอ้ยเฮ้ยขนลุกขนลุกขนลุกกูเห็นเลือดไปคอยจะได้ซะด้วยเห็นที่ไรแล้วกูจะเป็นลมหิวแต่แลบเลือดไม่รู้แถวนี้เขามีขายหรือเปล่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเหรออ่ะอีนางสมอเนี่ย
1: ใช่พระเจ้าค่ะ
2: มึงมั่นใจแล้วเหรอไอ้แม่ทัพว่าห่อหัวเนี่ยมันคือห่อหัวของอีนางสมอนอื
1: มั่นใจสิพระเจ้าค่ะ
2: มึงว่าใช่แต่กูว่าไม่ไอหัวที่มึงตัดมาให้กูมันไม่ใช่หัวอีสมอนหรอกแต่วันนี้มันคือหัวของอีสมอนน้องมึงใช่ไหมฮะไอบัตรซบ
1: เฮ้ย

0: ไปกันแล้วเจ้าค่ะ
1: กูรู้ได้ยังไงมึงคิดว่ากูคงจะโง่สิท่าแต่เสียใจกูบอกไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าความลับมันไม่มีในโลกทุกๆบทสนทนาที่มึงได้สนทนากับฟ้าน้อยลูกกูกูบังเอิญได้ยินจนหมดสิ้นไอ้แม่ทัพคนอย่างมึงนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องนะเสียจริงๆกูพยายามให้โอกาสมึงหลายครั้งหลายหนแล้วแต่คนอย่างมึงมันก็ไม่รู้จักสำนึกกูลั่นวาจาเอาไว้แล้วว่าถ้ามึงตัดหัวมันมาไม่ได้กูจะตัดหัวของมึงนั่นแทนเมื่อมึงทำงานล้มเหลวก็ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่มึงตาย
0: โบยก่อนผู้ใหญ่สนิทพ่อไหวบ้างพ่อผู้เจ้าค่ะ
1: ฟ้าน้อยนี่จะมาห้ามปรามพ่อทำไมพ่อจะฆ่ามัน
0: ขอเดชะสนิทพ่อ

0: จะประหารชีวิตขวัญเมืองด้วยเรื่องอันใดกันผู้เจ้าค่ะ
1: มันผิดที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งของพ่อแล้วยังกล้าบังอาจกับมาโกหกพ่อโทษของมันแม้มีร้อยหัวก็ไม่เพียงพอให้พ่อได้ตัดหรอก
0: เสด็จพ่อกล้าหม่อมฉันพอจะรู้มาบ้างว่าเสด็จพ่อตัดสั่งให้แม่ทัพขวัญเมืองไปทำอะไรเสด็จพ่อเสด็จพ่อตัดสั่งให้ขวัญเมืองไปฆ่าเมียกล้าหม่อมฉันสมรเสด็จพ่อผู้เจ้าค่ะสมรเป็นหญิงที่กล้าหม่อมฉันรักและในท้องสมรก็มีสายเลือดกล้าหม่อมฉันก็เปรียบเสมือนสายเลือดเสด็จพ่อเช่นเดียวกันแต่ฉันยังไม่เล่าเสด็จพ่อเสด็จพ่อใหญ่ใจดำทำนี่หลงผู้เจ้าค่ะจะฆ่าลูกเมียกล้าหม่อมฉันแล้วจะให้กล้าหม่อมฉันนิ่งดูดายได้อย่างไรผู้เจ้าค่ะ
1: ฟ้านนอย่าได้ลากพ่อไปเกลือกลั้วกับพวกสวะชั้นต่ำอย่างพวกมันเราเป็นใครมันเป็นใครเราคือเชื้อพระวงศ์ฮ่องเหมราชแต่พวกมันก็คือไอ้พวกกาดำต่ำซักไม่มีวันที่จะมาอยู่รวมกันได้และอีกอย่างหนึ่งพ่ออะสงสัยเหลือเกินฟ้าน้อยอะไรลูกฮะสิ่งใดกันที่มันทำให้เจ้ามันอกมันใจว่าไอ้เด็กในท้องของนางสมรมาเป็นลูกของเจ้ามันอาจจะเป็นลูกน้ำฝนปนน้ำท่ามาจากที่ไหนก็ได้ใครจะไปรู้อย่าลืมสิลูกว่าเราเป็นใครเราคือเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์เจ้าชีวิตของคนทั้งปวงมีหญิงใดกันเล่าที่ไม่อยากจะได้เราไปร่วมวงสาคนายาเพราะฉะนั้นพ่อไม่มีวันเชื่อได้ว่าไอ้เด็กคนนั้นมาเป็นลูกของเจ้าและเป็นหลานของพ่อ
0: โปรดก่อนพระเสด็จพ่อถึงแม้เสด็จพ่อจะรับไม่ได้ก้าหม่อมฉันก็ไม่ว่าอะไรผู้เจ้าค่ะแต่เรื่องนี้ก้าหม่อมฉันคงจะยอมไม่ได้ที่ให้แม่ทัพขวัญเมืองต้องมาตายเพราะเรื่องก้าหม่อมฉันขวัญเมืองก็ยอมทำทุกอย่างยอมแม้เอาชีวิตตัวเองเข้าแลกยอมแม้สละชีวิตของน้องสาวเพื่อความสุขของก้าหม่อมฉันแล้วก้าหม่อมฉันจะนิ่งดูดายได้อย่างไรผู้เจ้าค่ะเสด็จพ่อตั้งแต่เล็กจนโตก้าหม่อมฉันไม่เคยขออะไรเสด็จพ่อครั้งนี้ลูกอยากจะขอเสด็จพ่อสักครั้งหนึ่งผู้เจ้าค่ะมันคงไม่เหนือบากกว่าแรงแน่ผู้เจ้าค่ะ
1: ในเวลาเช่นนี้เจ้าต้องการอะไรสิ่งใดที่ลูกต้องการพ่อหามาให้แก่เจ้าเสมอไม่เคยขัดข้องแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่บัลลังก์ของพ่อพ่อก็พร้อมที่จะสละให้แก่เจ้าถ้าหากไม่รู้ว่าเจ้านั้นต้องการหรือเจ้าต้องการบัลลังก์ไหมล่ะลูกฮะพ่อจะได้มอบให้เจ้าตอนนี้เลย
0: เสด็จพ่อพระเจ้าค่ะไอ้เรื่องนั้นข้าของฉันยังไม่ต้องการหรอกพระเจ้าค่ะ
1: ไม่ต้องการ
0: แต่มีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นถ้าหากแม่ข้าของฉันขอเสด็จพ่อแล้วเสด็จพ่ออย่ากลับคำนะพระเจ้าค่ะ
1: พ่อรับปากว่าพ่อจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้า
0: สิ่งที่ก้าของฉันอยากจะขอให้เสด็จพ่อยกเลิกการประหารชีวิตแม่ทัพขวัญเมืองผู้เจ้าค่ะ
1: มาหน่อยอะไรกัน
0: เสด็จพ่อ
1: สิ่งเงินไม่ต้องมากมายทำไมเจ้าไม่ร้องขอทำไมลูกฮะทำไมจะต้องไปชีวิตไอ้เศษสวะนี่ด้วย
0: เสด็จพ่อตัดแล้วนะผู้เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้มาหน่อยเจ้าขอพ่อแบบนี้ก็เหมือนกับเจ้ามัดมือชกพ่อพ่อลั่นวาจาไว้แล้วนี่จะไม่ให้ก็ควรจะเป็นไปไม่ได้เมื่อลูกกล้าขอถ้าอย่างนั้นพ่อก็กล้าที่จะให้กันแล้วกัน
0: พ่อขอให้คุณเจ้าค่ะ
1: แต่ฟังให้ดีฟ้าหน่อยพ่อตามใจเจ้าแล้วเจ้าเองควรจะตามใจพ่อกันเสียบ้างนับต่อแต่นี้เป็นต้นไปพ่อก็ออกคำสั่งให้เจ้าจงไปอยู่กินกับพระหลานหลวงนฤมลอยู่กันในฐานะผัวเบาและเมียนายเจ้ามีความผิดอันใดนฤมลผู้เป็นเมียนายนั้นมีสิทธิ์อำนาจในการตัดสินความผิดของเจ้าแต่ถ้านฤมลเมียนายมีความผิดอันใดเจ้าจะไม่มีอำนาจใดๆในการตัดสินความผิดของนฤมลพ่อเท่านั้นที่จะตัดสินความผิดให้แกเจ้าได้นี่คือสิ่งที่พ่อต้องการทำให้พ่อได้หรือไม
0: ่ได้พระเจ้าค่ะ
1: ดี
0: เสด็จพ่อพระเจ้าค่ะ

0: มอเข้ามาในเมืองทุกสิ่งทุกอย่างแปลกตาตื่นใจมีแต่ของสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยค่ะมีคนเขาบอกว่าราชบุตรฟ้าน้อยสุเมธผัวของสมรอยู่ในนี้ลองเข้าไปดูก่อนดีกว่า
1: อดีตคือเรื่องที่ผ่านมาปัจจุบันคือความเป็นจริงอนาคตสิคะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
0: สวัสดีค่ะคุณคนสวย
1: สวัสดีจ้ะเธอ
0: ขอโทษนะคะ
1: ว่าไงจ๊ะ
0: ที่ฉันเข้ามาโดยอย่างนี้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากใครคือฉันใจร้อนนะคะฉันเป็นผู้หญิงบ้านนอกมาจากบ้านน้ำเมาชื่อว่าสมรค่ะสมรมาตามหาผัวนะคะ
1: นี่แม่สมร
0: ค่ะ
1: เธอมาตามหาผัวเธอฉันไม่คิดหรอกนะว่าผัวของเธอเนี่ยจะหลงเข้ามาภายในเมือง
0: อ๋อเขาไม่ได้หลงหรอกค่ะแต่ว่าเขาอยู่ในเมืองนี้
1: ในเมืองนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ผัวของเธอเป็นใครฉันรู้จักฉันจะให้คนเนี่ยไปตามมาให้
0: จริงเหรอคะ
1: จริงสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นคงตามไม่ยากเพราะผัวของสมรน่ะไม่ใช่สามัญชนธรรมดาเขาเป็นราชโอรสนามว่าราชบุตรฟ้าน้อยสุเมธค
1: ่ะ
0: ฟ้าน้อยสุเมธเป็นผัวของสมรนะคะ
1: อะไรนะเธอบอกว่าเสด็จพี่ฟ้าน้อยสุเมธเป็นผัวของเธออย่างนั้นน่ะเหรอ
0: ใช่ค่ะสมรเป็นเมียของฟ้าน้อยสุเมธแล้วเนี่ยลูกในท้องก็เป็นลูกของฟ้าน้อยสุเมธนะคะ
1: ที่เธอพูดมาเป็นความจริงอย่างนั้นน่ะเหรอ
0: จริงสิคะ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เธอไม่รู้จักฉันฉันจะขอแนะนำตัวให้เธอได้รู้จักฉันเองมีชื่อว่านรมนฉันนี่แหละเป็นเมียของเสด็จพี่ฟ้าน้อยสุเมธ
0: เมียฟ้าน้อยสุเมธทำไมสมรไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าราชบุตรฟ้าน้อยสุเมธเขามีเมียอยู่ในเมืองเขาไม่เคยบอกสมรเลยเขาบอกเพียงแต่ว่าสมรเป็นผู้หญิงคนแรกที่เขารักสมรจึงปล่อยตัวปล่อยใจตกต้องเป็นเมียของเขาแล้วลูกในท้องก็เป็นลูกของฟ้าน้อยสุเมธได้โปรดแต่ไปกับฟ้าหญิงหัวออกลูกผู้หญิงด้วยกันเห็นแก่เด็กตาดำๆขอโอกาสสักครั้งให้สมรได้พบกับฟ้าน้อยสุเมธได้ไหมพี่คะ
1: แม่สมรเธอกับฉันก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเอาอย่างนี้จะดีกว่า

0: มันเข้ามาภายในเมืองหลวงอยู่ทางด้านนี้เพคะเสด็จพี่เพคะผู้หญิงคนเนี้ยบอกว่าชื่อว่าสมรมาจากหมู่บ้านน้ำเมาเป็นใครไม่สำคัญแต่เขาบอกว่าเขาเป็นเมียของเสด็จพี่หม่อมฉันอยากจะรู้ความจริงว่าผู้หญิงคนเนี้ยใช่เมียของเสด็จพี่หรือเปล่าเสด็จพี่เพคะแต่ก่อนที่เสด็จพี่จะตอบหม่อมฉันหม่อมฉันอยากจะถามว่าเราอยู่ในฐานะอะไรผัวบ่าวเมียนายใช่ไหมเพคะ
1: รู้แล้วนะลุงมนถึงแม้เธอไม่ย้ำทุกคำก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้วทำไมเหรอ
0: ถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันอยากได้คำตอบที่ถูกใจหม่อมฉันมากที่สุดตอบหม่อมฉันมาได้แล้วเพคะว่าผู้หญิงคนนี้ใช่เมียของเสด็จพี่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่
2: บอกไปสิเพคะ
0: ตอบหม่อมฉันมา
2: บอกความจริงกับเขาไปว่าเราเป็นผัวเมียกัน
0: ตอบมาสิเพคะ
1: ไม่ใช่จ้ะ
2: มาเลยสุเมฆทำไมพูดอย่างนี้ล่ะ
1: ทั้งหมด
2: สิเจ้า
1: หากมาไม่มีอะไรแล้วก็เข้าห้องพักได้แล้วไปเถอะ
0: จะเย็นๆเพคะเธอได้ยินแล้วใช่ไหมถ้าเช่นนั้นแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เมียของเสด็จพี่เสด็จพี่ตบหน้ามันแล้วไล่มันออกจากเมืองหลวงนี้ไปเดี๋ยวนี้
1: ทั้งหมด
2: I'm sorry.

ตกหน้าเมียสักทีสงอน

0: ยังไงเนี่ยฮะชาวบ้านเขาลือว่าเองเนี่ยก็ไปหาผัวในเมืองแล้วเป็นอะไรร้องไห้มาไม่ล่ะ
1: ฉันนุ่มท้องเข้าไปในเมืองราชบุตรฟ้าน้อยสุเมธก็มีเมียอยู่แล้วเขาปฏิเสธความรับผิดชอบเขาบอกว่าสมรไม่ใช่เมียของเขาเขาตบหน้าแล้วไล่ฉันออกจากเมืองนะพี
0: ่สาระเร็วไปฆ่ามันเองไม่ได้ยินเลยน้องเอ้ยเป็นยังไงบ้าง
1: ฉันปวดท้องจังเลย
0: เฮ้ยสมรเองคลอดลูกแล้วโอ้ยดูสิเป็นไงบ้างเองยังเจ็บอยู่ใช่ไหมใจเย็นๆไว้นะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะรักษาพยาบาลให้เองเดี๋ยวจะต้มน้ำต้มยาเอาไว้ทนเอาหน่อยนะน้องนะยังไงเอ็มก็คลอดมาแล้วลูกผู้ชายซะด้วย

0: ้อนพี่เข้าใจความรู้สึกของเองแต่น้องเอ้ยอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ลืมมันซะเถอะถ้าจำมันไว้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากทำให้เราเจ็บปวดมองไปข้างหน้าหาความหวังใหม่ที่มันดีกว่าวันนี้ผู้ชายนะไม่ได้เลวเหมือนกันหมดทุกคนหรอกนะแต่เองโชคร้ายเจอคนที่มันเลวกว่าเท่านั้นพี่น่ะจะช่วยเองทุกอย่างวันข้างหน้ามันยังมีมันอาจจะดีขึ้นโดยเฉพาะตอนนี้จำไว้นะเองมีลูกเองจะทำอะไรคิดอะไรเองนะต้องคิดถึงลูกเอาไว้ก่อนเราเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วมองให้ไกลอย่าทำอะไรแบบคิดสั้นๆนะเดี๋ยวพี่ไปต้มน้ำต้มยาก่อนนะทำใจดีๆไว้นะน้องนะ
1: รู้ฉันไม่มีพ่อแล้วเขาจะไม่มีแม่ไม่ได
0: ้อย่าไปคิดมากเลยเดี๋ยวพี่มา
1: จริงอย่างที่พี่หมานบอกผู้ชายไม่ได้เลวร้ายทุกคนไปแต่สมองโชคไม่ดีเองพี่ไปเจอผู้ชายใจร้ายคนนั้นดวงใจของแม่ถึงพ่อไม่รักแต่แม่ก็ยังอยู่แม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนนอนเถอะนะลูกนะ
2: ไอ้อีหมอนมันมาแล้ว
3: หน้าด้าน
2: เห็นไหมล่ะหน้าด้านหลายอย่างอายเอ้ยกูบอกแล้วมักใหญ่ไฟสูงไม่มองเอาหัวตัวเอง
3: ใช
2: ่เอ้ยอีคังคกขึ้นวอ
4: เขาไม่เอาหรอกเฮ้ยเฮ้ย
2: ยังไงบ้าง
3: โอ้ยเร็วผมกลัวแล้ว
2: ตายแล้วไปมึง

0: แล้วแม่มันไปไหนน้อนี่เนาะอ่ะอะไรเนี่ยสมอลไม่นะสมอล
1: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ม่เหม็น
1: ไม่ยังอ่ะ
0: นี่มึงหายดีไม่ยังเนี่ยฮะ
1: หายดีแล้วไม่ยังอ่ะ
0: แต่หายไม่ดีคุณจะได้ส่งไปครับไปรักษากันสมัย
1: หายเมื่อวานนี่เอง
0: ก็โอ้โห
1: เอ้าเฮ้ย
0: มา
1: ไอ้หมานเนี่ยวะ
2: เจ้าเป็นใครเนี่ยฮะ
3: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะ
2: เจริญสุขเถิด
3: ก็มันจะมีชื่อว่าสมานพระเจ้าค่ะ
2: ชื่อว่าสมาน
3: ผมฉันมาวันนี้ต้องการจะขึ้นเฝ้าฟ้าน้อยสุเมธพระเจ้าค่ะ
2: มีธุระอะไรสำคัญกัน
3: คือว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของฟ้าน้อยสุเมธ
2: ลูกฟ้าน้อย
3: พระเจ้าค่ะ
1: หลาน
2: ใครคือแม่ของมัน

0: แม่ของมันชื่อว่าสมอน
1: น้องสมอน
0: ตอนนี้แม่ของมันโดดน้ำตายไปแล้ว
2: พี่มอน
1: แม่มันตาย
2: พี่มอนตาย
0: ก็เหมือนฉันเวทนากลัวว่าเด็กจะกำพร้าขาดทั้งพ่อทั้งแม่เห็นว่าฟ้าน้อยยังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะรับผิดชอบในการกระทำหม่อมฉันจึงพาเด็กคนนี้มาเพื่อจะมอบให้กับผู้เป็นพ่อพระเจ้าค่ะพระองค์ท่าน
3: ก็หอกแมนว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของฟ้าน้อยก็เท่ากับว่าเป็นหลานของฉันโดยตรงถ้าอย่างนั้นขอฉันพิสูจน์ด้วยสายตากันสักหน่อยว่าหน้าตาเนี่ยมันจะละไม้คล้ายใครเพื่อว่ามันจะหล่อเหมือนฉันก็ได
0: ้พระเจ้าค่ะ
3: ขอดูหน้ามันหน่อยหน้าตามันจ้ำม่ำจ้ำจี๋ดีวะ
4: ไม่เห็นจะเหมือน
3: ไม่ใช่หรอพ่อ
5: เจ้าไปไหนหรอ
3: มันไม่แอบอ้างมากกว่าไอ้นี่มึงหายบ้าหรือยังเนี่ย
4: หายแล้วไปยัง
3: ไงไอ้นี่สงสัยต้องส่งไปฉีดยากันซะอีกรอบซะละมั้ง
0: นี่พระเจ้าค่ะ
3: มา
4: จะให้ทำไมล่ะปะโ
3: ถมึงได้ชอบเสือกหรือชอบบ้ากันซะจริง
4: ๆร้านกู
3: อะไรนะ
4: ไม่มีอะไรหิวสาคู
3: ทีนี้มันจะมีขายให้มึงเลย
4: หาเอาดิ
3: เหมือนมากหิวพันวันนะหิวคางปากคอถ้าแม้นว่าฟ้าน้อยมาเห็นเชื่อแน่ว่าเด็กคนนี้เป็นสายเลือดของตนขอบใจมากที่ช่วยเอามาส่งให้เดี๋ยวที่เหลือเป็นหน้าที่ของฉันจัดการเองแต่ฉันจะส่งให้นั้นไม่ใช่ส่งให้ถึงมือพ่อมันหรอกส่งให้มันลงนรกตายตามแม่มันไปสักหักมึงตาย
1: ท่าน
3: เฮ้ยหยุดเฮ้ยออกไปคุณด้วย
1: ตามมาบ้าน
3: เลยเฮ้ย
1: มา
3: เลย
0: ของท่านต้องจะฆ่าเด็กคนนี้เหรอพระเจ้าค่ะ
3: ก็เออสิวะ
0: เด็กคนนี้พระองค์ก็บอกอยู่แล้วเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเสือยังไม่กินเนื้อเสือด้วยกันมนุษย์นั้นเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงตรงที่มนุษย์รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักความดีความชั่วรู้จักเวรกรรมพระองค์ท่านเด็กคนนี้ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยผู้ใหญ่ต่างหากเป็นผู้ที่กระทำถ้าหากพระองค์จะลงโทษพระองค์เกลียดมันนักที่เป็นสายเลือดของพวกไพร่ไม่สมควรมาเกลือกลั้วกับพระองค์เชื้อหงเหมราชแม่ของมันก็ตายไปแล้วถ้าพระองค์ไม่รับเด็กคนนี้หม่อมฉันขอเด็กคนนี้คืนก็ได้หม่อมฉันจะเอาไปเลี้ยงเองหม่อมฉันจะไม่บอกก็ได้พระเจ้าค่ะว่าพ่อแม่ของมันเป็นใครพระองค์ท่านหม่อมฉันพามันมาอยากแค่มันมีพ่อถ้าหากว่าพามันมาตายหม่อมฉันขอเอาเด็กคนนี้กลับไปดีกว่าพระเจ้าค่ะ
3: ไอ้สมอน
0: พระเจ้าค่ะพระองค์
3: ดูเองเป็นห่วงเป็นใยชีวิตไอ้เด็กคนนี้เหลือเกินหรือชะร้อยว่าเองเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับแม่มันด้วยได้ยังไงฮะ
4: คิดไม่ได
0: ้พระองค์ท่านเพื่อมนุษยธรรมหม่อมฉันไม่อยากเห็นพระองค์ก่อเวรก่อกรรมพระองค์เกิดมาชาตินี้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ชาติปางก่อนคงทำบุญเอาไว้มากมายนักจึงได้เกิดมาสูงศักดิ์กว่ามนุษย์ทุกคนบนแผ่นดินนี้ถ้าพระองค์ท่านอยากเกิดชาติหน้ามีความสุขก็อย่าก่อเวรสร้างกรรมทำทุกข์ให้คนอื่นเขาเลยทำบุญสร้างกุศลไว้เถิดพระเจ้าค่ะบุญกรรมไม่เชื่ออย่าลบหลู่เลยพระเจ้าค่ะพระองค์ท่าน
3: งั้น
4: ขอเดชะ
3: ว่าไง
4: สุนัขเนี่ยมันยังรักหมา
3: อือฮึ
4: พระองค์เป็นคนคนจะมีความรักมนุษย์อยู่บ้างนะพระเยค่ะ
3: กูพูดให้กูงงเลยเนี่ย
4: มันพูดถูกแล้วอย่าทำบาปเลยพระองค์
3: มึงต้องการให้กูไว้ชีวิตไอเด็กคนนี้จริงๆกันเหรอ
0: พระเจ้าข้าพระองค์ขอชีวิตเด็กคนนี้เถอะ
3: ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมกูจะละเว้นการฆ่าไอเด็กคนนี้ก็ได้แต่ว่ากูขอสิ่งหนึ่งจากมึงเพื่อมาเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนมึงจะยินดีแลกกับชีวิตของมันไหมเล่า
0: อะไรก็ได้พระเจ้าค่ะถ้าหม่อมฉันมีแล้วพระองค์ต้องการขอให้พระองค์ไว้ชีวิตเด็กคนนี้คืนเด็กคนนี้ให้หม่อมฉันหม่อมฉันยินดีถวายพระเจ้าค่ะพระองค์
3: ยินดีที่จะแลกใช่ไหม
0: พระเจ้าค
3: ่
0: ะ
3: งั้นกูขอเลยแล้วกันเฮ้ย
0: หม่อมฉัน
3: ยา
0: ย่า
4: สายเลย
3: ไม่น่าเลย
4: เลวจริงๆ

0: นมาแล้ว
1: เจ็บมาก
0: เ
1: จ็บมากไม่ใช่ไหมอยู่ดีไม่ว่าดีเสือกร้นหาที่ตายหาเหาใส่หัวเองช่วยไม่ได้นี่วะมือกูเปื้อนเลือดหมดเลยขยะขยแยงเหลือเกินเอ้ากูได้ในสิ่งที่กูต้องการจากมึงมาแล้วไอ้เด็กคนนี้ไม่ได้มีความหมายอะไรกับกูอีกต่อไปเอามันไปเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเหรอ
2: มันตาบอดพระองค
1: ์เออ
2: จะเห็นยังไงล่ะพระองค์ก็พูดไปได
1: ้ขอโทษกูแกง
2: อุ้ยเร็วซะแท้เนาะ
1: นี่ถ้ามึงไม่เสือกเรื่องชาวบ้านมึงไม่ต้องเจ็บตัวกันอย่างนี้หรอกไอ้สมานตอนนี้กูได้ในสิ่งที่กูต้องการมึงก็ได้ในสิ่งที่มึงต้องการแล้วถ้าเช่นนั้นใส่หัวมึงออกไปซะให้พ้นอย่าได้คิดที่จะย้อนกลับมาพานในแผ่นดินของกูอีกถ้าแม้ว่ามึงยังไม่เลิกไม่ราแล้วล่ะก็กูจะฆ่ามึงสองคนลุงหลานให้ตายอยู่ที่นี่นี่แหละไปใส่หัวไปไอ้บัสซุป

0: งก็ปลอมตัวมานะนี่ให้เป็นคนแขนขาดเขาจะถึง
1: สงสารว่าทำไมวันนี้แขนลุงหายไปไหนนะจ๊ะ
0: ปลอมตัวมาเดี๋ยวเขาไม่สงสารเขาไม่ให้ทำ
1: จ้า
0: ลุงก็เมื่อยเห็นเนี่ย
1: พูดไปแล้วเนี่ยสงสารลุงหมาเหลือเกินเลี้ยงกับพามาตั้งแต่เล็กจนโตแขนยังตาบอดอีกตั้งหากวันนี้ลุงหมาที่ไม่สบายกำพร้าจะขออาสาเพื่อออกมาขอทานอีกนะจ๊ะลุง
0: เฮ้ยโดนเอาเลยลูก
2: ตอนนี้มาถึงไหนแล้ว
3: ถึงตารางขอทานป่ะยะค่ะ
2: ขอทานมีมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูสิ
3: ป่ะยะค่ะเข้าไปทำไมก็มันนั่งอยู่สองคนฉันต้องเข้าไปทำไม
2: เอ้าในเรื่องเราต้องไม่เห็น
3: โอ้โหก็เห็นบ้างสิเดินเข้าไปข้างในมันก็ไกลนะพง
2: ษ์ใช้แกนี่ขี้เกียจจริงๆเลยไป
3: ป่ะยะค่ะ
4: เวทนากับคนพิการแขนขาดเถอะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังเผื่อจะได้ทานได้เงินไปไว้ซื้อน้ำมันเติมรถเก๋งมั่ง
3: คนแขนขาดจะร้องเพลงได้ยังไง
4: ไม่เกี่ยวหนูเกิดมาแล้วแมวกินหมด
5: ใจอ่อนทันทีทันใด
4: ทำบุญทำทานเถอะครับ
5: โอ้คุณเอ้ยร้องเพลงได้อัปปีจังไรขนาดนี้ไม่ให้กับบุญแล้วไอ้น้อง
4: โอ้เรียกไม่ได้ดูหัวเลยไอ้น้อง
5: ดูตั้งนานแล้วกูถึงได้เรียกยังไงเรา
4: ทำบุญทำทานเถอะครับ
5: เป็นไร
4: ครับแขนขาดครับ
5: ขาดนานยัง
4: ขาดเมื่อกี้นี
5: ้
4: ขาดนานแล้วครับ
5: ขาดนานแล้ว
4: แขนขาดไม่เท่าไหร่แล้วครับ
5: ทำไม
4: ถ้าขาขาดขี้เกียจไปตามข้างบ้านมาลงแทน
5: ไม่ได้เล่นไพ่มึงนี่จริงๆเลยห่วงยิ่งพวกการพนันแขนขาดแล้วจ้า
4: ครับ
5: มีสิทธิ์จะงอกใหม่ได้ไหม
4: ไม่มีครับ
5: สงสารเนาะ
4: ทำบุญทำทานนะครับเดี๋ยวหมดเวลาขอนะครับ
5: แล้วเวลากินข้าวทำไงอ่ะ
4: กินข้าวก็เอาเท้าเนี่ยตะกุยขึ้นครับ
5: นึกว่าเอาหัวถูเข้าไปในชามข้าวเขาแล้วแล้วเวลาขี้จะล้างตูดไงอ่ะ
4: ขี้เสร็จแล้วเวลาล้างตูดก็เอาตูดน่ะถูกับคอหานสิครับ
5: โอ้ยนึกว่าเอาลิ้นเลียคอหานซะแล้ว
1: ไอ้นำทานคนยากคนจนนะคร
4: ับ
5: พี่ก็ไม่ค่อยมีตังค์แต่พี่เห็นแล้วพี่สมเพชสงสารคนจนนะเนาะ
4: ครับ
5: มันกระจอก
4: พี่ตั๋วจำนำเต็มกระเป๋าเลยมั้ง
5: มึงนี่ชอบอนาชามกูจังเลยเอาตังค์นะครับเดี๋ยวพี่ให้ไปพี่มีไม่ค่อยมากเท่าไหร
4: ่ครับ
5: เอาไหม
4: เอาครับ
5: ผู้ใหญ่ให้ตังค์ยกมือไหว้หน่อยสิ
4: แขนผมขาดครับ
5: เอาแล้วมึงจะได้ตังค์กูไหมล่ะแบบนี
4: ้ขอบคุณครับไม่มีอะไรครับ
5: พี่ไอ้นี่มันทำเหมือนปลอมๆเอาไหม
4: เอาครับ
5: ทำไมไม่เอาล่ะเงินนี่ใช้ได้ตามกฎหมายถึงจะเป็นเงินแค่20บาทแต่พี่ให้เพราะความสงสารเอาไหม
4: เอาครับ
5: ไอ้จองหงเล่นตัวได้นักยี่สิบบาทเรามีค่าสำหรับมึงหรือไงทำบุญคนไม่ขึ้นเสียใจแล้วกัน
4: ไอ้นี่สงสัยจะบ้าถ้าบอกเอาแปลว่าไม่เอาบอกไม่เอาแปลว่าเอาเดี๋ยวมันถามใหม่จะบอกว่าไม่เอาก
5: ูจะถามเป็นครั้งสุดตูด
4: สุดท้าย
5: มันก็อยู่ติดตูดแล้วแหละกูให้เงินมึงเอาไหม
4: ไม่เอาครับ
5: ดีจะได้เก็บไว
1: ้เอาทำไมลุงไม่เอาล่ะจ๊ะ
5: เสียตังค์เลย
4: นึกว่ามันจะให
5: ้ขอเดชะ
2: ว่าอย่างไร
5: เหลือขอทานสองคนป่ะยะค่ะ
2: อ้าวเหลืออยู่สองคนเองเหรอ
5: ป่ะยะค่ะ
2: ไปเพราะฉะนั้นตามมารักขาฉันเข้ามา
5: ขาซ้ายขาขวา
2: แล้วแต่แกจะอารัก

0: างแล้วกัน
1: จะได้ตังค์ไหมจ้าลุงวันนี
0: ้ไม่รู้ไอ้คนเมื่อกี้หน้ามันคับคล้ายคับขา
2: เลือดยังสองคนนี่เองเหรอ
0: นึกไม่ออก
1: ทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับ
0: ทำบุญทำทานใครวะคุณคุณหน้า
2: เหมือนเคยเห็นที่ไหน
3: โต๊ะจีนลิงไง
2: เฮ้ยใช่เหรอ
3: ไอ้ตัวเนี้ยตัวกินเลยแหละ
2: แต่หน้าคุ้นคุ้นหน้าสงสารเหลือเกินดูในขันแล้วยังไม่ได้เงินเลยสักบาท
3: ก็น่าใครก็จะให้มา
2: เดี๋ยวฉันจะให้ฉันขอคุยกับเจ้าหนูคนนั้นสักแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะ
0: ครับ
1: ทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับ
2: เจ้าหนูดูจากผิวพรรณวรรณะแล้วไม่น่าจะต้องมานั่งขอทานเช่นนี้น่าจะไปเรียนหนังสือนั่งหาว่าแต่ว่าคุยกับฉันน่ะเงยหน้ามาคุยกันดีกว่าอย่าก้มหน้าก้มตาเลยเจอกันคราวหน้าคราวหลังจะได้จำกันได
1: ้ได้ครับ

0: านึกออกต้องจำได้แน่เลย
1: สวนใครก็นึกไม่ออก
0: จะเอ๊ะจะออกตัวอะไร
1: ใช่เป็นผู้หญิงสักนิดนึงนะองค์จะเหมือน

0: ันไทยเฮ้ยนึกไม่ออกจริงๆถ้านึกออกต้องจำได
1: ้เฉยๆขาขาดอยู่เฉย
0: ๆแ
2: ค่หนูฉันต้องขอโทษด้วยที่มองหน้าเจ้าเช่นนั้นครั้งแรกที่เห็นหน้ารู้สึกว่ามันคุ้นเคยเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนเอาละเจ้าชื่อว่าอะไรหรือ
3: ผมเองมีชื่อกำพาครับ
2: กำพาอย่างนั้นเหรอ
0: ผมกำละ2บาทครับ
1: พอเถอะไอ้ผักเน่า
2: แกน่าชื่อว่าไอ้หนังนะ
1: หนังโอ้โห
2: รวมแกเป็นหนังกำพา
0: หนังกำพา
1: หัวยังเหมือนอยู่พงก็พูดไป
2: กำพาทำไมจันนะรุ่นเจ้าเนี่ยน่าจะไปเรียนหนังสือนั่งหาทำไมพ่อแม่ถึงปล่อยให้มาขอทานเช่นนี
1: ้
2: พ่อแม่จะไปไหน
3: คือว่าพ่อแม่ของกำพร้าได้ตายหมดแล้วครับคุณลุง
1: พ่อแม่ตาย
0: ครับ
1: ตอนตายเนี่ยหายใจไหม
0: เอ้าถามบ้า
2: ๆแกก็พูดไปเรื่อย
1: ทำไมผม
2: คนตายที่ไหนเขาหายใจเรา
1: เหรอ
2: เออ
1: เพิ่งเกิดมาเพิ่งรู้นะเนี่ย
2: อ้าว
1: ไม่น่าเชื่อ
2: กำพร้า
3: ครับ
2: อย่าหาว่าฉันละลาบละลวงฉันอยากจะรู้สักนิดว่าแม่กับพ่อเจ้าเนี่ยเป็นอะไรตาย
3: ลุงเคยเล่าให้ฟังว่าแม่เนี่ยเสียใจในเรื่องอดีตบางสิ่งบางอย่างจึงกระโดดน้ำตายแต่ส่วนพ่อลุงบอกว่าตกรูตายครับ
2: อะไรเนี่ยตั้งแต่โตใหญ่มาฉันไม่เคยได้ยินไอ้คนตกรูตาย
1: แปล
2: กสงสัยลุงมันจะลื้นเนาะ
1: พอลื้นแล้วมัน

0: ึบยู้เลย
1: เออมีน้าล่ะ
0: สมน้ำน้ามันตายไส้เพราะจังไรแบบนี
1: ้อย่าดัดหลายมันเจ็บโกกลิ้น
0: อุ้ยมีเจ็บโกกลิ้นด้วยนาย
1: เอาละ
0: มาสงส
1: ารฉันมาที่นี่ตั้งใจจะมาให้ทานแก่ขอทานเท่าใหญ่อยู่แล้ว
0: ทำได้ยังไงวะ
1: เดี๋ยวฉันจะให้ก็แล้วกันเดี๋ยวสักครู่นะจ้าหนู
2: พี่โช
1: เม้น
3: จ้าหนู
0: กลับเลยผม
1: เดี๋ยวใจเย็นๆจะรีบไปไหนฉันแจกทานให้กับขอทานไปหมดแล้วตอนนี้เงินไม่เหลือเลย
0: เชิญเสด็จกลับเถอะพี่ค่ะ
1: กลับไม่ได
0: ้เอาทำไม
1: ฉันขายหน้าเขาสิ
0: ขายทำไมอ่ะ
1: เป็นถึงเจ้าบอกว่าจะให้เขาแล้วไม่ให้ก็เสียคำพูดสิ
0: แล้วจะเอาที่ไหนให้แล้วพี่ค่ะ
1: เอาอย่างนี้แล้วกันฉันยืมแกสักร้อยหนึ่งก่อนได้ไหม
0: ฮะ
1: ร้อยหนึ่ง
0: ยืมตัง
1: เดี๋ยวกลับถึงวังเมื่อไหร่ฉันจะเบิกให้ทันที
0: จริงๆนะ
1: เดี๋ยวไปเบิกทองมาคังมาให้
0: ขนาดเจ้ายืมตังทหารและทหารเจ้าเงินเดือนกันนะทีนี
1: ้ฉันแจกไปหมดแล้วมายืมก่อนร้อยหนึ่ง
0: มีไม่ถึงหรอพง
1: มีเท่าไหร
0: ่40
1: อ่ะ40ก็40เอามาย
0: ังจะเอาอีก
1: เอานะ
0: อยากทำบุญ
1: เออฉันตั้งใจแล้วยังไงฉันก็ต้องทำ
0: นี่เอา40ไหม
1: 40
0: เฮ้ยเนาะจะเท่าไหร
3: ่40ขอสักกง
0: ไม่ใช่เหล้ากินจนแขนด้วนแล้วมึงอ่ะ
1: ไม่เกี่ยวเหรอ
0: ไม่เกี่ยวอ่ะ
1: ขอบใจมากตอนนี้แกฉันมา40
0: พี่ยะค่ะ
1: ฉันยืมแก100นึง
0: พี่ยะค่ะ
1: แต่มีไม่ถึง
0: ไม่ถึง
1: มีให้ฉันแค่40
0: อ่ะถูกต้อง
1: เท่ากับแกติดฉันอีก60นะแล้วอย่าลืมใช้
0: พ
1: ี่ย
0: ะค่ะเ
1: ฮ้ยอะไร
0: ทำไมดู
1: ฉันยืมแก100นึง
0: ยืม100นึง
1: แกบอกว่าแกไม่มี
0: ไม่มี
1: มีเท่าไหร
0: ่40
1: แล้วอีกเท่าไหร่ครบ100
0: อีก60
1: อ่ะก็เท่ากับแกติดฉันอีก60
0: ผมใช้ไปที่พวก60พี่ยะค่ะ
1: เ
0: ข้าใจแล้วเอ๊ะมันยังไงพวกนะ
1: อ้าว
0: ก็ยืม
1: แก100นึงแกบอกแกไม่มีให้ฉันมาแค่40ก็ขาดอีก60ถึงครบ100ก็เท่ากับแกเนี่ยเป็นหนี้ฉันอีก60
0: นี่แสดงว่าโบงยืมก็ของฉัน100นึง
1: เออ
0: มี40
1: ต
0: ้องค้าง60อีก
1: ใช่
0: ไม่ต้องยืมแล้วให้ฟรีเอาไปเลย
1: เอองั้นหายกันไป
0: ดีไม่ยืม 1,000 นึงมั้ยก็ค้าง600
1: เอาละ
0: อยากจะทําดูสิ
1: กัมพา
0: จะได้ตังค์มั้ย
1: รับไปซะเงินจํานวนนี้ถึงแม้มันจะมากแต่ก็อาจจะใช้ได้หลายอย่างฉันชื่อว่าฟ้าน้อยสุเมธหากแม้นมีเรื่องเดือดร้อนอะไรแล้วก็ไปหาฉันได้ทุกเมื่อ
4: ฟ้าน้อยสุเมธ
5: ขอบคุณมากครับคุณลุง
4: ไอ้นี่ตัวไอ้เม้นสิ
5: มาบำรุง
4: วินใจดีแล้วเกิน
6: เอามานี
4: ่อ้าวมาไงล่ะ
6: โอ้โห
4: ฟ้าพาพิษ
6: อะไรกันเดิมตามไม่ทันแป๊บเดียวมาให้เงินขอทานตั้งเยอะตั้งแยะเสียดายโดยเฉพาะไอ้สองคนไม่ถูกชะตาฉันไม่ให
4: ้โอ้โหไปไว้ในป้อมตำรวจเลยทีนี
7: ้คุณอาครับ
6: ไอ้เด็กขอทานมือเท้าก็ดีอยากได้เงินทำไมไม่ไปทำมาหากินแกรู้บ้างไหมว่าเงินจำนวนเนี้ยเป็นเงินของใคร
7: เป็นเงินของคุณหลงเมื่อกี้นี่ไงครับคุณอา
4: เมื่อกี้
6: เขาคือผัวของฉัน
7: เอ้าแต่เมื่อกี้คุณลุงตั้งใจให้เงินกับกัมพาแล้วอยู่ดีๆคุณน้ามาเอาเงินของกัมพาไปทำไมล่ะ
6: ผัวเมียใช้เงินกระเป๋าเดียวกันถึงผัวฉันเต็มใจให้แกแต่ฉันไม่ให้แกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินจำนวนนี้ไอ้เด็กขอทานคนอย่างพวกแกเนี่ยมันขยะสังคมลูกตุ้มถ่วงโลกมีคนอย่างพวกแกเนี่ยประเทศชาติถึงไม่เจริญสักทีจะว่าไปแล้วโทษแกก็ไม่ได้ต้องโทษพ่อโทษแม่ของแกพ่อแกก็ไม่ดีมักง่ายแม่ของแกก็คงจะเป็นประเภทอีพวกผู้หญิงสำสันฉันคิดว่านะแม่แกเนี่ยคงจะเป็นผู้หญิงหาเงินหรือเรียกว่าอีซ้อน

0: รบมือให้หน่อยครับคุณนายคุณนา
1: เขาปรบมือแล้วครับตาก็ปรบมือแล้ว
2: มีปัญหา
0: ปรบมือให้หน่อยครับคุณนายคุณนาจะเอาคันขวางหน้าอีคุณ

0: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานเน็ตช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: ไปแล้วลูกนี่
3: แหละพาด้วย
2: ตำรวจไปจับพาได้ไหม
4: ไ
2: ม่
4: ไหวมั้งเ
5: ฮ้ยไม่ต้องห่วงลูกไม่ต้องห่วง
6: ช่วยกำพาด้วยนะจ้าลุง
5: ไม่ต้องห่วงลุง
7: เมื่อกี้ฉันเห็นแว๊บ
8: ๆไปอ่ะ
7: ว่าเด็กชื่อกำพาวิ่งหายไปทางนี
8: ้ผมฉันก็เห็น
7: แกไปจับตัวมาเดี๋ยวนี
8: ้ครับเลยก้าว
5: ทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได
9: ้ลุงอยู่ไม่ต้องกลัวไม่เคยทิ้งหลังถ้าวิ่งตามลุงทัน
5: เอา
7: ไอ้มันเฮ้ย
8: ใครวะ
7: มันไอ้เม้นนี่ว้าว
8: ไอ้เม้น
10: เออกูเองเพื่อน
8: มึงมาทำอะไรที่นี่มึงมาทำอะไร
10: เด็กคนนี้กำพร้าทำร้ายร่างกายอยู่ในละมอนกูต้องการแต่ตัว
8: เดี๋ยวก่อน
10: ปล่อยกูมาม
8: ึงแน่ใจมึงจะจับไปใช่ไหม
10: กูแน่ใจสิวะ
8: ถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของสมรหลานมึงแล้วมึงจะจับไหม
10: ฮะกูจะจับหลานกูไงก็หลานกูไม่กล้าจับหรอกแต่กูอยากลูกใครผิดใครถูก
8: ไอ้หน้าไหนก็ตาม
10: ใจเย็นเพื่อน
8: ถ้ามันจะมาจับหลานกูมันต้องฆ่ากูก่อนไม่งั้นกูไม่ยอม
10: เอาละกูพอจะรู้ว่าใครผิดใครถูกใจเย็นไอ้สมานมึงรอตรงนี้ถ้ามีกูไอ้เหม็นอยู่มึงคอยหวั่นระแวงได้ทั้งวันแหละ
9: เฮ้ยนึกว่าจะช่วย
10: เพราะเดชะ
7: ว่าอย่างไร
10: เด็กชื่อว่ากับพาที่บอกให้จับตัวนั้นอยู่ข้างในพี่อะค่ะ
7: แล้วทำไมไม่จับออกมา
10: จับไม่ได
7: ้เพราะอะไรถึงจับไม่ได้
10: เพราะไม่ได้จับคือสงสัยเข้าไปดูเองพี่อะค่ะแล้วจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
7: อย่างนั้นเหรอ
10: เชิญเสด็จเถิด
7: งั้นตามฉันมา
9: เกือบหนีไม่รอด
7: นั่นสิจ้าลุง
9: อุ้ย
7: พี่สมานพี่สมานจริงๆด้วย
9: สมานนี่ฟ้าน้อยสุเมธ
11: ฟ้าสุเมธ
9: เอออ
11: ะไรเนี่ยของ
8: ปัดตบไอ้สารเลวชั่วอย่างมึงมึงจะฆ่ากูก็ฆ่าเลยแต่ก่อนที่กูจะตายขอให้กูได้ด่ามึงให้สมกับความเลวความชั่วที่มึงทำร้ายผู้หญิงตาดำๆโดยไม่มีมนุษยธรรมคนอย่างมึงคนหลอกลวงไอ้คนลวงโลกไอ้ซาตาน
10: โอ้ยไอ้บอดเอ้ยกูมึงมาด่าอะไรกูเนี่ย
8: ขอโทษมึงมายืนทำไมตรงนี้ล่ะ
10: พี่ด่ากูจะไปรู้เนี่ยด่าให้มันถูกคนนะ
9: เฮ้ยไอ้ยืนนี่เขาด่า
8: ท่านจำได้ไหม
10: เออ
8: ท่านน้อยสุเมธ
10: ต้องอย่าง
8: น
10: ี
8: ้คนอย่างท่าน
10: ด่าไปเลย
8: มีความละอายบ้างไหมสมรเข้าไปหาท่านในเมือง
10: เย
8: ้ทำไมรับผิดชอบว่าลูกในท้องเป็นลูกของท่านท่านตบหน้าขับไล่สมรมา
10: ด้วย
8: มึงอีกแล้วเหรอเนี่ย
10: มึงบอดจริงหรือเปล่าลูกกูเจ้าแม่งบอดจริงๆเลยท่านหลาน
9: ด้วย
10: กูจริงอ่ะยืนเห็นไม่ได้ครับ
9: นี่ถูกแล้ว
8: สมรอับอาย
10: สวยจริง
8: ๆทนไม่ได้ที่ถูกชาวบ้านขับไล่ดินทามาคลอดลูกไว้กับหม่อมฉันแล้วก็ไปโดดน้ำตายก็หม่อมฉันอุตส่าห์อยากให้เด็กมันมีพ่อในเมื่อไม่มีแม่แล้วอุ้มเด็กคนนั้นเข้าไปในเมืองไปเจอพ่อของท่านจะฆ่าแม้กระทั่งหลานในไส้หม่อมฉันขอชีวิตไว้กับควักดวงตาของกระหม่อมฉันทั้งสองข้างบอดสนิทหวังใจหม่อมฉันตายทั้งเด็กตายทั้งตัวกระหม่อมฉันเองแต่ไม่รู้ว่าบุญหรือกรรมหม่อมฉันรอดมาได้จนถึงวันนี้เอาสิฟ้าน้อยสุเมธท่านโกรธในสิ่งที่เราพูดแทง

0: ายดำจะเหยียบจะย่ำหรือจะฆ่าเราก็เชิง
1: พี่สมานฟังฉันก่อนหากแม้ฉันเป็นเช่นนั้นจริงฉันจะไม่ถกเถียงฉันจะรับทุกความผิดที่มีแต่พี่รู้ไหมว่าฉันมีเหตุผลของฉันที่ฉันทำอย่างนี้ก็เพราะว่าฉันเนี่ยอยู่ในฐานะผัวบ่าวและเมียนายถ้าหากแม้ฉันทำผิดแล้วก็นรุมนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินฉันแต่ถ้าหากแม้นรุมนผิดฉันไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะตัดสินเรื่องที่เกิดวันนั้นสมอยเข้าไปหาฉันภายในเมืองและไปทวงสิทธิ์ความเป็นเมียถ้าหากนั้นนรุมนนำเรื่องนี้ไปกราบทูลกับเสด็จพ่อแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นพี่สมานสมอยก็ต้องตายแล้วสายเลือดในท้องของสมอยคือสายเลือดของฉันไม่ใช่ตายเพียงหนึ่งแต่ตายถึงสองฉันจึงต้องตบหน้าสมอนไปเพราะหวังว่าเราผัวเมียกันถ้าหากแม้ไม่ตายจากกันซะก่อนแล้วก็เราคงมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจ

0: เอาสิพี่หากแม้ฉันผิดนะพี่จะทำอะไรกับฉันก็เชิญเลยพี
1: ่พระองค์ท่านว่าฉันต่างหากที่กล่าวตำหนิตีเตียนพระองค์โดยไม่รู้ความจริงเมื่อความจริงเป็นเช่นนี้หม่อมฉันต้องขอโทษพระองค์ด้วยยกโทษให้หม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านในท้ายสมรก็ได้ตายจากไปแล้วหม่อมฉันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นดวงใจของสมรฝากไว้กับเก้าหม่อมฉันนั่นคือลูกถึงเวลาแล้ว
0: ที่ลูกฉันยังมีชีวิต
1: ที่หม่อมฉันจะคืนลูกให้กับพระองค์ไปลูกไปไปหาเสด็จพ่อซะ
0: อยู
2: ่ฉัน
1: ตลอดเวลาลุงโกหกว่าพ่อเจ้าตายไปแล้วที่จริงเขายังมีชีวิตอยู่เขาคือฟ้าน้อยสุแม
0: ่
1: กราบเสด็จพ่อซะลูก
3: สวัสดีฮะพ
0: ่อโอ้โหข้าลูกฉันหน้าตายอย่างนี้ฉันรับไม่ได
3: ้ยืนอยู่เฉยๆดึงไปเป็นลูกเขา
1: คำพา
0: จ้าลุง
2: ตาด้าน
1: ลุงจะบอกความจริงว่าพ่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เขาคือฟ้าน้อยสุเมธนี่แหละ
0: พ่อพ่อพ่อพ่อพ่อดีใจจริงๆเพราะฉะนั้นกำพร้าต่อไปนี้เจ้าจะอยู่เช่นนี้ไม่ได้พ่อจะพาเจ้ากลับเมืองพ่อจะพาเจ้าไปเรียนหนังสือหนังหาเพราะอนาคตภายภาคหน้าเจ้าจะต้องขึ้นครองราชแทนพ
3: ่อแล้วหนูเมื่อไหร่จะเจอพ่อหนูสักทีล่ะ
2: พ่อมึงเน่าพารู้แล้ว
3: ไอ้
2: ร
3: ู
0: ้พี่สมาน
1: เจ้าค่ะ
0: ฉันขอบใจมากที่ดูแลลูกของฉันเป็นอย่างดี
2: มาลุง
0: ต่อไปนี้ฉันคงต้องรับหน้าที่ต่อจากพี่ฉันขอลูกฉันกลับคืน
1: เป็นหน้าที่ของพระองค์อยู่แล้วก็มันฉันทำไปเพราะเวทนาบัดนี้หน้าที่ของฉันที่ทำได้ดีเพียงแค่นี้ก็ขอให้พระองค์นั้นดูแลกำพร้ารักกำพร้าเหมือนกับที่พระองค์รักสมรและสมรรักพระองค์นะพระเจ้าค่ะ
2: ไอหมานไปอยู่ด้วยกันไหมล่ะเพื่อน
4: ลุงหมานไม่ไปกับกำพร้าหรอจ้าลุง
2: ไปเป็นตากล้องก็ได้ตาบอดที่ผมจะดู
3: เฮ้ยจะไปถ่ายอะไร
2: ลุงพูดไปด้วยกูไม่เห็นหรอกเวลาเขาถ่ายแล้วเขาก็หลับตากันหมดกูตาบอดกันหมดแล
3: ้วเขาใส่ไปเลนอีกอันนึง
2: เอาตาใส่เลน
1: เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนคนเราก็เช่นกันมีดีและมีร้ายบัดนี้เหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นไปขอให้มีแต่เหตุการณ์ดีๆเข้ามาก็แล้วกันเหมือนกับบ้านเมืองของเราตอนเนี้ย
2: ใช่
1: เรื่องไม่ดีก็ขอให้หมดสิ้นสักทีขอให้มีแต่สิ่งดีๆให้ทุกคนสามัคคีรักปองดองกันบ้านเมืองของเราจะได้เจริญเจริญนะ

ช่วยอุ้มชูบ่งชี้ขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีเงินทองก็มีไม่เดือดร้อนท่านทำอะไรขอให้สำเร็จ

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ท่านผู้ชมครับมีท่านหนึ่งไปนั่งกินหมูกระทะอยู่ข้างๆร้านเกิดเหตุแล้วจู่ๆเกิดไฟไหม้ก็เกือบหนีออกมาไม่ทันผู้ชายท่านนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะขณะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อคุณลิต้าลันดานโพสต์คลิปนักท่องเที่ยวในสถานบันเทิงพากันวิ่งหนีออกมา

0: ท่านผู้ชมฮะนี่จากสถานบันเทิงด้านใน
1: ด้านในค่ะ
0: ภาพมุมสูงจะเห็นภาพที่น่ากลัวที่เป็นควันดำพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมกับเปลวไฟแบบนี้นี่ฮะจนกระทั่งประมาณเที่ยงคืน18นาทีก็คาดว่าใช้เวลาดับไฟประมาณ20นาทีได้ค่อนข้างเร็วนะครับทุกผู้ชมสามารถจะควบคุมไฟไว้ได้ในวงจำกัดขณะที่ทีมบรรเทาสาภัยเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุผู้บาดเจ็บหลายรายมีบาดแผลจากการถูกไฟลวกและสำลักควันไฟเจ้าหน้าที่ต้องตั้งจุดพยาบาลสนามเพื่อจะปั๊มหัวใจให้ผู้บาดเจ็บหลายรายที่หมดสติและรวมถึงหัวใจหยุดเต้นShield Thailand มีภาพตอนที่โกลาหลผู้บาดเจ็บนับ10นะครับท่านผู้ชมนอนเรียงรายบนพื้นถนนโดยเจ้าหน้าที่พยายามจะปั๊มหัวใจเพื่อจะยื้อชีวิตเหตุการณ์นี้ยืนยันผู้เสียชีวิต27ศพนะครับเป็นชาย9คนหญิง18คนขณะที่มีบาดเจ็บจำนวนมากนะครับผู้ชมพี่รายงานเบื้องต้นในขณะนี้บาดเจ็บ18แต่ดูตัวเลขล่าสุดทยอยเข้ามาเพิ่มน่าจะมากกว่า60คนนะครับเป็นบาดเจ็บสาหัสคือเคสสีแดงเนี่ย8รายด้วยกัน
1: กระจายอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์3รายราชวิถี2รายพระราม9 1รายเปาโลเกษตร1รายและพระมงกุฎ1รายค่ะ
0: ขณะที่ระหว่างหลังจากที่ไฟดับเจ้าหน้าที่เข้าไปในจุดเกิดเหตุแล้วก็รวมถึงมีโทรศัพท์ที่ยังดังขึ้นตลอดเลยนะครับแปลว่าผู้ที่เป็นญาติหรือเป็นเพื่อนทราบข่าวพยายามจะโทรศัพท์เข้ามาในมือถือซึ่งณเวลาที่จุดเกิดเหตุไม่มีเจ้าของนะครับท่านผู้ชมคือยังตามหาเจ้าของไม่เจอไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือหลบหนีออกไปโดยโทรศัพท์มือถือถูกทิ้งเอาไว้แบบนี้เห็นแล้วก็น้ำตาจะไหลนะครับท่านผู้ชมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกจนได้และดูภาพต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปสำรวจในร้านจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ติดอยู่ในห้องน้ำคาดว่าพยายามจะวิ่งหนีหาทางออกแต่ไม่พบก็เลยตัดสินใจเข้าไปหลบในห้องน้ำขณะที่จุดที่นักท่องเที่ยวที่ไปนั่งดื่มกินเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายอย่างหนักไปดูภาพจาก
1: หมวกค่ะเป็นกล้องติดหมวกกู้ภัยนะคะนาทีที่ฝ่าควันเข้าไปหาผู้ประสบเหตุเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าสภาพภายในอาคารควันนี่คือปกคลุมหนาแน่นนะคะ
2: มาข้างนี้สองสามข้างนี้หนึ่งข้างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกห้าเลย

0: ือกู้ภัยเข้าไปในนั้นเนี่ยยังร้อนระอุอยู่นะครับทุกชมจุดที่เป็นห้องน้ำที่พบผู้ชีวิตจำนวนมากเห็นผู้ชีวิต2รายนอนอยู่บริเวณทางเดินหน้าห้องน้ำเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าตรวจสอบห้องน้ำย่อยทีละห้องระหว่างนั้นห้องย่อยห้องแรกพบผู้ชีวิต1รายห้องน้ำอีกห้องพบอีก1รายเป็นผู้หญิงขณะที่ห้องน้ำอีกจุดหนึ่งพบผู้ชีวิต2รายอยู่ในห้องเดียวกัน
1: โดยทั้ง
0: 2รายเนี่ย
1: ลักษณะก็คือคุกเข่าก้มหน้าใกล้กันนะคะก็คือมันแสดงให้เห็นว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยพยายามจะหนีพยายามหาที่กำบังก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยค่ะคือพอกู้ภัยเข้าไปค้นในร้านอย่างละเอียดทุกจุดเนี่ยบริเวณห้องน้ำเป็นจุดที่ผู้ประสบเหตุ

0: นวนมากพยายามจะหนีเข้าไปนะคะ
1: เฉพาะในห้องน้ำเนี่ย
0: เสียชีวิตรวมกันมากกว่า10รายค่ะ
1: สันนิษฐานว่าคงพยายามจะหลบหนีควันและเปลวเพลิงเข้าไปในห้องน้ำก่อนจะหมดสติและนาทีสุดท้ายก็เสียชีวิตส่วนสาเหตุจะต้องรอผลการชันสูตรผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งเสพคนคำกับแกร็บอยู่ด้านนอกบอกตอนนั้นใกล้จะเที่ยงคืน
0: กำลังจอดรถรอลูกค้าอยู่บริเวณริมถนนหน้าร้านค่ะแล้วก็เห็นเปลวไฟมันพุ่งออกมาจากประตูร้านอย่างรุนแรงนะคะ
1: เอาวิ่งเข้าไปช่วยผู้ประสบเหตุหญิงออกมาได้คนเดียวหน้าร้านเห็นแค่กาดของร้านแต่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ระงม
2: เฮ้ยจะเที่ยงคืนแล้วครับประมาณนะขับแก๊ปรอลูกค้าอยู่ครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ไฟพุ่งออกมาจากประตูแรกรีบวิ่งไปช่วยออกมาได้แค่คนเดียวครับไฟแรงมากพุ่งแบบไฟจากข้างบนไฟอยู่ตรงประตูไฟผมเจอแค่กาดอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ไม่เจอใครแล้วร้องเสียงคนเหลือจี๊ดตลอดครับเขาช่วยออกมาผู้ชายน่าจะวิ่ง
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแม้กระทั่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ลงพื้นที่ไปในจุดเกิดเหตุท่านนายกรับฟังรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่ไฟสงบแล้วในโรงเบียร์ประมาณสักตีหนึ่งสี่สิบสองนาทีน้ำตีเข้าไปในร้านแล้วก็ไปเจอกับนักดนตรีผู้รอดชีวิตคนหนึ่งซึ่งแสดงอยู่บนเวทีขณะเกิดเหตุนักดนตรีคนนี้เล่าว่ากำลังแสดงอยู่สังเกตเห็นประกายไฟและควันพวยพุ่งบริเวณคัตเอาท์ไฟก่อนจะรีบตะโกนบอกเพื่อนร่วมวงให้หนีออกจากร้านก่อนที่ตนเองจะวิ่งออกทางประตูที่อยู่ใกล้ที่สุดประตูทางออกด้านหลังเนี่ยมันมีสองฝั่งระหว่างกำลังหนีได้ยินเสียงระเบิดตามมาอยู่รุนแรงและเกิดแรงอัดกระแทกร่างจนกระเด็นออกมาได้รับบาดเจ็บบริเวณท้ายทอยอย่างแรงผู้รอดชีวิตบอกนะครับว่าเดินทางมาพร้อมกับแฟนสาวที่เป็นนักร้องของวงเดียวกันเพิ่งจะทราบข่าวแฟนสาวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี
3: ้ก็ควันขึ้นมาตรงช่วงเหมือนคัดเอาไฟอะที่ควันมันขึ้นมาแล้วน้องเองผมเมื่อกี้บอกเขาบอกว่าไปหนีผมก็เลยวิ่งออกประตูนู้นมีประตูสองฝั่งผมก็เลยวิ่งออกประตูนู้นแล้วก็ระเบิดทุกอย่างครับระเบิดครับเนี่ยผมออกตรงประตูแล้วก็กระเด็นออกไปเลยแล้วแฟนผมก็
4: แล้วในนี้คนเยอะ
3: เยอะมากแฟนผมก็เสียด้วยคนเยอะแฟนผมก็เป็นนักร้องเหมือนกันหนีออกไม่ทัน
5: หมอทุกความเป็นเลยครับแต่หมอ
6: ที่เป็นนักร้องเหรอ
3: เป็นนักร้อง
6: คนเยอะที่หายมี
1: คนนายมเตียนุทินเดินสำรวจในร้านพบว่าประตูทางหนีไฟในอาคารแต่มีลักษณะมันซ่อนอยู่ในมุมที่สังเกตเห็นได้ยากเอาผังขึ้นมาดูฮะท่านผู้ชมเอาผังขึ้นมาดูคู่กันเนี่ยแล้วก็ไม่พบป้ายบอกทางหนีไฟอย่างชัดเจนที่นายกดูคือจุดที่ด้านหลังท่านผู้ชมจะเห็นซ้ายขวาม
0: ีสองฝั่งอะค่ะ
1: ของเวที
0: ค่ะ
1: ขนาดที่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นประตูปกติ
0: ค่ะ
7: ป
0: ้
7: ายหนีไฟไม่มีมันยังมีป้ายหนีไฟ
1: นี่ฮะ
7: ถูกไหมครับใช่ไหม
8: ด้าน
7: วิเคราะห์เองนะ
8: ป้ายหนีไฟไม่มีมันยังมีป้ายหนีไฟ
7: เขากลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
8: ไม่ใช่จะเปิด
7: ถูกไหมครับใช่ไหมถูกไหมครับใช่ไหม
9: ด้านบนเนี่ยคือ
7: เพราะถ้าเกิดลูกค้าออกไม่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกคุณไม่จ่ายตังค
9: ์แล้วลงกรอนไว้สองตัวล็อกไว้เลย
7: ควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมออกมองไม่เห็นไม่มีป้าย
8: ออกได้แต่ไม่มีป้าย
9: ไม่มีที่จะมีอยู่
1: นี่ฮะจังหวะหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับคือมีประตูแต่ถ้าลูกค้าไม่สังเกตจะไม่เห็นลักษณะก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็มีเสียงเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลนะครับว่าไม่มีการเปิดใช้ประตูนี้อย่างชัดเจนเพราะอาจจะเกรงว่าลูกค้าจะหนีโดยไม่ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม

0: ถ้าลูกค้ามึนเมามันจ่อไปได้โดยไม่ต้องไม่สามารถจะตามให้ชำระเงินคุณอนุทินถึงกับอุทานว่าโอ้โทษก่อนที่ต่อมาน้ำตีจะให้สมนี่ฮะดูภาพ
1: มองไม่เห็นไม่มีป้าย
2: ได้แต่ไม่มีไฟ
3: ไม่มี
1: ตีโค้งอย่างที่ผมบอก
3: ไม่มี
4: ไฟไม่มีไฟ
1: ไม่มีไฟไม่มีเยอะมีไฟมีไฟ
3: ผมกลัวผมกลัวลูกค้าไม่จ่ายตังค์แล้วออกอย่างนี้ครับ
2: ไม่อยากจะทำเปิด
3: ถูกไหมครับใช่ไหม
1: สังเกตถึงการ
3: วิเคราะห์เองนะ
1: ด้านบนเนี่ยคือ
3: ถ้าเกิดลูกค้าออกนี่ได้ปุ๊บเมาเสร็จออกผมไม่จ่ายตังค์
4: แล้วลงกรอไว้สองตัวล็อกไว้เลย
1: ควันควันลอยขึ้นหมดทั้งระบบคุมทางออกมองไม่เห็นไม่มีไฟ
2: ได้แต่ไม่มีไฟ
0: ท่านผู้ชมครับน้ำตีให้สัมภาษณ์หลังจากเดินเข้าไปสำรวจตรวจสอบโดยระบุนะครับท่านผู้ชมว่านักดนตรีคนรอดชีวิตเป็นคนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นควันออกจากคัตเอาท์ไฟใกล้เวทีไม่นานไฟก็ดับทั้งร้านก่อนจะเกิดเสียงระเบิดและควันจำนวนมากกระจายปกคลุมทั่วร้านผู้ที่มาเที่ยวก็แตกตื่นพยายามวิ่งหาทางออกหลายคนวิ่งเข้าไปด้านหลังร้านและห้องน้ำเพราะไม่รู้ตำแหน่งประตูหนีไฟในร้านก็ไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจนคนที่อยู่ในร้านพยายามจะหลบหนีไปยังจุดที่ปลอดภัยที่สุดแต่นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นจากคำบอกเล่านะครับที่ชัดเจนถูกต้องจะต้องรอตำรวจและพิสูจน์หลักฐานผู้ชีวิตนำร่างออกมาจากพื้นที่แล้ว27รายประเด็นเกี่ยวกับในร้านมีทางเข้าออก2จุดหรือมีประตูหนีไฟอื่นเพิ่มหรือไม่ท่านนายกบอกนะครับว่ายังไม่สามารถสรุปได
5: ้ก็เห็นสภาพก็คือมันก็ระเบิดเป็นประตูมันก็หมดร้านนะครับแล้วส่วนใหญ่ผู้เสียชีวิตก็จะสำลักควัน
6: พอทราบต้นตอของสาเหตุหรือยังครับว่า
5: เดี๋ยวให้ทางพิสูจน์หลักฐานกำลังจะมาเข้าที่ทราบตอนนี้ก็คือว่าถามนักดนตรีที่ประสบเหตุนะครับเขาก็บอกว่ามันมีควันออกมาจากไอ้ตรงคัตเอาท์ตรงเวทีนะครับแล้วก็แป๊บเดียวไฟก็ดับแล้วก็มันก็มีเสียงระเบิดอันนี้มันก็ควันก็เต็มไปหมดแล้วก็ทางรถก็วิ่งแต่ผู้ก่อร้ายส่วนใหญ่วิ่งเข้าไปหลังอาคารในห้องน้ำซึ่งไม่มีประตูหนีไฟที่แบบชัดเจนนะครับหรือว่าเขาด้วยอารามตกใจเขาวิ่งหลบควันด้านโถงห้องอาหารมันก็มีควันมีไฟลุกมีระเบิดมันประทุขึ้นมาเขาก็ตอนนี้เราก็กำลังให้ญาติเข้ามาเพราะมันมีโทรศัพท์มือถือที่มันยังของผู้ก่อร้ายที่มันยังใช้ได้อยู่คนที่โทรเข้ามาเราก็ทางตำรวจเขาก็อนุญาตให้ฝ่ายผู้ภัยเขารับสายแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆไว
0: ้โอ้ท่านผู้ชมครับคือความน่ากลัวก็คือเห็นไฟที่มันทะลุทะลวงออกมาติดร่างของผู้คนที่เป็นนักท่องเที่ยว
7: ค่ะ
0: เรานึกถึงเหตุการณ์ไฟไหม้สถานบันเทิงใหญ่ๆของประเทศนี้เนี่ยซานติก้าผับตะวันสิ้นปีตรงเอกมัยเสียชีวิต60กว่าศพปี51เมาเท่นบีสถานบันเทิงที่สัตหีบชลบุรี
7: ปี65ค่ะ
0: ปี65ก็เกิดไฟไหม้ใหญ่คราวนี้มาเกิดที่กลางเมืองกรุงเทพมหานครโรงเบียร์ณราชพร้าว
8: เฮ้ย
0: มีภาพในสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยโรงเบียร์ณราชพร้าวช่วงปกติซึ่งคืนวันศุกร์เสาร์เนี่ยนักเที่ยวจะเยอะ

0: ทิ้งภาพเอาไว้คู่กับภาพที่นักท่องเที่ยวหญิงพยายามจะหลบหนีออกมาจากสถานบันเทิงซึ่งถ่ายจากด้านในจะเห็นภาพเลยท่านผู้ชมฮะและเดี๋ยวกลับมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งกำลังเร่งตามหาญาติผู้ประสบเหตุนะครับท่านผู้ชมขณะที่ยืนยันผู้เสียชีวิตได้เพียง6คนนะครับเปิดสายด่วนเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้6นาฬิกา21นาทีทิ้งภาพโศกนาฏกรรมณลาดพร้าวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยน้ำมันหล่อลื่นบางจากฟิวริโอช่วยปกป้องขีดสุดไปได้สุดทุกการขับขี่
2: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: เช้าซีเรียลคอฟคอฟคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อยคอฟคอฟคอฟอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ยูโร
5: ช่างบอก3วันเสร็จนี่ผ่านมา3เดือนแล้วยังไม่เริ่มเลย
6: งบประมาณมาตรฐานก็ไม่มี
7: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
8: จะไม่ต้องช่างที่ไหน
9: ที่แอปช่างโฮมโปรหนึ่งในผู้นำเรื่องบ้านด้วยมาตรฐานโฮมโปรราคาชัดเจนไม่ทิ้งงานดูแลจนจบรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
10: กรกฎาคมนี้เจ้าแซ่บเฟอร์จะกลับมาอีกครั้งจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คคอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่
11: พบแน่นอน
12: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
13: สนับสนุนโดย
14: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
15: ภูเก็ตจ๋าหลิงออมมาหาแล้วนะเตรียมเสียงกรี๊ดไว้ให้พร้อมพบกับหลิงออมไทยแลนด์แฟนมีตติ้งทัวร์2026ที่จะมาเสิร์ฟความสุขแบบใกล้ชิดวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณอาคารยิมเนเซียมสะพานหินมาร่วมสร้างความทรงจำสุดพิเศษและประทับใจไปด้วยกันแล้วเจอกันค่ะ
13: สนับสนุนโดย
16: เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
17: ลองเลยวันนี้
18: ผิวสวยไว
19: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลย์อัลตร้าเฟอร์มิ่งเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเลย์
0: 6:26 เรื่องเล่าเช้านี้ไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ไปนะครับล่าสุดก็ลงไปตอนเช้ามืดที่ผ่านมา
1: ค
0: ุณชัชชาติสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับคุณต่อยุทธครับสวัสดีครับ
0: แสดงความเสียใจด้วยเกิดเหตุใหญ่ในกรุงเทพมหาน
11: คร
0: เป็นโศกนาฏกรรมจริงๆล่าสุดเป็นยังไง

0: ถ้าคุณชัดชาติเท่าที่ไปตรวจสอบดู
1: ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27ท่านนะก็เป็นชาย9หญิง18แต่ว่ารู้ชื่อตอนนี้แค่6ท่านนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้ศพได้นำไปส่งที่นิติเวชมีผู้บาดเจ็บ63รายนะแล้วก็เป็นบาดเจ็บสีแดงคือค่อนข้างหนักเนี่ย22รายก็อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วรวมทั้งหมดก็มีผู้ประสบเหตุเนี่ย90รายนะครับทีนี้ตอนนี้ปัญหาหลักก็คือว่าเข้าใจว่ายังระบุตัวตนไม่ได้ก็จะช้านี่ก็จะมีญาติมีคนรู้จักก็คงจะมีความเป็นห่วงใยกันก็คงเราจะมีเบอร์ติดต่อนะครับก
0: ็
1: เป็นท่านผู้ช่วยผู้การเขตจะจัดเบอร์ผมขอให้เบอร์ไปได้ไหมฮะจะได้เบอร
0: ์ดีครับ
1: 0817341298นะชื่อคุณกนิษฐานี่ก็จะเป็นคนที่รับเรื่องท่านโทรไปที่เบอร์นี้ตอนนี้มีคนติดต่อประมาณ30รายแล้วที่ยังหาญาติหรือว่าคนรู้จักไม่เจอนะครับส่วนศูนย์ประสานงานเนี่ยได้มี2แห่ง
0: ครับ
1: เราตั้งไว้ที่ตรงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะที่สถานีพหลโยธินทางออก4ก็อยู่ตรงยูเนียนมอลล์ครับออกมาขึ้นมาตรงยูเนียนมอลล์เลย
0: ครับ
1: ตรงนั้นก็จะมีศูนย์ที่รับแจ้งและจะเป็นศูนย์รวมข้อมูลต่างที่ล่าสุดว่าผู้ป่วยตอนนี้ระบุได้ใครแล้ว
0: อ
1: ันนั้นเกิดคนไหนที่มียังติดต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงไม่ได
0: ้
1: ก็ให้ไปที่นี่หรือถ้าเกิดอีกทีนึงก็ไปที่สถาบันนิติเวชนิติเวชเนี่ยถ้าเกิดยังไงจะมีการเก็บ DNA เพื่อจะได้ไปตรวจสอบกับร่างผู้เสียชีวิตด้วยนะก็มี2จุดที่ถ้าผู้ประสบเคราะห์หรือว่าญาติพี่น้องอยากจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับ
0: ครับก็ย้ำนะฮะผมขึ้นให้หน้าจอตลอดเลยคุณกนิษฐานะครับ
1: ครับครับ
0: เพราะตอนนี้เนี่ยก็คือญาติก็กังวลใจติดต่อเข้าไปประมาณ30รายแต่ตอนนี้ยืนยันร่างผู้ชีวิตตัวตนได้แค่6คนจาก27นะฮะ
1: ครับเพราะว่าคนที่มีบัตรประจำตัวอยู่กับตนตนใหญ่ก็ไม่มีบัตรไม่มีอะไรที่ระบุได้อาจจะมีโทรศัพท์มือถืออยู่บ้างแต่ก็ยังระบุไม่ได้ครับแล้วก็เลยต้องรอการยืนยันจากญาติแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
0: สภาพร่างคือเสียชีวิตเพราะถูกไฟคอกเลยนะฮะ
1: ไม่ใช่ครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าควันนะ
0: ส่วนใหญ่เป็น
1: จริงแล้วเมื่อคืนเนี่ยจริงแล้วไฟเนี่ยมันน่าจะเกิดประมาณเกือบเที่ยงคืนนะ
0: ครับ
1: รถดับเพลิงเราเนี่ยเข้าใจว่าไปถึงภายใน5นาทีเลยหลังจากได้รับเหตุนะเพราะจากพื้นที่สาไม่ได้ไกลแต่ว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยไฟมันลามค่อนข้างรุนแรงมากก็คือลามไปบนหลังเป็นเพดานนะก็แต่ว่าสดุที่ตกแต่งมันจะมีการลามไฟได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็มีควันเยอะ
0: ครับ
1: ก็ทำให้ถ้าดูผู้เสียชีวิตเนี่ยผมว่าที่จากไฟคลอกไม่น่าเยอะแต่จะเป็นเรื่องหมดสติจากจากควันที่ไปได้เร็วฮะไปเร็วมากครับ
0: อ๋อส่วนใหญ่คือสำลักควันเสียชีวิตนะฮะ
1: แต่ถ้าที่มองสังเกตสภาพศพเมื่อเช้านี้นะครับ
0: พอจะสังเกตได้เบื้องต้นไหมว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากหน้าเวทีไหมท่านผู้ว่าครับ
1: ได้คุยกับผู้ประสบเหตุที่อยู่นั่นบอกว่าเกิดจากตรงบริเวณเวทีไฟเริ่มนะซึ่งเวทีเนี่ยอยู่ด้านคือมันจะเป็นทางเข้าแล้วก็เป็นผนังขนานกับถนนไปเวทีมันอยู่ด้านในแต่อยู่ด้านหน้าก็เจอตรงนั้นแล้วก็ไฟมันก็ลามเข้าใจว่าลามมาด้านหน้าด้วยจะทำให้ทางออกหลักที่คนเข้าออกเนี่ยอาจจะแบบออกยาก
0: คร
1: ับ คนก็เลยวิ่งไปทางออกหนีไฟด้านในซึ่งมันก็จะมีปัญหาม ีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันเข้าใจว่ามีการกีดขวางอยู่นะมีเข้าไปด้านในทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นทางซ้ายจะเป็นทางออกไปข้างนอกทางขวาจะเป็นห้องน้ำก็อาจจะมีการหลงเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็มีการเหมือนหมดสติแล้วก็ทำให้เกิดการกีดขวางทำให้ออกไปไม่ได้ก็มีคนหมดสติอยู่ตรงเลนทางออกทางหนีไปด้านซ้ายเนี่ยหลายท่านเหมือนกันเท่าที่สอบถามจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
0: ครับครับผู้เห็นในการบอกว่าจุดเริ่มมันน่าจะอยู่บนเวทีแล้วก็แตกตื่นกัน
1: เวทีฮะแล้วมันก็กระจายไปตามหลังคาอย่างรวดเร็วเลยฮะแล้วก็มีควันเยอะมากแล้วก็ทางจริงแล้วอาคารนี้เรามีการเข้าไปตรวจสอบจากเจ้าที่ของเขตนะเมื่อเดือนเมษายน60ปี69นี้
0: อ๋อเพิ่งเข้าไปเมษานี่เอง
1: ก็คือตรวจตามหลักกฎหมายคือทางหนีไฟสองทางมีป้ายมีไฟถูกเฉยมีเครื่องดับเพลิงติดต่างๆแต่ว่าเราไปตรวจเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นสภาพหนึ่งอาจจะเป็นสภาพซึ่งไม่เหมือนสภาพใช้งานจริงเพราะว่าใช้งานจริงเนี่ยเท่าที่ดูมันก็จะมีการเท่าที่ดูนะมีการไปตั้งโต๊ะขายลูกอมอะไรอยู่บริเวณทางออกหรือว่าอาจจะมีการกองวัสดุอะไรอยู่ทางหนีไฟอีกทางนึงนะแล้วก็อาจจะมีสภาพซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากการตรวจสอบบ้างอะไรเงี้ยทำให้การหนีไฟอาจจะไม่ได้สะดวกเหมือนในสภาพปกติแล้วพอมันมีคล้ายๆก็มีการดนตรีมีบางคนอาจจะแบบดื่มสุราบ้างก็จะมีสภาพที่มันทำให้กีดขวางเรื่องการอพยพหนีไฟเหมือนกันครับ
0: ครับ
1: ผมต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงครับ
0: ลักษณะของสถานประกอบการมันเป็นสถานบันเทิงไหมท่านผู้ว่าหรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่ฮะอันนี้

0: เขาเรียกว่าเป็นเขาคืออันนี้ไม่อยู่ในโซนนิ่งเพราะนั้นมันไม่ใช่สถานบันเทิงตามความหมายของ
1: กฎ
0: ส
1: หม
0: ถา
1: าน ย
0: บันเทิงนะครับมันก็เป็นมันอยู่ด้านนอกพื้นที่โซนนิ่งก็จะขออนุญาตเป็นร้านอาหารกับพื้นที่ที่มีดนตรีมีพื้นที่ที่มีดนตรีครับแล้วก็เข้าใจว่าตามกฎหมายก็น่าจะได้ถึงเที่ยงคืนนะคือตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุนี้ก็ใกล้เที่ยงคืนพอดี
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ต้องไปดูรายละเอียดทีนึงแล้วก็นี่ว่าตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นปัญหาหลักก็คือเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งพวกฝ้าเพดานพวกอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมันมีการลามไฟได้เร็ว
1: ครับ
0: คงต้องไปดูข้อกําหนดกฎหมายทีเข้าใจว่าในตัวสถานบริการที่เป็นสถานการณ์ขนาดใหญ่เนี่ยเขามีข้อกําหนดพวกนี้อยู่ว่าวัสดุต้องไม่ลามไฟต้องมีไม่เกิดควันแต่ว่าเป็นร้านอาหารเป็นสถานประกอบดนตรีเนี่ยไออาจจะไม่ได้มีข้อกําหนดตรงนี้ก็คงต้องไปดูว่าจะต้องขยายไอ้เรื่องมาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้ครอบคลุมมากขึ้นหรือไม่เดี๋ยวผมต้องไปดูกับทางกรมโยธาธิการอีกทีนึงเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้ครับ
1: ก็คือพอเป็นร้านอาหารไม่ใช่สถานบันเทิงเนี่ยความเข้มงวดของกฎเกณฑ์ก็ลดลงมาเพราะถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับก็ประมาณนั้นเพราะว่าไอ้ที่บอกว่ากำหนดเรื่องวัสดุรางไฟมันอยู่ในข้อกำหนดสถานบันเทิงซึ่งเป็นสถานบันเทิงขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ในพื้นที่โซนนิ่งก็เมื่อเช้าเนี่ยท่านพลสยามท่านผอ.ชน.ก็ไปก็ได้คุยกันว่าจริงแล้วเรื่องข้อกำหนดของสถานบันเทิงอะไรต้องมีการปรับให้มันทันสมัยขึ้นว่าปัจจุบันโซนนิ่งที่มีอยู่ของสถานบันเทิงเองเนี่ยก็มีไม่ค่อยตามยุคสมัยอยู่ใน RCA กับอยู่ในสีลมเท่านั้นก็อาจจะต้องคุยกันเรื่องว่าปรับสภาพโซนนิ่งหรือคำนิยามของสถานบันเทิงให้มันครอบคลุ
1: ม
0: มากขึ้นครับ
1: แถวละแวกนี้เยอะไหมฮะท่านผู้ว่าสถานร้านอาหารเกิ
0: งร้านอาหารแบบนี้ของเขตนี้ลาดพร้าวมี14 แห่งครับ
1: 14 แห่ง
0: มี14 แห่งครับแล้วก็แต่ผมก็ได้เรียนว่าจริงแล้วก่อนเทศกาลทุกอย่างแล้วก็มีเจ้าที่เขาไปตรวจตามกฎหมายแต่พอถึงปฏิบัติจริงๆถึงเวลาหลังจากที่ไปตรวจแล้วเนี่ยไอ้การกองของกองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาที่แบบทำให้เกิดการเกะกะรวมทั้งวัสดุตกแต่งต่างๆอันนี้คงต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปดูแล้วก็ไปว่าจะปรับปรุงในการตรวจสอบแล้วก็มาตรฐานอย่างไรด้วยครับ
1: คือพอมันเกิดเหตุลักษณะแบบนี้พอมันคือลักษณะนักเที่ยวอ่ะแต่ว่าทำเป็นร้านอาหารแต่เวลาไปตรวจก็สว่างเวลาเกิดเหตุจริงมันก็มืดเพราะไฟดับหมด
0: แล้วก็เกิดเหตุมีควันเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนตกตะหนกโต๊ะล้มอะไรแบบมันก็ดูระเกะระกะเข้าไปถึงข้างในนะ
1: ครับ
0: มันก็คงต้องพี่นายประเด็นพวกนี้ประกอบต่อไปด้วยครับ
1: ประตูหนีไฟก็เห็นว่ามีโต๊ะวางขายลูกอมไปขวางอันนึงอีกอันนึงก็กองของอีก
0: อีกอันหนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างๆครัวมันก็มีเท่าที่ผมไปดูก็มีพวกรังเบียร์รังอะไรอยู่อะที่วางขวางอยู
1: ่
0: แล้วก็มันก็อาจจะต้องมีผ่านครัวก็มีอุปกรณ์พวกครัวอะไรก็มีบางส่วนที่อาจจะยื่นเข้ามาทำให้การเดินอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ป้ายแต่ป้ายก็ยังไม่เห็นเพราะบางส่วนก็ถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปดูไอ้ที่เขาพิสูจน์หลักฐานให้ชัดเจนทีนึงด้วยครับ
1: ครับครับเอาเวลามันคือเราดูสภาพซากอะผมเรียกซากเลยนะหลังจากไฟดับแล้วแต่เจ้าหน้าที่ดับไฟค่อนข้างเร็วมากประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงดีก็ดับไฟได้แล้วควบคุมไฟได้แล้ว
0: ครับแต่ว่าไปถึงนี่เขาบอกไฟมันก็เร็วมากเพราะว่าอย่างที่เรียนว่ามันลามบนน่าจะลามบนเพดานลามเพดานเนี่ยมันก็ไล่ปุ๊บเต็มพื้นที่อย่างรวดเร็วนะทั้งที่เราก็ไปแต่ว่าก็ไป5 นาทีเท่าที่เจ้าที่รายงานนะก็มาจากตัวที่สามไม่ได้ไกลเป
1: ็
0: นรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปก่อนเลยเรามีมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วเข้าไปก่อนเลยก็แต่ว่ามันก็ไปค่อนข้างเร็วผมว่าเรื่องวัสดุที่ใช้ในอาคารก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระจายได้เร็วของไฟและควันด้วยครับ
1: โอ้เขามันหมดเลยนะฮะแป๊บจริงๆไม่เรียกแป๊บเขาเรียกอะไรประมาณครึ่งชั่วโมงแต่มันอาจเป็นเพราะวัสดุต่างๆด้วย
0: แต่เข้าไปข้างในร้านนะครับคุณสายยศคือจริงแล้วเก้าอี้พลาสติกยังอยู่ทั้งร้านนะคำว่าตัวเพลิงไม่ได้รุนแรงตัวโครงสร้างอาคารไม่ได้มีปัญหาแต่กลายเป็นเรื่องไอ้ควันที่มันเหมือนกับเต็มแล้วก็มันระบายออกไม่ได้มันก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยเพราะเข้าไปในหลังจากที่ไฟไหม้เข้าไปเดินข้างในก็ยังสภาพโต๊ะก็ยังไม่ได้ไหม้ไฟอะไรตึกเก้าอี้พลาสติกก็ยังอยู
1: ่
0: แต่ถ้าว่าบนหลังบนเพดานเนี่ยมันเลียไปทางเพดานที่ค่อนข้างเร็วฮะมันก็เป็นรูปแบบที่ไฟมันไล่ไปตามเพดานแล้วก็มีควันแล้วมันก็ทำให้เกิดควันแล้วก็ผมว่าคนก็จะหมดสติจากควันเนี่ยจากเป็นสาเหตุหลักเรื่องไฟอาจจะมีโดนไฟบ้างแต่ที่ไฟคลอกทั้งตัวเนี่ยผมไม่เห็นสภาพอย่างนั้น
1: เอ๊ะท่านผู้ว่าเห็นคลิปใช่ไหมแล้วแสดงมันเหมือนแก๊สไฟที่มันพุ่งออกมาเป็นลูกฟูฟูฟูออกมามันคืออะไรท่านผู้ว่า
0: พอมันเป็นตัววัสดุที่ติดไฟแล้วก็มันก็ข้างในความร้อนก็ดันทะลุออกมาด้านนอกน่าจะมาจากด้านเพดานนะแต่ผมยังไม่ได้เห็นตัวคลิปนะแต่ว่าเข้าใจว่าถ้าเกิดมันเลียตามเพดานก็จะพยายามหาทางออกมาด้านนอกแล้วข้างหน้ามันจะเป็นกระจก มันก็มีกระจกที่แตกอยู่เพราะฉะนั้นความร้อนมันดันขึ้นออกข้างบนไม่ได้มันก็จะยางออกด้านข้างมันคงทะลุออกมาด้านข้างของตัวอาคารครับ
1: เดี๋ยวตามดูกันต่อการจราจรต่างๆจะเปิดปกติ
0: ใช่ไหมครับเคลียร์เราเคลียร์เมื่อกี้ผมออกมาตอน 5:30 ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วพี่กวาดถนนเคลียร์ทั้งหมดเอาร่างออกประมาณ 4:00 ขึ้นท่านนายกก็ได้ไปตั้งแต่ 1:00 เลยครับเมื่อคืนครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ไปช่วยประชาการอยู่ครับ
1: เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปก็เคลียร์สถานการณ์เฉพาะหน้าหาญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ต้องไปดูมาตรการแหละว่าไอสถานบันเทิงไม่ใช่ร้านอาหารที่ทำเป็นสถานบันเทิงหรือกึ่ง
0: ครับกึ่งสถานบันเทิงครับ
1: การกฎเกณฑ์ต่างๆก็ต้องไปดูตรงนี้เพราะมันล้าสมัยแล้วถ้าเกิดโซนนิ่งที่เข้มงวดอยู่ที่เฉพาะสีลมกับ RCA แต่ตอนนี้มันเต็มกรุงเทพไปหมดเลยถูกไหมแต่เลี่ยงเป็นลักษณะร้านอาหารแบบนี้
0: ครับใช่ครับก็คงต้องไปดูข้อบัญญัติต่างๆให้มันทันสมัยขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ต้องให้เข้มงวดแล้วก็ถ้าจะต้องปรับแก้กฎหมายก็ต้องดำเนินการครับ
1: ครับเมื่อวานนี้ในร้านมีสัก90คนเหรอท่านผู้ว่าเขารายงาน
0: ผมคุยเด็กเสิร์ฟเขาบอกเกือบ300นะ
1: ณเวลาเกิดเหตุเกือบ300
0: คือคุยแต่พนักงานเสิร์ฟเดี๋ยวเขาบอกว่าที่นี่ก็มันแต่เมื่อวานนี้คนไม่แน่นนะเมื่อเช้าเขาบอกคนบางๆก็มันจะมีโต๊ะมียืนด้วยเห็นเขาบอกว่าแต่อันนี้ก็ไม่ยืนยันเด็กเขาเด็กเสิร์ฟเขาบอกว่า300ถ้าแน่นๆแบบคอนเสิร์ตดังๆเนี่ยเขาก็บอก600เลย
1: อ๋อ
0: คนค่อนข้างแน่นแต่ว่าพื้นที่ที่ขออนุญาตเนี่ย150ตารางเมตรนะครับไม่ได้ใหญ่มาก
1: คือไอ้ที่เปิดเป็นคล้ายๆโกดังแบบนี้เนี่ยมันมีเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ว่านั่นในกทม
0: ก็ผมมักก็มีเป็นร้านที่เปิดง่ายๆนะทำชั้นเดียวคืออาจจะแบบไม่ได้หวังจะทำระยะยาวไม่ได้อยู่ในตัวอาคารอะไรอย่างนี้ครับก็มีครับ
1: เพราะฉะนั้นผมจะถามไปถึงเมื่อหลายปีก่อนท่านผู้ว่าไปตรวจตรงสีลมผมยังจำได้ว่ายังไปเข้มงวดกับพวกสถานตอนนั้นมันเป็นเกณฑ์สถานบันเทิงถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้มันเป็นร้านอาหารซึ่งไม่ได้อยู่ในเกณฑ์สถานบันเทิง
0: ครับแต่มันก็มีเกณฑ์มันต้องมีทางหนีไฟสองทางมีไฟฉุกเฉินมีป้ายบอกทางอะไรเงี้ยประตูผลักออกด้านนอกมันก็มีกฎเกณฑ์ที่ต้องไปดำเนินการอยู่แต่อย่างที่เรียนว่าไปตรวจก็เรื่องนึงแต่ต่อไปเนี่ยไอ้ช่วงที่เขาประกอบการในแต่ละวันเนี่ยแค่มีโต๊ะไปขวางโต๊ะนึงนี่ก็หายนะแล้วเพราะจริงแล้วมันต้องอยู่ในไอ้กิจกรรมของการประกอบการแต่ละวันด้วยใช่ไหมแค่มีโต๊ะไปขวางอยู่โต๊ะเดียวเนี่ยหรือว่าไปเกิดประตูออกไม่ได้ประตูฝืนมีคนไปล็อกประตูอย่างเงี้ยอันนี้ก็ในแต่ละวันเองก็คงต้องมีการไปสุ่มตรวจอะไรด้วยแล้วก็ไอ้การดำเนินการของเจ้าของร้านเองซึ่งเข้าใจว่าเจ็บด้วยนะเจ้าของร้านเองที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
1: ครับ
0: ก็คงต้องดูในแต่ละวันด้วยการประกอบการแต่ละวันนะครับ
1: ยังไม่ยืนยันใช่ไหมว่าไอ้ประตูหนีไฟน่ะล็อกประตูไหมยังไม่รู้ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ยืนยันเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีแต่เข้าใจว่าคุยกับไอ้เด็กเตยเขาบอกไอ้คนขายลูกอมเนี่ยออกมาได้คนขายลูกอมซึ่งอยู่ตรงประตูทางหนีไฟนะเขาบอกเขาออกมาได้แต่ผมว่าวันนี้ไม่ได้ยืนยันนะก็ถามเขาไว้ประตูมีล็อกเปล่าเด็กเสิร์ฟเขาบอกไม่ได้ล็อกคนขายออกมาได้แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องไปดูอีกทีนึงว่าล็อกหรือไม่ล็อกอันนี้ผมก็ยังไม่ยืนยันครับ
1: ครับครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าเช้าวันนี้ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ก็ไปเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งไปมาอย่างที่ทราบนะครับผู้ชมก็อย่างที่ว่ามันไม่ได้เปิดเป็นสถานบันเทิง
2: เป็นร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิงก็คือร้านอาหารที่มีดนตรีอะค่ะ
1: มันก็เลยเกิดอย่างที่ว่าโอ้โหอ๋อนี่เป็นลักษณะที่มันไม่ได้แบบไหม้เลย
2: ค่ะ
1: ลักษณะที่ไฟเลีย
2: อืมค่ะ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่ามันพุ่งจากเวทีที่อยู่ด้านในค่ะพุ่งไปทางประตูข้างหน้า
1: ท่านผู้ชมฮะมีหญิงคนหนึ่งซึ่งรอดชีวิตแต่น่าเห็นใจก็เพราะว่ายังตามหาพี่สาวอยู่เลยเมื่อคืนนี้นะครับหญิงคนนี้เนี่ยนะฮะมาดื่มสังสรรค์อยู่กับพี่สาวกับเพื่อนในร้านโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวก่อนเกิดไฟไหม้ประมาณ 5-10 นาที
2: เธอบอกว่าได้กลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นแก๊สค่ะมันอวนอยู่ในร้าน
1: ขณะนั้น
2: พี่สาวบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำส่วนตัวเธอเนี่ยยังนั่งอยู่ที่โต๊ะตามปกติเสร็จแล้วเธอบอกไม่นานได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้ทุกคนก็แตกตื่นรีบวิ่งหนีออกจากร้านค่ะตอนที่เธอวิ่งออกมาเธอบอกมันควันดำปกคลุมไปทั่วร้านจนแทบจะไม่มีอากาศหายใจ
1: ระหว่างวิ่งออกมาเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะและเห็นเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วปกคลุมอาคารตอนนี้ยังตามหาพี่สาวที่ยังสูญหายอยู่นะฮะเจอกระเป๋ากับโทรศัพท์มือถือเท่านั้น
3: พากันดื่มอยู่แล้วก็ได้กลิ่นแก๊สประมาณ 5-10 นาทีแล้วพี่สาวก็เลยบอกว่าขอไปเข้าห้องน้ำก่อนหนูนั่งอยู่ในโต๊ะแล้วทีเนี้ย แล้วก็พี่เขาบอกว่ามีไฟไหม้

0: ลยรีบวิ่งออกมาแล้วก็ตอนที่วิ่งออกมาก็คือควันเต็มร้านแล้วค่ะควันขโมงแทบจะไม่มีอากาศหายใจเลย
1: แล้วพี่สาวเราตอนนั้นอยู่ไหน
0: อยู่ในห้องน้ำ
1: อยู่ห้องน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: คนตอนนั้นเยอะไหมครับ
0: คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะ
1: ไม่ค่อยเยอะ
0: ใช่
1: ประมาณกี่คน
0: น่าจะร้อยเกือบ
1: เป็นร้อยเลย
0: เกือบได้
1: เกือบร้อยนะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคนเริ่มทยอยมาเที่ยวเริ่ม
1: แล้วเราก็ออกมาก่อน
0: ใช่ค่ะวิ่งออกมาทันแล้วก็ก่อนออกมาก็ได้ยินเสียงระเบิดไฟระเบิด
1: ระเบิดเสียงดังใช่ค่ะเราเห็นตอนไฟท่วมลุกออกมาทั้งหมดเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะเห็น
1: แต่พี่สาวเราไม่รู้ว่าอยู่ไหน
0: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแจ้งสูญหายไปเรียบร้อยแต่ว่าเห็นแค่กระเป๋าแล้วก็โทรศัพท
1: ์
0: ค่ะที
1: ่
0: เจ้าหน้าที่หาเจอได้ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าบาดเจ็บหรือเปล่าอยู่โรงพยาบาลไหน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราก็ภาวนาให้ปลอดภัย
0: ใช่ค่ะภาวนาให้พี่เขาปลอดภัย
2: ท่านผู้ชมครับจักรชัยโภคสมบัติหรือเบนซ์นักร้องโพสต์คลิปเห็นช่วงเวลาที่ติ๊กซึ่งเป็นนักร้องนำของวงทศกัณฐ์ใส่เสื้อสีเทาและเป็นนักร้องของวงที่จะขึ้นแสดงเป็นได้ขึ้นแสดงเป็นวงที่สองในคืนเกิดเหตุไฟไหม้เดินเข้ามาหาเพื่อนร่วมวงติ๊กร้องไห้แล้วบอกสั้นๆว่าพี่ผิดจากนั้นก็ปล่อยโฮมาอย่างรุนแรงเข้าใจว่าขณะเกิดเหตุติ๊กเนี่ยกำลังแสดงบนเวทีและระหว่างการแสดงเกิดปวดปัสสาวะ
3: ก็เลยลงจากเวทีไปเข้าห้องน้ำด้านหลังร้านนะคะ
2: และเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุไฟไหม้พอดีเมื่อเห็นผิดปกติติ๊กออกจากพื้นที่ผ่านประตูหนีไฟหลังร้านซึ่งอยู่ด้านหน้าห้องน้ำชาย
3: ก็คือหนีออกมาได้อย่างหวุดหวิด
2: แต่พบว่าบริเวณนั้นเนี่ย
3: มีการตั้งโต๊ะจำหน่ายลูกอมอะค่ะคือโต๊ะเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ๆกับประตูทางออก
2: วงทศกัณฐ์สูญเสียสมาชิกไปในเหตุการณ์นี้2ชีวิตนะครับขณะที่ติ๊กรอดมาได้จึงเกิดภาพนี้นะฮะ
4: พี่วีกันไห
2: ท่านผู้ชมครับอัปเดตล่าสุดตัวเลขจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์คือเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณราชพร้าวแห่งนี้เสียชีวิต27ราย
3: เป็นผู้ชาย9ผู้หญิง18ค่ะ
2: บาดเจ็บถึง63รายนะครับ
3: ค่ะที่เป็นเคสสีแดงในกลุ่มผู้บาดเจ็บใน22รายเลยนะ
2: สีแดงคือสาหัส
3: ค่ะ
2: สีเหลือง33และสีเขียว8รายเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นใหญ่นี้กันต่อ 6:44 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นักข่าวของเราคนหนึ่งเล่าว่าไปที่ร้านนี้เป็นประจำลักษณะกายภาพยังเคยคิดเลยว่าถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยจะหนียังไงเดี๋ยวกลับมา
5: โดยสบู่เบนเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียมาสคาร์บอนมีแอคทิฟิเคชั่นโค้ด260มิลลิกรัมอันทับเตนที่ฉลากก่อนใช้ยาร
5: ู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียวถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเคี้ยวมันเต็มเม็ดจากไร่ทิพย์ซาบีน่าบราเลสเปิดอกรับความสบายจากซาบีน่ายาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม

0: ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
3: ผู้สาวเผาซ่าขอล็อกนะคะน้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไป

0: องทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือโทร024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา
1: ลดช่ำช่ำรับหน้าฝนจาก Power by Power by Electronic Rainy Fairเครื่องใช้ไฟฟ้ากระหน่ำลดกดชิดทุนงานเดียวอย่าพลาด 18-26 กรกฎาคมนี้ที่ Bytech บางนา
2: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็กวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: โฮมโปรรถชุ่มฉ่ำช็อปพาฝนฮิตาชิเครื่องซักผ้าฝาบน17กิโลกรัมเพียง 15,990 บาทลดสูงสุด 4,000 1-31 กรกฎาคม2569ที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
4: คุณคือใคร
5: ผมชื่อสิริบัญชาไง
4: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
6: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
9: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: หกนาฬิกา49นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมจัดรายการร่วมกับผมในทั้งใบเหมือนเช่นเคยมีชื่อยื่นกรรมกรข่าว3มอบให้5ท่านนะครับแสดงความเห็นตามปกติและให้วงเล็บว่าร้านอาหารกึ่งบันเทิง
11: ค่ะ
10: ร้านอาหารกึ่งบันเทิงเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจคือมันน่ากลัวจริงๆนะครับท่านผู้ชม
11: ค่ะ
10: โดยเฉพาะที่ฟังจากคุณชัชชาติก็คือถ้าไปสถานบันเทิงวัสดุต่างๆเนี่ย
11: มันจะ
10: ต้องกันไฟ
11: ใช่มันมีข้อกำหนดอยู่อะค่ะว่าถ้าเป็นผับเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้าง
10: แต่ถ้าเปิดง่ายๆเป็นร้านอาหารแต่ทางกายภาพเนี่ยมันก็ดูอย่างที่เห็นนี่แหละคือร้านอาหารกับสถานบันเทิงเนี่ยมันต่างกันความเป็นสถานบันเทิงเนี่ยหมายถึงมันก็จะค่อนข้างมืดเล่นดนตรีและที่สำคัญคนอยู่ในนั้นดื่มมีอาการมึนเมาและในช่วงที่ต้องเรียกว่าประมาทในชีวิตที่สุดอะหมายถึงเขาไปเที่ยวไงไม่ได้ผิดอะไรนะถูกไหม
11: ค่ะ
10: ความระมัดระวังเนี่ยมันจะต่างจากกรณีถ้าเราไปร้านอาหารมันจะต่างกันเลยและเมื่อกฎเกณฑ์อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อเป็นร้านอาหารไม่ถูกบังคับด้วยกฎเกณฑ์ที่ต้องมีวัสดุป้องกันการลุกลามของไฟอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อเกิดเหตุมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมใหญ่27ศพซึ่งมากกว่าเหตุการณ์เมาเทนบีแล้วนะครับท่านผู้ชม
11: เมาเทนบีเนี่ยเสียชีวิต26นะคะเมาเทนบีเมื่อตอนปี65
10: ณขณะนี้ของเหตุการณ์นี้เนี่ย27
11: ค่ะ
10: และยังมีคนบาดเจ็บสาหัสอีกถึง22คน
11: ค่ะ
10: ที่เรียกว่าเคสสีแดงท่านผู้ชมฮะมันมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งก็คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าปรากฏการณ์ที่ลักษณะไฟที่เป็นเหมือนเปลวไฟพุ่งออกมาแบบฟู่แบบนี้เนี่ยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าคล้ายกับ

0: แบ็กดับหรือบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะคล้ายกับแฟตโอเวอร์ท่านนี้ก็ต้องอธิบายกับสักนิดหนึ่งแบล็กดาร์ฟเนี่ยคืออะไรคือการระเบิดของควันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ปิดที่ออกซิเจนไม่พอเมื่อเปลวไฟลดลงในห้องมีความร้อนสูงและมีแก๊สไวไฟสะสมเป็นจำนวนมากเมื่อมีการเปิดประตูหรือช่องเปิดออกซิเจนจากภายนอกจะเข้าสู่พื้นที่ปิดอย่างรวดเร็วและทำปฏิกิริยากับแก๊สร้อนที่สะสม
1: มันก็จะส่งผลให้เกิดการลุกไหม้อย่างฉับพลันนะคะแล้วก็เกิดเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องเปิดนั้นอย่างรุนแรง
0: แต่อันนี้ก็ยังไม่ยืนยันนะครับเดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหมายถึงว่าสะสมอยู่
1: ในห้องปิดนะคะแล้วพอประตูถูกเปิดออกมาออกซิเจนจากข้างนอกมันไหลเข้าไปข้างใน
0: เรียกว่าเติมออกซิเจนแบบกระทันหันเกิดแรงระเบิดแล้วเปลวไฟพุ่งออกมาจากช่องเปิดอันตรายช่องเปิดที่อันตรายมากบางท่านตั้งข้อสังเกตปรากฏการณ์ที่ว่าแฟลชโอเวอร
1: ์แฟลชโอเวอร์นี่คือไฟลุกไหม้พร้อมกันทั้งห้องค่ะ
0: แต่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะใช่ไหมลักษณะแฟลชโอเวอร์คือยังไง
1: คือไฟไหม้แล้วเกิดอุณหภูมิในห้องที่สูงมากอาจจะประมาณ500องศาถึง600องศาหรือมากกว่านั้นแล้วความร้อนเนี่ยแผ่รังสีไปยังเฟอร์นิเจอร์ผ้าม่านสิ่งของต่างๆ
0: จนเกิดติดไฟลุกไหม้พร้อมกัน
1: อันนี้ลักษณะเด่นถ้าเป็นแฟลชโอเวอร์นะคะก็คือไม่จำเป็นจะต้องเปิดประตูหรือมีออกซิเจนเพิ่มเกิดจากอุณหภูมิสูงมากแล้วห้องทั้งห้องเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นทะเลเพลิงในเวลาไม่กี่วินาที
0: แต่เหตุการณ์นี้ฟังจากผู้ว่าชัดชาติที่เห็นร่างก็เป็นกรณีที่ส่วนใหญ่สำลักควัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้เกิดการลุกไหม้เป็นหลักภาพโหดหูนะครับตัวชมท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเดินทางไปจุดเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วก็อยู่ต่อร่างที่นำออกมาจากสถานร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยเป็นภาพนี้ร่างผู้ชีวิตขณะที่วัชราตาคำนักข่าวของเราเองเคราะห์ดีเมื่อคืนนี้เกือบจะไป
1: ค่ะ
0: บังเอิญวันนี้ตอนเช้านัดหาหม
1: อ
0: ก็เลยไม่ได้ไปวัชราบอกเข้ามานะครับว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เที่ยวประจำเมื่อวานนี้เนี่ยเพื่อนทักมาชวนไปที่ร้านแต่ปฏิเสธเพื่อนและเพื่อนก็ไม่ได้ไป
1: ก็เลยนัดกันวันหลังอะค่ะ
0: แล้วพอดึกตกดึกเกิดไฟไหม้ทีแรกไม่คิดว่าจะเป็นโรงเบียร์หน้าลาดพร้าวเพื่อนๆโทรมาหาถามว่าไปหรือเปล่าเพราะเพื่อนรู้ว่าถ้าวันหยุดต้องไปเที่ยวที่ร้านนี้เคราะห์ดีไม่ได้ไปแล้วก็ไล่เรียนนะครับว่าถ้าใครไปร้านนี้จะรู้ว่าร้านค่อนข้างเล็กและคับแคบในร้านเนี่ยแน่นมาก
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์อะค่ะคนจะเยอะคนจะยิ่งแน่นแทบจะยืนเบียดกันอากาศเนี่ยคือไม่ถ่ายเท
0: แต่ระบบรปภคัดกรองคนเข้าร้านดี
1: ก็คือจะมีกาดเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านคอยตรวจค้นทุกครั้งห้ามพกสิ่งผิดกฎหมายอาวุธบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะห้ามเอาเข้าไปในร้าน
0: ร้านเนี่ยมีประตูเข้าออก2ประตู
1: ก็คืออยู่ที่บริเวณหน้าร้านประตูนึงแต่ว่าประตูมันจะไม่ได้กว้างมากนักนะคะแล้วก็มีประตูหนีไฟเนี่ยอยู่ตรงหลังร้านตรงห้องครัว
0: หน้าร้านเนี่ยมี2ประตูมี2ประตูใช่ไหม
1: ค่ะหน้าร้านมีประตูหนีไฟ2ประตูแล้วก็ประตูทางเข้าออก1ประตู
0: นั่นนะ
1: ส่วนทางข้างหลังเนี่ยจะเป็นประตูหนีไฟ2ประตู
0: ลักษณะการจัดเวทีจะเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: คือประตูเข้าออกเนี่ยเห็นนะ2ทางเห็นไหมร้านมีประตูเข้าออก2ประตูบริเวณหน้าร้านแต่เวทีมันจะลักษณะจัดเวทีแบบนี้แต่ประตูไม่ได้กว้างและประตูหนีไฟตรงด้านหลังตรงหลังร้านห้องครัวและห้องพักศิลปิน1ประตูประตูนึงห้องครัวและห้องพักศิลปินนี่เห็นไหมฮะและประตูหนีไฟหลังร้านหน้าห้องน้ำผู้ชาย1ประตูนั่นรวมเป็น4ประตูมีป้ายบอกชัดเจนแต่ประตูหนีไฟหน้าห้องน้ำเนี่ยตรงนี้แหละที่คุณชัดชาติพูดถึงจะมีคนนั่งขายลูกอมนั่งกั้นประตูเอาไว้ขวามือ
1: ค่ะ
0: นักเที่ยวหลายคนอาจไม่รู้ว่ามีประตูหนีไฟ2ประตูหลังร้านขนาดตัวคุณวัชราไปเที่ยวบ่อยยังไม่รู้เลยเพราะไม่ได้สังเกตว่า

0: มีประตูตรงนี
1: ้เห็นแต่ป้ายคำว่าประตูหนีไฟแล้วก็มีลูกศรชี้ไปทางหลังร้านค่ะ
0: โดยเฉพาะประตูหนีไฟประตูหลังร้านตรงห้องครัว
1: จะเปิดให้เฉพาะศิลปินกับพนักงานเข้าออกเท่านั้น
0: อ้าวนี่ฮะตรงฝั่งห้องครัวคิดเช่นนั่นแหละพอเกิดเหตุตั้งเขาสังเกตว่านักท่องเที่ยวคงไม่มีใครวิ่งออกประตูนี้
1: เขาว่าปกติประตูนี้จะห้ามคนนอกเข้าอะค่ะ
0: นอกจากเกิดเหตุแล้วพนักงานหรือกาดจะบอกให้เปิดประตูให้นักท่องเที่ยววิ่งออกนักท่องเที่ยววิ่งออกหลังร้านทราบว่าประตูหลังร้านจะเปิดเฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่าณเวลาเกิดเหตุเปิดไหมหมายถึงมีกาดเข้ามาแจ้งไหมให้ออกมาทางประตูนี้ได้ทั้งนี้เจ้าตัวบอกนะครับว่าตนเองยังเข้าใจรู้ว่ามีประตูเฉพาะ2ประตูหน้าร้านและถ้าวันเมื่อวานนี้ไปเที่ยวเกิดไฟไหม้คงจะต้องพากันวิ่งออกประตูหน้าร้านซึ่งเล็กแล้วขนาดร้านเองก็เล็กครับแคบนักท่องเที่ยวจะต้องแย่งกันเหยียบกันแน่ๆถ้าวิ่งออกกรูกันออก2ประตูหน้าคงจะหนีตายกันละหมาดท่านผู้ชมดูด้านหน้า2ทางอย่างที่ว่าเนี่ยและกว่าจะออกมาได้คงไม่ใช่เรื่องง่ายวัชราระบุนะครับว่าเปลวไฟที่โหมรุนแรงอย่างที่ปรากฏในคลิปในร้านเต็มไปด้วยกลุ่มควันแน่ๆนักท่องเที่ยวหลายคนคงถูกไฟคอกหรือสำลักควันไม่ต้องแปลกไม่แปลกที่เจอร่างนักท่องเที่ยวอยู่สำลักควันในห้องน้ำหลายคนเพราะประตูหน้าร้านมันออกไม่ได
1: ้แล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าประตูหนีไฟอยู่ที่หลังร้านด้วยอะค่ะก็เลยพากันเข้าไปอยู่ในห้องน้ำ
0: เจ้าตัวบอกปกติถ้าจะไปจะไปนั่งอยู่โต๊ะด้านในติดด้านในสุดติดบาร์ด้านในสุดน่ะติดบาร์น่ะเห็นไหม
1: นะคะ
0: เกิดเหตุไฟไหม้กว่าจะวิ่งออกประตูหน้าคงไม่ทันแล้วเวทีวัชราตาคำบอกเวทีนักดนตรีเป็นเวทีเล็ก
1: ๆมันจะมีทั้งเครื่องดนตรีทั้งสายไฟอะค่ะก็เคยคุยกับเพื่อนเหมือนกันว่าเวทีเล็กๆอันนี้แต่มันเต็มไปด้วยอะไรมากมายเนี่ยกลัวไฟช็อตแล้วก็เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดไฟไหม้จะทำยังไงเนี่ยค่ะคือวงดนตรีที่เล่นเป็นวงที่2ก่อนที่จะไฟไหม้เนี่ยคุณวัชราบอกว่านักร้องในวงก็รู้จักกันอย่างดีนะคะเวลาไปเที่ยวก็คือทักทายกันก็ทราบว่ามีนักร้องในวงเสียชีวิต2คนนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชม
1: บอกหนึ่งในนักร้องที่เสียชีวิตเนี่ยเพิ่งจะเจอกับคุณวัชราเนี่ยค่ะล่าสุดคือตอนที่เจอน้องยืนอยู่หน้าร้านยังแซวเล่นกันอยู่เลยว่าไม่ร้องเพลงหรอน้องบอกยังไม่ถึงคิวแต่ปรากฏว่าพอมาวันนี้เมื่อคืนน้องเสียชีวิตนะคะ
0: ท่านผู้ชมขอหยิบยืมคุณกันจอมพลังกันถัดพงไพบูลย์เวชวันนี้ก็ไปในเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปพูดคุยกับนักร้อง